0: เพณีสำคัญที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวตรังมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ส่วนสภาพอากาศวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจะมีอากาศแปรปรวนทั่วไทยนะครับมีทั้งฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยเฉพาะกำแพงเพชรสุโขทัยที่เป็นจุดเสี่ยงสูงสุดในวันนี้ครับติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้กำแพงเพชรสุโขทัยขึ้นสีแดงระวังฝนอากาศแปรปรวนมาทั้งฝนหนักมากลมแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้ส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงรองลงมาจะเกิดอากาศแปรปรวนกระจายหลายภาคตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ได้ค่ะถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วหรือได้ยินฟ้าร้องให้รีบหาที่หลบไว้ก่อนมีสิทธิ์ได้เจอทั้งฝนหนักลมแรงและฟ้าผ่าบางพื้นที่เจอลูกเห็บตกได้ก่อนออกจากบ้านวันนี้ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยของที่จะปลิวเก็บเข้าบ้านไว้เลยอย่าปล่อยไว้ค่ะนอกจากนี้ต้องเตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ 9-13 ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากตกแช่ในพื้นที่ได้เหนือวันนี้อากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรสุโขทัยเสี่ยงสุดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศแปรปรวนประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่มีฝนหนักบางจุดโดยเฉพาะที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ถ้าฟ้ามืดลมแรงเริ่มให้รีบหาที่หลบค่ะวันนี้อากาศแปรปรวนหลายจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามบางพื้นที่มีฝนหนักและลมแรงได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศแปรปรวน 60% ของพื้นที่ถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วได้ยินเสียงฟ้าร้องให้เตรียมหาที่หลบภาคตะวันออกอากาศแปรปรวนค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองลมแรงทะเลตรงไหนมีฝนคลื่นจะสูงเกิน2เมตรได้ค่ะฝั่งอ่าวไทยอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจะมีฝนหนักบางจุดและทะเลคลื่นลมแรงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศแปรปรวน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Beep ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're with me นวรัตน์ วงศ์ อารยะNow, the latest floodwater movement is pushing river levels higher in Ayutthaya province. Authorities are also monitoring several major dams as more heavy rain is forecast in the coming days. Pai Thun Keng Kan Chang, Deputy Secretary General of the Office of the National Water Resources, or ONWR, reported that floodwaters from the north have reached Ayutthaya province, raising water levels along the Jalpraya River and Noi River by around 10 centimeters. However, Pathum Thani, Nonthaburi, Bangkok, and Samut Prakan are not expected to be affected as flood barriers remain in place.Water flow at Nakhon Sawan has fallen to 2,119 cubic meters per second, while the Jalpraya Dam is still releasing 2,500.

0: ลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเริ่มที่อิหร่านประกาศยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขในข้อตกลงชั่วคราวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิปัฟประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่าจุดยืนของอิหร่านนั้นชัดเจนและหนักแน่นโดยช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิดให้เดินเรือจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไข7ประการซึ่งระบุไว้ใน

0: ทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงชั่วคราวที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าแผนการที่รัฐบาลอิหร่านเสนอเพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับรัฐบาลสหรัฐอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเวลา7วันหากเงื่อนไข7ประการได้รับการยอมรับและว่าอิหร่านได้ชี้แจงเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซไว้อย่างชัดเจนแล้วและเงื่อนไขเหล่านั้นเชื่อมโยงกับพันธกรณีที่สหรัฐจำเป็นต้องยอมรับโดยอิหร่านหวังว่าสหรัฐจะเลือกแนวทางการทูตแต่ขณะเดียวกันได้เตือนว่าอิหร่านพร้อมที่จะตอบโต้หากสหรัฐเลือกใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
1: สำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิยื่นประท้วงสหรัฐหลังตำรวจในจังหวัดโอกินาวาได้จับกุมจ่าอากาศตรีเดวินจาคอบประหลาดวัย20ปีนาวิกโยธินสหรัฐเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมและชิงทรัพย์นางสาวแอนนาอย่างนี้ชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีโดยเธอนั้นถูกพบเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุรุนแรงและโหดเหี้ยมอย่างยิ่งพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนรวมถึงกำชับวินัยกำลังพลและดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านสถานทูตสหรัฐในญี่ปุ่นและกองนาวิกโยธินสหรัฐออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าจ่าอากาศตรีบัลลาดซึ่งสังกัดกองกำลังนาวิกโยธินภาคพื้นแปซิฟิกที่3และประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเทนมะยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจญี่ปุ่นและจนถึงตอนนี้ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
0: พายุทอร์นาโดพัดเข้าถล่มเมืองอุลาดุลลาในออสเตรเลียซึ่งอยู่ห่างไปทางตอนใต้ของนครซิดนีย์ประมาณ226กิโลเมตรสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมีรายงานต้นไม้จำนวนมากหักโค่นเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งปลิวว่อนขณะที่คลิปวิดีโอเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นพายุหมุนพัดผ่านย่านชานเมืองขณะที่กระแสลมแรงและฝนตกกระหน่ำส่งผลให้ถนนหลายสายจมน้ำใต้จมอยู่ใต้น้ำด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าการเกิดพายุทอร์นาโดในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเช่นนี้แทบไม่เคยปรากฏมาก่อนและถือว่าผิดปกติเป็นอย่างมาก
1: ฉลามปูกังอีซึ่งมีขนาดลำตัวยาว 3.5 เมตรยังไม่ยอมกลับสู่ทะเลหลังติดอยู่ในคลองเมืองปูซานของเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่พยายามผลักดันปูกังอีกลับสู่ทะเลเป็นครั้งที่2ด้วยการใช้ตาข่ายต้อนมันออกจากคลองนานถึง2ชั่วโมงแต่ต้องล้มเหลวอีกครั้งเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ตาข่ายจะไปเกี่ยวกับโขดหินทำให้ปูกังอียังคงอยู่ในคลองแห่งนี้ต่อไปเป็นสัปดาห์ที่3และตอนนี้ได้แต่หวังว่าเจ้าฉลามปูกังอีจะว่ายน้ำออกสู่ทะเลเปิดได้เองหลังจากที่ได้มีการติดตาข่ายกั้นเอาไว้เพื่อจำกัดระยะทางไม่ให้มันว่ายทวนคลองขึ้นไปลึกกว่าเดิมปูกังอีถูกพบครั้งแรกในคลองบริเวณท่าเรือเหนือเมื่อวันที่18กันยายนและมันก็กลายเป็นไวรัลไม่มีผู้ติดตามราว 600,000 คนแห่กันมาดูฉลามตัวนี้ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามันอาจจะเป็นฉลามบรอนเวลเลอร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มักพบในเขตอบอุ่นครับ
0: ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วนะคะหลังถูกส่งกลับมาต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: เจ้าหน้าที่เมียนมาเปิดเผยว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วโดยมีญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกฐานทัพเรือในเมืองตาลียีนทั้งนี้ทางการมาเลเซียยืนยันว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้ยินยอมเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกันอาจเป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่อิสราเอลล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าควบคุมเครื่องบินโดยกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ได้ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้าน

0: นอกสามารถเข้ามาช่วยได้นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลึงทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามตรวจจับได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ตำรวจฝรั่งเศสเตือนว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจลาจลอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมโรงเรียนทั้งนี้สถานการณ์ประท้วงทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงราว30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่บริเวณจัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนเป็นไปอย่างสงบนายไมเคิลคอลิคอฟอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแถลงว่าจะทบทวนบทบาทของสมาคมนักศึกษาชายและหญิงหรือระบบ Greek Life ภายในมหาวิทยาลัยหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีแพ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าเธอถูกวางยาและข่มขืนโดยสมาชิกชาย7คนของสมาคมนักศึกษาชายเมื่อปี2567พร้อมกันนี้นายคอลิคอฟกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกจากกรณีคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้บริษัทสตาร์บัคปิดร้าน2แห่งในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยอ้างข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนนั้นนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสหรัฐมักกุเรื่องขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองเพื่อโจมตีและทำให้จีนเสื่อมเสียในขณะที่สตาร์บัคระบุว่าร้านทั้งสองสาขาในซินเจียงไม่ใช่เพียงร้านกาแฟแห่งใหม่แต่เป็นการนำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความต้องการของลูกค้า
1: จีนจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการพาไปเยี่ยมชมกายกรรมแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงแบบใหม่นะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างไรติดตามจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับ
2: Legend of Chinese Charm หรือกวยอิ้นชวนฉีตำนานมนต์เสน่ห์ของจีนการแสดงกายกรรมประจำโรงละครเป่ยจิงเฉาหยางเตียเตอร์ณกรุงปักกิ่งที่นำทักษะกายกรรมจีนดั้งเดิมมาตีความใหม่ผ่านเทคนิคการแสดงร่วมสมัยอย่างน่าตื่นตาตื่นใจตลอดการแสดงผู้ชมจะเห็นทั้งการลอดห่วงการต่อเก้าอี้สูงการหมุนจานการทรงตัวแต่เบื้องหลังความหวาดเสียวเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโชว์ทักษะทางร่างกายเท่านั้นนะคะเพราะโรงละครมองว่ากายกรรมจีนเป็นอีกหนึ่งในช่องทางในการบอกเล่าวัฒนธรรมของจีนแก่ผู้ชมทั่วโลกและยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งค่ะ
3: การแสดงกายกรรมของชาวหยางเนี่ยค่ะก็จะสื่อถึงการเป็นนามปัดทองของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เห็นในเรื่องของการแสดงกายกรรมปักกิ่งแล้วก็จะทำให้ชาวต่างชาติเองนะคะเห็นถึงการแสดงที่คอมบายหรือว่าร่วมกันนะคะระหว่างเทคโนโลยีมิวสิกแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่ออกสู่สายตาชาวผู้ชมชาวจีนแล้วก็ผู้ชมที่มาชมในทั่วโลกด้วยค่ะ
2: เบจิงเฉาหยางเตียเตอร์ก่อตั้งขึ้นในปี1984ในย่านธุรกิจ CBD วงแหวนที่3ของกรุงปักกิ่ง ในปี1986โรงละครแห่งนี้ได้รับการกำหนดจากทางกรุงปักกิ่งให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวก่อนที่จะได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นในระดับประเทศในปี2001ตลอดเวลากว่า40ปีโรงละครมุ่งพัฒนาการแสดงกายกรรมประจำสถานที่จนเกิดเป็นแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแนวคิดที่ว่า For Acrobatics Go to เฉาหยางหากอยากชมกายกรรมก็ให้มาที่เขตเฉาหยางกรุงปักกิ่ง
4: 到的观众的掌声吧掌声越大越那个觉得这些辛苦都值了中国很好希望泰国的朋友可以到中国来看杂技看杂技到朝阳
2: ปัจจุบันเฉาหยางเธียเตอร์อยู่ภายใต้เป่ยจิงเฉาหยาง Culture Tourism Development Group และได้ยกระดับอุปกรณ์บนเวทีผ่านทางระบบอัจฉริยะให้กับผู้ชมทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ
5: Okay, this is my first time I have seen such kind of performance. Before this performance, I have only watched such performances on television. Looks always mesmerizing and eye-catching to see the synchronization of people, how they perform, how they bend their bodies.Very uniquely and very, you know, unrealistically. So the boys came in with the bikes and one by one they entered, you know, into a circle, a metal circle, and they were performing. And that was a goosebump performance. I appreciate all of the performers and wish them all the luck for their future.
6: This is my first time for this performance, and I also have amazing feeling that I would say to the world, everyone could.Visit China and not miss the performance. Okay.
7: From my experience, the show is very similar to other country, and some parts of this show, but not all. And I want the world to see this show, and then skip this part. This is very important to you to see how China look like.
2: การแสดง Legend of Chinese Charm จึงไม่ใช่การโชว์ความสามารถของนักกายกรรมเท่านั้นแต่ว่าโมเดลนี้ได้เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวพร้อมเปิดพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งและยังสะท้อนถึงความพยายามของจีนในการนำศิลปะดั้งเดิมมาปรับให้เข้ากับยุคสมัย Legend of Chinese Charm จึงเป็นมากกว่าการแสดงกายกรรมแต่คือความพยายามในการรักษารากวัฒนธรรมพร้อมสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้ศิลปะที่สร้างประสบการณ์คุณภาพสูงให้กับผู้ชมทั้งในประเทศและจากทั่วโลกมณีนาฏอ่อนพนารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
8: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
8: วันนี้มีข่าวดีมาฝากใช่ไหมคะ
9: ใช่ก็เอเชียนเกมปิดฉากลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จมากๆสำหรับทัพนักกีฬาไทยได้มา18เหรียญทองเลย
8: เกินเป้าไหมคะ
9: ก็เป้าวางไว้15เหรียญทองอันนี้ได้มา18
10: จริงๆนี่เป็นเหรียญรางวัลที่มากที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะนับตั้งแต่ปี1998ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราได้24หลังจากนั้นเราไม่เคยได้มากขนาดนี้
9: ครับคือเป็นครั้งที่ได้มากที่สุดเวลาเราไปแข่งนอกบ้าน
10: ครั้งนี้แหละใช่ค่ะ
8: สุดยอดเลยเชนค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมันที่เอเชียนเกมนะครับบิวภูริพลบุญสอนก่อนหน้านี้เดินทางกลับมาไทยแล้วรอบหนึ่ง
10: กลับไปอีก
9: กลับไปใหม่นะครับไปรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม
10: ต้องไปบิวบอกนะคะ
9: นะครับถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับไปนอกจากได้รางวัลแล้วได้ตังค์ด้วย
10: ใช่นะคะนี่คือเป็นรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่านักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมฝั่งชายนะคะก็แบ่งเป็นฝั่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายนะคะก็บิวค่ะเดินทางกลับไปนาโกย่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะ
9: ครับของนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับอายุ13ปีได้ไป3เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยก็คืออี้จื้อตีนะครับที่ได้รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมไปส่วนนักกีฬาชาย
10: บิวภูริพลบุญสอนของไทยนั่นเองนะคะผลงานยอดเยี่ยมค่ะคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100แล้วก็200เมตรเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยเพื่อนร่วมทีมคว้ามาได้อีก1เหรียญคนเหรียญทองเหรียญเงินนะคะจากผัดผสม4คูณ100เมตรค่ะ
9: ตอนเดินทางไปใส่สูตรหล่อนะ นะครับถือว่าได้รางวัลใหญ่โอ้โห
10: เขาแซวตัวเองนะพี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาทำไม
9: เนาะก็เรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมนอกจากเหรียญทองแล้วนะครับ

0: ไปสติทั้ง100แล้วก็200เมตร
1: ถูกต้องนะคะก็ได้รับรางวัล นะคะก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากรางวัลแล้วนะคะยังได้เงินด้วยนะคะเพราะว่า OCA เนี่ยก็ควักกระเป๋ามอบเงินให้ประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ 83,000 830,000 บาทนะคะ
0: ก็ทางบิลภูริพลเองก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรตินะครับที่ได้กลับมานาโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณสมาคมกีฬาขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยแล้วก็เอเชียที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับถือว่าเป็นรายการที่บิลเนี่ยก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงนะนะครับ
1: ก็ได้ลงสื่อประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมหลายวันด้วยนะคะ
2: ได้ครับ
3: ครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจเต็มมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากเลยครับตอนนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงเหมือนกันครับว่าเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับเลยว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับผมโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเร็วรู้สึกว่ามันเกินเป้าติงมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับติงหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าติงมีคิดกับติงที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะผมที่คอยติดตามผมแล้วคอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
1: นะคะก็สำหรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมเนี่ยนะคะเหมือนเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนะคะนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกตั้งแต่เอเชียนเกม1998ที่กรุงเทพมหานครมอบให้นะคะและตอนนั้นเนี่ยเป็นนักกรีธาที่ได้ตอนครั้งแรกนะคะก็คือโคจิอิโตะและนี่คือนักกรีธาคนที่2จากบิลภูริพลบุญสอนนะคนแรกของไทยแล้วก็คนแรกของอาเซียนด้วย
0: สุดยอดจริง
1: ๆค่ะ
0: ต้องไปหล่อด้วยนะโอ้โหยังเท่เลยไปดูพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเจ้าภาพจะเป็นกาตาร์นะครับก็ปิดฉากแล้วสำหรับเอเชียนเกมไอจินาโกย่าครับนี่เป็นบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและก็เจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรชายาเสด็จมาเป็นองค์ประธานด้วย
1: ค่ะก็ในส่วนของคณะนักกีฬาไทยนะคะก็จะมีมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อทีมชาตินะคะถือธงชาติไทยแล้วก็มีบิลภูริพลด้วย
0: ไหนมาแล้ว
1: ใช่ไปซะหน่อยไปร่วมพิธีปิดซะหน่อยนะคะก็ได้รับความสนใจจากกล้องละค่ะก็จับจ้องอยู่นะคะเพราะว่าเป็นดาวเด่นจริงๆนะคะ
0: นี่นะครับ
1: ยังไงล่ะ
0: นี่นะครับมันทำหลายงานเหลือเกินนะมารอบ2
1: ก็ไปแล้วไปรับรางวัลอย่างเดียวนะก็มาร่วมพิธีปิดซะเลยนะคะ
0: กำลังฮอต
1: ถูกต้องค่ะก็สำหรับเจ้าภาพนะคะจัดชุดการแสดงเอาไว้ก็สวยงามประการตานะคะมีทั้งการแสดงพื้นบ้านต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีมีหุ่นยนต์ด้วยนะคะจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกม2026เนี่ยนะคะก็ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพต่อให้กับชิกโจอันบินฮามัดอัลทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียชาวกาตาร์ส่งต่อไปให้กับตัวแทนของกาตาร์เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะ
0: ค
1: เป็นครั้งที่21ค่ะ
0: แข่งกันปี2030
1: ะ
0: นะครับช่วงท้ายก็มีเปลวไฟในกระถางคบเพลิงนะครับดับลงไปก็เป็นการปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่านี่ครั้งที่แล้วเนี่ยกาตาร์ตอนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2006
1: ค่ะ
0: นะพิธีเปิดเขาใช้ขี่ม้าขึ้นไปจุดคบเพลิงจำได้อยู่เลย
1: อันนี้คือสานต่
0: อ
1: เป็นซีนที่แบบออกมานี่ก็สร้างความตะลึงเหมือนกันเพราะว่าเท่มากๆนะคะก็มารับไม้ต่อสานต่อจากเมื่อปี2006นะคะกลับไปเวอร์ชั่นโดฮาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับสรุปเหรียญรางวัล นะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ไอจินาโกย่าเจ้าเหรียญทองแน่นอนนำตั้งแต่วันแรกเลย นำมีแต่ห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จบที่169เหรียญทอง
1: ถูกต้องนะคะ89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะมี83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้3อันดับแรกนี่คงเดิมตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็มี39เหรียญทองอันดับที่4อินเดีย21เหรียญทองอันดับที่5อุซเบกิสถาน21เหรียญทองอันดับที่6อิหร่าน19เหรียญทองขณะที่ไทยเราจบเป็นอันดับที่7นะคะ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะ
0: ครับก็ได้

0: มาทั้งหมด52เหรียญนะครับนี่ถือว่าเป็นอันดับดีที่สุดในอาเซียนอย่างที่กีตาร์บอกไว้นะครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้มากสุดปี1998ตอนนั้นได้มา24เหรียญทอง
1: ใช่แต่ว่าเราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปูซาน2002เราได้14เหรียญทองนะคะโดฮาเวอร์ชั่นเก่าปี2006เราได้13เหรียญทองแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ไม่เคยแตะเกิน13เหรียญทองเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิวิตใหม่นะคะที่เราคว้าไปถึง18เหรียญทองนะคะ
0: 52เหรียญนะที่ได้มาสุดยอดนักกีฬาไทย
1: ใช่
0: ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยบางส่วนก็กลับมาแล้วนะครับอย่างเทควันโดและก็วอลเลย์บอลส่วนทัพใหญ่เดี๋ยวกลับมาวันนี้นะครับจะมีอีก7ชนิดกีฬาที่เดินทางกลับมา
1: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้ถือเป็นชุดใหญ่นะคะที่แข่งขันกันจนวันสุดท้ายเลยนะคะก็มีเทควันโดค่ะคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนะคะจากประเภทต่อสู้อยู่บลังทัพทีมแดงนะคะได้มา1เหรียญทองกับอีก2เหรียญทองแดงแล้วก็ภูมิเซ่ท่ารำได้มา1เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงนะคะก็ได้เหรียญทองนะคะจากรุ่น68กิโลกรัมชายเป็นเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยของน้องอยู่ด้วยนะคะภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเอเชียนเกม4ครั้งที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดเนี่ยมีเหรียญทองแล้วก็สร้างชื่อให้กับทีมชาติได้ทุกครั้งนะคะ
2: ผลงานของนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เกินเป้าอย่างที่ได้พูดสื่อข่าวแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวัง1ทอง1ทองแดงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทำได้เกินเป้านะครับเราได้1ทองจากอยู่บัลลังก์นะครับแล้วก็เงินจากหมูปิ้งนะครับของภูมิเซ่นะครับแล้วยังมีอีก3ทองแดงนะครับจากภูมิเซ่แล้วก็ต่อสู้นะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ชื่นชมนะครับในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แฟนๆเทควันโดชาวไทยทุกคนครับ
3: จริงๆต้นปีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองครับเพราะว่าก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้แบบรอบแรก 3-4 แมตช์ติดอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีเลยแต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดครับว่าแบบเราทำไม่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าแบบอนาคตเราจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ก็ทำตรงแบบตอนนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอยู่ก็เต็มที่กับแมตช์ตรงหน้าไม่ได้คิดว่าอดีตแบบเราแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กับมันครับ
1: อุปสรรคเยอะพอสมควรนะคะ
0: นะก็นอกจากเทควันโดที่ผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ยังมีวอลเลย์บอลนะครับได้เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีจากเบสวรพีรัชยากรแล้วก็ไบรท์ธาราวดีนะครับถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงในร่มได้เหรียญทองแดงนะครับส่วนชายหาดทีมชายได้อันดับ4วอลเลย์บอลในร่มทีมชายจบอันดับ5
4: เราก็สามารถทำได้เกินที่เราตั้งไว้ก็คือสามารถได้เหรียญทองจากชายหาดหญิงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือพัฒนาการที่ดีนะครับของในร่มชายนะครับซึ่งเราก็ได้ที่5ซึ่งก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความพอใจนะครับเราก็สังเกตได้จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคนไทยที่ได้ตามชมตามเชียร์เนี่ยก็ยอมรับในความมีจิตใจสู้การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมแล้วก็ความทุ่มเท
5: ขอขอบคุณโค้ชค่ะโค้ชเพชรราชผู้สอนที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกท่านโดยแล้วก็ที่เป็นที่สุดของเราก็คือแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราค่ะก็มันเป็นเหรียญทองที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามากมันก็เลยแบบอยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่รักและยังเชื่อใจและยังสนับสนุนพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เหรียญทองค่ะ
6: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในแมตช์ต่อไปเราก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อใน ABC ต่อค่ะวันที่7นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ
1: เป็นซีจีชื่อที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไปคว้าเหรียญรางวัลมาเยอะๆเรายินดีที่จะอ่านนะคะแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะขณะที่เรือแคนูสลาลมนะคะช่วยกันคว้า2เหรียญรางวัลนะคะมี1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละว่าประเภทหญิงพายเดี่ยวซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอนะคะเธอเคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อปี2018แล้วก็ได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากปิยนัทเกิดสุขนะคะจากประเภทชายเดี่ยวค่ะ
0: ครับขณะที่กีฬากอล์ฟนะครับได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาในประเภทบุคคลชายก็ถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมนะครับขณะที่ทีมชายและก็ทีมหญิงไทยจบอันดับที่4
1: ค่ะนะคะส่วนวันนี้นะคะยังมีทัพนักกีฬาอีก7ชนิดนะคะกีฬาสุดท้ายเนี่ยจะเดินทางกลับมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงไปร่วมพิธีปิดนะคะก็จะมีอย่างทัพตะก้อจะมีขี่ม้า
0: บุญยิสู
1: นี่นะคะก็ที่ลงแข่งขันในวันท้ายๆนะคะจะเดินทางกลับมาเป็นชุดสุดท้ายนะคะหลังจากที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะจนจบอันดับที่7ของตารางคะแนน
0: ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่มีไฮไลท์สำคัญสำหรับนักกีฬาไทยเยอะมากนะครับทั้งบิวภูริพลที่ได้เหรียญทองในประเภท100เมตรแล้วก็200เมตรทำลายสถิติด้วยแบดมินตันวิวกุลวุฒิ
1: เหรียญใหญ
0: ่
1: นะคะเนี่ยวอลเลย์บอลชายหาดนี่ก็เซอร์ไพรส์มีทีมขี่ม้าอีเวนติ้งที่ก็เป็นเหรียญที่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าก็คว้ามาได้
0: ปรีทาอย่างจอร์จชัวโรเบิร์ต
1: ใช่อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีอายุบัลลังก์เนี่ยมาทีหลังเหรียญสุดท้ายเลยมาช้าแต่ก็มาชัวร์นะคะอย่างที่บอกว่าทัพนักกีฬาเทควันโดอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่แบบเกือบตกเครื่องบินต้องรอที่สนามบินแถมรถของน้องๆเนี่ยยังจมน้ำด้วย
0: ซึ่งตอนนี้ฝนก็กลับมาตกอีกแล้วนะแต่น้องๆกลับมาทัน
1: กลับมาทันนะคะ
0: มวยสากลด้วยมวยสากลหญิง
1: มวยสากลจากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะคะก็ถือว่าล้มแชมป์โลกแล้วก็ไปปล้นเหรียญทองจากเขามาได้นะคะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสร้างความสุขแล้วก็ความประทับใจให้กับแฟนกีฬามากมายนะคะในภาวะที่เราก็น้ำท่วมด้วยอะไรด้วยนะคะขอบคุณทุกคน
0: ใช่ก็กลับมาเตรียมตัวกันนะครับปีหน้าซีเกม
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เป้าใหญ่ก็คงเป็นโอลิมปิกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับส่วนวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับอินโดนีเซียก็จะเตะกันตอน2ทุ่ม
1: ใช่นะคะก็หมดเอเชียนเกมพอดีนะคะมาเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันต่อเลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะคะแข่งกันที่บ้านของอินโดนีเซียนะคะซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้นายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาก็เดินทางมาให้การต้อนรับคณะนักกีฬาด้วยนะ
0: ครับซ้อมกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เป็นการซ้อมแบบรีแลกซ์เพราะว่าวันนี้จะต้องลงสนามแข่งจริงแล้วของไทยในรอบแรกนะครับรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1มี6คะแนนนะครับแหมไปเสียสถิติตอนแพ้ฟิลิปปินส์น่ะแต่ว่าตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเราเข้าชิงไงนะครับอาจจะผ่อนๆเกมบ้าง
1: ก็โค้ชอันนี้ฮัสันบอกว่าอยากจะให้นักเตะที่ยังไม่เคยได้สัมผัสเกมเนี่ยลงไปให้ครบทุกคนก็เหมือนเป็นการโรเตชันนักเตะเพราะว่าก็ไม่อยากสุ่มเสี่ยงนะคะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องแท็กติกหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือตอบว่าเขาได้เขารับไว้เองนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันเพราะว่ามีข่าวแว่วมาว่าเขาก็โดนขู่
0: ใช่ข้อความแต่ละข้อความที่ส่งไปเนี่ยโอ้อ่านแล้วก็เห็นใจทางตัวแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เดี๋ยวเชียร์กันวันนี้นะครับเราเจอกับอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียเป็นเจ้าบ้านด้วยแน่นอนว่ากองเชียร์เข้ามาเต็มแน่นอน
1: ค่ะนะคะก็นักเตะเราบอกว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วเล่นในบ้านด้วยนะคะขณะที่สื่อของอินโดนีเซียเขาก็ยก3นักเตะที่น่ากลัวของไทยก็จะมีอย่างเสกสรรราตรีสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายด้วยนะคะบัตร 67,000 ที่นั่งโซเอา
0: โอ้โหนะกระแสมาดีนะ
1: ถูกต้อง
0: สำหรับทางอินโดนีเซียนะครับก็ตอนนี้บ้านเราก็สามารถหาช่องทางดูได้แล้ว
1: ยินดีด้วยนะคะก็นี่คือการเจอกันกับอินโดนีเซียครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราไม่ชนะอินโดนีเซียเนี่ยปี2016นะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นนัดแรกของอาเซียนคัพนะคะตอนนั้นแพ้ไป1ประตูต่อ2แต่ว่านัดที่2เรากลับมาชนะแล้วเราก็คว้าแชมป์รายการนั้นไปครองนะคะ
0: ครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับมีโปรแกรมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกวันนี้ลงสนามเจอกับทางภูฏานนะครับก็สำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับนี่เป็นรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเจอกับภูฏานวันนี้19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียม
1: แข่งที่บ้านเราที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะเป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะคะนี่จะลงแข่งขันในนัดแรกนะคะเจอกับภูฏานอย่างที่บอกไปการฝึกซ้อมค่ะโค้ชวิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะติวเข้มเน้นไปที่การ

0: อบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปีน
1: ี้ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมใหญ่ผู้บริหารยิมนาสติกครั้งที่86ประชุมกันวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยท์ลุมพินีก็จะรับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานครับ
0: ก็มีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลด้วยนะคะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC Member นะคะแล้วก็รวมถึงประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียก็จะมีผู้บริหารยิมนาสติกจำนวน150ประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาประชุมที่บ้านเราอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: ครับก็สำหรับการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของกีฬายิมนาสติกสากลพร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแข่งขันกีฬานานาชาติโดยผู้แทนต่างชาติได้ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันงดงามและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพที่ยั่งยืนในครอบครัวกีฬาโลกอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากมายอีกด้วย
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะนาวาตรีสราญยุทธพัฒนศักดิ์ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียรองประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียแล้วก็นายกสมาคมยิมนาสติกไทยนะคะบอกว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือถึงการจัดระเบียบแล้วก็แก้ไขกฎกติกาข้อบังคับของสหพันธ์ให้มีความทันสมัยรองรับการพัฒนาการแข่งขันกีฬายิมนาสติกทั้งระบบนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือนักกีฬายิมนาสติกรวมถึงช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศกำลังพัฒนาด้วยค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกก็ปิดฉากลงแล้วนะครับซึ่งไทยได้มา2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงครับก็เป็นการแข่งเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกนะครับแข่งกันที่จีนที่เมืองหางโจว
0: ค่ะก็จะมีประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ200เมตรนะคะทีมเรือยาวมังกรชายทีมชาติไทยในเสื้อสีน้ำเงินนะคะเลนที่5ช่วยกันพาออกนำตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็รักษาตำแหน่งทีมนำเอาไว้ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ค่ะทำเวลาได้ 45.45 วินาทีนี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทีมเรือยาวมังกรไทยในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะคะส่วนเหรียญเงินในประเภทนี้เป็นทีมชาติอินโดนีเซียค่ะทำไปได้ 46.11 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นไต้หวันนะคะทำเวลาได้ 46.54 วินาทีค่ะ
1: ส่วนการแข่งประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไปหญิงนะครับระยะ200เมตรทีมชาติไทยเสื้อสีน้ำเงินครับในเลนที่4ก็ช่วยกันพายออกนำตั้งแต่ช่วงแรกๆและรักษาตำแหน่งทีมนำไว้ได้เข้าเส้นชัยอันดับ1คว้าแชมป์ไปเวลา 52.72 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของทีมเรือไทยนะครับอันดับ2เป็นยูเครนนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นสเปน
0: ใช่เสียดายไม่ถูกบรรจุในเอเชียนเกมนะคะไม่อย่างนั้นเราได้2เหรียญทองนะคะการแข่งขันประเภทเรือยาวมังกร10ฝีพายทั่วไปผสมทีมไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะคะคว้ามาได้อีก1เหรียญทองแดงนะคะซึ่งแชมป์เป็นของอินโดนีเซียค่ะสรุปผลงานของเรือยาวมังกรทีมชาติไทยนะคะทำได้รวม2เหรียญทอง3เหรียญเงินจากเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ500เมตรเรือ8ฝีพายทั่วไปหญิงระยะ200เมตรแล้วก็ระยะ500เมตรนะคะบวกกับอีก2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ไป 2-1 นะครับโปรตุเกสก็ยังไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดเหมือนเดิม
0: ออกมาแล้ว
1: งอนอยู
0: ่แคมป์ไปแล้ว
1: นะครับนี่เป็นเกมที่3แล้วที่โปรตุเกสไม่มีชื่อของคริสเตียโน่โรนัลโดในทีมเลยนะครับส่วนนอร์เวย์ก็มีชื่อของเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าฮาแลนด์มีอาการบาดเจ็บต้องออกจากสนามในช่วงนาทีที่67นะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คด้วยว่าเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งแมนซิตี้มีโปรแกรมไปเจอกับลิเวอร์พูลจะไหวหรือเปล่า
0: แล้วก็สถานการณ์ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็ลุ้นหนักอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าผลงานของโปรตุเกสนะคะแม้ว่าจะไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดนะคะก็ยอดเยี่ยมอยู่ดี
1: นี่
0: ค
1: ือ
0: ย้ำแค้นนะคะครั้งที่แล้วก็ชนะด้วยสกอร์นี้ครั้งนี้สกอร์เดียวกันค่ะกับผลงานของโค้ชชาวโปรตุเกสก็คือจอร์จเชซุสนะคะเลือกแกนหลักบรูโน่แฟนนานวิตินยาชูอัลเฟลิกนะคะรูเบนดิอาร์ตแล้วก็มีเดโก้คอสตาเป็นผู้รักษาประตูนะคะก็เอาชนะไปได้เลย2ประตูต่อ1นะ
1: คะเกมนี้นอร์เวย์นำก่อนนะครับจากคริสโตเฟอร์อาเยอร์นาที36แล้วชูเอากันเซโลมายิงตีเสมอนาทีที่38หลังจากเสียประตูแรกไป2นาทีประตูชัยมาจากกอนซาโลรามอสนะครับคนนี้นี่แหละที่เล่นกองหน้าแทนโร

0: โด
1: ค่ะ
0: แล้วยิงทุกนัดด้วยนะ
1: โ
0: อ้กลายเป็นผลงานดี
1: นะคะแล้วก็นาทีที่86ฟานซิสโกคอนไซเซาโดนไล่ออกด้วยนะคะโปรตุเกสเหลือ10คนแต่ว่าก็ยังเก็บชัยชนะอยู่ดีนะคะชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ชนะรวด4นัดมี12คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะส่วนนอร์เวย์มี3แต้มอยู่อันดับสุดท้ายยังต้องไปลุ้นในรอบหน้านะคะ
0: ครับซึ่งทางโค้ชของโปรตุเกสนะครับพูดถึงสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดด้วยบอกว่าโรนัลโดยังมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอยู่ที่เจ้าตัวว่าจะเอายังไงเพราะว่าตอนที่เรียกมาตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่า เรียกมาเนี่ยโรนัลโดอาจจะไม่ลงสนามทุกเกมแต่อยากจะให้ไม่อยู่ข้างๆกันเพราะเป็นขวัญกำลังใจของทีมนะครับแต่พองอนไปเนี่ยทางตัวของโค้ชฮอร์เก้เคซุสเองก็บอกว่าพอมันเป็นเรื่องของการจัดการทีมการบริหารนะเนา
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: เขาก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนักเตะจะมากดดันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่ว่ายังเปิดโอกาสอยู่ที่โรนัลโดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนชั่นลีกจะมาเตะอีกทีช่วงเดือนพฤศจิกายนเขาเปิดโอกาสให้โรนัลโดตัดสินใจว่าจะกลับมาหรือเปล่า
1: ก็ถือว่าให้เกียรตินะคะในฐานะที่รับใช้ทีมชาติแล้วก็เป็นแกนหลักสำคัญมานานนะคะก็เดี๋ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะโปรตุเกสจะเจอกับเดนมาร์กอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยจะเจอกับเวลส์นะคะ
0: ครับแล้วก็ผลอีกคู่ในกลุ่มนี้นะครับเวลแพ้เดนมาร์กไป0ประตูต่อ1โปรตุเกสถือว่าเป็นรายการยูฟ่าเนชั่นลีกที่ผลงานดีมากนะครับก็ช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดย์เนี่ย4นัดชนะรวดเลยมี12คะแนนนะครับเดนมาร์กมี6คะแนนอยู่อันดับ2แล้วก็เวลส์กับนอร์เวย์มีอยู่3คะแนน
1: ค่ะเดี๋ยวเจอกันเองนะคะนอร์เวย์กับเวลส์นะคะขณะที่ลีก A กลุ่ม D นะคะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะคะกรีซก็ยังผลงานยอดเยี่ยมนะคะเสมอกับเยอรมนี0ประตูต่อ0ค่ะกรีซตอนนี้อยู่อันดับที่2มี8คะแนนนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคู่นึงเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบียได้2ประตูต่อ1เนเธอร์แลนด์เป็นที่1ของกลุ่มนี้มี8คะแนนเท่ากันกับกรีซนะคะเยอรมนีค่ะมี5คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะขณะที่เซอร์เบียเนี่ยยังไม่ชนะใครนะคะอยู่อันดับสุดท้าย
0: ของ
1: ตารางคะแนนนะคะ
0: กรีซก่อนหน้านี้บุกชนะเยอรมันดีได้1-0ด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเรียกว่าผลงานดีเลยส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคืนนี้ก็จะมีโปรแกรมลงสนามเดี๋ยวเจอกับเบลเยียมเป็นเกมใหญ่นะครับซิดานซีดานคุมทัพเหมือนเดิม
1: ใช่นะคะก็นี่เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะคะลีก A กลุ่มที่1ค่ะฝรั่งเศสนะคะก็ได้ลงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแคฟองแตงนะคะลงเตะคืนนี้เวลา 1:45 นาทีที่สตาร์เดลฟรองนะคะเจอกับเบลเยียมก็กุนซือซีดีนซีดานค่ะพาลูกทีมฝึกซ้อมนะคะก็จะมีอย่างไมเคิลโอลิเซ่แบรดลีย์บาคุลล่านะคะมีเดซิเรตดูเอแล้วก็ไรอันชาคีค่ะ
0: ครับก็ตอนนี้ลงเตะ3นัดชนะ2เสมอ1มีอยู่7คะแนนนะครับเป็นทีมนำของลีก A กลุ่ม1อยู่นะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับอิตาลีมา 1-1 ส่วนเบลเยียมมี6คะแนนอยู่ที่2ตามหลังคะแนนเดียวนะครับอันดับ3เป็นอิตาลีมี4คะแนนแล้วก็ตุรกียังไม่มีแต้มเลย
1: ค่ะผลงานของเบลเยียมนัดล่าสุดนี่เอาชนะทีมเยือนตุรกีมาได้3ประตูต่อ0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมาดูสถิติของทั้ง2ทีมที่เจอกันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นฝรั่งเศสที่เฉือนเอาชนะเบลเยียมไปได้1ประตูต่อ0นะคะผู้ทำประตูชัยก็คือไมเคิลโอลิเซ่นะคะส่วนอีกคู่ในกลุ่ม1นะคะอิตาลีจะพบกับตุรกีคืนนี้เวลาเดียวกันค่ะ 1:45 นาทีค่ะ
0: ครับส่วนวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมจะเดินทางกลับมาครบแล้วช่วงบ่ายถึงใช
1: ่บิวภูริพล
0: ประมาณบ่ายๆ 15:00
2: นค่ะสุดยอดทุกกีฬาเลยนะคะรอบนี้ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพสีสันขบวนพาเหรดของกลุ่มหลากหลายทางเพศในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นาทีถึง 18:30 นาทีและช่วงที่5เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล38ประการประการที่37มีจิตปราศจากกิเลสชำระจิตใจให้สะอาดจากความโลภความโกรธและความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลนะครับว่าแม้ใกล้หมดหน้าฝนหรือปลายฝนไม่ได้แปลว่าฝนหยุดทันทีนะครับแต่เป็นช่วงที่อากาศกำลังค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกฤดูกาลครับส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนริมแม่น้ำบริเวณนอกเกาะเมืองหลายแห่งถูกน้ำท่วมครับทางจังหวัดติดตามปริมาณน้ำเหนือและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณรอบเกาะเมืองซึ่งห้อมล้อมด้วยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเมืองน้ำมีปริมาณมากครับโดยเฉพาะชุมชนบริเวณที่ลุ่มต่ำริมคลองเมืองหลายแห่งถูกน้ำท่วมครับขณะที่บางแห่งได้เสริมแนวป้องกันน้ำเช่นวัดกูดีทองซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเมืองด้านทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ของเกาะเมืองทางจังหวัดได้เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมและยกบังเกอร์เหล็กป้องกันน้ำท่วมความสูงเกือบ2เมตรครับพร้อมทั้งติดตามปริมาณน้ำเหนือและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่เกาะเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจตลาดสถานที่ราชการโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางจังหวัดได้เตรียมแผนป้องกันน้ำไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับทั้งเสริมผนังกั้นน้ำและเสริมแนวป้องกันในจุดสำคัญทำให้แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการในเกาะเมืองไม่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรามีแผนในเรื่องของการป้องกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกผนังกั้นน้ำแบบน็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามวัดพนัญเชิงซึ่งเราอยู่ตรงนี้กันเนี่ยนะครับรวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆในเขตเกาะเมืองเนี่ยนะครับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวชมนะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราติดตามประเมินสถานการณ์นะครับล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยที่ทางจังหวัดแจ้งทุกหน่วยนะครับว่าให้เตรียมการป้องกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับให้รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2568นะครับในปีที่แล้วนะครับที่มีการระบายน้ำที่2009ไว้นะครับเพื่อจะได้สามารถป้องกันได้นะครับเพราะงั้นเราก็ยังถ้าปล่อยมาเกินระดับ2500เนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปกป้องได้แต่ก็จะต้องได้รับผลกระทบจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ประชุมร่วมกับทางศูนย์บัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมก็ได้นำเสนอไปทางที่ประชุมนะครับว่าขอให้ทางหน่วยบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ช่วยพิจารณาเรื่องของการระบายน้ำนะครับให้สอดคล้องนะครับเพราะว่าการที่ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับในการดำรงชีวิตเนี่ยมีระดับน้ำที่ท่วมพื้นบ้านมากขึ้นนะครับก็จะยากลำบากต่อการดำรงชีพครับ
0: นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิตรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุว่าขณะนี้16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับประชาชนเดือดร้อนกว่า 53,000 ครอบครัวทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยและเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว14อำเภอนะครับส่วนอีก10ขอไปครับส่วนอีก2อำเภออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลส่วนอำเภอที่เป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นอำเภอบางบานอำเภอเสนาหากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ล่วงหน้าไปยังศูนย์พักพิงที่จังหวัดและอำเภอได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน้นย้ำนะครับว่าทางจังหวัด ติดตามปริมาณน้ำเหนือและการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมแนวทางรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับไปดูที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างนะครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอำเภอสามโคกมีปริมาณมากครับทั้งจากฝนตกและน้ำเหนือทำให้ชุมชนนอกขันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกหรือว่าชุมชนตลาดเก่าบางเตยติดตามกับคุณรัตนวดีนวลสุขรายงานจากจังหวัดปทุมธานีครับเชิญครับ
2: ขณะนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีพบว่าชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ทางแม่น้ำเจ้าพระยาได้ท่วมพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยระดับน้ำกลางชุมชนมีระดับน้ำลึกถึง70เซนติเมตรทำให้รถเล็กรวมถึงรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือและสะพานไม้ในการสัญจรแทนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ณสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่โดยด่วนค่ะปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาจากหลายปัจจัยเช่นการเร่งระบายน้ำจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นสาเหตุทำให้น้ำหนุนท่วมชุมชนตลาดอิงสามโคกชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมานานกว่า1สัปดาห์โดยจุดริมตลิ่งมีน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรส่วนในชุมชนระดับน้ำมีความลึกประมาณ70เซนติเมตรรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านชุมชนได้จำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นเนื่องจากปากทางเข้าชุมชนค่อนข้างแคบและมีระดับน้ำที่สูงโดยเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลบางเตยได้เข้ามาทำสะพานไม้เพื่อเป็นทางเดินชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่สำหรับชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีปีที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังในชุมชนนานกว่า3เดือนเนื่องจากเป็นชุมชนริมน้ำแต่ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าปีก่อนๆเพราะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีน้ำท่วมสูงรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกสะสมทางกรมชลประทานจึงได้เร่งระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำอย่างชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามทรัพย์สินส่วนใหญ่ของชาวบ้านไม่เสียหายมากนักเนื่องจากได้เฝ้าสังเกตปริมาณน้ำและติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานทำให้คนในชุมชนสามารถเตรียมตัวตั้งรับได้ทันด้านการเดินทางชาวบ้านยอมรับว่าเดินทางไปทำงานลำบากเริ่มขาดรายได้และหาซื้อวัตถุดิบโดยเฉพาะไข่ไก่ยากเนื่องจากเริ่มขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้นรวมถึงน้ำท่วมขังเริ่มเน่าเสียจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามแก้ปัญหาและแจ้งเตือนการระบายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยเฉพาะวันที่5ถึง10ตุลาคมที่จะมีฝนระลอกใหม่คาดจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: เราอยู่ริมน้ำอยู่แล้วเราเข้าใจว่าฤดูนี้มันเป็นหน้าน้ำใช่ไหมแต่ว่าคือปีหลังๆเนี่ยค่ะน้ำการมาของน้ำอ่ะคือมันจะระยะเวลามันสั้นลงก็คืออย่างเช่นแบบว่า2วันเนี่ยขึ้นมาเป็นศอกประมาณอย่างนี้เลยก็คือแบบเร็วมากซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบว่าช่วง5-4หรืออะไรอ่ะมันก็คือระยะเวลาเป็นอาทิตย์คือคนอ่ะจะมีเวลาเตรียมตัวแต่อย่างเงี้ยมาแบบทีแบบมันขึ้นมาแบบไวมากซึ่งเราอ่ะคนริมน้ำทุกคนอะค่ะคือเขาอยู่มาทั้งชีวิตอะเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำอาจจะมาเขาจะเตรียมตัวยังไงเบื้องต้นอะทุกคนอะก็พยายามแบบว่าช่วยเหลือตัวเองเพราะเรารู้อยู่ว่าเราอยู่นอกคันแนวคันกันน้ำใช่ไหม
4: ธรรมดามันขึ้นลงมันลงเยอะขึ้นลงทีหนึ่งประมาณเกือบครึ่งเมตรกว่าขึ้นลงนะแต่สองสามวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
5: เราอยู่เป็นชุมชนริมน้ำ
4: ใช่โดนทุกปีเพราะเรานะมันจะหนึ่งคือคนอยู่ริมน้ำชินแล้วนะชินในเรื่องนี้น้ำแต่ว่าเนี่ยตรงนี้มันเสียอย่างเดียวคือน้ำที่ดูดออกมาเนี่ยลักษณะเนี่ยมันน้ำเสียเลยนะเขาปิดแค่สองน้ำมันนะน้ำก็เสียแล้วก็จะดูดออกมาอย่างเงี้ยตลอดแต่คนตรงนี้ที่เดือดร้อนเนี่ยชุมชนเนี่ยนะเดือดร้อนคือเรื่องน้ำนี่แหละ น้ำเสียไอ้น้ำดีไม่เป็นไรน้ำเสียทั้งปิงด้วยทั้งอะไรด้วยน้ำเสียเลยที่กระโดดออกมาเนี้ยทั้งปลาที่มันตายแล้วมันก็เน่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเราไม่ได้ออกแม่น้ำเนี่ย
2: ด้านนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแผนการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเดินหน้าเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำจำนวน14เครื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีและนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือจำนวน7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและในวันที่5กันยายน2569คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะมีการประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนเตรียมรับน้ำระลอกใหม่และบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการกำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะมีการดำเนินการโดยเร็วๆนี้
6: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับดังนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
2: อย่างไรก็ตามภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงวิกฤตและต้องเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นรังสิตคลอง1เทศบาลเมืองคูคตรวมถึงถนนรังสิตนครนายกบางช่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาและจะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าให้กับประชาชนทราบต่อไป
0: รัตนวดีนะครับรายงานมาจากจังหวัดปทุมธานีครับนั่นเป็นภาพรวมสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่นะครับของปทุมธานีที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องครับไปดูภาพรวมตามพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างคุณผู้ชมครับที่จันทบุรีแม้น้ำลดแล้วแต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้เสียหายมากกว่า 20,000 ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจและเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพต้นทุเรียนที่ใบเขียวหงิกงอและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลครับสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับแม้น้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่ชาวสวนผลไม้จำนวนไม่น้อยครับต้องเผชิญกับความสูญเสียเนื่องจากต้นทุเรียนถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานขณะนี้ชาวสวนหลายรายต่างเฝ้ารอให้ต้นทุเรียนฟื้นตัวนะครับเพราะหากต้นทุเรียนไม่สามารถรอดมาได้เนี่ยจะต้องหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อต้นกล้าใหม่ไปปลูกทดแทนครับเจ้าของสวนทุเรียนในตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีรายหนึ่งบอกว่าน้ำเริ่มเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนครับท่วมขังอยู่ในสวนนานถึง6วันน้ำสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรเลยนะครับจากจุดต่ำสุดของสวนความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้คนในครอบครัวหมดกำลังใจและเกิดความเครียดครับด้านนางสาวจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

0: ลงสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าสวนผลไม้ได้รับผลกระทบประมาณกว่า 20,000 ไร่นะครับชาวสวนเนี่ยกว่า 4,000 รายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดครับเพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ชาวสวนในการฟื้นฟูสวนหลังน้ำลดโดยเน้นย้ำการเร่งระบายน้ำออกจากแปลงตัดแต่งกิ่งที่เสียหายฟื้นฟูระบบรากและเฝ้าระวังโรครากโคนเน่าครับตลอดจนประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธคส.และสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาได้โดยเร็วครับขณะที่ชาวสวนบางรายในพื้นที่บ้านปักแกตตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวเริ่มฟื้นฟูสวนทุเรียนหลังน้ำลดแล้วนะครับนำสารเคมีชีวภาพยาฆ่าแมลงและยากันเชื้อราฉีดพ่นล้างลำต้นและกิ่งใบทั่วทั้งแปลงบางต้นเนี่ยยังมีใบสีเขียวขณะที่บางต้นกำลังทยอยสลัดใบที่เริ่มเหี่ยวแห้งครับหลังถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานเจ้าของสวนเขาก็คาดหวังนะครับคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุเรียนเนี่ยประมาณ170จะมีโอกาสรื้อฟื้นหรือว่าฟื้นคืนกลับมาได้ครับ
1: 2ทุ่มก็ต้องเข้ามาดูทั้งเราก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเที่ยงคืนเราก็ต้องมาดูเราจะเหลือแค่ไหนก็เวียนมาดูก็แค่ได้ดูก็ไม่รู้จะทำไงจนมาวันที่6วันที่6ก็คือหมดละเราจะกินอะไรกันสองคนตายาย27ก็เริ่มล้างข้างบนมา2แถวตั้งหน้าห้องแถวตรงนู้นท่วมท่วมที่หลังแต่มันจะลดก่อนเราก็ไล่ล้างมาเรื่อยๆก็ล้างมาเท่ากับวันที่4นี่แหละพอล้างไปก็หมดประโยชน์แล้วมันเอาไม่ทันเพราะมันแช่นานแช่เกือบ10วันน่ะ8วัน
2: ก็คือหมายความว่าน้ำผมเริ่มลงนะแต่ยังไม่ลงสุดนะผมเริ่มล้างแล้วแล้วต่อไปเราก็จะใช้โปคาโมคาบวกไมทาเล็กเซลนะครับพ่นลงดินแล้วก็พ่นต้นที่มันโดนคาบน้ำแล้วก็กิ่งใบเลยนะครับที่โดนน้ำทั้งหมดเนาะทั่วแปลงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพ่นทางใบพ่นทางใบก็คือเราก็จะพ่นพวกอะมิโนนะครับอะมิโนรวมสังกะสีแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็จะบวกยาฆ่าแมลงไปเลยแล้วก็ยาลาก็พวกกลุ่มกันไฟท็อปเทอร่าใบติดพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าแปลงนี้ประมาณ700กว่าต้นเนี่ยก็ท่วมไปสัก700ละก็ถือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า 70% ที่รอด 70% ที่รอดนะครับก็มีแค่ 20% ประมาณนี้ที่เพราะว่าตรงเนี้ยมันน้ำลงสุดท้ายน้ำขึ้นก่อนแล้วก็ลงสุดท้ายน่าจะวันที่8
0: พาคุณผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งในช่วงน้ำท่วมครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับชาวบ้านจำนวนมากครับเขาพากันไปตักกุ้งในแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นกุ้งที่เลี้ยงนะครับหลุดออกมาจากบ่อช่วงน้ำท่วมบางคนตักได้มากกว่า10กิโลกรัมครับที่เป็นกุ้งขาวคุณผู้ชมครับที่ชาวบ้านหลายคนในตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับไปตักอยู่ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงหน้าหอนาฬิกาอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับแต่ละคนเนี่ยต่างถือสวิงต่อด้ามยาวครับไปช้อนตักกุ้งขาวจำนวนมากที่ลอยไปกับกระแสน้ำชาวบ้านบอกว่ากุ้งขาวที่ตักได้เนี่ยน่าจะเป็นกุ้งที่หลุดจากบ่อเลี้ยงในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอแปลงยาวครับเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมและทำให้กุ้งขาวจากบ่อไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับชาวบ้านหลายคนเมื่อเห็นคนอื่นๆตักกุ้งได้มากคุณผู้ชมครับและก็ได้กุ้งตัวใหญ่แน่นอนครับไปหาซื้อสวิงเพื่อไปตักกุ้งด้วยนะครับส่งผลในร้านขายอุปกรณ์หาปลาในตัวเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยประชาชนที่แห่กันไปหาซื้อสวิงสำหรับไปตักกุ้งครับชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่น้ำกำลังไหลลงทะเลครับเพราะจะมองเห็นตัวกุ้งได้อย่างชัดเจนเลยนะครับบางคนใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงคุณผู้ชมเขาตักกุ้งได้ถึง10ถึง15กิโลกรัมเลยนะครับนำไปทำอาหารและบางส่วนก็นำไปขายครับกิโลกรัมละ150ถึง200บาทครับไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเดินเท้าและพักแรมบนยอดภูกระดึงสามารถวางแผนการเดินทางกันได้นะครับนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ครับทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัด

เลยกันอย่างต่อเนื่องครับหลังจากทางอุทยานเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณที่ทำการอุทยานครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติบนยอดภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินวันละ 3,500 คนครับเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินายประยูนอารันรุตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าการเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเลยและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับจังหวัดเลยเตรียมพร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวครับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางอุทยานแห่งชาติร่วมกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดเลยครับมีพื้นที่กว่า 200,000 ไร่ลักษณะเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดสูงใหญ่และมีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ60ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 37,500 ไร่ครับในพื้นที่อุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามที่หลากหลายนะครับทั้งหน้าผาน้ำตกทุ่งหญ้าป่าสนไม้ดอกนานาพันธุ์และสัตว์ป่าหลายชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมากครับฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้ารวม8เดือนนะครับจากนั้นจะปิดการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีครับคุณผู้ชมที่ต้องการไปเที่ยวนะครับสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับการท่องเที่ยวการพักแรมการจองที่พักเต็นท์หรือว่าพื้นที่กางเต็นท์และการเดินทางขึ้นยอดภูกระดึงสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานได้เปิดจุดจำหน่ายสินค้าโอท็อปภูกระดึงครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าของดีจากชุมชนทั้งของฝากและของที่ระลึกขณะที่อำเภอภูกระดึงก็มีสินค้าชุมชนหลากหลายนะครับศูนย์แห่งนี้คุณผู้ชมครับจัดรวบรวมและจัดแสดงสินค้าโอท็อปพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ของดีภูกระดึงและของดีจังหวัดเลยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับโดยใช้โอกาสจากนักท่องเที่ยวในการเพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่ชุมชนครับใครอยากเดินขึ้นยอดภูกระดึงวางแผนเดินทางไปได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้แข็งแรงสำหรับเดินขึ้นภูกระดึงด้วยครับและทั้งหมดนี้คือNBCทั่วไทยนะครับเราจะลากันด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายครับช่วงนี้น้ำในแม่น้ำโขงลดลงต่อเนื่องครับทำให้พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำกว่า1เมตรประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะกันอย่างใกล้ชิดวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
1: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
2: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
1: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบ

0: ไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเลย
2: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
3: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
2: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
1: ละเมิด
4: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
5: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
4: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
1: เดินเลิก
3: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
6: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
3: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
7: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
8: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
9: มหากรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
10: มงคล38ประการประการที่38มีจิตเกษมมีจิตใจสงบปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์เป็นความสุขที่มั่นคงและแท้จริงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะครับเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันเรื่องราวของสิทธิประโยชน์นโยบายภาครัฐที่เราทุกคนควรจะรู้ไว้ครับ
0: โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการยิ้มรับวันใหม่ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 9:30 นค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้ง2คนนะคะดิฉันกิฟกิรดาพุทธิโชติฮิรันและคุณโก้โคชพลโคชภรายุค่ะ
1: ใช่แล้วครับสามารถติดตามรายการของเรานะครับผ่านทางช่อง2 MBT 2 HD หรือสามารถผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเพียงแค่สแกน QR Code นะครับแล้วก็เลือกเข้ารับชมได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok หรือ X นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของทางกรมประชาสัมพันธ์ครับ NBT Plus นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Android หรือ iOS ก็มีให้เลือกรับชมสามารถรับชมได้ทุกรายการของทางกรมประชาสัมพันธ์เลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่านอกจากจะมีรายการยิ้มรับวันใหม่ของเรานะคะก็ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมแน่นอนสิ่งที่ต้องติดตามกันมากที่สุดตอนนี้คงจะเป็นเรื่องของน้ำ
0: ใช่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
1: มาแล้วยังไม่ไปไหนเลยน้ำ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกด้วย
1: ใช่ครับ
0: โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการประกาศเตือนก่อนหน้านี้เนาะว่าในช่วงของวันที่4ถึงวันที่8จะมีฝนตกอีกแล้วพี่โก้
1: ใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้วันที่5จะโซนที่ฝนจะตกเยอะที่สุดจะอยู่ในโซนภาคกลางนี่แหละ
0: ใช่
1: มันไล่มาจากภาคตะวันตกมาภาคกลางและจากนั้นวันที่6วันที่7เนี่ยจะขยับไปอยู่แนวภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันน้ำเก่ายังไปไม่หมดน้ำใหม่อาจจะมีไหลซึมออกมาอีกแล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจในส่วนของการระบายน้ำด้วยและทางสธนช.ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรนะเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนที่เวลาจะปล่อยน้ำจากภาคเหนือลงมาเนี่ยที่ตอนนี้มีข่าวโอ้ยตรงนั้นจะปล่อยอีกแล้วตรงนี้จะปล่อยอีกแล้วสธนช.เองเขาก็จะหาวิธีบริหารจัดการให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุด
0: ถูกต้อง
1: แต่จะหลีกเลี่ยงไม่มีเลยอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นที่บางที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: บางที่มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนท้ายน้ำนะครับที่น้ำมันพอมันมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีล้นเข้าตัวเรือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องติดตามสถานการณ
0: ์ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามาติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงเช็คน้ำเช้านี้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เช็คน้ำเช้านี้นะคะมีเรื่องราวเยอะเลยทีเดียวที่เอามาพูดคุยกันอย่างที่พี่โก้บอกว่าเรื่องราวของข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยามาแล้วเนาะตอนนี้แต่ต้องบอกเขานะว่าตอนนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้กรมอุตุนะเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการ PR
1: คือก่อนหน้านี้มันเขาก็ PR มาโดยตลอดแหละแต่ว่าเป็น PR ในลักษณะที่มีภาษาในเชิงทางการ
0: เข้าใจยากนิดนึง
1: ค
0: ือ
1: กรมอุตุเขาจะมีภาษาของเข
0: าย
1: อมความกดอากาศมวลอากาศเย็นปะทะมวลอากาศร้อนผสมผสานกลายเป็นมวลฝนอะไรงงไปหมดแล้ว
0: เขาไปอ่าน
1: ก็ไม่รู้เรื่องก็มีคนเขาเหมือนกับยื่นข้อเสนอไปแล้วกันว่าให้มันอ่านง่ายหน่อยตอนนี้เข้าไปใน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนเอาเด็กเจนซีมาทำเลยคือเข้าใจง่ายมากตอนนี้วันนี้ฝนตกกระปิดกระปอย
0: อ
1: ย่าง
0: งี
1: ้วันนี้ตกบ้างไม่ตกบ้างตกตรงนั้นตกตรงนี้อันนี
0: ้มันก็ทำให้การรับข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจง่ายขึ้นก็ต้องยกนิ้วโป้งให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเรามาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันดีกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ต้องบอกเลยว่าท่านก็ได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะบัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยมีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนค่ะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้านะคะแล้วก็หากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกเองตอนนี้ภารกิจรัดตัวมีหลากหลายพื้นที่แต่ก็คอยบัญชาการ สั่งการทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ไปบริหารจัดการและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยการประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบกป.ฮช.นะครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมครับเตรียมความพร้อมรับมือช่วงที่ฝนตกที่เราพูดกันอยู่ก็คือ 4-7 ตุลาคมนี้ซึ่งเน้นย้ำ4ข้อสั่งการนะครับ1ก็คือเร่งสำรวจความเสียหายและก็ต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับทั้งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรครับและก็สาธารณูปโภคนะครับพร้อมเร่งเสนอให้ติดตามในเรื่องของขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่25-26กันยายนเป็นต้นมาแล้วก็จะต้องตรวจสอบความเสียหายนะครับเพื่อที่จะอนุมัติวงเงินที่จะเยียวยาเบื้องต้นเนี่ย 9,000 บาทซึ่งจะโอนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการนะคะในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดนะคะให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะทั้งการเร่งระบายน้ำการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลนะคะทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังจากน้ำลดรวมไปถึงจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการสามารถกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติโดยเร็วนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าพอมีน้ำท่วมปั๊บเนี่ยระบบสาธารณูปโภคก็จะโดนตัดออกไปนะคะทั้งเรื่องของไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์นะคะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาใช้งานโดยเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามปกติค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะคะเตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศนะคะโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุรายพื้นที่เลยแล้วก็เร่งเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือศูนย์พักพิงแล้วก็แผนอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาแล้วก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับในเรื่องนี้เองท่านนายกบอกว่าพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือว่าลุ่มน้ำสำคัญต่างๆของไทยในส่วนของภาคอีสานตอนนี้โดยรวมเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และก็กรุงเทพและก็ปริมณฑลตอนนี้อยู่ในช่วงของการเร่งระบายออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าน้ำท่วมขังอย่างที่กิฟต์บอกเลยว่าตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่ามันมีเรื่องของขยะมีเรื่องของการหมักหมมสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นที่รบกวนพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีประกันภัยคุ้มครองครับจากโครงการประกันภัยพิบัติซึ่งจะคุ้มครองภัย3ประเภทด้วยกันนะครับก็คืออุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทางรัฐบาลเองก็จะไปประสานงานว่าเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือเริ่มใช้เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เนี่ยการเยียวยาช่วยเหลือก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วครับและพี่น้องประชาชนยังไม่ต้องทำอะไรตอนนี้ทางกรมป้องกันภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการสอดส่องและก็ประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือต่างๆได้ถึงมือพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วนอกจากนั้นยังทิ้งท้ายด้วยครับว่ารัฐบาลครับห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เร่งที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกๆวันตลอดจนการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ยังคงมีปริมาณฝนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์นี้นั่นเองฝนจะตกหนักมากทั้งภาคใต้นะครับทุกจังหวัดเลยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไล่ลงไปจนถึงนราธิวาสเลยทีเดียวนะครับก็สั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆรวมไปถึงกองทัพภาคที่4แล้วก็หน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และก็เตรียมในเรื่องของศูนย์อพยพที่จะคอยให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องมีมาตรฐานนะครับและก็เมื่ออพยพผู้คนออกมาแล้วต้องให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความกังวลใจ
0: ใช่
1: นี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการเอาไว้นั่นเองคร
0: ับ นั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและนอกจากนี้เรื่องของการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีที่ยังห่วงใยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกว่าต้องยกนิ้วให้เหมือนกัน
1: ถูกต้องเลย
0: สำหรับนวัตกรรมของคนไทยนะคะที่ พัฒนาแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นเองเพราะว่าพอพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมปั๊บหลายพื้นที่ก็จะขาดแคลนเรื่องของอาหารเป็นหลักพี่โก้ทีนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามออค่ะตอนนี้เขาได้มีการจับมือร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะส่งมอบเรียกว่าเป็นข้าวกล่องนะแล้วก็เป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยค่ะภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า Grab A Go ค่ะจำนวนทั้งสิ้น 3,000 กล่องให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะมีการส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab A Go จำนวน 3,000 กล่องนะคะให้กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถที่จะช่วยสังคมและประเทศชาติในยามที่เกิดวิกฤตได้จริงนั่นเองค่ะซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะสามารถที่จะตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะคะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยปลอดเชื้อและที่สำคัญอันนี้สุดยอดมากเลยพี่โก้
1: ครับ
0: เก็บได้นานถึง18เดือนนะโดยที่ไม่ต้องใช้ตู้เย็นนะคะแล้วก็บรรจุในถาดแยกระหว่างข้าวกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีไม่ต้องไปเข้าไมโครเวฟไม่ต้องไปอุ่นไม่ต้องอะไรคือไม่มีไฟฟ้าก็สามารถที่จะรับประทานได
1: ้คือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นคนช่วยก็อยากจะช่วย
0: ค่ะ
1: คนรอรับก็หิวโหยคนช่วยก็ทำอาหารไปส่งแต่ว่าการที่จะส่งอาหารเข้าไปในพื้นที่เนี่ยยากลำบากแล้วบางอย่างอาหารบางประเภทเนี่ยคือถ้ารู้ไม่เท่าทันมันเสียเร็วมันเน่าเร็วหรือว่าพอมันโดนความร้อนมันก็ทำให้เกิดกลิ่นบูดเน่าเสียคนรับประทานไม่ได้มันก็เกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นทั้งนี้เวลาขอความช่วยเหลือเขาจะขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งย
0: ้
1: อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะกินอาหารแห้งสมัยก่อนนะมันก็จะมีแค่ปลากระป๋องขนมปังหรืออาจจะเป็นมาม่าบ้างแต่ว่ามันก็ต้องไปปรุงเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้นวัตกรรมใหม่
0: ๆ
1: ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของแก๊ปอะโกที่กำลังนำเสนออยู่ตอนนี้ท่านยศนันบอกเลยนะครับว่าต้องขอบคุณจริงๆ ในส่วนของมอ.นะครับแล้วก็สภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดศูนย์ระดมจิตอาสาแพ็คถุงยางชีพเตรียมลงพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและก็สุพรรณบุรีครับโดยในส่วนของอว.เองก็พร้อมสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยและก็นวัตกรรมของคนไทยอย่างเต็มที่เพื่อให้พลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะร่วมซ่อมร่วมสร้างนะครับแล้วก็ร่วมสู้ด้วยให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปด้วยกันครับเดี๋ยวเรามีคนที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้เลยต
0: ้
1: องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำอาหารสำเร็จรูปนี้เกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องค่ะต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสาวคนวัฒนจันทร์นะคะคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ขานวัตกรรมนี้ทำให้ต้องบอกว่ายกนิ้วให้ก่อนเลยยกนิ้วให้จริงๆนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Grab A Go หน่อยค่ะว่าอาหารที่เรานำไปบริจาค กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรแล้วสามารถเก็บได้นานแค่ไหนคะท่านคะ
2: ตัวผลิตภัณฑ์ Grab A Go เนี่ยค่ะก็เป็นเขาเรียกก็เป็นอาหารพร้อมทานนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราออกแบบให้มีตัวข้าวพร้อมกับข้าวซึ่งเป็นเมนูซึ่งคนไทยคุ้นเคยเป็นอาหารยอดนิยมที่คนไทยเข้าถึงง่ายนะคะแล
0: ้
2: วก็ใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่ากระบวนการให้ความร้อนในสภาวะความดันสูงที่เรียกว่ารีทอร์ดนะคะที่ทุกคนอาจจะรู้จักเพื่อที่จะทำลายพวกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะให้หมดไปโดยที่เรายังคงก็เรียกว่าคุณภาพของอาหารให้เป็นที่ยอมรับได้เพราะฉะนั้นมันก็จะแล้วก็เก็บบรรจุในภาชนะบรรจุซึ่งปิดสนิทผ
0: ่
2: านการฆ่าเชื้อแล้วเช
1: ื
2: ้อโรคต่างๆก็ไม่สามารถเข้าไปทำให้เกิดการบูดเน่าเสียได้เราก็สามารถยืดอายุการเก็บได้ยาวนานค่ะ
1: ครับสอบถามอาจารย์อย่างนี้ครับคือมันเหมือนมาถูกช่วงถูกเวลาถูกจังหวะเลยเพราะว่ามันเกิดวิกฤตแล้วก็มีความต้องการในเรื่องของอาหารที่สำเร็จรูปปรุงพร้อมทานอยากจะทราบว่าในส่วนของงานวิจัยนี้หรือว่าโปรเจกต์เนี้ยเราคิดกันมานานแค่ไหนหรือว่าเรามีการต่อยอดหรือว่าดำเนินการมานานแค่ไหนแล้วครับอาจารย์
0: ค่ะ
2: โอ้จะบอกว่านานมากค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่สัตว์ใหญ่นะคะซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็หนักขึ้นทุกปีถูกไหมคะแล
0: ้
2: วก็ที่หนักมากเนี่ยก็คือปี 53-54 ตอนนั้นมหาวิทยาลัยอยากให้เราเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผัดในถุงรีทอร์ตเพาส์ออกมาไปช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วรวมทั้งพื้นที่ภาคกลางด้วยตั้งแต่ปี54พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ยืดอายุการเก็บตัวข้าวเนี่ยดูเหมือนง่าย

0: ต้มหรืออาจจะยังมีไฟเข้าไมโครเวฟมันก็จะอ๋อตอนนี้ถ้าเป็นเมนูออริจินอลเลยก็คือข้าวไก่กระเทียมในเรื่องของข้าวไก่กะเพรานะ
1: ค
0: ะข้าวกับกะเพราไก่นะคะแล้วก็ในเมนูเครื่องแกงต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นมัสมั่น
2: ผ
0: ัดแหนงแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ในเรื่องของแกงส้ม
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเมนูที่คนไทยคุ้นเคยอะค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับอย่างนี้คือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของดราม่าว่าเรื่องของอาหารที่ปรุงสุกแล้วมีส่วนประกอบของผักบางประเภทอย่างมะเขือเทศหรือว่าต้นหอมหรือว่าหัวหอมเนี่ยมันจะส่งผลให้อาหารบูดได้ง่ายนวัตกรรมของเราครับเรามีวิธีการคิดค้นไหมครับว่าจะสามารถเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้หรือว่าเราจะปรุงเมนูที่มีส่วนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบครับแล้วมันให้มันอยู่ได้นานนะครับเรามีเคยมีวิจัยไหมครับ
0: ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบเราต้องเนื่องจากว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราใช้ความร้อนสูงในสภาวะความดันนะคะเพื่อทำให้เกิดสภาวะปลอดเชื้อหรือเรียกว่าสเตอรีไลน์ถ้าคนไทยคุ้นเคยอาหารกระป๋องนมพัดไอ้นมสเตอรีไลน์นม USC ต่างๆก็เก็บได้เป็นปีเหมือนกันนะอันนั้นคือเราใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวบรรจุภัณฑ์นะคะที่เราเลือกใช้ทำอย่างไรให้ฆ่าเชื้อพร้อมกันใช้ความร้อนครั้งเดียวได้ทั้งข้าวแล้วก็ตัวเมนูกับข้าวคราวนี้ตามที่ถามอะค่ะว่าตัววัตถุดิบบางอย่างก็อาจจะไม่สามารถที่จะทนความร้อนสูงเราจำเป็นจะต้องเลือกตัววัตถุดิบให้เหมาะสมด้วยคราวนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการบูดเน่าเสียด้วยความที่เราใช้เทคโนโลยีฆ่าเชื้อในให้ความร้อนสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งเก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิทเนี่ยเรื่องการบูดเน่าเสียถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่เกิดการรั่วซึมก็สามารถยืดอายุการเก็บได้สิ่งที่นักวิจัยหรือว่าผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงก็คือความร้อนอาจจะไปเปลี่ยนเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสหรือลักษณะสีตรงนี้ค่ะเราก็จำเป็นจะต้องเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมมะเขือเทศหรือตัววัตถุดิบบางอย่างหรือหอมใหญ่เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์มะเขือเทศซึ่ง อยู่ในบรรจุภัณฑ์กระป๋องถ
2: ้
0: าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นนะคะเราก็มีวิธีการในการที่เขาเรียกว่าถนอมอาหารทำอย่างไรก่อนที่จะบรรจุค่ะทำอย่างไรเราถึงจะช่วยรักษาเนื้อสัมผัสไม่ให้เขาเกิดการสูญเสียลักษณะเนื้อสัมผัสไปได้หลังจากการให้ความร้อนซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารเนี่ยคนที่เรียนมาทางสายเนี้ยจะรู้วิธีการว่าจะควรจะเตรียมวัตถุดิบก่อนที่จะไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างไรเพื่อให้เกิดการยืดลักษณะเนื้อสัมผัสคุณภาพสีกลิ่นรสแล้วก็สามารถอยู่ได้โดยไม่เน่าเสีย
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ภายในภาชนะบรรจุปิดสนิทตลอดอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานนะคะ
2: ค่ะอาจารย์ขาอย่างนี้ค่ะในตอนนี้เนี่ยที่เกิดเรื่องของปัญหาอุทกภัยขึ้นนะคะแน่นอนว่าหลายพื้นที่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเหลือเกินค่ะแล้วอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่นวัตกรรมหรือว่างานวิจัยของเราอะค่ะสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงแล้วก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนด้วยค่ะ
0: เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความยินดีของทีมงานนะคะเพราะว่าทีมที่ผลิตเนี่ยก็เป็นทีมที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งเป็นฮอลดิ้งคอมพานีขึ้นมาเพื่อช่วยให้การดำเนินการผลิตเนี่ยสามารถได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าจริงๆชุดนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เตรียมพร้อมไว้เพื่อหัดใหญ่นะคะแต่ว่าก็มองว่าทางภาคกลางเนี่ยเจอปัญหาน้ำท่วมซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องอาหารไว้ก็ประสานกับทางอว.และก็ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็สามารถส่งมอบไปก่อนได้ก็ตรงนี้ก็ทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ชื่นชมยินดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ผลงานเนี่ยสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
1: ครับอาจารย์อยากจะสอบถามสักนิดหนึ่งคือเมื่อสักครู่เห็นภาพอาหารแต่ละอย่างน้องกิ๊บแกงไตปลามัสมั่นมีกะเพรามีคือตอนนี้ผมมองข้ามช็อตไปถึงเรื่องที่สามารถนำส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยเพราะนี่คืออาหารที่ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เรามีการวางแผนหรือว่าเตรียมที่จะพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือจะต่อยอดจากนวัตกรรมนี้ต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับอาจารย์
0: ค่ะจริงๆตัวมหาวิทยาลัยค่ะโดยบริษัท PSU Global Food ค่ะเขาก็มีการวางแผนในเรื่องขยายสเกลการผลิตแล้วก็เราได้เตรียมความพร้อมใน

0: การยื่นขออนุญาตในเรื่องของโรงงานผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือเราได้ใบรง.4แล้วกำลังยื่นขอสถานที่ผลิตเป็นใบอ.2จากกระทรวงสาธารณสุขหรือสสจ.จังหวัดนะ
1: คะ
0: ซ
1: ึ่
0: งสเกลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็มีทั้งผู้ประกอบการที่มีตลาดส่งออกก็พร้อมที่จะผลิตเพื่อการส่งออกตอนนี้รอใบอนุญาตต่างๆและการทำมาตรฐานเพื่อการส่งออกค่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่าในสภาวะปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราสามารถทำตลาดเพื่อการส่งออกได้เพื่อให้ตัวก็เรียกว่าการเก็บสต๊อกหมุนเวียนเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าทำเพื่อรอน้ำท่วมอย่างเดียวมันก็จะไม่ยั่งยืนนะคะเราก็จะในสภาวะปกติเนี่ยเราก็สามารถทำตลาดส่งออกได
1: ้
0: แต่ว่าในสภาวะที่อาจจะเกิดภัยพิบัติเนี่ยทางโรงงานของมหาวิทยาลัยก็สามารถมีความพร้อมที่จะรองรับในการที่จะสำรองเสบียงอาหารเหล่านี้ค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ค่ะ
1: ในส่วนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดึงความร่วมมือของน้องๆนักศึกษามาช่วยในการวิจัยด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: วิจัยสำหรับตัวแกลปโกเนี่ยเริ่มต้นก็คือเป็นน้องที่มาเรียนปริญญาโทนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องก็มาทำงานเป็นผู้จัดการการผลิตภัณฑ์แกลปโกด้วยแล้วก็น้องมีประสบการณ์ที่ทำงานกับภาคเอกชนในโรงงานแปรรูปอาหารมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจในเรื่องของการควบคุมคุณภาพต่างๆรวมทั้งความรู้ในเชิงของวิชาการที่เราได้ทำการวิจัยทดสอบดูเชลไลท์ต่างๆมายาวนานแล้วนะคะ
2: ครับสำหรับการผลิตในครั้งนี้แน่นอนว่าเห็นอาจารย์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าเผื่อเกิดเหตุที่หัดใหญ
1: ่
2: แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุที่ในพื้นที่อื่นๆไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอยากจะสอบถามอย่างนี้ว่าตอนนี้เรามีลายผลิตหรือว่าเราผลิตมาจำนวนมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันพอที่จะรองรับในสภาวะวิกฤตตอนนี้ยาวไปจนถึงวิกฤตในอนาคตไหมครับอาจารย์
0: คือตอนนี้ทางโรงงานทำการผลิตทุกวันค่ะเพื่อที่จะทำการสำรองตัวอาหารตามความต้องการที่แจ้งมานะคะแล้วก็สำรองไว้เพื่อใช้เหตุฉุกเฉินของในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะ
2: ครับ
0: ก็เพียงพอค่ะเพราะว่ากำลังการผลิตของเราสามารถทำที่จะรองรับที่จะเอาไปช่วยเหลือถ้ามีหน่วยงานหรือว่ามูลนิธิหรือว่าเป็นหน่วยงานเทศบาลหรือว่าทางภาครัฐที่ต้องการที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนก็สามารถติดต่อทางมหาวิทยาลัยหรือติดต่อมาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ค่ะ
2: ครับผมอาจารย์ส่งกำลังใจนะครับว่าอาหารที่เราผลิตมากำลังจะไปถึงหรือว่าให้อดใจรอสักนิดนึงเรากำลังส่งต่อกำลังใจเหล่านี้ให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์
0: ค่ะตอนนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยของกระทรวงอวนะคะกำลังที่จะดำเนินการประสานเพื่อที่จะส่งมอบต่ออาหารเนี่ยไปยังพื้นที่ของผู้ประสบภัยต่างๆทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตอนนี้ก็พยายามดำเนินการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการแล้วก็จะใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงอวเนี่ยค่ะเพ
1: ื่
0: อที่จะมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ต้องการก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วก็ไม่ว่าจะมีช่องทางใดทางมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเนี่ยก็จะพยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ค่
1: ะวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสาวคนวัฒนจันทร์ค่ะท่านคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ต้องยกนิ้วให้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะ
2: คือกิ๊ฟที่พูดเลยว่า มันไม่ได้เป็นแค่ภาวะวิกฤตสิ่งเหล่านี้นะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องการมาก
1: ๆ
2: อย่างนักกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนเกมล่าสุดหรือนักกีฬาที่เคยเดินทางเมื่อก่อนพี่เคยทำงานแล้วก็สัมผัสโดยตรงเวลาไปแข่งกีฬาต่างประเทศในเมืองต่างๆที่อาหารมันไม่ถูกปากรสชาติอาหารมันไม่เหมาะสำหรับนักกีฬาไทยหรือคนไทยไปแล้วกินไม่ได้บางทีเราต้องไปจัดทำโรงครัวที่นู่นหรือไปสรรหาอาหารที่นู่นที่มันพอให้นักกีฬาทานได้แต่มันทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์ในวันที่บางทีเราเดินทางไกลนักกีฬาเราไปแข่งขันแล้วเราจำเป็นที่ต้องได้โภชนาการที่มันเหมาะกับเขาอ่ะสิ่งเหล่านี้ช่วยได้แล้วนี่คือนวัตกรรมที่บอกได้เลยว่าเชื่อว่าอนาคตสดใสที่จะส่งต่ออาหารเหล่านี้มันไม่ได้อยู่แค่ในไทยนะ
1: ใช่
2: อนาคตอย่างที่เมื่อกี้คุยเลย ถ้ามันส่งต่อไปยังต่างประเทศได้แล้วมันเก็บได้แล้วเขาสามารถนำพกติดตัวหรือว่าเอาจากไทยกลับไปก็ได้นะ
1: ค่ะ
2: นี่คือนวัตกรรมอาหารไทยที่จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์พูดอย่างนี้เลย
1: แล้วก็ต้องบอกว่ามีเมนูหลากหลายด้วยนะเป็นเมนูที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยอ่ะอย่างเช่น
2: ดูรูป
1: ใช่มัสมั่นไก่งี้ข้าวพะแนงไก่นะคะมีแกงส้มปลาทูเนี่ยผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่โอ้โหข้าวกะเพราไก่ด้วยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในทางธุรกิจได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวก็ต้องสนับสนุนนักวิจัยไทยนะคะแล้วก็ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยนะคะ
2: นี่นึกไปถึงแบบอินดอยแบบอาหารภาคเหนือข้าวทรงข้าวซอยส่งไปนะ
1: จริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะพี่โก้เนาะถ้าเกิดว่าเราทำได้นะนะคะพอเรื่องของอาหารการกิน
2: ไม่ไปที่อื่นเลยจะมาอยู่กับอาหารอย่างเดียวเลย
1: เรามาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของอุทกภัยแน่นอนแหละว่าอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามกันนั่นก็คือการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองค่ะพี่โก้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเพราะว่ามีคนเดือดร้อนเยอะเหลือเกินเนาะตอนนี้นะคะทางพื้นที่กทมนะคะเขาก็มีการประกาศให้ยื่นสิทธิ์นะคะที่จะสามารถยื่นได้เนี่ย2ช่องทางด้วยกันนะคะคุณผู้ชมโดยกรุงเทพมหานครนะคะเขาได้ชี้แจงแนวทางการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาสมทบนะคะสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยผู้ประสบอุทกภัยนะคะสามารถที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจาก2แหล่งได้นะคะแหล่งแรกนั่นก็คือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องนี้จะต้องยื่นเรื่องผ่านออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองโดยรัฐบาลนะคะจะให้เงินชดเชยสูงสุดเนี่ย 9,000 บาทนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนนี้ก็ต้องยื่นออนไลน์เช่นกันผ่านเว็บไซต์claim.bangkok.go.th นะคะโดยกรุงเทพมหานครค่ะจะให้เงินชดเชยตามความเสียหายจริงนะคะอย่างเช่นค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยและความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะโดยจะพิจารณาจากความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะทั้งนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะรับเงินช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งนะคะก็จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนแล้วก็ยื่นเรื่องผ่านทั้ง2ช่องทางแยกกันนะ
2: ใช่ครับคือในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันมาจาก2ทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกอย่างนี้ก่อนส่วนหนึ่งคือเป็นนโยบายของภาครัฐอยู่แล้วที่จะให้การเยียวยาเบื้องต้นเนี่ย 9,000 บาทกับส่วนที่2ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปยื่นเรื่องขอรับการชดเชยฟื้นฟูหรือว่าเยียวยาเนี่ยมันจะเป็น2 ส่วนส่วนที่เป็นของรัฐก็ต้องไปยื่นของรัฐส่วนที่เป็นของกรุงเทพมหานครก็ต้องไปยื่นของกรุงเทพมหานครนะครับโดยของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่ได้ยากครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรุงเทพนะครับ claim.bangkok.go.th ก็จะให้การชดเชยนะครับตามความเสียหายจริงเช่นในเรื่องของค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าการซ่อมแซมที่พักอาศัยความช่วยเหลืออื่นๆตามหลักเกณฑ์นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้หากใครที่มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือทั้ง2แหล่งที่มาก็จะต้องไปลงทะเบียนทั้ง2ที่ตามที่บอกนะครับก็ใครที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่จะได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างนี้ก็ขอให้ติดตามรายละเอียดและลองเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราได้บอกนะครับแล้วก็อ่านในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่จะขอรับการเยียวยาช่วยเหลือได้ทั้ง2ช่องทางนี้เลยครับ
1: ใช่แล้วนะคะแต่ว่าท่านเกิดว่าท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกในการยื่นในช่องทางของ claim.bangkok.go.th นะคะก็สามารถไปยื่นพร้อมกันได้นะคะที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตามเวลาทำการนั่นเองนะคะก็สามารถไปได้เช่นเดียวกัน
2: นี่ก็จะเป็นเรื่องของการยื่นขอรับการเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมี2แหล่งที่มาเอาถ้าไปไม่สะดวกก็อย่างที่บอกว่าไปที่เว็บไซต์แต่ว่าถ้าเดินทางได้หรือว่าหลังผ่านพ้นวิกฤตแล้วออกจากบ้านมาแล้วไปด้วยตัวเองได้ก็สามารถไปติดต่อที่เขตได้
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งก็จะได้รับคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง
1: ใช่เพราะว่าต้องพูดตรงๆนะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุเยอะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็อาจจะ ไม่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะเขาก็มีการเปิดช่องทางเอาไว้ด้วย
2: ก็ต้องฝากไว้สักนิดนึงบางทีผู้สูงอายุเนี่ย

0: ือเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ได้เดินทางก็ไม่สะดวกด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะฝากเจ้าหน้าที่สักนิดหนึ่งว่าสำรวจสักนิดหนึ่งดูแลพี่น้องประชาชนหรือว่าใครที่อยู่ในเขตพื้นที่อาจจะมีการสำรวจประชากรในพื้นที่ว่าใครต้องการได้รับความช่วยเหลือเนาะความเสียหายเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเขาอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ใช่แล้วนะคะก็ฝากกันไว้เนาะสำหรับช่องทางนะคะในการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
0: ครับ
1: มาติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นการดูแลพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันนะคะจากกระทรวงพม.นั่นเองที่ตามปกติเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วล่ะเรื่องของความเป็นอยู่กลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมีปัญหาอุทกภัยมาแล้วเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายนะคะตอนนี้ทางพม.นะคะเขาได้ร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะจัดกิจกรรมนะคะรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เป็นแผนการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านนิกรสมกลางค่ะก็เป็นผู้นำการบูรณาการความร่วมมือด้วยตัวเองเลยนะคะโดยจากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเยอะแยะเลยทีเดียวทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านเรือนทรัพย์สินนะคะระบบสาธารณูปโภคก็ได้รับความเสียหายในวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเก้าและเคหะคลองจันทน์นะคะซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนและครัวเรือนจำนวนมากค่ะที่ได้รับผลกระทบทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กคนพิการและกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็เลยได้กำชับให้การเคหะแห่งชาตินะคะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมกับประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายค่ะที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมงานช่างนะมาช่วยการตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็ระหว่างเกิดเหตุก็เร่งระบายน้ำท่ว
1: ม
0: แต่หลังจากหมดเหตุเรื่องของน้ำท่วมแล้วต้องมาเร่งกันซับน้ำตาเพราะในพื้นที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้หลายพื้นที่เห็นภาพแล้วสลดเลย
1: ค
0: ือสงสารจริงๆจับใจเลยว่าโอ้เหมือนบ้านเขาหายไปทั้งหลังหรือว่าพื้นที่ข้างในพื้นที่บ้านเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้อีกแล้วเข้าไปอยู่อาศัยแทบไม่ได้เลยทั้งโคลนทั้งสิ่งปฏิกูลทั้งสิ่งสกปรกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองในส่วนของพม.เองไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะเร่งสำรวจนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูหลังหมดเหตุน้ำท่วมซึ่งในส่วนของท่านรัฐมนตรีเองก็บอกว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมีความสำคัญเป็นอันดับที่หนึ่งเลยในการที่จะกลับเข้าไปสู่ที่พักอาศัยหรือว่าอาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบครอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้าประปาโครงสร้างและก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างรอบครอบก็มีการมอบหมายให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับเข้าไปดูแลให้เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ได้รับการสนับสนุนนะครับต้องขอบคุณจริงๆจิตอาสากว่า350ชีวิตแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมงานช่างก็มาสมหัวกันเลยนะครับที่จะร่วมระดมความคิดความรู้ความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการรวมพลังของจิตอาสาครั้งนี้ครับและก็หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการนำศักยภาพของแต่ละภาคส่วนนี่แหละครับมาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรร
1: ม
0: โดยให้การช่วยเหลือหลังน้ำท่วมครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบความปลอดภัยซ่อมแซมฟื้นฟูไปจนถึงเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะให้บริการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์พัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความน้องประชาชนนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีแผนการดำเนินการนะคะระหว่างวันที่ในพื้นที่ของเคหะคลองจันทน์นะเขาจะดำเนินการไปจนถึงวันที่5ตุลาคมก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะคะแล้วในส่วนของชุมชนการเคหะร่มเกล้านะคะจะดำเนินการระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้

0: นั่นเองนะคะก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยท่านใดที่อยากจะขอความช่วยเหลือก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมโครงการกันได้นะคะ
1: ใช่ครับก็สามารถติดต่อไปในส่วนของเลขาธิการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาแล้วครับ34นะครับ0869777734อันนี้เป็นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับแล้วก็ประธานมูลนิธินายช่างคุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์ครับก็ตลอดจนผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็จะมีการปล่อยขบวนช่างอาสาไปช่วยเหลือพี่น้องวันนี้ที่เคหะของจันทร์วันสุดท้ายแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะไปต่อที่เคหะล่มเกล้าเลยนะครับสองพื้นที่หลักก็คือการแบ่งความช่วยเหลือเป็นสองส่วนหลักๆนะครับส
0: ่
1: วนแรกก็คือการตรวจสอบฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาโครงสร้างอาคารนะครับแล้วก็สองครับก็คือการตั้งจุดบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อย่างที่น้องกิฟต์บอกนะครับก็สามารถไปได้ที่บริเวณแฟลต13นะครับตั้งอยู่แฟลต13เคหะชุมชนคลองจันทร์3ถึง10ตุลาคมครับจะตั้งเป็นเต็นท์เอาไว้เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต
0: ์นะใช่ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือแล้วก็น้ำใจที่แสดงให้ต่อกันในช่วงของการมีอุทกภัยแบบนี้แล้วก็หลายพื้นที่หลายผู้คนก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็มีสิ่งหนึ่งนี่แหละก็คือน้ำใจจากแต่ละหน่วยงานนะคะที่เขามาร่วมมือกันเนาะอ่ะอีกส่วนหนึ่งของความร่วมมือนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถ้าเราฟังแบบนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุทกภัยเท่าไหร
1: ่
0: แต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า
1: เ
0: ขานำเรื่องราวของสายด่วน1362นะคะซึ่งปกติเนี่ยสายด่วนนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้โทรแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ด้วยนะคะโดยสามารถที่จะรับภารกิจในการแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรแจ้งไปได้ด้วยนะคะที่สายด่วนพิทักษ์ป่านะคะ1362โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนอกจากช่องทางการขอความช่วยเหลืออื
1: ่นๆที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่สั่งการทุกกระทรวงท
0: ุ
1: กภาคส่วนใครทำอะไรได้ลงมือทำให้หมดและในเรื่องนี้เป็นส่วนของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับร
0: ั
1: ฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยนะครับว่าจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้น้ำป่าไหลหลากผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมีมากมายหลายพื้นที่ครับตนเองก็ได้สั่งให้ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเปิดสายด่วน1362ครับรับภารกิจเพิ่มเติมนอกจากจะช่วยเหลือสัตว์ป่าแล้วต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับใครที่มีกำลังความสามารถในการจะช่วยเหลืออะไรได้ก็ให้เร่งลงมือได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งการเปิดสายด่วนครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มช่องทางครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเพิ่มช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งพิกัดได้โดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะครับพื้นที่ที่รถอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้มีผู้สูงอายุมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีกลุ่มเปราะบางครับจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก็กำชับให้กรมอุทยานเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่คอยรับสายแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ทุกคนได้รับการแจ้งเหตุนะครับและก็ติดตามช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดอย่างที่บอกครับท่านอนุทินก็กำชับให้รัฐมนตรีทุกภาคส่วนนะครับมีความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งตนก็สั่งกรมอุทยานให้เปิดทุกช่องทางที่มีอยู่โดยเฉพาะสายด่วน1362เข้ามาช่วยรับแจ้งเหตุขณะที่ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติครับท่านยงยุทธนาควิโรจน์ก็เปิดเผยว่าก็ได้รับมอบหมายให้กองป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน1362 24ชั่วโมงรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและก็ประสานชุดปฏิบัติการในพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะที่ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนเขาก็มีความพยายามเนาะ

0: การที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อเรื่องอื่นๆกันบ้างพี่โก้เพราะว่าเรายังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นเรื่องของ
1: ดูดาว
0: การดูดาวชอบไหม
1: ชอบตั้งแต่เด็กนะแต่เด็กๆใครนี่ใครที่มีบ้องดูดาวนี่เด็กๆนี่ถือว่าเท่มาก
0: กล้องส่องดาวไหม
1: เมื่อก่อนว่าใครมีนี่ถือว่าเท่มากกล
0: ้อง
1: เรื่องของดาราศาสตร์
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะประเทศไทยพร้อมแล้วนะคะกับการเปิดเวที IOAAJR 2026นะคะซึ่งเวทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นเวทีการแข่งขันนะคะในการต้อนรับเยาวชนอัจฉริยะด้านดาราศาสตร์จาก25ประเทศทั่วโลกสู่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5หรือว่า IOAAJR 2026นั่นเองนะคะพร้อมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจาก25ประเทศทั่วโลกมาสัมผัสวิทยาศาสตร์และอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์แดนอีสานระหว่างวันที่1ถึง8พฤศจิกายน2569ณจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งตอนนี้เขามีการประกาศเตรียมความพร้อมกันแล้วโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์การศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือว่ามูลนิธิสอวนนั่นเองนะคะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยพร้อมต้อนรับนักเรียนน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถด้านดาราศาสตร
1: ์
0: และฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะคะจาก25ประเทศทั่วโลกเลย
1: ใช่ครับในเรื่องนี้เองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
0: คุ
1: ณพลอยธนิกุลเองก็กล่าวว่าไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยครับที่จะได้แสดงศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับและก็เป็นเวทีที่จะจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และก็ดาราศาสตร์ให้แก่เยาวชนในประเทศนะครับขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลานะครับรองประธานมูลนิธิสอวนก็กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญครับที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิสอวนครับเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษาในวันที่2เมษายน2570ซึ่งพระองค์เองทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งทางสอวนก็จะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานเจ้าภาพร่วมนะคะนั่นก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะรวมไปถึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับสำหรับการจัดการกิจกรรมครั้งนี้จัดงานครั้งนี้นะครับความเป็นมาของการจัดงานซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมโอลิมปิกดาราศาสตร์มาต่อเนื่องยาวนานนะครับเริ่มตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IOAA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรกย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2550ครับที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับประเทศไทยก็เคยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์ระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นระดับนานาชาติเนี่ยขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยในประเทศโรมาเนียเมื่อปี2565และในปีนี้ครับ2569ไทยก็ได้รับความไว้วางใจครับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็จะได้รับทั้งเรื่องของความรู้นะคะประสบการณ์มิตรภาพความเข้าใจที่หลากหลายทางวัฒนธรรมกลับไปก็เป็นแรงบันดาลใจให้การพัฒนาทางวงการวิทยาศาสตร์นะคะสามารถพัฒนาไปได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ
1: นี่เป็นเรื่องของดาราศาสตร
0: ์ใช่
1: มาอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเพิ่งจบลงไปแบบร้อนๆเมื่อวานนี
0: ้
1: หากใครที่เป็นแฟนกีฬาต้องบอกว่าจบลงไปแล้วกับมหกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับเอเชียหรือว่าเอเชียนเกม2020นะครับ 2026 2026ครั้งที่20
0: ใช่
1: 2026ไอจินนาโกย่าก็นักกีฬาไทยเดินทางไปครั้งนี
0: ้
1: ประสบความสำเร็จอย่างมาก
0: ต้องปรบมือให้กับทีมนักกีฬาไทยเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจไปเชียร์เนี่ยไม่ผิดหวังเลยจริงๆโดยเฉพาะทีมกรีธา
1: โอ้โหต้องบอกว่า
0: สุดยอด
1: เป็นไฮไลท์ในปีนี้ของทัพนักกีฬาไทยที
0: ่
1: ถือว่าเป็นพระเอกก็แล้วกัน
0: ค
1: ือต้องบอกว่าคือทั้งผลงานของนักกีฬารวมถึงผลงานภาพรวมของทางสมาคมกรีธาด้วยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆแต่ว่าสมาคมอื่นก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเพราะว่าก่อนไปเนี่ยตั้งเป้าไว้14เหรียญทองน้องกิฟต์แต่ไปครั้งนี้สุดท้ายแล้วได้กลับมาถึง18เหรียญทองและหลากหลายชนิดกีฬาที่เราได้มาก็เกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้หรือบางชนิดกีฬาไม่ได้ตั้งเป้าแต่ก็ได้เหรียญทองกลับมาด้วยนี่เป็นสรุปเหรียญรางวัลนะครับของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้เจ้าเหรียญทองยังคงเป็นจีนมหาอำนาจในเรื่องของกีฬา167เหรียญทอง89เหรียญเงินกับ81เหรียญทองแดงส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นครั้งนี้เขาได้มา80เหรียญทอง90เหรียญเงินและก็90เหรียญทองแดงส่วนเกาหลีใต้ก็อยู่อันดับที่3นะครับ37เหรียญทอง43เหรียญเงิน67เหรียญทองแดงส่วนของไทยเนี่ยขยับขึ้นมาในวันสุดท้ายอยู่ที่6ครับวันสุดท้ายนี่เพิ่มมาอีก3เหรียญทองนะได้มาเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินกับ21เหรียญทองแดงและอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมแล้วว่าในครั้งนี้เองเราตั้งเป้าไป14เหรียญทองหลายชนิดกีฬาเกินเป้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางชนิดกีฬาก็พลาดเป้าไปเหมือนกันก็เป็นโจทย์ที่ในส่วนของสมาคมเองจะต้องไปดูแลนะครับว่าเราจะมีการพัฒนานักกีฬาเราอย่างไรแต่สิ่งที่น่ายินดีก็คือ1กีฬาที่เราได้เหรียญทองมาส่วนใหญ่เป็นกีฬาสากล
0: ค
1: ือแข่งขันในระดับโลกอ่ะเราได้เหรียญทองมาแล้วก็ในระดับอาเซียนไทยดีที่สุดผลงานนักกีฬาโดยรวมที่ไปแข่งขันก
0: ็
1: เป็นสถิติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นสถิติประเทศไทยแต่ที่ต้องยกนิ้วแบบยกนิ้วแบบสูง
0: สูง
1: สองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วให้ก
0: ็
1: คือบิวภูริพลบุญสอนนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เขาได้รับการจับตามองตั้งแต่ก่อนไปแข่งแล้วว่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเขาคว้ามาได้
0: 2เหรียญทอง
1: ก็คือ100เมตรชายและก็
0: 200เมตรชาย
1: ไม่ได้คว้าธรรมดาคว้าแบบสถิติใหม่ด้วยคือทำสถิติเอเชียเกิดขึ้นโดยที่เขาวิ่ง100เมตรก็ทำสถิติว
0: ิ
1: ่ง200เมตรนอกจากจะเป็นสถิติเอเชียนเกมแล้วกลายเป็นสถิติเอเชียด้วยมากไปกว่านั้นครับในการแข่งขันครั้งนี้เขาได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่า
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งถือว่าเป็น MVP เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้เป็นนักกีฬาอาเซียนคนแรกที
0: ่
1: ได้รางวัลนี้และก็เป็นนักกรีธาคนที่2ที่คว้ารางวัลนี้ต่อจากครั้งแรกนี่ต้องย้อนกลับไปเป็นนักกีฬาญี่ปุ่นที่เป็นนักกีฬาระดับตำนานของเขาคราวนี้เป็นของบิวภูริพลบุญสอนก็ต้องปรบมือให้นี่ตอนแรกเดินทางกลับมาไทยแล้วนะเมื่อวานนี้เดินทางกลับ
0: ไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกคร
1: ั
0: ้งหนึ่งนะคะเพื่อไปรับรางวัล
1: ส่งเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาไทยทุกๆคนไม่ว่าจะได้เหรียญรางวัลหรือไม่ได้เหรียญรางวัลไปทำหน้าที่แทนคนไทยแล้วก็สร้างความสุขให้กับไทยในช่วงที่มันเกิดวิกฤตนะแต่ยังมีอะไรที่แบบมาเยียวยาความรู้สึกได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก
0: ็
1: ขอเป็นกำลังใจขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาไทยทุกคนด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี
1: ้
0: พ
1: ี่
0: โก้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะเป็นเรื่องราวของกล้วยหินบันดังสตาร์นั่นเองวันนี้จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปกับช่วงนี้เลยค่ะช่วงวาร์ปทั่วไทยค่ะช่วงวาร์ปทั่วไทยวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับกล้วยหินที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานั่นเองนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องของกล้วยหินเนี่ยมันเป็นยังไงนะ
1: กินได้ไหม
0: กินได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: แข็งแล้วมันตายได้หรือ
0: นั่นน่ะสิไปติดตามกันในช่วงวาร์ปทั่วไทยเลยค่ะ
1: ครับ
2: ท ท่ามกลางพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลามีพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านและถูกนำมาไปรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจนได้รับการยกระดับให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่นั่นคือกล้วยหินบันดังสตากลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนางตาได้หยิบเอากล้วยหินที่หาพบได้ง่ายในชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงทั้งในแง่รสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเนื้อสัมผัสที่แน่นหนึบและคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่ากล้วยชนิดอื่นเป็นผลผลิตที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวบันดังสตามาอย่างยาวนานทำให้มีศักยภาพสูงในการต่อยอดผ่านการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ
3: กลุ่มกล้วยหินนางตาเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านของผู้หญิงในชุมชนที่อยากเพิ่มรายได้จากงานประจำค่ะเนื่องจากว่าประธานเองมีส่วนของตัวเองคือของคุณพ่อค่ะก็เยอะสมัยก่อนค่ะทีนี้ผลผลิตมันเยอะก็เลยมีความคิดว่าเราต้องทำอะไรกับมันที่แบบว่าจะเพิ่มราคาของตัวนี้ค่ะตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ผลิตมาเรื่อยๆจะผลิตในเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแรกๆอะค่ะพอรวมกลุ่มแล้วเราก็มีแบบหน่วยงานอะไรเงี้ยพาไปอบรมไปอะไรอย่างงี้มาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความรู้มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็พัฒนาตัวสินค้าสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยการที่เขาหารายได้เพิ่มจากงานหลักของเขาอะค่ะ
2: ความพิเศษที่ซ่อนอยู่คือทุกความอร่อยยังคงผลิตด้วย2มือของชาวบ้านโดยไม่พึ่งพาเครื่องจักรเพราะทางกลุ่มมีความตั้งใจจริงที่อยากจะสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้คืนสู่พี่น้องในชุมชนซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องปากท้องแล้วประธานกลุ่มยังอยากให้ชาวบ้านได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางในการพัฒนาพาอำเภอบันดังสตาให้ก้าวไปได้ไกลและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากเดิมที่แปรรูปส่งขายด้วยรสชาติดั้งเดิมและบรรจุภัณฑ์ทั่วไปตามกำลังที่ชาวบ้านจะทำได้ก็ถูกต่อยอดส่งเสริมผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเรื่องรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิมช็อกโกแลตกรอบแก้วปาปริก้าและชาเขียวเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกช่วงวัยนอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยสะดุดตาและช่วยถนอมกล้วยหินแปรรูปให้เก็บไว้ได้นานขึ้นอีกด้วย
4: ค่ะก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะเราก็จะให้การสนับสนุนถ้าเป็นส่วนสำคัญ3ส่วนเลยนะคะคือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็พัฒนาตัวผู้ประกอบการเองด้วยนะคะเสริมในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะแล้วก็โปรโมทให้เขานะคะและเพิ่มเติมก็คือเราสามารถที่จะชี้แหล่งทุนในชุมชนเพื่อให้เขาได้สามารถเอาไปต่อยอดได้อย่างกล้วยหินเนี่ยนะคะเขาก็ทำเริ่มต้นมาประมาณ20ปีนะคะก็ถามว่าใช้ระยะเวลานานไหมก็ต้องใช้ระยะเวลากันพอสมควรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการเองด้วยว่าเขาจะสามารถทำนอกเหนือจากที่ทางส่วนราชการเราสนับสนุนให้หรือเปล่าสำหรับกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็จะนอกจากที่เรามีช่องทางการส่งเสริมกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินหาตลาดเองของเขาได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงได้เร็วขึ้นแบรนด์ของเขาก็เลยอยู่มาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีนะคะ
2: ความสำเร็จและรางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับไม่ได้ทำให้ทางกลุ่มหยุดนิ่งแต่กลับเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทางกลุ่มมุ่งมั่นต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้งจนสามารถยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความภาคภูมิใจพร้อมทั้งวางรากฐานความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
0: โอ้โหต้องไปอุดหนุนกันบ้างแล้วนะคะ
5: คือเป็นคนชอบกินนะชอบกินกล้วยกรอบอย่างเงี้ยชอบมากกล้วยเบรกแต่ก็ตอนนี้ยังไม่เคยกินนะกล้วยหินต้องไปหามารองรับประทานนะครับแล้วก็มีหลากหลายรสชาติด้วย
0: ใช่แล้วว
5: ันนี้หลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันทั้งเรื่องของกล้วยหินเรื่องของเอเชียนเกมเรื่องของดาราศาสตร์แล้วก็เรื่องของวิกฤตน้ำท่วมที่ต้องติดตามกันไปยาวๆนะครับแต่ว่าเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจากกันเราจะไปชมในส่วนของ TikTok ของกรมประชาสัมพันธ
0: ์
5: ว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างพร้อมกับบทเพลงเพราะๆในช่วงเพลงละวันวันละเพลงนะครับกับบทเพลงที่นำมาฝากกันในวันนี้ฟ้าร้องไห้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าหมดเวลาของเรา2คนแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ันนี้ได้ทดสอบในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในสัปดาห์นั้นหรือเหตุการณ์ไฟดับแผ่นดินไหวในเรื่องการชุมนุมต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้มั่นใจในฐานะคนไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับของการจัดประชุมโอลิมปิกทางการเงินของโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างมากนะครับมีผู้นำทางการเงิน

การคลังทั้งโลกตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนที่จะมาประเทศไทยเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบระบบทุกอย่างนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ทดสอบระบบทุกอย่างก็มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับฝากให้คนไทยทุกคนนะครับก็เรามาเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามาเตรียมความพร้อมโชว์ศักยภาพของประเทศไทยที่เราจะจัดงานโอลิมปิกทางการเงินของโลกนะครับก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ

ล38ประการประการที่1ไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงการคบหาผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีเพราะอาจชักนำให้ประพฤติผิดและสร้างปัญหาแก่ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

แล้วเราเอาความรู้วิชาการแพทย์เนี่ยจากหลากหลายศาสตร์มาผสมรวมกันแล้วปรับให้เข้ากับการเจ็บป่วยของผู้คนที่อยู่ตรงนี้

หยิบความรู้ในอดีตมาดูแลปัจจุบันเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคตสวัสดีครับผมวรวิทย์นาคแป้นยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสยามโอสถรายการที่ทำให้เรื่องยาไทยและสุขภาพแบบวิถีไทยกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกกว่าที่คิดครับหากเรามองย้อนกลับไปที่รากฐานอันแท้จริงของแพทย์แผนไทยศาสตร์นี้นะครับมีที่มาจากการรักษาวิถีชีวิตของหมอในอดีตและมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันครับไปร่วมพูดคุยและเจาะลึกปฐมบทภูมิปัญญานี้กับท่านอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ์ณอยุธยาในช่วงเปิดประตู

0: ขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนคำว่าสยามหมายถึงอะไรถ้าดูตามรากศัพท์ภาษาสันสกฤตเนาะสยามแปลว่าผิวคล้ำสีคล้ำเนี่ยสีคล้ำถ้าเผื่อภาษาบาลีหมายถึงความสงบความเสมอภาคคนจีนเวลาเรียกคนสยามเรียกเสียมฝรั่งเรียกแซมตอนนี้คำว่าสยามในความหมายที่น่าจะเป็นที่สุดก็คือผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่มารวมกันอยู่เป็นแว่นเป็นแคว้นเป็นเมืองสยามส่วนโอสถแน่นอนอยู่แล้วยามียาไว้ทำไมมียาไว้รักษาโรคแล้วเขาหมายถึงเครื่องยาหมายถึงตำรับยาเพราะฉะนั้นคำว่าสยามโอสถหมายถึงเครื่องยาของคนสยามตำรับยาของคนสยามยาที่คนสยามเอาไว้รักษาโรคนั่นคือสยามโอสถเพราะฉะนั้นหมอมันก็อยู่คู่กับบ้านนี้เมืองนี้คนนี้มาอย่างยาวนานมากแล้วเขาใช้เขาก็มีความรู้ในการรักษาความรู้นั้นเราเรียกว่าการแพทย์แผนไทยถามว่าการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นจากอะไรง่ายมากเลยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหนือเราขึ้นไปอ่ะประเทศจีนด้านซ้ายอินเดียขวามืออาณาจักรขอมล่างอาณาจักรมุสลิม4อาณาจักรใหญ่ๆล้อมรอบเราอยู่นะเราอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเขาไปมาหาสู่กันเขาหยอดไว้2หยอด1เขาหยอดคน2เขาหยอดความรู้เพราะฉะนั้นถามว่าการแพทย์แผนไทยมาจากไหนคำตอบก็คือมาจากทุกที่เหมือนต้มจับชาย1หม้อที่ใส่ผัก10ชนิดอาจารย์ทำอย่างเงี้ยหมอไทยทำอย่างเงี้ยหมอจีนก็บอกเอาเธอแม้เหรอเออใช่ฉันแม้แต่เวลาฉันคิดฉันคิดเป็นปิตวาตะเสมหะหมอแขกบอกเอออันนี้มันของฉันนี่แต่ฉันไม่มีอย่างเงี้ยจีนผสมแขกกลายเป็นไทยว่ะแล้วเราเอาความรู้วิชาการแพทย์เนี่ยจากหลากหลายศาสตร์มาผสมรวมกันแล้วปรับให้เข้ากับการเจ็บป่วยของผู้คนที่อยู่ตรงนี้ว่าเขาเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรเป็นใหญ่เรื่องนั้นเขาจึงเก่งที่ลงทะเบียนไว้อ่ะส่วนหมอลาดก็หมอทั่วไปที่อยู่ข้างนอกอาจารย์ไม่ชอบใช้คำว่าหมอเฉลยศักดิ์มันแลตะขิดตะขวงใจเนาะใช้คำว่าหมอลาดอ่ะหมอลาดกับหมอรัศดรอ่ะหมอหลวงก็เหมือนหมอที่รับราชการ
1: ก่อนที่การแพทย์สมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยคนไทยต่างเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาร่างกายด้วยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจากธรรมชาติจากสมุนไพรจากอาหารและจากองค์ความรู้ที่สั่งสมผ่านประสบการณ์แพทย์แผนไทยที่มองสุขภาพของคนอย่างเป็นองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจและความสมดุลของร่างกายนี่คือเรื่องราวของสยามโอสถจากภูมิปัญญาในอดีตสู่ความเข้าใจสุขภาพในวันนี
0: ้บรรพบุรุษคนแรกอ่ะชื่อพระองค์เจ้าทินกรกรมหลวงภูวเนศนรินทร์ฤทธิ์ถ้าเผื่อเคยดูละครจากวงนะเรื่องแก้วหน้าม้าเนี่ยบรรพบุรุษอาจารย์เป็นคนแต่งเรื่องแก้วหน้าม้าเนี่ยแต่ที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอ่ะพระองค์เจ้าทินกรตอนที่รอ3ท่านซ่อมสร้างวัดโพอ่ะแล้วท่านก็ปั้นฤาษีดัดตนไว้80รูปอ่ะอยู่เต็มวัดโพอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในนั้น4รูปปั้นที่พระองค์เจ้าทินกรเป็นคนเขียนว่าท่านี้มันแก้นั้นแก้นี้แก้นู้นปัจจุบันก็ยังอยู่ที่วัดโพแล้วเสร็จแล้วลูกๆของพระองค์เจ้าก็เป็นหม่อมเจ้าเนาะหม่อมเจ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเรียนวิชาแพทย์ไปเรียนกับใครไปเรียนกับที่เล่ากันมาในตระกูลเนาะไปเรียนกับกรมหลวงวงสาธิราชต้นราชตระกูลสนิทวงหมอใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพราะฉะนั้นบรรดาหม่อมเจ้าของทินกรทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นหมอ

0: ถัดมาก็หม่อมราชวงศ์ก็เป็นหมอหม่อมหลวงก็เป็นหมอจนถึงอาจารย์เป็นชั่วคนที่6เป็นหมอกันมาถึง6ชั่วคนแล้วเป็นหมอหมดแล้วส่วนใหญ่ก็รับราชการเป็นหมอหลวงแม้แต่วังทินกรที่อยู่ก็อยู่ปัจจุบันคือสนามซ้อมยิงปืนของกรมการรักษาดินแดนเมื่อก่อนนี้เป็นที่ตั้งของวังทินกรวังทินกรก็ตั้งอยู่ใกล้ๆวังหลวงเพราะเขาเป็นหมอเนาะเขาต้องเข้าไปทำงานในวังก็อยู่ใกล้ๆวังในหมอท่านหมอต่างๆในราชสกุลทินกรท่านรับราชการในกรมหมอหลวงพระบรมมหาราชวังใช่ไหมหมดเวลางานคลินิกนี้อยู่ในวังทินกรหม่อมเจ้าทั้งหลายที่เป็นหมอในราชสกุลช่วงที่สองเนี่ยก็เป็นนั่นแหละอยู่มีสองคลินิกอยู่แถวเสาชิงช้าคลินิกหนึ่งก็อยู่แถวฝั่งทนอีกคลินิกหนึ่งอันนั้นช่วงที่สองละช่วงที่สามพอคุณทวดเสียคุณปู่ก็ทำร้านขายยาหม่อมราชวงศ์ศาสตร์ทินกรต่อแต่ย้ายมาอยู่ปากคลองตลาดเสร็จแล้วเกิดสงครามโลกก็ย้ายจากปากคลองตลาดมาอยู่ซอยอารีเป็นรุ่นคุณป้าคุณพ่ออาจารย์แหละเปลี่ยนเป็นบ้านขายยาหม่อมราชวงศ์ศาสตร์ทินกรจากนั้นก็มาถึงอาจารย์แล้วจากซอยอารีก็มาอยู่ลาดพร้าวทั้งหมด5รุ่นรุ่น1 2 3 4จน5อาจารย์ถามว่ามีต่อไปมั้ยอาจารย์ไม่รู้อะไรจะเกิดก็เกิดจริงๆไอ้ความรู้ในวิชาหมอหลวงที่มันสืบต่อจากบรรพบุรุษมาเนี่ยถามว่าถ้าหมดอาจารย์แล้วหมดเลยมั้ยอาจารย์ว่าหมดถามว่าแล้วทําไงก็สร้างลูกศิษย์ดิแล้วก็ให้เขาสืบวิชาหมอหลวงต่อไปถึงแม้ไม่ใช่สายตรงจากทินกรนะก็ยังมีคนอื่นที่ยังรู้วิชาหมอหลวงได้อาจารย์ก็เอาความรู้หมอหลวงเข้าไปสอนในสถาบันที่เป็นของเราว่าองค์ความรู้ของหมอหลวงมันมีอะไรบ้างแล้วเอามาใช้รักษาโรคได้อย่างไรนั่นแหละคือวิธีการสืบต่อในอนาคต
1: เข้าใจรากเหง้าความเป็นมาของหมอหลวงและสยามโอสถกันไปแล้วนะครับแล้วในมุมมองของการนำมาใช้จริงทั้งวิชาการรักษาการปรุงยาตลอดจนการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนแผนไทยโบราณมีหลักคิดและแนวทางอย่างไรติดตามกันในช่วงตำรับข้างแคร่ครับ
0: ถามว่าหมอหลวงเนี่ยที่สืบมาในราชสกุลเนี่ยเขาได้วิชาอะไรมาบ้างหนึ่งเขาได้วิชาหมอมาที่แน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นหมอเนาะสองเขาได้วิชายามาสามเขาได้วิชาอาหารมาทำไมเขาได้วิชาอาหารมาเพราะเขาต้องแนะนำผู้ป่วยว่ากินไอ้นี่นะอย่าไปกินไอ้นั่นนะไอ้นี่มันแสลงนะไอ้นี่กินแล้วไม่ได้นะไอ้นี่กินแล้วชอบนะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้เรื่องอาหารเขารู้เรื่องความสวยความงามทำไมหมอดันมารู้เรื่องความสวยความงามอ่ะสมัยก่อนมันมีสถาบันความงามที่ไหนล่ะอยากสวยอยากงามมาหาหมอทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นหมอก็จะมีวิชาว่าทำยังไงผมจะไม่ร่วงทำยังไงหัวล้านแล้วมันจะดีขึ้นถ้าเผื่อหน้ามันโซมมันโดนของเข้าทำยังไงให้หน้ามันผ่องทำยังไงให้ตัวมันหอมไม่เหม็นเยอะแยะไปหมดมันก็อยู่ในตัวหมอทั้งนั้นแหละมันก็เป็นวิชาหมอหลวงที่สืบกันมาทั้งหมด4เรื่องถามว่าอาจารย์คือสถาบันความงามไหมใช่ถามว่าอาจารย์คือสถาบันอาหารไหมใช่ถามว่าอาจารย์คือสถานที่ต้องทำยาให้กินไหมใช่ถามว่าอาจารย์คือสถานที่ไว้บำบัดรักษาโรคไหมคำตอบก็ใช่อีกทั้งหมดอยู่ในตัวหมอคนเดียวในการปรุงยาขนานมันผ่านกรรมวิธียาจะออกมาได้ขั้นแรกไปเจียดยาไปเจียดหมายถึงไปแบ่งยามาไปแบ่งยาแบ่งเขามาแล้วต้องจ่ายเงินเขาหรือเปล่าก็ว่าไปนะแต่เราไม่เรียกว่าไปซื้อยาเราเรียกไปเจียดยาไปเจียดยามาเข้าเครื่องยาเครื่องยาเป็นคำพหูพจน์หมายถึงมีตัวยาหลายชนิดรวมกันในเครื่องยานั้นเสร็จแล้วเอาเครื่องยาทั้งหมดมาผ่านกรรมวิธีปรุงยาปรุงยาเสร็จถึงจะไปเป็นตำรับยาเรียงกันในการแพทย์แผนไทยเรามี2 อย่างเป็นอยู่แล้วผุดก็คือเป็นอยู่แล้วมีอาการชัดเจนอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาลไปหาหมอ2ในองค์ความรู้นี้เขาจะบอกเป็นอยู่แต่ยังไม่ผุดก็คือเป็นอยู่นั่นแหละแต่ยังไม่มีอาการอะไรออกมาชัดเจนอย่างเงี้ยเราเข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดอาการ

0: ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นคนนี้มีอัตราเสี่ยงที่จะหัวใจวายคนนี้มีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหน้าที่ของหมออ้าวอย่างสมมติว่าคนนี้มีอัตราเสี่ยงที่เป็นหัวใจหมอไทยจ่ายยาหอมแล้วยาหอมก็ไม่ใช่ยาลมเข้าใจผิดทั้งประเทศยาลมสำหรับลมในท้องเช่นท้องอืดท้องเฟ้อแน่นฉุกเสียดยาหอมสำหรับใจวิวใจสั่นปวดหัวมึนหัวเวียนหัวโค้งเค้งจะเป็นลมยาคนละชนิดกันเลยนะแต่คนไทยทั้งประเทศนึกว่ายาหอมก็คือยาลมยาลมก็คือยาหอมแล้วหมอไทยทำไงกับคนเป็นเบาหวานเราจะไปให้ยาลดน้ำตาลอีกไหมแต่ถามว่ายาลดน้ำตาลในแผนไทยมีไหมมันก็มีสิแล้ววิธีตรวจน้ำตาลของคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ตรวจเลือดเขาทำไงรู้ไหมเขาก็ฉีดแก้วไปทิ้งไว้ถ้าเผื่อน้ำตาลเยอะมดมากินไหมเบาเบาแปลว่าฉี่หวานฉี่หวานเบาหวานง่ายๆเขาก็มียาลดน้ำตาลแต่สิ่งที่หมอไทยเขาทำนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเอาอย่างสมมติกินยาฝรั่งอยู่แล้วเนี่ยหมอไทยเขาก็จ่ายยาลมเพราะยาลมมันจุดไฟย่อยยาลมมันทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นหมอไทยเขาจ่ายของขมเพราะของขมมันเข้าไปบำรุงตับดูแลตับล้อมตับดับพิษตับเขาทำอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้จ่ายยาลดน้ำตาลถามว่ากินกันได้ไหมได้เพราะก่อนจะมาหาหมอไทยอ่ะก็ไปตามโรงพยาบาลไปตามคลินิกกันมาหมดแล้วนั่นแหละคนไทยอ่ะคือถ้าเผื่อว่าลูกเต้าหรือตัวเองเป็นหวัดอ่ะเขาจะสุ่มยาเหมือนอาจารย์เอาใส่ในละครหมอหลวงอ่ะเขาก็เอาขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกับไอ้เครื่องมาดามีในครัวทุบๆๆโยนกระมังหอมแดงโยนกระมังเติมน้ำร้อนเข้าไปแล้วสูดควันยาเข้าไปสักพักหนึ่งน้ำมูกน้ำอะไรไหลหมดโอ้ยหายใจโล่งสบายเอามาใช้ในปัจจุบันก็ได้ PM 2.5 มันเยอะใช่ไหมเธอก็เอา PM 2.5 ออกด้วยวิธีนี้ก็ได้ไปดูด PM 2.5 มาก่อนทั้งวันเย็นกลับบ้านมาก็สูงยามันออกนี่ไงคือการปรับใช้ภูมิเอาภูมิปัญญามาปรับใช้ในวิถีชีวิตหรือจะกินอาหารก็ไม่ต้องไปถามว่าวันนี้จะกินอะไรดูฟ้าดูฝนเอาเฮ้ยวันนี้มันร้อนก็อยากกินอาหารที่รสจัดกินอาหารจากทำจากวัตถุดิบรสเย็นถ้าเผื่อวันนี้ลมมันเยอะวันนี้ฝนมันครึ้มฝนครึ้มลมจะเยอะพอฝนครึ้มลมจะเยอะก็กินอาหารรสร้อนเพื่อกระจายกองลมที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศถ้าวันนี้มันเย็นก็กินอะไรติดร้อนมันจะได้อุ่นนี่ไงเขาดูจากภูมิศาสตร์ภูมิอากาศเขาไม่ได้ไปถามว่าอยากกินอะไรจริงคำว่าท่าเจ้าเรือนถามว่ามันอยู่ในองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยไหมไม่มีค่ะมันคิดใครคิดประดิษฐ์ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเผื่อมาเอาเรฟเลนซ์มารับกันนะเอาอ้างอิงมารับไม่ได้อยู่ในคัมภีร์แพทย์ที่เราเรียนไม่มีคำว่าท่าเจ้าเรือนเลยนะไม่มีถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงใครคิดอาจารย์บอกว่าไม่รู้ท่าเจ้าเรือนไม่มีอาจารย์ปฏิเสธอาหารตามท่าเจ้าเรือนยิ่งไม่รู้ใครคิดไม่รู้แต่ไม่มีในองค์ความรู้นี้ยืนยันอาจารย์คมสันชินกรในวิทยายืนยันไม่มีอาหารเป็นยายังไม่มีเลยปวดหัวใช่ไหมรอแป๊บนะเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนให้กินมันแก้ได้ไหมปวดหัวอาหารคืออาหารยาคือยาอาหารจะเป็นยาได้ยังไงแต่เอาตัวยามาทำเป็นอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นพี่แว่นข้างหลังเนี่ยฉี่ไม่ค่อยออกอาจารย์ไปทำน้ำต้มผักบุ้งให้กินแป๊บเดียวเดี๋ยวฉี่มันออกได้ผักบุ้งคือยาเอายามาทำเป็นอาหารอาหารไม่ได้เป็นยา
1: ในยุคที่มีข้อมูลสุขภาพแชร์กันเต็มโซเชียลมีความเข้าใจเรื่องยาไทยแบบผิดๆหรือแม้กระทั่งการซื้อสมุนไพร

0: แก้เจ็บคอขมิ้นชันบำรุงร่างกายขับลมซื้อวันนี้มีโปรเด็ดทักเลย
1: ยาสมุนไพรเดี่ยวเพราะไว้หยุดอาการชั่วคราวแล้วหยุดมันกินต่อเนื่องไม่ได้เธอก็รู้ว่าในโลกโซเชียลอะโม้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเอายอด YouTube เอายอดอะไรกันเอาตังกันนะแล้วไปเชื่อกันนะถามหมอดิไม่ใช่ไปต้มยากินเองไม่งั้นจะมีอาชีพหมอไว้ทำไมอ่ะบางคนเนี่ยไอ้น้ำใบยะนางเนี่ยกินแล้วจนตัวเย็นเพราะกินแล้วมันเย็นไม่เป็นไข้ไปกินทำไมไม่เป็นอะไรไปกินทำไมเพราะมันเย็นไอ้ที่ฟังกันอยู่ในโซเชียลนี่เขาว่าทั้งนั้นนะไม่ใช่หมอว่าเลยนะเขาว่าทั้งนั้นแล้วไปเชื่อแล้วเวลาพังอ่ะใครพังอ่ะไอ้คนว่าหรือเราอ่ะเราไงเชื่อกันไปดิเหมือนวิตามินอาหารเสริมอาจารย์พูดเลยขายกันไปทั้งประเทศคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณขาดอะไรคุณไม่ได้ไปตรวจคุณไม่ได้ไปหาหมอแต่คิดว่าคิดเอาเองไปฟังคนขายพูดไอ้นั่นดีอย่างนั้นไอ้นั่นดีอย่างนี้มันขาดไหมแล้วถ้าเผื่อกิน3ชนิดหนึ่งเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันเธอว่าดีไหมฮะหมอขอพูดเลยหมอเนี่ยถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนน้ำพอดีตุ่มแล้วเธอเติมเข้าไปเองอะน้ำมันก็ล้นตุ่มร่างกายมันก็ขับมาออกทางอุจจาระปัสสาวะแล้วไปทำทำไมเอาไหมถามอย่าคิดว่าอย่าคิดเอาเองถ้าเราเอาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ให้สังเกตดูร่างกายหนึ่งเราร้อนหรือเราเย็นถ้าปกติเราต้องไม่ร้อนไม่เย็นหมายถึงข้างในร่างกายนะต้องไม่ร้อนไม่เย็นถ้ารู้สึกร้อนข้างในผิดปกติแล้วถ้ารู้สึกเย็นข้างในผิดปกติแล้วปกติของเราคืออุ่นแต่ว่าร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นสองชายนั้นเป็นเพศไฟหญิงนั้นเป็นเพศน้ำชายตัวเย็นเมื่อไรเป็นเรื่องแล้วผู้ชายต้องตัวอุ่นผู้หญิงต้องตัวเย็นผู้ชายก็เป็นเพศไฟก็ตัวเย็นไม่ได้เธอตัวร้อนไม่ได้เพราะเธอเป็นเพศน้ำอย่างเงี้ยขั้นแรกให้สังเกตที่ตัวเราก่อนถ้าเผื่อรู้ร้อนข้างในให้ไปกินอาหารเย็นถ้าเผื่อรู้เย็นข้างในให้กินอาหารร้อนเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารนั้นเย็นง่ายผักบุ้งผักกระเฉดสายบัวสตรอเบอรี่ฟักมะระสะเดาขี้เหล็ก1อะไรที่ขมทั้งโลกนี้เย็นหมด2อะไรที่มันขึ้นริมน้ำชายคลองอะเย็นหมดนี่ไงวัตถุดิบเย็นเอามาทำอาหารรสไม่จับแต่ถ้าเผื่อว่าร้อนไอ้ถ้าเผื่อว่าเย็นให้กินอาหารร้อนร้อนอะร้อนไม่ใช่ร้อนด้วยพริกอาหารไทยไม่ใช่อาหารเผ็ดนี่อาจารย์เขียนในเพจอาจารย์นะโอ้โหคนเข้ามาไลฟ์เต็มไม่ใช่คนเข้ามาไลฟ์เต็มคงเข้ามาวิจารณ์เต็มเลยเอารสชาติอาหารไทยคืนมาอาหารไทยเป็นอาหารรสกลมกล่อมคำว่ากลมกล่อมหมายความว่ามันมีครบรสทำไมต่างชาตินิยมอาหารไทยง่ายๆเธอไปกินอาหารฝรั่งมีรสเดียวรสอะไรรู้ป่ะเค็มกับไม่เค็มแต่อาหารไทยอ่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มครบถ้วนแต่เวลาเขาทำออกมารสมันอยู่ตรงกลางได้มันเลยกลมกล่อมเหมือนผัดไทยหนึ่งกระทะอ่ะเธอว่าเขาใส่อะไรบ้างอ่ะใส่เค็มไหมใส่เปรี้ยวไหมใส่หวานไหมใส่มันหมดทุกอย่างแต่ออกมาพอดีเป๊ะแกงเขียวหวานหนึ่งหม้อใส่เค็มไหมใส่เผ็ดไหมออกมาพอดีเป๊ะหมอจะบอกคนไข้ได้นะไม่ว่าเธอเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่กินได้ไหมหมอทำคำเดียวเลยถ้ากินได้จบแต่ตอนนี้ข้างในไฟมันเยอะนะอย่าไปกินอะไรเผ็ดร้อนนักนะเอ้ยช่วงนี้ลมข้างในร่างกาย

0: มันมากเลยไปกินอะไรร้อนๆหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นผัดกะเพราที่เขากินกันมาเขาใส่อะไรแว่นรู้ไหมรากผักชีกระเทียมพริกไทยหอมแดงดอกกระเพราพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าอะไรนะอ้อลูกกระหว่านทั้งหมดเอามาโครได้เครื่องผัดกะเพรากินเสร็จตดปูดเพราะว่ามันช่วยกระจายกองลมในท้องแล้วท้องไส้สบายพริกเขาใช้พริกเขียวเขาไม่ใช้แดงเพราะมันจะได้ไม่เผ็ดเขาใช้พริกชี้ฟ้าแทรกเขียวด้วยเขาไม่ใช้แดงเพราะไม่เอาเผ็ดแล้วเวลาทำมาเขาเอาน้ำมันลงกระทะเอาพริกแห้งลงไปทอดพอพริกแห้งมันใช้ได้เอาพริกแห้งขึ้นเขาเอาน้ำมันทอดพริกมาผัดกะเพรากินกับข้าวหุงกะเพราเหมือนทำไมก่อนแกงส้มหม้อหนึ่งเขาก็แกงส้มมามีแต่น้ำนะรสกลางๆนะแล้วถ้าเผื่อจะกินแกงส้มหม้อนี้ตอนเช้าเขาก็จะใส่น้ำมะขามเปียกไปหน่อยมันจะได้ติดเปรี้ยว ถ้ากินตอนกลางวันเขาก็ไม่ใส่อะไรเลยเพราะมันร้อนถ้ากินตอนเย็นเขาจะเอาพริกโขกใส่ลงไปอีกให้มันร้อนขึ้นแต่แกงส้มหม้อเดียวกันแต่เปลี่ยนวัตถุดิบเขาไม่ได้กินป้องกันเขาปินตามอุตุเพื่อเขาจะได้ไม่ป่วยเพราะว่าข้างนอกอากาศเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่คนสมัยนี้อยู่ในที่ผิดธรรมชาตินี่เรากำลังนั่งอยู่ในหน้าหนาวนะแล้วคนสมัยนี้นั่งอยู่กันอยู่ในหน้าหนาว24ชั่วโมงนะเอ้าถามว่าจะป่วยวันหน้าไหมวันนี้ยังไม่เห็นผลหรอกวันหน้าเห็นผลแน่นอนอริยบท4ต้องทำให้ครบยืนเดินนั่งนอนใน1วันดูพ่อแม่เราสิเขาหยุดทำงานไหมล่ะโดยเฉพาะแม่เขาไม่ได้นอนทั้งวันเขาไม่ได้นั่งทั้งวันเขายืนเขาเดินเขาทำนั่นทำนี่นั่นแหละคือการออกกำลังกายของคนไทย
1: ภูมิปัญญาสมุนไพรจะเกิดประโยชน์เมื่อใช้บนพื้นฐานของความรู้แต่ในยุคที่ข้อมูลสุขภาพเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วการเลือกใช้สมุนไพรตามคำบอกเล่าหรือคำโฆษณาโดยไม่รู้ว่าเหมาะกับตนเองหรือไม่อาจนำไปสู่ผลที่ไม่คาดคิดได้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจึงไม่ได้อยู่เพียงในตำรับยาแต่ยังอยู่ในวิถีชีวิตตั้งแต่การกินการอยู่การนอนการเคลื่อนไหวไปจนถึงการรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
2: วันนี้เราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าปฐมบทสยามโอสถคือภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับธรรมชาติและชีวิตจริงยาไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแต่ต้องเข้าใจและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามตำรับเพื่อความปลอดภัยนะครับพบกับรายการสยามโอสถและผมวรวิทย์นาคแป้นได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
4: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
3: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: เนี่ยเลยค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: พ่อไม่เติมเกมให้โหลดเองก็ได้วะก็โหมดมันนี่

0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อครับพ่อ
1: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
2: พ่อพ่อพ่อผมโดนแฮก
1: พ
3: ่อคุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากฟังเป็นพังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน

0: ฟย์ม็อบสตาร์ประจำโรงเรียนมาเทรูปหล่อพ่อรวยน้องโบนางฟ้าแสนสวยของม.5รางวัลนักเรียนดีเด่น3ปีซ้อน
1: โบไม่ชอบดอกไม้ค่ะโบแพ
2: ้อ้าวงั้นเหรองั้นนี่ดีกว่าพี่ซื้อช็อกโกแลตมาฝาก
1: พี่แซมเก็บไว้กินเองเถอะค่ะโบไม่ชอบช็อกโกแลตป๊อปปี้ไปห้องสมุดกันเถอะไปกัน
3: แหมสวยเลือกได้เนาะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอทันลูกครับซุปตาหน้าแตกเลยครับ
5: มันเก็บกล้องเลย
4: เฮ้ยเฟมน้องได้ตัวอย่างเงี้ยต้องคืนหรือวะ
2: เจ้าคืนไงวะ
4: เดี๋ยวกูอ่ะจัดให้
5: เฮ้ยไม่มีอะไรพี่แค่อยากจะคุยด้วย
1: เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้แล้วป่ะมันต้องเม้น
3: บอกเลยงานเนี้ยชิเกิดแน
1: ่เฮ้ยแกดูนี่ดิใครวะ
6: ลุกเป็นนางฟ้าแต่ลีลาเธอเร่าร้อน
1: เฮ้ย
6: โบนี่ว่า
1: คนแชร์เพียบเลยว่ะเม้นไหลแรงมากมีคนด่าเต็มเลย
6: ไม่ใช่ใครวะแกเนาะ
1: มุมมันบังอะดูไม่ออกเลย
6: ป๊อปปี้ป๊อปปี
1: ้ว่าม
6: าดูนี่สิ
1: แกเห็นนี่ยังมีอะไรหรอ
7: ก่อนเลยเฟมมุมเนี้ยเหมือโคตรหลอนเลย
2: กวนตีนละมันไม่เห็นหน้ากูเว้ย
5: แต่มุมเนี้ยมันโคตรได้เลยนะเว้ย
2: เออเอาให้แม่งอายจำไว้อย่ายิงกับพี่พี่มีชอ
7: เช
1: ฟเฮ้ยแกอย่าแชร์ดิ
8: โอ้แกเก็บก่อน
1: เออ

รารู้ว่าแกไม่ได้ทำพี่เฟรมกับเพื่อนถูกลงโทษส่วนโบไม่มาเรียนอีกหลายวันและในที่สุด

0: ออกไปเพื่อนๆหลายคนรู้สึกผิด
1: คนที่คอมเมนต์โบแรงๆถึงแม้อยากจะขอโทษโบแต่ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วถึงแม้จะลบโพสต์ลบรูปออกไปก็ไม่มีใครที่จะลบความรู้สึกของโบออกไปได้
2: เรื่องสนุกของเราอาจเป็นเรื่องเศร้าของคนอื่นก่อนที่จะเชื่อหรือกดแชร์อะไรออกไปต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันทำให้คนอื่นเขาเสียหายไหมหรือว่าเป็นการสนับสนุนการกลั่นแกล้งกันบนโลกโซเชียลหรือเปล่าหากพบการว่าร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายทางที่ดีที่สุดไม่ควรกดแชร์หรือคอมเมนต์เลยนะครับ Stop Cyber Bullying เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคนทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:30 ถึง 22:00ทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202 คะแนนนายเด่นได้190 คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาในเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48 คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8 หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41 คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7 คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2 ปีถึง 4 ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3 เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48 คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12 คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48 คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้น

0: คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้
2: คน38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่5ตุลาคม2569นะครับในวันนี้ก็ขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ก็จะมีฝนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับให้ระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะครับขอให้ประชาชนที่ทำงานในที่โล่งกลางแจ้งนะครับถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับในส่วนวันที่5ถึง7จะมีฝนที่กระจายเริ่มต้นตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครลักษณะฝนเนี่ยจะเป็นฝนตกที่กระจายทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นการตกแช่หรือตกนานอะไรนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปที่ภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะเริ่มจางลงนะครับแล้วก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ถึง13ตุลาคมลักษณะของฝนในวันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ยเนื่องจากว่ามีเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีเวลานานประมาณสัปดาห์หนึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ว่าจากการคาดการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับฝนที่จะตกนะครับจะมีความรุนแรงอยู่ที่ทางฝั่งภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับฝนที่ตกเนี่ยทางภาคเหนือก็จะลงสู่แม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะครับซึ่งจะรวมมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นี่เองเนี่ยในฝั่งภาคเหนือก็จะมีพื้นที่รับน้ำแล้วก็มีเขื่อนที่ยังมีการรับน้ำอยู่ได้เยอะพอสมควรนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับฝนที่ตกลงมาก็จะต้องเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ในจังหวัดนั้นเองเนี่ยในทางภาคใต้ครับตั้งแต่วันที่5ถึง7รวมถึง11ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนตกทางภาคใต้มากขึ้นนะครับในการนี้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมระดมเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้นะครับขอให้ทางพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยได้ฟังประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเริ่มต้นผมขอให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานสภาพอากาศนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับก็ขอเชิญผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ครับจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับก็ฝนอีสานจะลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงลงมานะครับก็จะค่อยๆไล่จากภาคตะวันออกไปทางภาคตะวันตกนะครับวันนี้ก็จะมีฝนนะครับอยู่ทางด้านภาคอีสานฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็จะขยับออกไปอีกนะครับโดยเน้นไปที่ภาคตะวันตกในวันที่6นะครับแล้วก็วันที่7ก็จะเป็นในแนวด้านตะวันตกของประเทศนะครับสำหรับช่วงหลังจากนั้นนะครับ8 9เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับมีการคาดการณ์จากแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยานะครับให้แจ้งเตือนสำหรับพื้นที่พัทยานะครับอาจจะมีลักษณะของเรนบอมนะครับมีฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงละ40มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่อยู่ต่ำได้นะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมดูสถานการณ์ไว้อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนศิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลนะครับน้ำก็ได้ไม่ได้มาเติมมากขึ้นนะครับรวมถึงพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องนะครับในการปล่อยน้ำลักษณะนี้นะครับใน 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ร่วมกับน้ำเหนือที่ลดลงนะครับเราจะพบว่าระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาลดลงนะครับจาก 17.7 ็น 17.3 นะครับก็เห็นว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำที่ลงมาผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำอยู่เยอะประมาณเมตรกว่าๆนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยก็มีการปล่อยระบายน้ำมาเรื่อยๆนะครับแต่ข่าวดีของทางฝั่งตะวันตกคือว่าที่น้ำที่ไหลออกทางแม่น้ำแม่กรองนะครับที่บางคนทีอัมพวาในวันนี้ระดับน้ำลดลงจากตลิ่งครับ1เมตรแล้วนะครับ

0: การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดนครนายกน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เริ่มลดลงแล้วก็เริ่มกระจายลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็ขอให้มีการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่บางคล้าราชสารและอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามการแจ้งเตือนของในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนทางภาคใต้อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าในสัปดาห์หน้ารวมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคพื้นที่ภาคใต้นะครับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับตรงนี้นี่เองก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดของสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ผู้แทนจากกรมชลประทานนะครับวันนี้ให้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนครับ
1: ลูกครับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับจากกรมชลประทานครับตามสถานการณ์ที่เราติดตามอยู่ในปัจจุบันนะครับมาเริ่มจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองก็จะมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนข้างบนคือเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงและเขื่อนศิริกิติ์ในแม่น้ำน่านนะครับเขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนศิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อปิงนะครับวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปริมาณน้ำนครสวรรค์นะครับที่ปากน้ำโพเรานะครับปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำที่มาจากนครสวรรค์ครับจะมารวมกับน้ำที่สะแกกลางที่มาจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีเองนะครับของสะแกกลางเองก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อจากแม่น้ำเจ้าพระยามาบวกกระแสกลางครับก็จะเป็นน้ำที่เราบริหารที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับจากเราที่ปัจจุบันครับเราจะมีการความจำเป็นในการคงการระบายนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากเราต้องมีการพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบเหนือเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาครับที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันครับเพื่อลดนะครับบริเวณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อรองรับนะครับในกรณีที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีกล่าวไว้ว่าในช่วงของวันที่5หรือกลางเดือนวันที่11อาจจะมีฝนตกบริเวณกำแพงเพชรหรืออุทัยธานีในเขตของแม่น้ำปิงนะครับเราจำเป็นต้องมีช่องว่างเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงได้นะครับทำให้เรามีความจำเป็นต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับอัตรานี้ครับส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับก็อยากเรียนท่านสื่อมวลชนและผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับรวมถึงการตรวจตราคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับกรมชลประทานร่วมกันในการดำเนินการในการตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับการเฝ้าระวังก็คงเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานว่าวันที่5หรือวันที่10 11 10 11อาจจะมีฝนตกมากในภาคกลางครับสำหรับในส่วนของภาคตะวันตกเองครับในเขตของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับจะเห็นว่าลุ่มน้ำแม่กลองครับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิรลงกรณ์กับตัวศรีนครินทร์เองนะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับแล้วก็จะมีการระบายลงมานะครับให้อย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ส่งผลอย่างรวดเร็วนะครับหรือผลกระทบนะครับมากจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบเลยนะครับตรงนี้เราก็บริหารจัดการน้ำร่วมกันในการที่จะระบายน้ำจากเขื่อนมาถึงเขื่อนแม่กลองแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ในเขตจังหวัดของราชบุรีและตัวของกาญจนบุรี

0: ครับและสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นส่วนท้ายของแม่น้ำแม่กองครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับคงต้องเฝ้าระวังในเขตของลุ่มน้ำนะครับบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับน้ำที่ตอนนี้ครับกำลังท่วมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับรวมมาบวกกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกครับซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มมีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะครับน้ำดังกล่าวครับก็ได้มีการมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงครับแล้วตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำก็คงอยู่ในช่วงต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังครับเนื่องจากมวลน้ำนะครับตัวพีคที่ผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีครับได้มาถึงตัวของแม่น้ำบางปะกงแล้วครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในเขตของตัวของลุ่มน้ำบางปะกงครับส่วนในตัวของจังหวัดเพชรบุรีเองครับข้างบนเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็จะมีเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนหลักนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการทางท่านทิพดีท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าการสำนักชลประทานในพื้นที่ครับในการที่เร่งพร่องนะครับโดยตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อเร่งพร่องน้ำนะครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มีการตรวจตรานะครับระบบระบายน้ำนะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับให้มีความพร้อมใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมใช้งาน 100% ครับในการที่จะรับน้ำในกรณีที่น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานหรือมีฝนที่ตกมากในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งเราก็มีความพร้อมเต็มที่ครับในเรื่องการรับน้ำในเขตของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะมาที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับส่วนในเรื่องของฝนที่ตกในภาคใต้ครับที่มีแนวโน้มที่ตั้งแต่วันที่10-11นะครับที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานไปนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการเมื่อวานท่านทิพดีกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายไปยังทางสำนักชลประทานในเขตนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ครับลักษณะฝนที่ตกในตัวของภาคใต้นะครับจะเป็นลักษณะของภาคใต้ฝั่งตอนออกครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับแถวจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็4จังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบระบายน้ำที่จะรับน้ำต่อที่มีการตกในเขตของภูเขาแล้วก็จะหลากลงมาในเขตของพื้นที่เมืองครับสำหรับความพร้อมครับมีความพร้อมในเรื่องการระบายน้ำในเขตของพื้นที่ภาคใต้ครับก็จึงมาเพื่อโปรดทราบครับ
1: ครับผมจากสถานการณ์น้ำนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนรวมถึงต้องมีการช่วยเหลือในวันนี้นะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีที่รับน้ำมาจากทางฝั่งนครนายกนะครับในภาคตะวันออกกันนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้ตรงไปถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปรวมถึงภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเมื่อกี้ทางกรมชลประทานก็ได้ให้ข้อมูลแล้วครับว่าน้ำที่ออกมาจากเขื่อนเจ้าพยาและลงผ่านแม่น้ำเจ้าพยาลงสู่อ่าวไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับแม่น้ำเจ้าพยาที่สูงขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงเช้านี้ที่หลายๆพื้นที่นะครับก็รวมถึงที่เขตล้มเก้าเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการจนน้ำเข้าสู่ลดลงสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้วนะครับในรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะครับขอทางรองโฆษกลลิดานะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: สำหรับพื้นที่ของกทมนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางสัญจรไปมานะคะวันนี้เหลือเส้นทางที่ยังน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงค่ะที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่โดยประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหะล่มเก้าค่ะในส่วนนี้ชุมชนได้มีการทางกทมได้มีการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรค่ะโดยมีเป้าในการระบายน้ำอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะต่อวันเป็นอย่างน้อยด้วยค่ะในส่วนของมีนบุรีประเวศสะพานสูงค่ะได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะผลักดันน้ำไปสู่คลองแสนแสบนะคะและในส่วนของชุมชนสายใหม่ละออเงินค่ะในส่วนนี้ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่มาจากเขตอื่นที่แห้งแล้วมาสมทบเพิ่มเติมรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำออกไปโดยคาดว่าจะแห้งภายใน2วันค่ะในรายละเอียดอื่นๆของกทมนะคะอยากจะให้ทางกทมเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: ครับเชิญผู้แทนกทมครับ
3: ครับส ำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-6 ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
1: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่นะครับเริ่มลดลงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดน้ำลดนะครับว่าถ้าหากพื้นที่ใดน้ำลดลงแล้วให้ดำเนินการเริ่มกระบวนการเยียวยาเลยโดยไม่ต้องรอให้ทุกพื้นที่นะครับน้ำลดทั้งหมดแล้วนะครับในการนี้นะครับขอให้ทางผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แนวทางการดำเนินการรวมถึงวิธีการที่ประชาชนจะต้องรับทราบต่อไปครับ
2: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะในส่วนของการช่วยเหลือส่วนที่1เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครทางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะคะส่วนที่2ก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีที่น้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันนะคะและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีติดน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้นได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัด65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลกลับมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากทางท้องถิ่นทางกรุงเทพทางจังหวัดส่งข้อมูลมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อไหร่ทางปภ.สามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ทางธนาคารออมสินได้แล้วก็จะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอฝากไปยังพื้นที่นะคะขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการสำรวจข้อมูลยืนยันเข้ามาค่ะส่วนในข้อที่จะขอแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่จะยืนยันเข้ามาผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งวันนี้มียอดผู้เยียวยาเข้ามาในระบบเนี่ยณเมื่อเวลา7นาฬิกาตรงรวมทั้งสิ้น 1,056,361 ครัวเรือนเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 458,987 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 100,000 กว่าครัวเรือนนะคะเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพรองลงมายังคงเป็นที่สมุทรปราการค่ะ 149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนและจังหวัดระยอง 36,016 ครัวเรือนนะคะซึ่งก็ได้ประสานทางพื้นที่ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลค่ะส่วนข้อคำถามจากพี่น้องประชาชนที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอให้ข้อแนะนำก็คือในเรื่องของการใช้ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะว่าในกรณีที่ประชาชนมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าเมื่อกรอกข้อมูลแล้วขึ้นที่ ขึ้นแจ้งมาว่าไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในนอกพื้นที่ประสบภัยนะคะขอให้ทำการตรวจสอบก่อนที่จะกดในการเลือกพื้นที่ที่เกิดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นเช่นถ้าท่านอยู่ในเขตประเวศก็ขอให้ตรวจเช็คการยืนยันในช่องกดที่เลือกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ากดในการเลือกที่อยู่ของเขตผิดเนี่ยระบบก็จะทำการยังไม่สามารถสับมิดขึ้นมาได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าหากขึ้นข้อมูลประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบในช่องแก้ไขข้อมูลที่ในเมนูคำร้องของฉันนะคะเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและให้ตรงกับเงื่อนไขซึ่งเรามีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนะคะขอให้พี่น้องประชาชนดูวันเวลาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะยื่นขอรับการช่วยเหลือด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ยังได้กำชับนะคะแล้วก็ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ขอให้แจ้งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือที่จะได้รับการเยียวยาและสิทธิที่จะได้รับนั้นจะอยู่ในส่วนไหนจะเป็นเงินทดรองราชการจะเป็นเงินตามมติครม.หรือเป็นเงินในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสบายใจและเกิดความสะดวกไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องในตามและประเภทของรายการต่างๆนะคะทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานการดำเนินการคาดว่าถ้าหากทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดจัดส่งข้อมูลมาให้ปภ.ทางปภ.สามารถตรวจสอบและยืนยันภายใน2วันและจะสามารถส่งให้ธนาคารออมสินนะคะตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลซึ่งก็จะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ครับเรียนพี่น้องประชาชนครับในขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราร่วมมือกันดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและรวดเร็วครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับการดำเนินการในการช่วยเหลือการป้องกันและการแจ้งเตือนการเยียวยาเนี่ยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่จะมีการแถลงข่าวในทุกวันนะครับเวลาประมาณนะครับ10 นาฬิกาและในระหว่างวันนะครับสามารถติดตามข้อมูลผ่านได้ทุกช่องทางนะครับของไทยคู่ฟ้าครับแต่วันนี้ก็ขอจบการให้ข้อมูลและการแถลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: this is something interesting, and again, this is where I was wrong. But when I first thought of sago, when I see it in Thai desserts, what jumps to my mind is what I would call tapioca. Those pearly little balls that are served in coconut cream or a warm milk. Actually, that's usually made from cassava or mansamparan, which is much easier to farm, much easier to harvest, and the whole process of extracting the flour is far easier than sagu. But these days, there are very few people still farming sagu trees and extracting the flour from the inner core of the tree. That's where P-Boy and his family are still running a learning center. It's a training center for people that are interested in learning the original version of extracting the sagu flower from the sagu trees. That's why I'm here. I've come all this way. Let's see if he'll teach me. P-Boy, เป็นคนที่ทำแป้งสาคูใช่ไหมครับ
1: ผมเริ่มจากเป็นลูกช่วยก่อนของพ่อกับแม่เพิ่งไปตัดต้นแล้วก็เอามาขูดแล้วก็สกัดแป้งให้ได้แป้งแล้วก็แม่จะเป็นคนทำขนม
0: ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนที่สนใจมาทำแป้งสาคูหรือทำขนมสาคูเปียกด้วยใช่ไหมครับ
1: คนที่อยากรู้ก็คือเข้ามาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกต้นแล้วก็เอามาขูดเอามาสกัดแป้งตากแดดแล้วก็เป็นขนมสาคูเปียกที่รู้จักกันจริงๆโดยทั่วไปก็คือเป็นสาคูที่ผลิตจากมันสำปะหลังแต่ช่วงนี้มีการผลิตกันเยอะแล้วก็ได้รู้จักได้เรียนรู้ได้เลือกสาคูต้นผมให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือแป้งสาคูกว่าจะได้เป็นเม็ดนี้ก็ต้องหลายขั้นตอนนะครับ
0: This is the sago flour. Look at that. Oh, and you squeeze these little balls and it just almost dissolves into a powder. P-Boy said this.Is the original sagu flour. ตกลงไปสอนผมทำแป้งสาคูได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราต้องไปในป่าก่อนเพื่อจะไปคัดเลือกต้นสาคูต้นที่แก่จัด

0: Now, P-Boy has taken me into the jungle. This is the woods where we see the sapu tree. Look a lot like a coconut tree or a palm tree. These trees are actually very common in Malaysia, Indonesia, Philippines, and in some parts of southern Thailand, like Pattalung.
1: นี่ต้นสาคู
0: มันดูมันคล้ายๆกับต้นปาล์มเน
1: า
0: ะ
1: ครับคนชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์จากกั้นทางเนี้ยเราสามารถลอกเปลือกของเขามาแล้วก็เอาไปสานเป็นเสือส่วนใบเราก็เอาตัดใบเนี้ยเอาไปก้อนแล้วพับเอาไปเป็นดักหลังคาบ้าน
0: แล้วต้นสาคูแบบนี้นะครับทั้งหมดจะมีแบบพื้นที่กว้างเท่าไหร่
1: ณปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ70ไร่เป็นพื้นที่เดียวกันซึ่งเป็นป่าสาคูพื้นใหญ่ติดกันแล้วก็มีโฉนดเป็นเจ้าของ
0: จะรู้ได้ไงว่าพร้อมที่จะตัด
1: สาคูตะแก่จัดเขาจัดเริ่มมีช่อดอกอยู่ตรงยอดสุดจะเห็นเป็นเหมือนของกวางหรือเรียกจันดอกแล้วก็อายุจะอยู่ประมาณ 8-10 ปีช่วงนั้นแหละครับเราจะได้กินแป้งจากป่าธรรมชาติ
2: เร็ว
1: นี่ครับ
0: What the hell is that
1: ร่วงสาคู
0: Look at that That is the sagu worm
1: เขากินแป้งในลำต้นสาคูเหมือนกับคนนี่แหละครับเขาเปลี่ยนแป้งเป็นโปรตีนโดยธรรมชาติ
0: โอ้ that's a real chewy
1: มัน
0: มัน it's a little bit like a creamy custard oh it's not so good when you look inside but it's not terrible I've had worse tastes a little bit like lightly steamed cabbage with a bit of fresh ginger and turmeric but now I feel I have the powerHas recommended this one. This tree is ready for felling. And we're going to do it the old-fashioned way with a chainsaw. But I'm looking at the way we've designed this here. We've got a rope connected to the tree because we're going to make sure we pull it that way. It doesn't fall on top of other trees. ตกลงให้ Daniel ช่วยยังไงครับ
1: ครับ ผมเชื่อ ผมเมื่อไหร่เขาเริ่มเอ็นลงมาแล้ว
0: ให้ผมดึงเชือก
1: ครับ แล้วเขาวิ่งเลยครับ
0: พร้อมครับ
1: ครับ
0: High five
1: ครับ

0: ังจากเราตัดต้นล้มมาแล้วเราต้องวัดเป็นท่อนความยาวคือ3ศอกอันนี้เราก็ตัดแล้วก็ผ่าเป็นซี่เพื่อจะทยอยแบ่งออกไปที่บ้าน
1: The next step in this process, B-Boy's wife, Khun Beer, is going to teach me how to do it.
2: ก็คือขั้นตอนการปูหรือตรูนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญเขาเรียกกล่างก็คือจะใช้ตะปูตอกเยอะๆๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ในส่วนของแหลมของตะปูเนี่ยค่ะในการขูดเนื้อของต้นสาคูเนี่ยค่ะ
1: แบบนี้กินได้ไหม
2: ชิมได้ค่ะ
1: The taste is woody almost a little bit of a hint of coconut but not nearly as sweet and fragrant as coconut it's pretty dry quite tasteless woody is a good explanation
2: ไปเป็นการสกัดแป้งโดยใช้น้ำเปล่าสะอาดเป็นตัวแยกแป้งกับกากออกจากกัน
1: We just pour the wood fibers over top of this cloth, it's like a cheesecloth, a separator, and this is the process, a little bit like making coconut cream.
2: ตอนที่เราเริ่มมาใส่เราจะเห็นน้ำมันจะขุ่นก็คือมันจะเป็นเนื้อแป้งกระจายออกมาจากกากพอเราขยำคั้นคนเนี้ยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยค่ะจะใสขึ้น
1: So the extraction of the sagu flour is almost complete in this process, but PBS said, actually, now we gotta wait about an hour.Let the water, the flour, have a complete separation, and after that we pour the water out. But then we'll have the flour on the bottom. Of course, there's still going to be water mixed in. The next process is pouring the flour into our sack, a straining sack like this, squeezing it tight, and waiting overnight for the water to extract. Sagu putty, almost like a pizza dough. So from this,How do we get that nice, pearly little toasty balls that we see in the dessert?
2: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำเม็ดกันค่ะเริ่มแรกเราก็ทำแป้งให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะจะใช้มีดทำให้แป้งก้อนใหญ่แต่เล็กลงอีกทีนึงค่ะ
1: มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแบบลักษณะสวยงามมากเลยของผมมันดูแบบมันไม่เรียบร้อย
2: อันนี้มันยังร่อนอีกหลายรอบอะค่ะ
1: อันนี้ก็ทำเมื่อกี้รอบแล้ว
2: อันนี้8-9 รอบแล้วค่ะ
1: ผมก็ทำ8-9 รอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
2: อาจจะยังไม่ชำนาญเท่าไหร่
1: She said this is an exercise in patience you gotta keep going you gotta keep dicing and rolling She said 8-9 times but if you're unskilled like me you might have to do it a dozen or more but you keep doing but what's nice though is when you see the pros do it look at what we end up withalmost perfect little seed-like balls. These are these golden little pearls that we see in the desserts that we know and love as sagu, ขนมสากูแล้วพี่เบียร์ครับหลังจากที่เราได้เมล็ดกลมๆอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปตากแห้งตากกับแดดแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
1: All right, the last part of this process is always the one I like the most. We spent 2 days preparing the flour. We're finally going to make the kanom. Sagu. You can see the sagu flour here. Nicely dried, lightly browned. The other ingredients look pretty simple. Water, sugar, coconut milk. What do you need? We can't eat it, huh?
2: ใช่ค่ะ เราต้องต้มน้ำเปล่าสะอาด
1: ต้มน้ำ
2: เสร็จแล้วก็เราจะโรยสากูลงไป
1: I'm obeying instructions here. PBF said, Daniel, never stop stirring. If you stop stirring, it all agglomerates together and it doesn't look very good and it doesn't taste very good. Keep stirring slowly.

0: Not too sweet.
1: A little syrupy.
0: I think that coconut milk just adds a nut.
2: แล้วคุณยายคิดยังไงครับอร่อยไหมครับ
3: อร่อยค่ะ
2: แล้วพี่บอยคิดยัง
4: ความอร่อยกลิ่นสีรสชาติกินแล้วจะประทับใจนะครับแล้วก็คุ้มกับที่เราได้เหนื่อยกันกว่าจะได้แป้งหลาคูมาแล้วก็กว่าจะเป็นหลาคูเปียกผมว่าไม่ง่ายเลย
1: แล้วพี่เบียร์ครับรู้สึกยังไงครับ
5: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะได้มีการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสรสชาติของขนมพื้นบ้านขนมประจำถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ขนมสาคูเปียก
1: I confess I've seen this on the menu for 20 years but this is my first time trying it it does not disappoint especially having it here withNew friends, right here in the cradle of the sagu trees in Patalum. And again, to me, this is more than just a nice, sweet treat. This is like taking a bite out of Southern Thai culture and history. The ecology here in Southern Thailand in Patalum, where the sagu trees grow in abundance. And you think of the generations of ingenuity, the generations of creativity that go into making the sagu flour that produces a dish like this. And then it becomes famous all throughout the rest of Thailand, and for good reason.I think if you get the opportunity to try Khnom Sa Khu Pia, especially here in Patalum, you'll agree. It's pretty special. I may have said this before, and I mean it, but I've been eating and traveling around Thailand for over 20 years. But every time I encounter a dish, something seemingly so simple like this, especially in a place like this, like Patalum, and I learn the deeper narrative, the backstory, and see the lifestyle of the people who make something like this, it's a game changer. And it just makes me want to travel more, learn more, eat more. So,Stick with me for a while as I continue to travel around the kingdom, learning and eating my way to happiness here in the land of smiles. This is The Edible Story, Thailand.
6: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแค่ตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาเถอะลูก
8: ไม่แก้แม่แห่สิเรานะแม
6: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
7: รักแก้แม่เถอะลูก
9: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
7: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
6: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
10: แม่เล่นอะไรเนี่ย
6: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
11: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
12: We don't know what they are. It is your ability to read.
13: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวน

0: คนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ค่ะมีข้อสงสัยสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: ส้มโอเปอเรเตอร์สาวสวยคนขยันเธอใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทุกเวลาล้วนเป็นเงินเป็นทอง
0: ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน3คน EMS 1คนเรียก Messenger 4คนไปกลับ10นาทีกินข้าวซื้อขนมไข่มุกแล้วก็เติมหน้าอีกอย่าง5นาทีไปกลับ10นาทีเข้างานบ่ายโมงโอเคเลิก
2: ส้ม
3: โห
2: รอบนี้ส่งของเยอะนะเนี่ยพี่ช่วยถือไหม
3: จะไปไปสนีพอดี
0: เฮ้ยพี่แป๋วใจดีจังเลยค่ะงั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะ
2: อะไรอ่ะ
0: นี่ค่ะนี่ค่ะแปะสติ๊กเกอร์เลยค่ะ
2: ใช้งานฉันเลยงี
0: ้คุณโจลูกค้าใหม่สั่งของมาเยอะมากแต่ดูท่าทางเขาจะกลัวว่าหนูโกงเขา
3: เฮ้ยต้องส่งบัตรประชาชนให้เขาด้วยหรอ
2: ถ้าเกิดคุณโจเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาเขาเอาบัตรประชาชนเธอไปทำอะไรก็ได้เลยนะ
3: เฮ้ยส่งไปแล้วหรอ
0: ส่งไปแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งคะพี่เขาก็ดูคุยโอเคคุยดีอยู่นะ
2: พระ
0: แป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าคุณต้องการชื่อบัญชีธนาคารของคุณกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มันก็เป็นบัญชีเราไม่น่ามีปัญหา
3: เดี๋ยวส้มรายละเอียดให้มันดีๆก่อนไหม
0: ข้อความมันยาวอะค่ะหนูรีบไปส่งของเดี๋ยวหมดเวลาพักเที่ยงก่อนไปกันเลยไหมคะพี่แป๋วหมดเลยอ่ะเชิญค่ะ
2: อากาศหรืออะไรเนี่ยร้อน
0: ดีนะได้ชานมไข่มุกช่วย
2: เติมหน้าก่อนนะ
0: เดี๋ยวค่ะพี่แป๋วฝากถือแป๊บนึงค
2: ่
0: ะ
2: ใช้ฉันทุกวันเลยอ่ะไม่เบื่อเหรอจ๊ะ
0: แป๊บเดียวค่ะยอดเงินในบัญชีของคุณ0 บาทเงินหายไปไหนหมดนะคะ
2: พี่ว่าพี่พอเดาได้นะ
0: ยังไงอะพี่
2: มันก็คงจะไปอยู่ในบัญชีของโจรที่แกล้งมาสั่งซื้อของเธอเยอะๆไงแล้วก็มันยังขอบัตรประชาชนเธอไปอีกอ่ะ
0: ไม่จริงตายเวรกัน
4: ระวังนะครับไม่ควรเปิดเผยฐานข้อมูลสำคัญส่วนตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนให้กับคนที่ไม่รู้จักเพราะอาจจะถูกหลอกเอาข้อมูลไปทำธุรกรรมทางการเงินได้หรือถ้ามีข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินอ่านดีๆครับ

0: ใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบกดยืนยันนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBG 2 HD และใน Facebook NBG

0: วัสดีครับ11นาฬิกาติดตาม NBT News ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่บางจังหวัดอาทิปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จำเป็นอย่างเต็มที่รวมถึงเร่งส่งยารักษาและป้องกันโรคฉี่หนูลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยด่วนนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกภาคพร้อมสั่งเร่งรัฐทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือรอการฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี้ถนนเลียบแม่น้ำปิงบริเวณใต้สะพานปิงวารีหมู่ที่1ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังน้ำในพื้นที่ทุ่งถูกระบายลงสู่แม่น้ำปิงไหลผ่านและน้ำกัดเซาะดินบริเวณใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการชุดตัวและขาดเป็นระยะทางกว่า10เมตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและเร่งจัดทำแนวกั้นเพื่อติดตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันให้ประชาชนห้ามเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลแรงจึงต้องรอให้สถานการณ์ความปลอดภัยเพียงพอต่อการเข้าถึงจะไปดำเนินการซ่อมแซมได้ครับประธานาธิบดีลาชาสอัลอาลิมีแห่งเยเมนประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการว่าเยเมนได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตียึดครองไว้และจะขยายอำนาจรัฐให้กลับไปครอบคลุมท้องประเทศโดยเป็นการประกาศที่มีออกมาภายหลังไม่กี่ชั่วโมงที่กลุ่มฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในตัดเส้นทางการลำเลียงทหารและเสบียงสายหลักระหว่างเมืองทาอิสซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนกับเมืองเอเดนทำให้เมืองทาอิสถูกตัดขาดและตกอยู่ในสภาพถูกปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านรายงานว่านายโมเซนพาคานิจาดได้ลาออกจากกระทรวงน้ำมันของอิหร่านและประธานาธิบดีมาซูดเอฟเอสเคียนก็อนุมัติการลาออกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมแต่งตั้งให้นายอามิสโมวาดผู้บริหารระดับสูงของกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอิหร่านขึ้นรักษาการแทนส่วนสาเหตุการลาออกของนายฟาคานิจาดได้รับการบอกเล่าจากบุคคลรอบข้างว่าเป็นเพราะปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งและเขาได้เคยยื่นหนังสือลาออกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกปฏิเสธอย่างไรก็ตามสื่อต่างชาติรายงานว่าการลาออกของนายฟาคานิจาดเป็นเพราะแรงกดดันจากภาวะสงครามกับสหรัฐที่ยืดเยื้อนาน7เดือนจึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างมากครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
1: เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
3: มงคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรม มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามนั่นเองค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะเราออกอากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:05ถึง11:55โดยประมาณค่ะดิฉันทิชาสุริธรรมนะคะตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทางช่องเราก็รายงานเกี่ยวกับสภาพของสถานการณ์อัปเดตกันตลอดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ยังไงก็ตามนะคะมันก็มีเรื่องราวที่ต้องสะสางเพราะว่าฝนก็ยังคงมีแนวโน้มจะทำท่าตกต่อแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถพังรถเสียตลอดจนเรื่องของบ้านที่จะต้องซ่อมแซมนะคะวันนี้เราเลยเรียนเชิญหน่วยงานนี้มาเพราะว่าดูแลเกี่ยวกับทางด้านของผู้บริโภคโดยตรงเลยก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.อยู่กับคุณนิรุตศรีไกรวินนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบ.ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสวัสดีท่านกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเจอปัญหาเนี่ยก็ให้โทรมาสอบถามกันได้เพราะว่าเรามีสายด่วนนะคะสายด่วนที่วันนี้ทางรายการของเราก็มีเจ้าหน้าที่จากสคบ.มารับเรื่องโดยตรงกันค่ะ02-275-6285และ02-275-6286นะคะโทรกันเข้ามาเพราะว่าเจ้าหน้าที่คือนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการตัวจริงเลยจากสคบ.คุณนัทธิดารักษาพลนะคะก็จะคอยประสานตอบปัญหาตอบคำถามที่ท่านสงสัยคาใจในเบื้องต้นโทรกันมาได้ก่อนเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางด้านของแขกรับเชิญวันนี้จากสคบ.โดยตรงต้องสวัสดีพี่นิรุตอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ก็ตอนนี้มีนโยบายที่ลงมาจากทางด้านท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีที่กำกับดูแลสคบ.ด้วยโดยตรงนะคะทีนี้ก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนภาวะน้ำท่วมโหรู้สึกวงกว้างมากแล้วก็ที่กำลังหวั่นใจกันอยู่ก็คือน้ำเหนือจะลงมาขนาดไหนจะมีฝนตกเข้ามาเป็นน้ำสะสมเพิ่มไหมนะคะณวันนี้เรื่องที่เราได้รับการร้องเรียนเข้ามาก็ไม่หนีไม่พ้นเรื่องรถใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นแรกคงต้องให้เล่าเรื่องนี้ก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะต้องเรียนจริงๆครับว่าวันนี้เนี่ยทางสคบ.เองเนี่ยเราก็เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลผู้บริโภคเรื่องจริงๆเรื่องหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องน้ำท่วมเนี่ยสคบ.จะมาดูตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องบอกจริงๆว่าในเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยท่านสุภาพอิสระภักดีเนี่ยท่านก็มีความห่วงใยเลยกับผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็สั่งการสคบ.ว่า

0: ให้ดำเนินการดูแลผู้บริโภคเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าในเรื่องนี้เมื่อมันมีน้ำท่วมเข้ามาที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะทั้งทางแฟลตคลองจันอะไรต่างๆนะที่เกิดเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องรถเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมแบบท่วมแบบว่าไม่เกรงใจเลยคือท่วมแบบว่ารถเนี่ยท่วมไปทั้งคันบางที่บางจุดเนี่ยท่วมพ้นหลังคาไปเลยนะครับพอหลังจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองต่อไปว่าสคบจะมาดูตรงไหนล่ะก็สคบก็ต้องมาดูหลังจากที่น้ำลดและรถพวกนี้เนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการซ่อมนะครับทางสคบเองเนี่ยก็ต้องมาดูในลักษณะของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในเรื่องนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะว่าท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้สคบทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของกฎหมายของเราก็ทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นที่เราดูเรื่องของอู่ซ่อมรถในเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยนะครับแล้วถ้าเกิดในส่วนที่อาจจะเป็นกฎหมายอื่นเนี่ยท่านก็ให้บูรณาการงานร่วมกันนะครับอย่างปัญหาเรื่องรถลากเรื่องราคาก็ตามนะครับหรือเรื่องประกันภัยก็ตามนะครับท่านรัฐมนตรีก็สั่งการนะครับว่าให้บูรณาการแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยต้องให้ความช่วยเหลือกับประชาชนผู้บริโภคของเราให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยท่านเลขาผมเนี่ยก็กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างผู้ผมเลยบอกว่าเนี้ยเราต้องทำเต็มที่แล้วก็รีบแล้วท่านก็ติดตามเป็นระยะติดตามงานว่าเอ๊ะตรงนี้ถึงไหนแล้วอะไรยังไงเนี่ยท่านตามนโยบายท่านรัฐมนตรีมอบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมบอกก็คือวันนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้ออกก้าวมาตรการขึ้นมาก้าวมาตรการขึ้นมาเลยเพื่อเป็นในการที่ว่ามาช่วยในเรื่องของไม่ให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยต้องทุกข์ไปกว่านี้อย่างน้อยเนี่ยก็มีแนวทางที่จะเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์กันนะครับก็ใน9มาตรการเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าก็เป็น9มาตรการที่เกี่ยวกับกฎหมายของสคบนะแล้วก็ยังเป็นเรื่องการบูรณาการงานร่วมกันด้วยนะครับใน9มาตรการครับซึ่งจริงๆอ่ะพี่น้องประชาชนสามารถไปหาดูได้เลยนะใน9มาตรการนี้ก็เข้าในเว็บไซต์ของสคบนะครับหรือไม่ก็ในเพจ Facebook ของสคบก็ได้นะครับ
1: แต่ว่าหลักๆก็คือเรื่องของ9มาตรการนี้มันก็จะมีทั้งเรื่องของรถเรื่องของบ้านตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือประชาชนเนี่ยคิวซ่อมรถน่าจะยาวเหยียดเลยนอกจากประเด็นของการที่เขารู้สึกโอเคจิตตกละว่า บางคนซื้อมา18วัน รถแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หวั่นใจว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อจะซ่อมได้ไหมหรือถ้าทุนประกันจะต้องมีการคืนจะต้องคืนประมาณไหนยังไงตรงนี้มันพอมีหลักเกณฑ์ให้ประชาชนพอจะสบายใจไหมคะ
0: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะว่าในเรื่องที่เราพูดกันก็ความเป็นห่วงก็คือว่าพอหลังจากที่รถจมน้ำจมท่ากันไปเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามแล้วว่าเอ๊ะรถจะซ่อมได้หรือเปล่าแล้วประกันภัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแหละเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านไหนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยทางคปภ.เองเนี่ยสำนักงานเกี่ยวกับประกันภัยเรื่องนี้นะครับเขาก็มีสายด่วนนะเปิดรับให้คำปรึกษาเลยนะครับด้วยความที่จะกังวลเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าในเรื่องนี้ถ้าจะพูดกันในเรื่องของตัวรถเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเอาเรื่องประกันภัยที่ผมพอจะให้ข้อมูลได้นะนะครับก็คือว่าเจาะไปในเรื่องของการที่หลายคนจะบอกว่าโอ้โหรถชั้นท่วมขนาดนี้เนี่ยจะต้องคืนทุนประกันกันหรือเปล่ามันจะคุ้มไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกจริงๆว่าไอ้การเรื่องทุนประกันรถเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนไอ้จะคืนประกันคืนทุนอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากพอเราซื้อรถเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะให้ทุนประกันเนี่ยในการคิดเนี่ยมันคือ 80% ของราคารถนะครับแต่ในส่วนที่พอมันเกิดความเสียหายอย่างนี้เนี่ยที่มันก็เสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันจะต้องดูว่ามองข้ามไปถึงว่าจะต้องคืนทุนประกันเนี่ยวิธีคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดจากประเด็นนั่นคือเขาจะคิดจากราคา 70% ของราคารถในขณะนั้นนะครับหมายถึงว่าถ้าค่าซ่อมเนี่ยพูดกันง่ายๆถ้าค่าซ่อมเนี่ยมันเกิน 70% ของราคารถในขณะตอนนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะต้องเขาเรียกการคืนทุนประกันแล้วแต่ถ้ามันไม่ถึง 70% เนี่ยก็ยังซ่อมได้นะครับยังซ่อมได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าท่านไหนเนี่ยมีประสบภัยในเรื่องนี้นะครับแล้วอยากรู้รายละเอียดที่นี่ในเชิงลึกกว่านี้ละเอียดกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะโทรไปปรึกษาสายด่วนคปภ.เขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้เนี่ย บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ฉันรถฉันนี่มันต้องคืนทุนมั้ยเนี่ยบางคนก็ไม่อยากคืนทุนเพราะประเด็นนั้นคือว่าเพราะว่าเวลาคืนทุนปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่าหลายท่านเนี่ยการซื้อรถเนี่ยอย่างผมเนี่ยซื้อรถเนี่ยเราก็ต้องซื้อกับไฟแนนซ
1: ์
0: ใช่ไหมฮะพอคืนทุนประกันปุ๊บเนี่ยแต่ราคารถที่จัดไฟแนนซ์มันยังมีส่วนต่างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเลขาของผมเนี่ยท่านก็มองข้ามช็อตไปถึงตรงนี้ด้วยนะท่านก็ยังบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องประสานงานบูรณาการร่วมกันกับที่ไหนก็คือร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะดูเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยว่าดูซิว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการพอจะลดค่างวดได้บ้างไหมหรือพอที่จะขยายการผ่อนไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่การพูดคุยแล้วก็ประสานงานกันอยู่เพื่อจะออกเป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้บริโภคแต่ผมคิดว่ายังไงซะแล้วมาตรการวันนี้ที่จะมีเนี่ยก็คงจะต้องมีออกมาเพื่อช่วยผู้บริโภคแน่ๆนะครับ
1: ค่ะครับนะเพราะว่าการคืนทุนเองก็แน่นอนที่สุดมันไม่ได้ราคาเต็ม
0: ใช่ครับ
1: มันก็ต้องมีส่วนต่างและคนก็ยังต้องใช้รถแน่นอนเขาก็ต้องมีของมาทดแทนเขา
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาระที่อาจจะต้องดูว่ามีภาระที่จะช่วยบรรเทาแบ่งเบาให้ผู้บริโภคได้บ้างหรือไม่ซึ่งปัญหาตรงนี้เองก็คือมันควรจะเป็นเรื่องอะไรฮะก็คือเรื่องของลดค่างวดควรจะไปคุยกับทางหน่วยงานที่แบงค์ชาติกำกับดูแลที่จัดไฟแนนซ์โดยตรงใช่ไหมคะ
0: ก็จริงๆนะถ้าเกิดเราพูดจริงนะถ้าเกิดในเรื่องของลดน้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันแบ่งได้แบบนี้ก็คือหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของตัวรถก่อนตัวรถเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันจะต้องซ่อมล่ะจะเอาตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยสมมติว่าในเรื่องของตัวรถเนี่ยรถไปแช่น้ำอยู่อย่างเงี้ยเราจะทำไงดีจะเอารถออกมายังไงก็ต้องไปอาศัยรถยกรถลากแล้วพอรถยกรถลากก็ดันมีข่าวออกมาที่ก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ยกไปได้ไม่กี่ร้อยเมตรคิดราคาสูงอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยพอสคบรับรู้รับทราบปุ๊บเนี่ยเราก็ประสานงานไปทางกรมการค้าภายในเพราะว่าตามนโยบายคือให้บูรณาการถ้าไม่ใช่กฎหมายของเรานะครับก็เราก็ประสานกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในก็รับลูกแล้วก็ไปดําเนินการในการตรวจสอบแล้วเพราะว่าในประเด็นเรื่องของตัวราคารถเนี่ยเขาสามารถกรมการค้าภายในเขามีกฎหมายของเขาซึ่งเป็นกฎหมายที่สามารถได้ว่าคุณต้องอธิบายได้นะว่าทำไมถึงต้องคิดขนาดนี
1: ้
0: ซึ่งแล้วเราพูดในมุมของกลุ่มผู้ประกอบการรถลากเนี่ยผมก็เห็นใจเขาเพราะบางทีเนี่ยน้ำสูงโอ้โหสูงแบบอกไม่เกรงใจอย่างเงี้ยแล้วเขาจะต้องสมมติบางท่านผู้บางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้รถฉันมีราคาแต่ปล่อยให้ท่วมอย่างนี้ไม่ได้เขาอาจจะยังไม่ท่วมก็ต้องฝ่าเข้าไปรถลากเองเขาผู้ประกอบการเขาอาจจะบอกโอ้โหเขาเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรอะไรหรือเปล่าแต่อย่างที่ผมบอกคือปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไหนถ้ามันมีการตกลงกันตั้งแต่ต้นหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็บอกชัดเจนเลยว่าโอ้โหนะมันท่วมขนาดนี้ถ้าผมจะต้องฝ่าเข้าไปเนี่ยผมต้องคิดราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากพอหลังจากขนผมพี่ไปแล้วแล้วเกิดรถแต่ผมไปใช้อีกแล้วเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ยังไงมันก็จะเป็นการที่ผู้บริโภคเขาอาจได้รับรู้รับทราบว่ายังไงอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาตกลงโอเคเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความพอใจกันอ
1: ะ
0: ปัญหาการจะร้องทุกร้องเนี่ยมันก็คงไม่มีเพราะทุกคนพอใจกันแต่บางครั้งการที่พูดมันอาจจะพูดลักษณะพูดคล้ายๆว่าพูดแบบไม่พูดทั้งหมดมีอะไรพอถึงหน้างานที่จะไปทำแล้วเราก็บอกราคานี
1: ้
0: พอถึงราคานี้ผู้บริโภคที่นั่นมาถึงปุ๊บก็เอ๊ะมันถึงหน้างานเลยแล้วรู้แล้วก็เอาแล้วกันเพื่อจะลดไปมันก็เกิดความรู้สึกที่ตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบมันก็เลยเป็นเหตุที่ต้องมาเป็นข่าวหรือมาร้องต่อหน่วยงานนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือวันนี้เนี่ยในมาตรการที่สคบเรื่องนี้เนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกันกับอะไรเริ่มต้นกับทางตำรวจแล้วกันใช่ครับตำรวจบกจรเนี่ยเราก็ประสานงานก็ได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจก็คือพูดง่ายคือในแต่ละสน.ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีรถลากรถยกเนี่ยประจำสน.คัน2คันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยท่านก็สามารถประสานงานนะครับติดต่อขอใช้บริการตรงนี้นะครับแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะพอเหรอเพราะว่ารถที่มันท่วมกันอยู่เนี่ยมันถ้าพูดจริงๆนะผมว่าหลักเป็นหลักร้อยหลักพันคันก็อย่างแต่ผมก็คิดว่าอย่างน้อยน
1: ะ
0: ตอนนี้ภาครัฐก็มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือบางท่านอาจจะ อาจจะไปมีรถมีประกันภัยในบริษัทประกัน

0: ภัยเขาก็จะมีรถลากรถยกอะไรของเขาอยู่แล้วในการตรงนี้อันนั้นก็สบายใจไปแต่บางท่านที่รถไม่มีประกันหรือจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเองอันนี้เราก็อาจจะไปพึ่งพาในส่วนของตัวของรัฐก็ได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องแรกก่อนนะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องรถที่น้ำท่วมนะครับต่อมาก็เรื่องประกันภัยก็คงจะเป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็รถคันไหนที่ยังซ่อมห้างได้ก็ไปซ่อมห้างเพราะว่าประเด็นนั่นคือก็ยังอยู่ในการประกันภัยเพราะรถใหม่ๆส่วนใหญ่ก็มีประกันชั้นหนึ่งซ
1: ึ่
0: งประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องน้ำท่วมเนี่ยสบายใจได้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคิวเร
1: ื
0: ่องคิวรถถ้าบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้มีรถของตัวเองพอสมควรใช้คันอื่นก่อนก็ได้อันนี้ก็ไปก็ไม่มีแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีอยู่คันเดียวจะต้องใช้งานก็ถ้าเกิดสมมติว่าซ่อมเรียกว่าอู่ห้างแล้วกันถ้าซ่อมอู่ห้างคิวจะเยอะก็ลองไปดูอู่นอกซึ่งอาจจะเป็นอู่ของที่ในสังกัดของสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับทั่วประเทศนี่ก็มีอยู่80กว่าแห่งนะ84แห่งเนี่ยในกรุงเทพก็มีสัก40-50แห่งเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอู่ที่อยู่ภายใต้สมาคมนะครับซึ่งสคบเองก็ประสานงานกับอู่สมาคมอู่กลางนี่ด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้ท่านอนุเคราะห์ว่ามีมาตรการกันว่าเผื่อจะไปเช็ครถก็เช็คให้ฟรีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็สมาชิกในอู่ก็ได้รับนโยบายเผื่อจะต้องไปใช้บริการก็ลองประสานงานดูนะครับก็เป็นในส่วนที่มั่นใจได้ในส่วนตรงนี้สุดท้ายก็ในเรื่องของอู่ซ่อมรถหลังจากไปใช้แล้วเนี่ยอันนี้แหละก็จะมาเข้าในเรื่องของสคบถ้าเกิดไปใช้แล้วจริงๆแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: ร้องมาทางสคบนะครับ
1: ค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของช่วยเหลือประชาชนก่อนนะคะแล้วก็อธิบายเข้าใจว่าถ้ามันต้องมีเรื่องของการลากรถนะวันนี้น้ำก็ลดลงแล้วนะคะดังนั้นอาจจะไม่ต้องแพงเท่าเดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายรวมถึงเรื่องของอู่ก็จะมีทั้งอู่ที่ซ่อมห้างรถที่ซ่อมห้างกับซ่อมอู่ใช่ไหมคะคือรถที่อายุยังอยู่ในประกันกับที่อาจจะยศรถเก่าแล้วนานแล้วอย่างนี้นะคะก็คงต้องไปดูในเรื่องของราคากันซึ่งสคบก็ช่วยเหลืออยู่ในด้านของในแง่ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับราคาแต่ในแง่ของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้ค่ะ022756285และ022756286ยังมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์นะคะจริงๆรับอยู่ตลอดเลยนะ
0: ดีมากเลย
1: มีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ลองดูกันต่อเพราะว่าเรามีเรื่องของอู่ที่เราบอกกันแล้วแต่อู่ที่เป็นอู่กลางจริงๆก็มี80กว่าแห่งซึ่งก็ได้มาตรฐานแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของราคาหรือการที่เอาเปรียบผู้บริโภคใช่มั้ยคะ
0: ก็ถ้าอย่างที่ผมบอกให้ว่าคือถ้าพอไปอู่กลางก็อยู่ใต้ภายใต้สมาคม
1: อ
0: ันนี้พอสมาคมเนี่ยก็ให้ความเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือร่วมใจกันกับในการที่จะมาช่วยวันนี้นะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียนจริงๆว่ามันเป็นภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกคนที่ประสบเนี่ยเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยทางสคบก็หวังนะว่าในเรื่องของวันนี้มันจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือกันนะครับดีกว่ามาใช้ช่วงเวลานี้นะครับมาใช้เขาเรียกว่ามาใช้ความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจกันนะครับอย่างผมยกตัวอย่างก็คือว่าอย่างบางครั้งเนี่ยจะมาขึ้นราคากันในตอนนี
1: ้
0: นะครับหรือบางครั้งเนี่ยจะมาทำให้การคิดราคาการซ่อมอย่างเงี้ยไม่ตกลงกันให้ชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเกิดปัญหากันภายหลังอย่างเงี้ยเพราะผมอย่างที่ผมบอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยท่านเลขารณรงค์เนี่ยท่านก็ยังบอกว่าในส่วนนี้สคบเนี่ยคงยังจะต้องดูแลผู้บริโภคไปอีกเป็นระยะหนึ่งเลยเพราะอะไรฮะเพราะประเด็นนั่นคือวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยสมมติรถเสียอย่างเงี้ยก็ไปเข้าอู่น
1: ะคร
0: ับจะเข้าอู่นอกอู่กลางอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในการพูดคุยตกลงกันไม่ชัดเจนไม่อะไรชัดเจนหรือบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยรถที่ซ่อมมาเนี่ยมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เหมือนเดิ
1: ม
0: ใช่ไหมแต่ความคาดหวังของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังบอกว่าซ่อมแล้วมันก็น่าจะต้องปกติอะไรยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่มันอาจจะหลังจากซ่อมแล้วถ้ามันไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสคบเนี่ยก็จะต้องมารับเรื่องร้องทุกข์ที่จะต้องมาคุยปัญหากันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุร

0: ผิดแล้วดังนั้นเนี่ยจริงๆมันยังมีสินค้าอย่างอื่นนอกจากรถนะนะอย่างเช่นวันนี้เรามุ่งรถเพราะว่าเราภาพข่าวเนี่ยก็เห็นโอ้โหเห็นทีไรก็เจ็บปวดแทนเจ้าของนะครับแล้วอย่างนี้ยังมีเรื่องบ้านอีกใช่ไหมเรื่องบ้านที่อาจจะพอประสบกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ในหมู่บ้านไม่หมู่บ้านยังแห้งนะแต่ข้างนอกเนี่ยมันยังนั่นอันนั้นก็โอเคแต่บางบ้านนี่เข้าไปในบ้านเขาที่มีข่าวมีปลาเปอร์มีกุ้งเกิ้งเข้าไปอยู่ในบ้านเขาอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วพอเสร็จพื้นเอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยผบ.ก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาทำนะครับแล้วก็ตกลงกันยังไงนะครับแต่ละเนี่ยที่ผมบอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมก็ฝากบอกผู้ประกอบการเลยโดยเฉพาะอู่ซ่อมรถนะครับว่าวันนี้เนี่ยของสคบเนี่ยเรามีประกาศเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานการรับเงินนะผมเรียกว่าประกาศอู่ซ่อมรถแล้วกันนะคือเรื่องนี้เนี่ยตัวนี้มันออกมาเพื่ออะไรมันออกมาเพื่อให้เวลาคู่กรณีตกลงกันให้ชัดนะไม่ใช่ว่าผมบอกว่าผมจะซ่อมแบบนี้นะครับแล้วบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนดูเสร็จแล้วอู่ก็ซ่อมจนเรียบร้อยเลยพอผมไปถึงบอกหุ้ยเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่ได้สั่งซ่อมนี่อันนี้ทำไมต้องเสียอีกอ่ะด
1: ู
0: นี่นั่นเพราะอะไรเพราะวันนี้อย่าลืมนะว่าหลังจากพ้นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยประชาชนที่ประสบกับเรื่องนี้ยังต้องใช้เงินอีกเยอะยังต้องมีการบริหารจัดการเม็ดเงินของตัวเองอีกมากนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องการซ่อมสมมติว่าคนที่ไม่มีประกันเป็นอู่นอกไปเข้าอู่นอกไม่มีประกันเขาอาจจะต้องการซ่อมรถเขาเพื่อใช้งานในบางอย่างเขาอาจจะต้องขอก่อนว่าอย่าพึ่งให้ทำแต่บางครั้งพอผู้ประกอบการบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไปเลยอันนี้ดีกว่าทำแล้วมันเกี่ยวเนื่องทำไปถ้าไม่ได้อธิบายเขาไม่ได้พูดกับเขาให้ชัดเจนไปเกิดปัญหาภายหลังเดี๋ยวก็ไม่พ้นผ
1: ม
0: นะครับแล้วยิ่งมันมีประกาศของสคบเรื่องอู่ซ่อมรถเรื่องหลักฐานการรับเงินถ้าเกิดคุณไม่มีคุณไม่ลงรายละเอียดให้ชัดคุณแม่อะไรเนี้ยมันมีโทษทางอาญานะมีโทษปรับเนี่ยฉบับละแสนนะฉบับ 200,000 นะไม่ใช่โทษทีฉบับละ 200,000 นะจำคุกไม่เกิน1ปีนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าผมคิดว่าด้วยปริมาณรถที่มันจะเยอะมากในการที่ต้องเข้าไปซ่อมนะครับแล้วก็การทำเนี่ยตรงนี้หวังอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายของสคบด้วยนะครับอันนี้ผมแจ้งไปเลยนะครับจะได้ครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะก็มีทั้งเรื่องที่รถอาจจะหวังดีอู่หวังดีแล้วซ่อมเกินไปแล้วไม่ได้แจ้งให้ทราบกับกรณีของอู่ที่ตึงแข็งแล้วไม่ยอมซ่อมกรณีที่เขาเจรจากันไม่ได้จริงๆไงแต่เขาอยากซ่อมแต่อู่ไม่ซ่อมสคบมีวิธีแนะนำประชาชนไหมคะ
0: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าผมคิดว่าในมุมผมนะถ้าท่านไหนที่คิดว่าเอ๊ะท่านไม่มีทางที่จะยังไงเลยเนี่ยอาจจะหนึ่งก็โทรมาพูดคุยกับทางสคบเข้าทางเว็บไซต์สคบอะไรอย่างนั้นหรือไม่ก็ใช้วิธีว่าประสานงานไปทางสมาคมอู่กลางการประกันภัยหรือคอปพ
1: อ
0: คือขอสอบถามขออธิบายเขาดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีว
1: ัน
0: นี้เขาอาจจะแนะนำว่าคุณไปอู่นี้สิหรือนั้นสิหรืออย่างนี้สิเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมก็บอกหลายกับผู้พวกหลายท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการเอาเข้าไปซ่อมเนี่ยคุยกันให้ชัดอย่าไปกังวลเลยกับการที่บอกว่าเดี๋ยวผมพูดมากแล้วเขาจะไม่ซ่อมให้เรานะครับเพราะเขาจะหาว่าผมเรื่องมากผมบอกว่าจริงๆถ้าสมมติเราพูดแบบนั้นแล้วเขาไม่ยินดีที่จะอธิบายหรือไม่ยินดีอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ต้องซ่อมที่นี่ก็ได้นี่มันยังมีหลายที
1: ่
0: ที
1: ่
0: ต
1: ้
0: องทำลองพูดคุยดูก่อนแต่ผมว่าสำคัญที่สุดคือคุยกันให้ชัดเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันในภายหลังนะครับในช่วงเวลาแบบนี้คร
1: ับ ค่ะประชาชนยังมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะแล้วก็ใน9มาตรการนี้คือถ้าพูดเด่นๆก็คือมันก็อยู่กับความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินนี่แหละค่ะแต่ทีนี้เราก็ให้น้ำหนักในเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของรถพังเพราะปัญหามันค่อนข้างจะสดๆร้อนๆแล้วยังต้องต่อเนื่องยาวนานเพราะคิวเยอะนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีปัญหาเข้ามาที่สคบเรื่อยๆแต่ก็ยังมีอีกนะคะกรณีของถ้าตอนนี้คุณอยู่อาศัยตรงนี้ไม่ได้ติดอยู่ไม่รู้น้ำ ขังเราจะระบายลงเมื่อไหร่แล้วต้องย้ายไปที่อื่นก่อนอาจจะพำนักชั่วคราวอาจต้องไปเช่าต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยละหรือบางคนบ้านเสียหายหนักถึงขั้นว่าจะต้องซ่อมแซมอาจจะเยอะเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนแบบนี้เป็นต้นมันจะมีวิธีการในการดูแลพวกเขายังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่ะก็จะมาเจาะเรื่องประเด็นนี้ด้วยนอกจากประเด็นเรื่องรถยนต์แล้วนะคะเราจะพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วก็สามารถทิ้งคำถามไว้โดยการโทรมาที่022756285หรือ022756286เจ้าหน้าที่สคบเนี่ยนะคะรับหน้าที่ในการให้ข้อมูลในการสอบถามของท่านผู้ชมมาลองโทรกันเข้ามาได้ค่ะเผื่อได้ทางลัดแล้วก็ได้ตอบเร็วจบเร็วคุณก็จะได้แนวทางเร็วมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาต่อในช่วงหน้ากับประเด็นนี้กันนะคะเรื่องของน้ำท่วมกับการซ่อมบ้านซ่อมรถที่อยู่อาศัยสักครู่ค่ะ

ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้ชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาทั่วมาคูหรือนี
2: ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: เพิ่มขึ้นการบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: แค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณ
4: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบในช่วงนี้นะคะสคบมาให้ข้อมูลความรู้กับเราทั้งในส่วนของกรณีที่รถจมน้ำรถพังรถเสียจะต้องมีการดูแลยังไงซ่อมแล้วก็ถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะไกล่เกลี่ยคุยกันยังไงที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ว่านอกจากนี้มันก็ยังมีเรื่องของค่าเช่าสถานที่ที่บางครั้งคุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้คุณต้องมูฟอีกที่นึงแล้วตรงนั้นมันอาจจะเป็นค่าเช่าที่สูงเพราะว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่เดือดร้อนพอดีอ่ะแล้วตรงนั้นก็มีจังหวะที่เขาจะฉวยขึ้นราคาได้นะคะประเด็นนี้ก็หนึ่งละกับอีกประเด็นหนึ่งคือไอ้ที่ที่อยู่เดิมเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมคือเพิ่งไปอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วฝนตกน้ำท่วมจะสามารถบอกเลิกสัญญาอะไรยังไงได้หรือไม่นะคะหรือถ้าใครมีคำถามที่ยังสงสัยอยู่ทุกประเด็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนท่านโทรมา022756285นะคะและ022756286ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางสคบคอยให้ข้อมูลท่านอยู่นะคะเอาละค่ะก็คุยกันเรื่องรถไปพอสมควรเลยนะคะทั้งเรื่องของการดูแลการซ่อมการติดตามให้ประชาชนก็จะมาถึงเรื่องของทรัพย์สินอื่นเช่นมีบ้านเช่านะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ผ่อนเป็นงวดๆอยู่แล้วนะคะเกิดมันต้องชำรุดเสียหายไปและจะช่วยเหลือกันยังไงคะ
5: ครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกคือว่าพอเรื่องวันนี้ที่เป็นภาวะน้ำท่วมเนี่ยเราจะมีเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วก็พวกเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่เราจะเห็นได้ชัดตู้เย็นเอ่ยอะไรเอ่ยเอาขึ้นไม่ทันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับที่พอน้ำเข้าไปในบ้านอันนี้อย่างที่บอก

0: ็คือว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือสคบเองเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงๆว่าเราก็คิดทั้งระบบว่าอย่างกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าบางท่านที่เข้าจังหวะว่าไม่ต้องว่าภาวะวิกฤตแล้วก็ออกไปเช่าแต่อาจจะเป็นลักษณะที่พอถึงช่วงเวลาหลังจากนี้คือช่วงเวลาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วบางที่อาจจะไม่สามารถซ่อมไปอยู่ไปได้นะครับก็ต้องออกไปเผื่อไปเช่าไปอะไรตรงนี้เนี่ยทางสคบเองก็แจ้งเตือนกับผู้ประกอบการนะว่าวันนี้เนี่ยการเช่าการอะไรพวกนี้เนี่ยสคบเองเนี่ยเรามีประกาศเขาเรียกว่าประกาศเช่าที่พักอาศัยแหละผมเรียกว่าประกาศเช่าบ้านเช่าคอนโดนี่แหละก็คือพูดง่ายๆคือเป็นประกาศที่ควบคุมสัญญาว่าสัญญาตรงนี้คุณจะต้องเป็นต้องทำตามแบบของสคบนะไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรพวกนี้เนี่ยค่าน้ำเอ่ยค่าไฟเอ่ยคุณต้องคิดนะครับให้มันเป็นธรรมนะครับมันก็มีสูตรคำนวณทางความคิดอะไรจนเรียบร้อยแล้วก็ในกรณีที่ทำสัญญาก็จะต้องทำอะไรยังไงนะครับมีเนื้อหาในสัญญาก็สัญญาเนี่ยถูกออกแบบดีไซน์มาแล้วทางผู้ประกอบการก็มีหน้าที่เอาไปใช้นั่นแหละนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ใช้ไม่ทำตามคือประกาศของทางผมเนี่ยคือถ้าไม่ใช้ไม่ส่งมอบก็ผิดถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ผิดนะครับหรือถ้ามีข้อความแล้วกรอกไม่ครบก็ผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผิดโทษก็เป็นโทษทางอาญาก็อย่างที่บอกก็ปรับไปฉบับละ 200,000 นะครับก็คล้ายๆกับอย่างที่บอกเมื่อกี้ในเรื่องของตัวหลักฐานการรับเงินนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยอยากจะขอกับทางผู้ประกอบการเลยนะครับว่าในช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยผู้บริโภคที่พบกับความเดือดร้อนจากภาวะภัยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องผมคิดว่าเราเป็นสังคมไทยอ่ะความเป็นพี่เป็นน้องวันนี้มันเกิดกับบ้านเมืองเรานะ
1: คร
0: ับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้อยากให้เกิดภาพของการที่ให้ความช่วยเหลือเขานะครับก็คือช่วยเหลือก็คือพูดง่ายคือไม่เอาเทคนิคไม่เอาความเขาเรียกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบทางการประกอบธุรกิจเนี่ยเอามาใช้ในช่วงจังหวะเวลาลักษณะนี้วันนี้มันควรจะต้องให้ความช่วยเหลือกันนะครับความช่วยเหลือที่ดีที่สุดก็คือให้ความเป็นธรร
1: ม
0: แล้วก็ให้ใช้สัญญาต่างๆนานาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยผมว่าแค่นี้ก็ไม่ได้ทำให้ท่านต้องเสียหายนะแต่ก็ทำให้การที่เขาได้อยู่ได้พักได้อะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะสมมติว่าเช่าอยู่ไปเช่าเขาอยู่อย่างเงี้ยในส่วนผมเข้าใจว่าในการตกลงกันเนี่ยมันคงตกลงกันในเรื่องในสัญญาเช่าก็คงมีการตกลงกันนะครับแต่ในเนื้อหาเนี่ยถ้ามันอาจจะลักษณะที่ไม่ได้บ่งบอกไปถึงว่าการเขียนว่าถ้าเกิดมันมีภัยแบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องยกเลิกสัญญาได้อะไรได้เนี่ยผมก็อยากจะให้เป็นการพิจารณาเป็นเคสกันไปนะครับในส่วนตรงนี้แต่ผมคิดว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยถ้าในลักษณะที่เช่าอยู่เนี่ยผมคิดว่าท่านผู้บริโภคที่เช่าอยู่เนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่ได้คิดที่จะต้องเลิกสัญญาออกไปหรอกเพราะมันก็เป็นเหตุที่มันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ผมห่วงเรื่องที่ผู้ที่จะต้องออกไปในการไปซ่อมแซมบ้านในขณะแล้วก็จะไปเช่าอยู่แล้วไปเจอการที่ถูกขึ้นราคาถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทางสคบก็ฝากไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของต่อมาเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของตัวการเข้าเป็นเรื่องการซ่อมแซมแหละไม่ว่าจะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมอะไรเนี่ยอย่างรถเนี่ยก็มีอู่สมาคมอู่กลางอะไรพวกนี้มาช่วยรองรับมีผู้ประกอบการด้านการเรื่องรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่จากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกกับทางแล้วว่าให้ผู้ผลิตที่เป็นอยู่ภายใต้สมาคมเขาเนี่ยนะครับมีการเนี่ยปรับลดราคาอะไรบ้างลดค่าแรงตรวจสอบไม่คิดค่าใช้จ่ายสภาพรถอย่างเงี้ยอันเนี้ยบริษัทที่อยู่ภายใต้สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยก็จะรับทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สำหรับรถที่เป็นรถใหม่ๆหน่อยนะครับแล้วส่วนที่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าแต่ในเรื่องที่เป็นเรื่องการซ่อมแซมเนี่ยเราก็อย่างที่บอกคือวันนี้สคบเนี่ยประสานความร่วมมือไปเกือบทุกด้านนะทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเนี่ยแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยกันเนี่ยเราก็ประสานงาน เราก็ประสานงานอย่างหลายๆที่นะฮะอย่างบริษัทอย่างที่ขายกันเนี่ยไทยพัสดุโฮมโปรเนี่ยนี่พูดได้เพราะว่ามันมีการออกสื่อไปแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีแนวทางแหละที่จะช่วยผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้ในรายละเอียดเนี่ยก็กำลังเชื่อมโยงคุยกันอยู่ว่าจะช่วยได้ถึงขนาดไหนอะไรยังไงหรือบางทีเนี่ยก็มีที่เกี่ยวกับบริษัทที่คิวช่างอย่างเงี้ยเขาจะเข้าไปช่วยตรวจสอบอาจจะตรวจสอบให้ฟรีลดค่าซ่อมค่าอะไรให้อย่างนี้กี่สิทธิ์ก็ลองประสานงานกันดูในเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยถ้าท่านผู้พิพากษาท่านไหนสนใจอะไรยังไงนะครับก็ลองหาข้อมูลนะครับจากทางเว็บไซต์ของทางสคบได้เลยพวกนี้เรามีอยู่นะฮะแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อประสานงานเนี่ยในส่วนในช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโฮมโปรทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย
1: ่
0: างเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็มีหลายบริษัทน
1: ะ
0: ที
1: ่
0: เข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับอย่างเช่นว่าอย่างไอ้เรื่องที่ถ้าเกิดลดภาระขยายเวลาประกันในหลายๆบริษัทเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือ
1: ค่ะเห็นว่ามี Samsung Realme ใช่ไหม
0: ใช่ครับพวกเนี้ยฮะก็จะมาช่วยเหลืออย่างบางทีบางท่านอาจจะโอ้โหตู้เย็นเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานเองแม่เพิ่งจะซื้อมาได้ไม่นานอ้าวอยู่ดีน้ำท่วมเข้าไปขนขึ้นไม่ทันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบรนด์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มาร่วมมือกับทางสคบ.อยู่ในมาตรการที่เป็นมาตรการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ลองประสานงานติดต่อกันดูนะครับก็เป็นความช่วยเหลือครับ
1: ค่ะว่าด้วยเรื่องค่าเช่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณอาจจะใช้บริการมาแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องซ่อมแซมเสียหายหรือว่าจำเป็นจะต้องยกย้ายไปไหนมาไหนก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดไปดูเรื่องซ่อมบ้านอันนี้น่าจะหนัก
0: ใช่ครับ
1: น่าจะหนักและคิวน่าจะยาวนะคะประเด็นนี้มันก็จะมีทั้งวัสดุที่ใช้ไม่มีคุณภาพเพียงพอหรือบางทีก็ปัญหาเดิมๆช่างทิ้งงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่สคบจะต้องมาทำต่ออย
1: ่
0: างที
1: ่
0: นำเรียนท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะฮะว่าวันนี้ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าสคบเนี่ยแหละจะเป็นหน่วยงานที่จะดูแลผู้บริโภคต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับเพราะอะไรฮะอย่างเช่นอย่างเรื่องที่เมื่อกี้ทางรายการที่ได้ถามเนี่ยว่าเออโอ้โหอย่างนี้รถเนี่ยมันมาแต่เรื่องบ้านเนี่ยโอ้โหมาซ่อมแล้วช่างซ่อมไม่ดีซ่อมแล้วอะไรยังไงแล้วจะเกิดทิ้งงานกันอีกจะทำยังไงอันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าในวันนี้เนี่ยในเขาเรียกไงฮะในการหาช่างหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการมาทำเนี่ยก็ผมคิดว่าต้องทำสัญญาการนะให้ชัดเจนตกลงให้ชัดเจนตกลงการจ่ายเงินก็ให้ชัดเจนตกลงค่าง
1: วด
0: การงวดนี้ทำอะไรงวดนั้นทำอะไรค่าของใครซื้อค่าแรงจ่ายยังไงนะครับแล้วก็ให้มันเกิดภาพในการชัดเจนว่าวันนี้จะต้องทำยังไงเพื่ออะไรฮะเพราะวันนี้มันไม่มีใครตอบได้ครับว่าคุณทำอย่างนี้แล้วช่างจะทำให้คุณ 100% ไหมอะไรไหมเพราะบางทีการเป็นช่างในการซ่อมเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีเรื่องค่าจ้างค่าเจ้งด้วยนะครับดังนั้นในและการคุมงานอีกอะไรอีกอันเนี้ยในความเห็นส่วนตัวผมเลยนะผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยพอคุณติดต่อช่างได้แล้วเลยได้แล้วปุ๊บเนี่ยคุณคุยกับเขาให้เป็นกิจลักษณะถามเลยคือถามให้มันมีข้อมูลไว้ก่อนถามตรงนี้อาจจะบันทึกร่วมกันอันไหนที่มันอยู่นอกเหนือสัญญาบันทึกได้ไหมผมว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องมีการบันทึกกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะอะไรฮะเพราะว่าประเด็นนั่นคือพอบันทึกกันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดมีเหตุในการผิดสัญญาสคบช่วยได้แน่นอนใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนบางท่านเนี่ยอาจจะเวลามาทำเนี่ยบางคนอาจจะพอรู้จักมีช่างทำอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้ในการเป็นช่างเนี่ยเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยมีอาชีพในหนึ่งคนมีหลายอาชี
1: พ
0: บางคนอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเกษตรกรแต่มีความรู้ทางด้านช่างด้วยเรื่องทำนู้นทำนี้ได้อย่างนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะให้บริการทางขนส่งแต่ก็มีความรู้ทางด้านช่างบางทีช่างบางท่านอาจจะรู้เรื่องไฟฟ้าดีแต่บางท่านอาจจะไม่ได้รู้เรื่องโครงสร้างหรือรู้เรื่องสีอะไรอย่างงี้มั้ยดังนั้นเนี่ยหลักฐานต่างๆนานาที่เวลาเราจะว่าจ้างเขาเนี่ยที่ผมเห็นประจำเดี๋ยวบางทีเนี่ยรู้จักกันดีเลยชื่อเล่นแต
1: ่
0: ชื่อจริงบัตรประชาชนไม่มีการติดต่อไม่มีมีแต่เบอร์โทรศัพท์ดังนั้นให้มันลึกกว่านี้หน่อยให้มันลึกกว่านี้หน่อยหมายถึงว่าเราสนใจคนนี้และที่มาทำ ขอหน่อยคุณชื่ออะไรชื่อจริงอะไร

0: บัตรประชาชนไหมเซ็นในบัตรประชาชนกันก็ได้ในเงื่อนไขอะไรยังไงและสัญญาเขียนกันให้ชัดจะทำอะไรยังไงคือถ้าเกิดเราจ้างบริษัทนิติบุคคลหจก.อะไรพวกนี้เขาอาจจะมีหลักฐานพวกนี้อยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยพวกนี้อาจจะมีราคาที่อย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้เนี่ยเงินแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะของฉันเสียหายแบบนี้ฉันไปเอาช่าง A B C D ในกในขอในนี้มาทำก็ได้แล้วก็ทำกันเป็นจ็อบๆแต่เวลาช่างอย่างเงี้ยบางทีเราพูดคุยกันเฉยๆใช้วิธีพูดคุยเฉยแปลเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าครับว่าไหนๆจะทำกันแล้วเนี่ยคุยกันให้ชัดสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยทำกันกี่งานอะไรบ้างงานนี้ทำเท่าไหร่คิดยังไงออกค่าของเงื่อนเขียนให้ชัดเจ้าของบ้านเดี๋ยวนี้ออกค่าของค่านี้เท่าไหร่ค่าแรงอันนี้เท่าไหร่อย่างนี้เท่าไหร่ทำเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงทำอันนี้เสร็จยังไงหรือยังไงแล้วทำแล้วจะมีประกันเท่าไหร่เขียนอย่างเงี้ยก็เซ็นกันให้เรียบร้อยมีบัตรประชาชนของผู้จ้างผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างค่ะผู้ว่าจ้างอย่างเป็นเราจะบอกอ้าวเราก็ให้2ฉบับเลยมีทั้งบัตรประชาชนเราของคุณด้วยทำกันเป็นกิจการขนาดทำขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรธรรมดาเขียนกันก็ได้แต่ให้มันมีสาระสำคัญเพื่ออะไรเพื่อเวลาถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปัญหาลักษณะอย่างที่บอกก็คือว่าเกิดประสบเขาเกิดทำงานต่อไม่ได้ติดปัญหาอะไรยังติดต่อเขาได้หรือถ้าเขามีลักษณะที่จะไม่อยากทำแล้วก็ยังติดต่อเขาได้มีเลขบัตรประชาชนตามตัวเขาได้ถามสักนิดสิว่าอยู่ในอ๋อเป็นคนต่างจังหวัดอะไรล่ะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างน้อยตรงนี้เพื่ออะไรฮะมันเป็นประโยชน์กับเวลาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเวลาคุณมาร้องทุกข์ต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสคบหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องจะไปตรงนู้นนี้ก็มีหลักฐานที่จะตามเขาเจอจะได้บอกว่าที่หายไปเนี่ยทำไมถึงหายไปเขาบอกไม่ได้ทิ้งงานนะแต่เผอิญที่บ้านเขาก็เกิดน้ำท่วมขึ้นมาเหมือนกันจังหวะที่จะช่วยบ้านพี่อยู่เนี่ยบ้านผมก็น้ำท่วมผมเลยต้องไปแล้วว่าทำไมไม่บอกบอกโอ้โหจังหวะนั้นเราก็จะได้เข้าใจกันเนื้อหาได้เข้าใจกันในมุมแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ดีเขาหายไปเลยเอาติดต่อไม่ได้เอาทำยังไงอะไรอย่างนี้จะติดต่อที่ไหนเอาเรียกชื่ออะไรเรียกชื่อเล่นชื่อจริงยังไงนะตรงนู้นไม่รู้เลยเป็นคนจังหวัดอะไรไม่รู้เลยไอ้เงี้ยมันก็จะใช้เวลานานกับเวลามันเกิดปัญหาในการแก้ไขปัญหาแต่วันนี้ถ้าเรารู้ตัวตนเขารู้ที่อยู่เขาอะไรเขาพี่เป็นคนจังหวัดนี้ใช่ไหมพี่อยู่แถวนี้เหรอใช่แล้วบ้านพี่อยู่แถวไหนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคนไทยเนี่ยผมว่าคนไทยเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแตกต่างจากชาติอื่นนะในมุมผมว่าเป็นมุมที่จะบอก Thailand Only ก็ได้นะคือผมมองว่าคนไทยเนี่ยเราสามารถเรียกคนที่เราไม่รู้จักอะ เป็นพี่เป็นน้องกันได้อย่างง่ายๆบางทีเราเจอปุ๊บเนี่ยอยู่ดีเราบอกอ้าวคุณน้าว่าไงจริงๆเขาไม่ได้เป็นเครือญาติเราเลยแต่เราเรียกเขาแบบนี้เป็นพี่เป็นน้องกันได้ดังนั้นเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราพี่น้องชาวไทยจะต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าในความชัดเจนเนี่ยฝรั่งมันต้องเรียกคุณอยู่บางทีเราไม่เรียกกันคุณบางทีเราไปพูดห่างจังพี่น้องกันอะไรนี้ดีกว่าดังนั้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่าให้มันเสียบรรยากาศแบบนี้เลยถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจปุ๊บผู้รับจ้างเกิดโอ้โหทำไมต้องทำขนาดนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็พึงไว้เสมอไหมเราน่าจะต้องระวังตัวไหมสมมติเราบอกว่าเราช่วยกันทำแบบนี้นะเราไม่ได้เอาข้อมูลคนอย่างเดียวนะข้อมูลเราก็มีในฐานะคนที่จะว่าจ้างกันทำงานถ้าเขาบอกโอ๊ยไม่ต้องทำหรอกขนาดนี้เนี่ยเราต้องพึงระวังแหละแต่ถ้าเกิดเขาบอกได้พี่ทำเลยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็มีเขาเรียกว่าอย่างที่ผมบอกคืออย่างน้อยเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเรายังตามกันเจออะไรกันเจอนะครับอันนี้ฝากไปอันนี้ฝากไปเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าจะทำยังไงดีไม่ให้เขาทิ้งงานกูอย่างนี้ตอบไม่ได้ตอบยากมากทำได้อย่างเดียวคือวันนี้ถ้าเขาทิ้งงานแล้วเราจะตามเขายังไงดีกว่าครับอันนี้เป็นให้ผู้พวกได้รับรู้รับทราบไว้ฮะ
1: ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นช่าง A B C D ช่างเพื่อนบ้านแนะนำมาอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทแบบโดยตรงแต่อย่างน้อยแรกเขาเรียกนะมีเอกสารบัตรประชาชนเอาไว้กันคนใบก็ยังดีแต่เรื่องจริงนะคะคือถ้าไม่มีบัตรประชาชนน่ะพอไปถึงปุ๊บจบหน้างานแม้จะยังอยู่ในช่วงรับประกันเกิดรั่วเกิดซึมเกิดอะไรอีกถ้าเขาบล็อกเบอร์เราก็จบแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเกรดไหนก็ขอแลกกันไว้เถอะแล้วก็เซ็นเอาไว้สำทับเอาไว้ว่าอันนี้มีเอกสารหลักฐานนะเราก็จะได้คุยกับสคบได้
0: ใช่คร
1: ับนะคะบางคนถามยันบ้านแล้วรู้

0: ไปอะไรยังไงขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดสูงเราไปเกิดความเสียหายจากการน้ำท่วมหรือว่าถ้าเป็นกรณีกับที่อื่นเมื่อมันเป็นเรื่องของการประกันภัยอะไรยังไงเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยเกิดมีข้อสงสัยเนี่ยผมว่าหน่วยแรกก็คปภ.แน่นอน
1: ค่ะ
0: ก็คือจะได้ไปถามเพราะว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันนั่นไหมสิ่งที่ทางผู้ประกอบการพูดถูกหรือเปล่าหรือสิทธิ์ตามกฎหมายที่ซื้อของมีประกันภัยอะไรก็อย่างนี้ไว้เนี่ยประกันวอร์ันตีอย่างนี้เนี่ยทางคปภ.ช่วยไหมถ้าทางคปภ.บอกว่าอันนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้ได้อันนี้อาจจะไม่อันนี้ก็มาสคบ.แล้วพอมาสคบ.ปุ๊บสคบ.ก็จะเป็นคนที่จะเป็นคนช่วยในการพูดคุยช่วยในการที่จะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าบังคับกันตามสัญญาซื้อขายกันตามที่สัญญาวอร์ันตีอะไรพวกนี้เนี่ยมันบังคับไปได้มากน้อยแค่ไหนน
1: ะคร ับ
0: อย่างที่ผมบอกคือว่าวันนี้เนี่ยให้ท่านประชาชนผู้บริโภคทุกท่านมั่นใจนะว่าถ้าเกิดปัญหาเนี่ยมันยังมีหน่วยงานที่จะรองรับที่ช่วยเหลือท่านเนี่ยอีกหลายเรื่องอีกหลายอย่างหลายเขาเรียกว่าหลายหน่วยงานแล้วกันผมว่าในอย่างที่บอกอย่างวันนี้ต้องขอบคุณรายการนะที่ทำให้ได้มาพูดคุยแล้วก็มาเขาเรียกว่าไงต้องขอบคุณรายการจริงๆที่ว่ามาอย่าบอกให้ความรู้เลยว่ามีโอกาสที่สคบเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพูดในมุมที่เราอยากจะ ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราคุยกันเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งเรื่องรถลากใช่ไหมฮะหลักๆเนี่ยถ้าเกิดใครเรื่องรถลากวันนี้มีถ้าเกิดประกันมีโอเคจบถ้าไม่มีเรื่องราคามีปัญหาไปกรมการค้าภายในถ้าเขาคิดว่าเขาสูงหรือถ้าเกิดบางท่านบอกว่าเอ้ยลองใช้บริการของรัฐก็ลองติดต่อตำรวจนะครับแล้วก็อย่างเรื่องของรถเวลามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องประกันภัยก็ติดต่อคปภ.เห็นไหมแต่เกิดสมมติว่าบางท่านอาจจะบอกว่าอู้ตอนนี้รถมอไซค์จะสตาร์ทไม่ติดโดนน้ำเนี่ยเดี๋ยวปล่อยแห้งเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปโดนขึ้นราคาค่าน้ำมันเครื่องอ้าวก็ติดต่อกรมการค้าภายในแจ้งเตือนกันไปแบบนี้นะครับบอเสร็จปุ๊บในเรื่องของอู่ไม่พอจะทำยังไงดีจะมีอะไรมาตรการยังไงช่วยซ่อมฟรีมีไหมไม่มีค่าตรวจสอบเบื้องต้นก็ลองติดต่ออู่กลางสมาคมอู่กลางประกันภัยดูว่าเขามีแนวทางช่วยยังไงให้คำปรึกษายังไงรถเรายังซ่อมอู่ห้างได้ไหมอู่ห้างไม่ได้อ้าวก็ไปอู่นอกมีพอแนะนำไหมนู่นนี่นั่นนะครับในส่วนเรื่องการเช่าที่พักอาศัยก็มีสคบเรื่องอู่ซ่อมรถถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสคบนะครับในเรื่องของซ่อมบ้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายที่นะครับที่เขาให้ความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์ในการนี้ที่ร่วมมือกับทางสคบออกมาตรการในการช่วยเหลือตามนโยบายท่านรัฐมนตรีสุขภาพนะแต่แล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ให้ประชาชนผู้บริโภคทุกท่านอุ่นใจได้นะ
1: อ
0: ุ่นใจได้แล้ววันนี้ท่านนั้นไหนฟังรายการอยู่เนี่ยก็ผมคิดว่าก็พอจะมีแนวทางที่จะเอาไปใช้ประกอบกับปัญหาของตัวเองแนวทางที่จะเอาไปแก้ไขปัญหาหรือทุเลาปัญหาของตัวเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอให้ผู้บริโภคทุกท่านเป็นกำลังใจนะต้องบอกยิ้มเป็นกำลังใจให้ผู้บริโภคประชาชนผู้บริโภคทุกท่านที่ได้รับประสบปัญหาภัยน้ำท่วมวันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจครับ
1: ค่ะก็ยังมีหน่วยงานที่คอยรองรับซัพพอร์ตคุณผู้ชมอยู่นะคะแล้วก็ได้บอกชี้ช่องทางแทบจะทุกช่องละในแต่ละปัญหาว่ายังไงกันบ้างก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิรุธมากนะคะจากทางสคบ.นะขอบคุณค
0: ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่ได้ข้อมูลเยอะจริงๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไป NBT มีคำตอบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกแล้วถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได้

0: มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
5: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มกันจากประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมโดยประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงฝนที่จุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นฝนจะลดลงครับไปดูประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นฉบับที่8เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงครับพอช่วงวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งลองมาไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับช่วงวันที่5ตุลาคมจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยส่วนที่ฝนตกหนักมากในภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต่อมาภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นคือวันที่5นะครับส่วนวันที่6ฝนตกหนักยังมีต่อได้แก่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่7ตุลาคมจะมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ประกาศไปก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ครับ
1: ทางด้านนายฟาตามัททวีนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ในระยะถัดไปนะคะในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมว่าฝนตกหนักนั้นจะเริ่มก่อตัวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและในช่วงต่อไปคือวันที่10ถึง13ตุลาคมก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลกระทบค่ะทำให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักทางนี้ได้ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
2: ช่วงหลังจากนั้นนะครับ89เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เราบอกในส่วนพื้นที่คร่าวๆนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในฝนระลอกใหม่ตอนนี้ไปเจาะลึกนะครับกับคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ท่านผอ.ครับในส่วนของฝนระลอกใหม่เนี่ยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ
3: นะครับสำหรับฝนระลอกที่จะตกช่วงวันที่5ถึงวันที่11นี้นะครับก็คงเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือบางส่วนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็จะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังนะครับเฝ้าระวังจากพื้นที่เดิมที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ครับ
1: ค่ะในส่วนของความจุอ่างลุ่มแม่น้ำหลักๆอย่างปิงวังยมน่าน

0: ทางตอนเหนือเพราะว่าฝนนั้นกำลังจะเติมลงมาอีกความจุอ่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราตอนนี้ยังรับได้นะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์นะครับตอนนี้ก็ภูมิพลอยู่ที่ประมาณสัก 68% ศิริกิติ์อยู่ที่ประมาณ 81% นะครับซึ่งฝนระลอกนี้คาดว่าณจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยอ่างเก็บน้ำสองอ่างนี้ก็จะยังไม่เต็มนะครับยังรองรับน้ำได้ภาพรวมกันอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับยังสามารถรองรับน้ำก้อนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเขื่อนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รับน้ำช่วยไว้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 110% นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับในเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ควบคุมอยู่ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ตอนท้ายครับ
2: ในส่วนของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนล่ะครับผอ.ครับตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
1: เขื่อนแควน้อยเองตอนนี้นะครับปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณสัก720ล้านแล้วครับหรือประมาณสัก 77% นะครับก็ยังคงรองรับน้ำได้อีกประมาณ220ล้านนะครับซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำแควน้อยเราเนี่ยก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายครับ
0: ค่ะประเด็นเรื่องความจุอ่างผ่านพ้นไปสามารถจะรองรับฝนระลอกใหม่ได้ในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้มีการชะลอหรือว่ามีการปรับแผนยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงการระบายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำที่หน้าเขื่อนนะครับเราเคยขึ้นไปถึงประมาณบวก 17.8 นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมาก
0: ะ
1: นะครับปกติเขื่อนเจ้าพระยานะครับความจุระดับเก็บกักเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณสักบวก 16.5 นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พยายามจะลดหน้าเขื่อนลงให้เหลือประมาณสัก 16.5 ก่อนนะครับเพราะนั้นเรายังคงการระบายไว้ที่ 2,500 นะครับการรับน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับก็มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับหลังจากที่หน้าเขื่อนเราลงไปอยู่ที่ประมาณทัก 16.5 นะครับการระบายน้ำเราก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับจาก 2,500 ก็ค่อยๆลดลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเองนะครับไม่ว่าจะไปทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยหรือทางคลองชนะป่าสักก็จะค่อยๆลดลงเป็นสัดส่วนกันไปนะครับในส่วนนี้เองสำหรับในเขื่อนป่าสักนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับไปเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะรองรับฝนนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าพื้นที่ในส่วนของการที่เพิ่มการระบายเนี่ยในส่วนของลำน้ำป่าสักเองจะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับในส่วนของท้ายเขื่อนพระราม6นะครับที่รับน้ำต่อนะครับมาจากเขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณสัก676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทางพื้นที่ด้านท้ายแล้วนะครับในการตั้งรับนะครับไว้อยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เพื่อจะเกิดป่าสักก็จะไม่เกินปริมาณน้ำที่เราได้แจ้งเตือนไว้นะครับในส่วนนี้เองนะครับสำหรับลำน้ำที่เจ้าพยานะครับที่ตรงมานะครับผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าน้ำส่วนนี้จะไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ที่ท่วมเดิมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าจะไหลตรงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงนะครับไม่มีการผันน้ำเข้าไปที่ในเขตกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนะครับก็จะมีแต่ในส่วนของประตูร้านคลองลัดโพนะครับที่เราจะช่วยเร่งการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกิดเจ้าพยาครับ
2: แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบไหมครับ
1: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝนก็น้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้ผ่านเข้านะครับแต่ถ้าที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นฝนที่ตกในพื้นที่เองนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่จะต้องสูบเร่งระบายออกซึ่งตอนนี้การประสานงานระหว่างทางกรุงเทพนะครับกับกรมชลก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสูบน้ำส่งน้ำกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลองแสนแสบเองนะครับผ่านออกคลองมาขนาดเพื่อที่จะไปออกทางบางประกงนะครับหรือแม้แต่ทางริมชายทะเลนะครับที่เรามีสถานีสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเองชลหารพิจิตร

0: เองนะครับตอนนี้เราก็เร่งสูบน้ำออกอย่างเต็มที่นะครับรวมจนถึงนะครับหลายๆหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองที่ไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับช่วยเร่งการระบายน้ำหรือแม้แต่กองทัพเรือนะครับที่จะมีเรือผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ทั้งปภ.เองเนี่ยก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยลงเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการระบายน้ำส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยเราสามารถสูบระบายออกมาได้นะครับจะให้คลองหลักออกไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบข้างครับ
1: ค่ะฟังจากแผนการจัดการน้ำในส่วนของน้ำเหนือท่านพอธวัชชัยครับน้ำเหนือลงมาตรงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนต้องมีการจัดการผ่านออกไปทางทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ในการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับในพื้นที่เนี่ยทุ่งรับน้ำเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้
0: ครับปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามผันน้ำนะครับให้ลดผลกระทบกับทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการปรับปฏิทินในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้มีการเพาะปลูกได้เร็วขึ้น1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำหลากนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็นำน้ำเข้าสู่ระบบนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราทำประชาคมแล้วก็ประเมินไว้ว่าทั้งพื้นที่11ทุ่งของเราตั้งแต่บางระกำลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับน้ำไปแล้วประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางทุ่งก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเป็นขาลงเนี่ยการรับน้ำเข้าทุ่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับการผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะของเจ้าพยาก็จะค่อยๆลดลงกันเป็นสัดส่วนตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่เราคาดการไว้เนี่ยที่ C2 เราเคยสูงสุดเมื่อวันที่1เนี่ยประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้น้ำที่ผ่านที่ C2 ที่นครสวรรค์เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ฝนตกวันที่5ถึง11นี้แต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,001 ถึง 2,200 นะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วนะครับเพราะนั้นการบริหารการน้ำเรายังคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ได้ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมนะครับก็จะไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยได้รับนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับในส่วนนี้นะครับ
2: ผ่านจากตรงจุด C2 ที่นครสวรรค์ลงมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: ตอนนี้นะครับพื้นที่โซนทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงเพงบางบานเองเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำสุดของโซนเจ้าพยานะครับการระบายน้ำที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนนี้แล้วนะครับแต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับ70กว่าปีเนี่ยนะครับน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพยาที่น้อยกว่า700เนี่ยมีแค่4ปีเองนะครับเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการระบายน้ำหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มนะครับค่อนข้างจะลดลงนะครับตอนนี้น้ำอาจจะทรงตัวอยู่เพราะเราระบายอยู่ที่ 2,500 อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปพอค่อยๆเริ่มลดลงเป็น 2,400 2,300 แล้วเนี่ยระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก10ถึง25เซนนะครับต่อการลดลงของน้ำ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วแต่ความแคบของรับน้ำครับ
1: ค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเลขต่างๆท่านผอ.แนะนำช่องทางไหนที่สะดวกที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดคะ
0: ช่องทางนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของเราแล้วก็เข้าไปดูนะครับเราจะมีทั้งข้อมูลระดับน้ำตามสถานีต่างๆข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนนี้นะครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้ร่วมพูดคุยกับคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับอย่างที่ท่านบอกคือตอนนี้การระบายน้ำยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับในส่วนของ4เขื่อนหลักเชื่อว่าจนหมดหน้าฝนก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ที่มันเต็มสุดก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะฉะนั้นการระบายน้ำตรงนี้ยังมีความมากอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดปริมาณการระบายน้ำลงนะครับเพดานของเจ้าพระยายังไงก็ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้
1: ค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนมานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในพิสัยของความจุของอ่างเก็บน้ำหลักๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำออกมาท้ายเขื่อนก็ยังคงอยู่ที่ตัวเลข 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วงของการระบายน้ำช่วงขาลง
2: ค
1: ่ะแล้วช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักล่าสุดค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปสำรวจพื้นที่รับน้ำสำคัญค่ะหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะไปอยู่ที่ตัวเลข500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม้ภาพรวมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะยังทรงตัวอยู่มีระยะห่างตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วนะคะรายละเอียดติดตามพร้อมกันค่ะจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเชิญคุณสุประวีค่ะ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่กันที่สถานีสูบน้ำที่บ้านท่าเดือนะคะที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักวันนี้นะคะอยากให้ได้เห็นที่ด้านหลังตอนนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักค่ะยังคงไหลผ่านเคลื่อนผ่านในจุดนี้ได้ดีนะคะซึ่งการที่มวลน้ำเนี่ยยังคงไหลสะดวกแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะสะท้อนว่าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6มีการเปิดประตูระบายน้ำครบทุกบานทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านพุ่งผ่านไปได้เร็วและยังไม่มีปัญหาด้านการดันน้ำกลับมาจากพื้นที่ท้ายน้ำจึงทำให้จุดนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแม้ว่าระยะห่างนะคะของพื้นน้ำจนถึงริมตลิ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างแค่1เมตรนะคะเท่านั้นสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะของการระบายน้ำกรมชลประทานวันนี้รายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีกำลังระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6ค่ะก็ได้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เร่งเปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากระบบค่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีค่ะสำหรับผลกระทบในพื้นที่นะคะขณะนี้การระบายน้ำดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรริมน้ำบ้างแล้วโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดถั่วแล้วก็มันสำปะหลังในตำบลหินซ้อนค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยทางอำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะมีการแจ้งข้อมูลการระบายน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกวันด้วยโดยทางด้านของนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยค่ะก็บอกว่าหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับที่700หรือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำใน4จุดสำคัญของอำเภอแก่งคอยด้วยกันได้แก่ที่ตำบลหินซ้อนก็คือจะเข้าไปในชุมชนที่ตำบลเตาปูนชุมชนสันติสุขแล้วก็เขตเทศบาลเมืองแก่งคอยค่ะโดยเฉพาะในตำบลหินซ้อนนะคะคาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ45หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า400ไร่ทางนี้นะคะในอำเภอแก่งคอยก็ได้จัดเตรียมเรือสุขาลอยน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรค่ะเพื่อเยียวยาต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากในอำเภอแก่งคอยกันค่ะ
4: ับ
5: ตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดลงสูบน้ำท่าเดือตำบลหินซ้อนนะครับตอนนี้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตอนนี้ยังถือว่ายังไม่กระทบครับถ้าเราจะกระทบก็ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลหินซ้อนครับถ้าตำบลหินซ้อนครับตรงนี้ถ้าเป็นหินซ้อนเนี่ยก็จะประมาณสักตอนนี้นะครับที่มีผลกระทบจริงๆก็ประมาณ45หลังคาเรือนนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็พื้นที่เกษตรก็ประมาณ400กว่าไร่ครับถ้าขึ้น700นะครับครับมาตรการในการแจ้งนะครับก็จะมีการแจ้งทุกวันอยู่แล้วครับในการปล่อยน้ำในการพ่องน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชลประทานเองครับที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยครับเราก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกครับก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือนายกก็จะมีหอกระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ครับซึ่งพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วครับที่คุณน้อมเห็นนะครับก็กระแสน้ำค่อนข้างจะวิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขื่อนพระราม6เปิดทุกบานเลยแล้วอย่างนี้เพราะว่าน้ำทางนู้นน้อยก็พองน้ำไปได้เยอะตรงนี้ก็ยังไม่กระทบอะไรครับแล้วก็สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างครับตอนนี้เราเตรียมมาเลยครับก็สแตนบายในเรื่องของเรือเพราะตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวบ้านที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนก็จะมีน้ำล้อมส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยเข้าครับเป็นน้ำล้อมแล้วก็มีสุขาลอยน้ำที่เราประสานงานขอไปแล้วครับแล้วก็มีที่สุรพิงชั่วคราวครับ
3: แม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอแก่งคอยค่ะตอนนี้มวลน้ำยังสามารถระบายได้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่พักอาศัยของประชาชนนะคะแต่ว่าทางอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงเดินหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงการระบายน้ำของทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงทีมข่าว NBT ของเราด้วยค่ะก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ
6: ค่ะขอบคุณคุณสุปวีณคำนานะคะรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท้ายน้ำที่มีการรับการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยระบายอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตัวเลขที่ถ้าหากว่าจะเข้าขั้นวิกฤตก็จะไปแตะที่700ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยในพื้นที่บอกว่ายังคงที่จะรับมือไหวแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ
2: จากลุ่มน้ำป่าสักมาดูที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงอยู่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำยังคงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
7: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ของเราอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในตอนนี้ค่ะจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะรวมถึงพื้นที่ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะคะถ้าเทียบกับความสูงตอนนี้ก็คือสูงมิดหัวของผู้สื่อข่าวเลยนะคะส่วนถนนที่ใช้สัญจรภายในชุมชนค่ะตอนนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะที่ตรงข้ามหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ยังสามารถสัญจรได้อยู่ค่ะรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ยังสามารถสัญจรได้อยู่นะคะแล้วก็มีการทำคันดินกั้นน้ำไว้ด้วยค่ะการทำคันดินนะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้ามาท่วมเส้นทางค่ะซึ่งหากน้ำท่วมข้ามคันดินเข้ามาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะแต่เมื่อทีมข่าวเข้าไปภายในชุมชนนะคะก็จะพบว่าหลายจุดเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงการเดินทางต้องใช้เรือหรือว่าเดินลุยน้ำเข้าออกขณะที่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะคะก็นำรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นไปจอดไว้บนสะพานและบริเวณริมถนนหน้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ จากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะหลายคนก็บอกตรงกันว่าปีนี้น้ำมาช้าแต่ว่าเมื่อมาแล้วระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากก็ต้องปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์น้ำซึ่งคุณตาท่านหนึ่งที่ทีมข่าวได้พูดคุยด้วยก็บอกว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วมากและก็ติดตามข่าวการระบายน้ำจากเขื่อนมาโดยตลอดโดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการในขณะนี้คือไม่อยากให้มีฝนตกเพิ่มเพราะหากไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะช่วยให้ระดับน้ำลดลงได้เร็วขึ้นฟังเสียงคุณตาค่ะ
4: มาช้าแต่ขึ้นไหวครับผมปกติมันจะ

0: เข้าช่วงเข้าพรรษานี่มันมากปลายกันยาแต่ก็มาไวมากครับ
1: อย่างสถานการณ์ฝนนี่เรากังวลไหมถ้ามันตกมาเติมจริงเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็กังวลเหมือนกันครับ
1: โดยปกติแล้วปีก่อนๆหรือว่าปีที่ผ่านมานี่มันมีคันดินหรือว่าอะไรกั้นน้ำไหมคะ
0: ก็เทศบาลเขาก็กั้นทันครับผมเพราะมีดินใกล้ๆนี่เองก็สทเขาดูแลกับประธานสภาครับ
1: อย่างที่บ้านคุณตานี่ท่วมมิดชั้น2เลยนะคะตอนน
0: ี้ไม่ท่วมดีดปี55ปี54แค่เนี้ยแทงหัวเข่าครับ
1: ดีดบ้าน
0: ครับครับดีดก็ค่าดีก็หลายตังค์ครับหลายแสนอยู
1: ่อย่างบ้านเราเองนี่คือตอนนี้นี่อยู่ชั้น2ได
0: ้ชั้น2ชั้นแต่ชั้น1มิดหัวเลย3เมตรได้มันจะแต่ถุน
1: ช่วงนี้เป็นไงอาหารการกิน
0: อาหารก็มีเขามาแจกเลยครับผมเขามาแจกเลยมีข้าวมั่งมีอาหารแห้งมั่งครับผมแต่ก็ต้องพายเรือซื้อตุนไว้เหมือนกันครับผม
2: ขณะเดียวกันทีมข่าวได้สำรวจบริเวณเทศบาลตำบลหัวเวียงก็พบว่าพื้นที่โดยรอบเทศบาลถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานกันตามปกตินะคะโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ก่อสร้างสะพานไม้เพื่อใช้เป็นทางสัญจรเข้าไปยังตัวอาคารเทศบาลแม้สภาพพื้นที่จะมีน้ำท่วมค่ะแต่ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยแต่ละคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บางคนสวมรองเท้าแตะมาทำงานบางคนสวมรองเท้าบูทเพื่อโดนลุยน้ำเข้าไปในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และดูแลประชาชนในพื้นที่นายพิเชษพวงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เปิดเผยว่าวันนี้ทางเทศบาลได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงวางแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้มีการนำถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบเพราะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองก็ต้องปรับตัวและก็ใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดเห็นได้จากบ้านเรือนจำนวนหนึ่งที่ต้องยกพื้นหรือว่าดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ได้ในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นะฮะเราก็มีการตั้งศูนย์อพยพนะครับการตั้งศูนย์อพยพแล้วก็ในเรื่องของถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็จะมีพวกเรือนะไว้สำหรับบริการเป็นเรือท้องแบนขนาดใหญ่นะใครเจ็บใครได้ป่วยก็โทรแจ้งเข้ามายังศูนย์วิชาการคือนะสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงครับก็คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะ
1: วันนี้เองขอให้จะโดนน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเราก็ยังไม่หยุดทำการ
3: ไม่หยุดครับไม่หยุดครับมีเจ้าหน้าที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ตลอดครับ
1: สนับสน
3: ุ
1: นตอนน
3: ี้
1: ม
3: ีอ
1: ะไรเพ
3: ิ่
1: มเติม
3: ไหม
1: คะ
3: ตอนนี้นะฮะทางปพก็ได้สนับสนุนวันนี้จะเป็นถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
2: ขณะที่ถนนภายในชุมชนในปีนี้ก็ได้รับงบประมาณในการเสริมระดับถนนให้สูงขึ้นซึ่งช่วยให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่ยังสามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะคะจากการที่ทีมข่าวเข้ามาก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงค่ะแม้ว่าจะมีน้ำท่วมโดยรอบหากไม่ได้เสริมระดับถนนเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงกว่าระดับถนนมากกว่า1เมตรและจะทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงการนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทำได้ยากลำบากมากกว่านี้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประชาชนในพื้นที่จะมีการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นเวลานานแต่ในระยะยาวก็ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการป้องกันพื้นที่ชุมชนแล้วก็การพัฒนาเส้นทางสัญจรรวมถึงการดูแลประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดโดยจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่ชุมชนตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังท่วมหนักอยู่บางจุดนี่ท่วม2ถึง3เมตรมิดหัวทีเดียวนะครับแต่ว่าประชาชนก็ค่อนข้างจะปรับตัวจะเห็นจากภาพว่าใช้เรือในการโดยสารกันรวมถึงความช่วยเหลืออย่างถุงยังชีพก็ยังคงไปถึงอยู่ทุกวันครับ
5: ขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพมหานครอีกนิดนึงนะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณชุมชนเลียบคลองประยูนศักดิ์หรือว่าคลอง1รังสิตปทุมธานีตอนนี้สถานการณ์ การณ์น้ำยังคงวิกฤตหนักทีเดียวนะคะซึ่งผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์ระดับน้ำลึกสุดสูงเกือบ1เมตรทีเดียวค่ะซึ่งทางเทศบาลนครรังสิตก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมไปถึงทำแนวกั้นน้ำนะคะรับมือกับมรสุมระลอกใหม่ช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอโทรทัศน์นะคะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเลียบคลองประยุรศักดิ์หรือว่าสะพานแดงคลองหนึ่งรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีถึงแม้ว่าจะผ่านมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะโดยเฉพาะช่วงท้ายซอยที่ระดับน้ำนั้นลึกเกือบถึง1เมตรหรือว่าระดับเอวไปแล้วนะคะส่วนต้นซอยแล้วก็ถนนหลักน้ำสูงตั้งแต่ข้อเท้าถึงระดับเข่าประชาชนต้องลุยน้ำออกไปทำงานค่ะท่ามกลางปัญหาน้ำตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะทางด้านนางสมจิตพิริยธนานุสรค่ะเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ในชุมชนก็บอกว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถขายดอกไม้สดหรือว่าพวงมาลัยได้เลยขาดทุนสะสมหลายพันบาทต้องเดินลุยน้ำแล้วก็ไต่ถุงบิ๊กแบ็คไปขึ้นรถโดยสารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า100บาทต่อวันค่ะ
1: รู้ไหมว่าน้ำจะมาเราเตรียมตัวก่อนไหมคะ
6: ก็เตรียมอยู่ก็เตรียมแบบเงินเราไม่มีมากใช่ไหมก็มีคนละครึ่งอยู่สองสิทธิ์ก็เตรียมหมูเตรียมไข่อะไรเงี้ยมาม่าก็ได้นิดหน่อยเราก็ไม่ได้เยอะ
1: ท่วมบ้านเยอะไหมคุณยายน้ำ
6: ไม่ท่วมบ้านแต่มันท่วมตรงนี้ไงเราทำกินไม่ได้อยู่ชั้น4ไงมันท่วมแต่ถนนตรงนี้เรามาค้าขายไม่ได้ไงน้ำมันไม่ยุบไงเนี่ยมันยุบหน่อยก็มันก็ขายไม่ได้นี่ตอนเช้าออกมายายเพิ่งขายได้10บาทเนี่ย
1: ดอกไม้อย่างไรเง
6: ี้
1: ยเราลำบากไหม
6: ตอนลำบากก็ดิลำบากมากเลยนี่ตอนที่ไปเอามานี่นะไปเอาที่ลังสิตเขามาส่งแค่ตลาดลังสิตยายก็ไปกลับก็ร้อยหนึ่งแล้ว
5: เช่นเดียวกันกับนายวิโรจน์สร้อยรักค่ะวินมอเตอร์ไซค์ประจำชุมชนที่บอกว่าน้ำเริ่มทะลักเข้าบ้านตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีหน่วยงานนำถุงยางชีพแล้วก็แผ่นโฟมให้ซอยละ4อันเพื่อที่จะใช้สัญจรแทนเรือแต่ทุกคนต้องดิ้นรนใช้ชีวิตทำงานเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพ
7: เยอะอยู
1: ่เยอะมากไหมคะ
7: ก็เอวผมเลยอะ
1: เอวเลยเหรอ
7: ใช่
1: แล้วเราเข้าไปยังไงอะ
7: ก็เดินไปครับ
1: เดินไป
7: ต้องเดินอย่างเดียว
1: ก็ใช้รถได้ไหมคะข้างใน
7: ถ้ารถใหญ่ก็พอได้แต่ต้องสูงเนาะ
1: สูง
7: พอถ้ารถต่ำถ้าต้องสูงแบบนู้นอะแบบดีแม็กซ์ก็ได้อยู
1: ่แล้วชาวบ้านใช้ชีวิตยังไงออกมายังไงบ้าง
7: ก็ออกมาบางคนก็เดินมาครับ
1: เดินลุยน้ำมาเลย
7: ใช่
1: ม
7: ี
1: เรือมีอะไรไหม
7: มีแต่กล่องโฟมครับ
1: มีแต่กล่องโฟม
7: ใช่พวกพี่ท็อปขอเอามาให้ซอยละ4
1: ค่ะ
7: เป็นของส่วนรวมไหมครับ
1: ส่วนรวมก็คือ
7: ใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนไม่เกี่ยวไม่มีใครเป็นเจ้าของครับพี่
1: ลำบากไหมพี่ขับรถ
7: ก็ลำบากครับลำบากอยู่ครับ
1: บ้านเราท่วมไหมคะ
7: ท่วมครับผม
1: อะไรเสียหายบ้าง
7: ก็ของใช้ที่อยู่ในบ้านนี่ครับ
1: เราเตรียมตัวทันไหมคะ
7: ไม่ทันหรอครับเมื่อวานก็ฝนตกหนักด้วยนะครับ
1: เป็นไงกังวลไหมเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
7: ถ้าฝนตกเมื่อคืนอีกรอบเนี่ยแย่เลยนะ
1: ค่ะ
7: น้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีก
5: ขณะที่นายปัญญาคลองสุวรรณค่ะเป็นช่างซ่อมรถก็บอกว่าแม้ว่าจะทำแนวกั้นกระสอบทรายทันแต่บ้านหลายหลังก็เสียหายไปถึงชั้นหนึ่งแล้วชาวบ้านก็ได้เก็บหลักฐานค่ะเตรียมขอรับเงินเยียวยาแต่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือมรสุมช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้แหละจึงวอนขอให้หน่วยงานแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
8: วันที่25วันที่25ครับแต่ถามว่าการอยู่การกินมันก็ไม่ลำบากอะพี่แต่มันจะลำบากตรงสัญจรมากกว่าน้ำมันยังไม่ลดแต่มันตอนนี้นิ่งแล้วตอนนี้น้ำประมาณนิ่งแล้ว
1: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้าง
8: ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเยอะอยู่ครับขึ้นเยอะอยู
9: ่ล
8: ึกๆเลยครับมันน่าจะประมาณหัวเข่าครับประมาณหัวเข่าประมาณนั้น
1: เข่าเลย
8: ใช่ครับประมาณหัวเข่าก็เราบล็อกได้ครับก็มีผลกระทบหน่อยนึงแต่ก็มันก็เป็นทั่วกันหมดเลยเนาะ
5: ล่าสุดทางเทศบาลนครรังสิตค่ะได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกสู่คลองประยุรศักดิ์พร้อมทำแนวกั้นกระสอบทรายตลอดแนวคลองเพื่อที่จะรับมือกับมวลน้ำใหม่แล้วก็พายุที่จะเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้
4: สลับไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันตกบ้างนะครับที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีภาพรวมตอนนี้คลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วครับจะเหลือก็เพียงบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับขณะที่ชาวบ้านตอนนี้สิ่งที่เขากังวลคือฝนระลอกใหม่มากกว่าในอำเภอบ้านโป่งก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหากว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนไม่เกินตัวเลข 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่จะยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ ติดตามรายละเอียดจากคุณพัทรพรมาละโสรายงานมาจากที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีครับคุณพัทรพรเชิญครับ
9: ขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่คลองลำพยอมนะคะตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เองค่ะเป็นทางน้ำไหลนะคะต่อเนื่องไปที่ตำบลบ้านโป่งขออภัยค่ะตำบลท่าม่วงนะคะอำเภอบ้านโป่งนะคะก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะซึ่งที่ผ่านมาตลอดทั้ง3วันค่ะทั้งเจ้าหน้าที่นะคะทั้งพี่ๆทหารอสแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะได้ระดมสรรพกำลังนะคะในการช่วยกันกำจัดผักตบชวาและสิ่งของกีดขวางทางน้ำนะคะเพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำในพื้นที่นี้ค่ะเดินทางไหลสะดวกนะคะออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้สะดวกเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่และเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำใหม่ที่อาจจะมาเติมก่อนนะหลังจากนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะขณะนี้ภาพรวมคลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงตำบลคุ้งพยอมตำบลบ้านม่วงซึ่งยังมีน้ำท่วมขังในบางชุมชนและไร่นาของชาวบ้านเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่โคกตะบองอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยที่ตำบลคุ้งพยอมนะมีคลองลำพยอมเป็นทางรับน้ำจากพื้นที่โคกตะบองขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารและอสรวมถึงชาวบ้านนะคะเร่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ทำต่อเนื่องจุดนี้ค่ะมาเป็นเวลา3วันแล้วเพื่อเปิดทางน้ำค่ะให้ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้สะดวกขึ้นส่วนตำบลท่าม่วงค่ะขออภัยค่ะส่วนตำบลบ้านม่วงนะคะขณะนี้ค่ะเหลือเพียงน้ำท่วมบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรเบื้องต้นได้รับความเสียหายประมาณ 2,000 ไร่โดยปภ.และประชาชนในพื้นที่ค่ะได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงแม่น้ำแม่กลองแล้วค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองค่ะก็ยังมีความกังวลหากเกิดฝนตกมาอีกระลอกนะคะเนื่องจากบางพื้นที่ในจุดนี้ค่ะยังระบายน้ำได้ช้าและหากมีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มเติมอาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนได้ค่ะ
10: น้ำก็ยังลุกช้าครับเพราะมันเป็นน้ำที่มาไกลครับมาจากเขตธรรมกาแล้วก็ตอนนี้ก็ติดเขื่อนประตูข้างล่างเพราะว่าในช่วงนั้นมันเปิดไม่ได้เพราะว่าน้ำในแม่น้ำลำแม่กลองก็มันเข้ามาอยู่ครับ
11: แล้วเรากลัวหลังจากนี้ไหมที่จะมีฝนตกมาอีก
10: หรือไม่เขายังน่ากังวลอยู่ที่ว่าเป็นห่วงอยู่ที่ว่าถ้าฝนตกประมาณวันที่5เรื่อยไปวันที่6นี้ก็ได้ข่าวว่าทางกรมอุตุว่าก็จะตกเยอะอยู่

0: ่ะค่ะภาพคลายเกือบทั้งหมดแล้วนะคะรวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็อยู่ต่ำกว่าตลิ่งถ้าหากเขื่อนนะคะปล่อยน้ำไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะทางนายในอำเภอก็บอกว่าสามารถรองรับน้ำได้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางอำเภอนะคะก็ได้เตรียมแผนรับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนและเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: ในส่วนพื้นที่ขอบคุณนะครับคุณพัทราพรมาลาโสนะครับรายงานมาจากที่บ้านโป่งราชบุรีคลี่คลายไปเกือบหมดแล้วนะครับที่ยังต้องลุ้นก็คือถ้าสถานการณ์ดีฝนไม่ตกที่เหนือเขื่อนที่กาญจนบุรีมากเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าระดับน้ำแม่กลองที่อำเภอบ้านโป่งยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ถึง2เมตรครึ่งครับ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยสั่งให้เร่งระบายน้ำรับมือกับฝนระลอกใหม่พร้อมกำชับค่ะกระทรวงสาธารณสุขส่งยาและเวชภัณฑ์เข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วขณะเดียวกันค่ะได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอนฟื้นฟูเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพรวมไปถึงผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ในบางจังหวัดอาทิปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จำเป็นอย่างเต็มที่รวมถึงเร่งส่งยารักษาและป้องกันโรคฉี่หนูลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยด่วนนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคใต้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนื่องจากมีภาวะน้ำทะเลหนุนจึงกำชับให้ใช้ข้อมูลพยากรณ์น้ำชุดเดียวกันแปลงเป็นแผนที่ส่งต่อให้ระดับชุมชนเข้าใจง่ายและให้เร่งระบายน้ำทันทีในจุดที่สามารถทำได้ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงให้เร่งสูบน้ำฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและเก็บกวาดขยะทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยให้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพร้อมสั่งการเร่งรัดทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี
1: ้เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบไปรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่า

0: ท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
1: ได้เงินมาแล้วครับ
0: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
1: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
0: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยืนยันความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้นะครับพร้อมยอมรับว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทสำหรับเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนั้นอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีพื้นที่ประสบภัยอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.เดิมซึ่งหากจังหวัดใดมีข้อมูลความเสียหายชัดเจนก็สามารถเสนอเรื่องขอรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากงบประมาณปี 2570 ได้ทันทีสำหรับปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจทำให้ระบบล่าช้าบ้างในบางช่วงส่วนกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้โดยการลงทะเบียนนี้ยังไม่มีกำหนดวันปิดรับแต่อย่างใดครับ
3: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีครับไม่น่าจะพอเพราะมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.ได้แต่ก็ถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มา
4: จะเสนอไปสตางค์นิดนึงหรือว่าต้องรอสมเด็จครับ
3: จังหวัดไหนชัดเจนแล้วเนี่ยก็เสนอเลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มก้อนครับ
2: ส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร้องขอเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองนั้นนายนิรัตน์ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีได้คลี่คลายลงแล้วนะครับโดยมวลน้ำกำลังไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยและทางปภ.รวมถึงกองทัพเรือก็ได้ระดมส่งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดครับ
3: ของสมุทรสงครามเป็นปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งแม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่านะวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีอันนี้คลี่คลายแล้วก็จะมาน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเข้าไปแล้วครับ
2: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับระบุว่าขณะนี้เครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีอยู่ประมาณ90เครื่องกระจายอยู่ที่กรุงเทพมหานครนครนายกชาเชิงเทราและสมุทรปราการส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามร้องขอนั้นก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำส่วนหนึ่งจากนครนายกไปสมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลพร้อมย้ำว่าหากมีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือทางกองทัพก็พร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง
5: ตอนนี้ภาพรวมๆนะเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือปัจจุบันเนี้ย

0: ้ำนะคะที่สัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่นายกรัฐมนตรีนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าต้องรับน้ำจากจังหวัดนครนายกสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมชลประทานยืนยันแล้วว่าน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำที่เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วโดยเฉพาะเคหะล่มเกล้าเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเส้นทางการจราจรใช้การได้รวมถึงพื้นที่เขตมีนบุรีประเวศสะพานสูงและพื้นที่เขตสายไหมซึ่งโดยรวมกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำจากคลองสายหลักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือฝนที่จะตกลงมาอีกระลอกและจะทยอยจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่าง
1: ๆสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-6 ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: ท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกงหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจเกิดเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: ข่าวเที่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีพร้อมเดินหน้าจัดนิทรรศการสวนนานาชาติระบบอำนวยความสะดวกและมาตรการรองรับผู้เข้าร่วมงานครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบ

0: คลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานข้อมูลณวันที่24กันยายนที่ผ่านมาภาพรวมการเตรียมงานมีความคืบหน้าไปแล้ว 96.31% ครับรัฐมนตรีจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องร่วมกันติดตามและขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านให้เป็นไปตามแผนทางด้านสถานที่นิทรรศการกิจกรรมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมุ่งแสดงศักยภาพด้านพืชสวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาติและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: ในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะณหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไอแบงค์ค่ะเตรียมจัดเวทีคู่ขนานเชื่อมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลามจากนานาชาติร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือวิกฤตและลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงค์ค่ะเตรียมจัดเวทีเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ Islamic Finance From Crisis Resilience to Transition Finance วันที่14ตุลาคม2569ณโรงแรม The Westin Grand สุขุมวิทกรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเงินอิสลามและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายในงานมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีและดร.มูฮัมหมัดสุไลมานอัลอัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยโดยเวทีดังกล่าวค่ะมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างประเทศพร้อมนำประสบการณ์จากต่างประเทศมาต่อยอดการพัฒนาระบบการเงินอิสลามของไทยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
0: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก6วันข้างหน้านะครับโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสที่ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: กระทรวงการต่างประเทศประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะกับการจัดงานเทศกาลไทยประจำปี2569ขยายการจัดงานแฟลกชิปในภูมิภาคต่างๆเป็น12แห่งครอบคลุม45เมืองใน32ประเทศทั่วโลกดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า3ล้าน2แสนคนการจัดงานครั้งนี้ค่ะพลิกโฉมครั้งสำคัญของเทศกาลไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งนำเสนอประเทศไทยในวันนี้ที่เปิดกว้างทันสมัยเปลี่ยนภาพจากงานเทศกาลวัฒนธรรมแบบเดิมไปเป็นพื้นที่ระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คนความคิดและโอกาสทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันปูทางผู้ประกอบการไทยชูสินค้าบริการและนวัตกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านการทูตวัฒนธรรมและทูตเศรษฐกิจเชิงรุกโดยเบื้องหลังความสำเร็จเกิดจากการยกระดับการทำงานเชิงรุกโดยมีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักตั้งเป้าสร้างแบรนดิ้งเทศกาลไทยให้มีเอกภาพและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐเอกชนและชุมชนอย่างเข้มแข็งนำศักยภาพอันหลากหลายของไทยมารวมไว้ในงานเดียวสร้างความรับรู้เชิงบวกต่อประเทศไทยและต่อยอดโอกาสในระยะยาวบทสรุปของเทศกาลไทยทั่วโลกค่ะปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในงานตูตาแฟร์ไทยณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิถีชีวิตกินอยู่

0: เที่ยวเล่นของคนไทยใจกลางนครหลวงแห่งศิลปะของโลกดึงดูดผู้เข้าชม 18,571 คนงานนี้จัดขึ้นในวาระพิเศษค่ะฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วย
1: ความสัมพันธ์ระดับระหว่างประชาชนต่อประชาชนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียกว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้มาประชาชนได้มาพบมาคอนเนคกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะย่อมนำไปสู่ความเข้าใจสามารถกลายเป็นความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆได้อีกมากที่จะกลายเป็นส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างสรรค์
2: วันนี้จะเป็นวันที่มีอากาศแปรปรวนมากที่สุดวันหนึ่งนะครับในการแจ้งเตือนรอบนี้กำแพงเพชรสุโขทัยเสี่ยงหนักที่สุดส่วนกรุงเทพมหานครก็เริ่มมีฝนเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและหลังจากรอบนี้ก็จะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วง 9-13 ตุลาคมติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้อยู่ในช่วงอากาศแปรปรวนมาทั้งฝนลมแรงฟ้าผ่าบางจุดเจอลูกเห็บตกได้ฝนหนักเป็นจุดๆกำแพงเพชรสุโขทัยหนักสุดในวันนี้ออกจากบ้านเก็บข้าวของที่จะปลิวไปตามลมให้เรียบร้อยค่ะจอดรถอย่าไปจอดใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงเด็ดขาดค่ะอันตรายมีความเสี่ยงสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นอีกพื้นที่เสี่ยงเช่นกับหลายจังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางออกถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วหรือได้ยินฟ้าร้องอย่ารอให้ฝนตกก่อนแล้วค่อยลมและฝนยังไม่จบแค่วันนี้นะคะพรุ่งนี้6ตุลาคมฝนหนักยังมีต่อหลายพื้นที่ก่อนจะค่อยๆลดลงบางส่วนในพื้นที่ของวันที่7ตุลาคมนอกจากนี้ต้องเตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ต่อ 9-13 ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากตกแช่ในพื้นที่ได้แต่คาดว่าไม่แช่นานเหมือนรอบปลายเดือนกันยายนแน่นอนวันนี้ภาคเหนืออากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรสุโขทัยเสี่ยงสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอากาศแปรปรวนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์สำหรับภาคกลางมีโอกาสเกิดอากาศแปรปรวนที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องยกกาดสูงอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วหรือได้ยินฟ้าร้องให้เตรียมหาที่หลบค่ะตะวันออกให้ระวังที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักลมแรงได้ทะเลตรงไหนมีฝนคลื่นสูงเกิน2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีฝนหนักบางจุดช่วงที่มีฝนทะเลคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศแปรปรวนมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: และช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ It's time now for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World นามสุรพันธ์เหล่าธารณาริศ The Meteorological Department is warning of more unsettled weather across several parts of the country through October 7th. Thunderstorms, strong winds, and heavy to very heavy rain are expected in many areas, with some locations at risk of flash flooding. The Thai Meteorological Department has issued its 8th weather warning, with unsettled conditions expected from October 5th to the 7th.From October 5th to the 6th, thunderstorms, strong winds, and heavy to very heavy rain are forecast in parts of the North Central Plains, Bangkok and surrounding areas, the East and the

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ต่างประเทศครับเริ่มที่การเลือกตั้งใหญ่ในบราซิลซึ่งก็มีการจับตาไปที่การชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสำคัญครับชาวบราซิลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ159ล้านคนได้ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้ซึ่งมีทั้งการเลือกประธานาธิบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี่แหละครับผลก็เป็นไปตามคาดก็คือไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ได้คะแนนถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดวันที่25ตุลาคมนี้ได้แก่ประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซิลวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเล็กน้อยที่45-47%นักวิเคราะห์มองว่าชัยชนะในรอบแรกของโบโซนารูนั้นมีคะแนนส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่ต้องการประท้วงดาซิลวาแต่ไม่ได้ประสงค์จะเลือกโบโซนารูอย่างแท้จริงและหากในที่สุดโบโซนารูสามารถชนะได้ก็เท่ากับว่าบราซิลจะได้ผู้นำประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
3: ์ประธานาธิบดีราชาร์ดอัลอาลิมีแห่งเยเมนประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการว่าเยเมนได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่กลุ่มกบฏฮูตียึดครองไว้และจะขยายอำนาจรัฐให้กลับไปครอบคลุมทั่วประเทศโดยเป็นประกาศที่มีออกมาหลังจากไม่กี่ชั่วโมงที่กลุ่มฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ตัดเส้นทางลำเลียงทางทหารและก็เสบียงสายหลักระหว่างเมืองทาอิสซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนกับเมืองเอเดนทำให้เมืองทาอิสถูกตัดขาดและตกอยู่ในสภาพถูกปิดล้อมทางนี้ความขัดแย้งในเยเมนกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนหลังจากที่กลุ่มฮูตีเข้ายึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงติดช่องแคบอับเอลมันเดบซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันสายสำคัญของโลกเพื่อหวังช่วยเหลืออิหร่านให้มีความได้เปรียบในการต่อกรกับสหรัฐ
2: นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิวาฟประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่าจุดยืนของอิหร่านนั้นชัดเจนและหนักแน่นโดยช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิดให้เดินเรือจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไข7ประการซึ่งบันทึกไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงชั่วคราวที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าแผนการที่รัฐบาลอิหร่านเสนอเพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับรัฐบาลสหรัฐอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเวลา7วันหากเงื่อนไข7ประการได้รับการยอมรับและอิหร่านได้ชี้แจงเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซไว้อย่างชัดเจนแล้วเงื่อนไขเหล่านั้นเชื่อมโยงกับพันธกรณีที่สหรัฐจำเป็นต้องยอมรับโดยอิหร่านหวังว่าสหรัฐจะเลือกแนวทางการทูตแต่ขณะเดียวกันก็ได้เตือนครับว่าอิหร่านพร้อมจะตอบโต้ทันทีหากสหรัฐเลือกใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
3: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬากันต่อเลยนะคะพบกับคุณอ้อยคุณแบงค์สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: มีควันหลงเอเชียนเกมนะคะปิดฉากเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข่าวดีของโปรจิโน่ที่คว้าแชมป์ได้ด้วยค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแบงค์อาทิตย์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะเมื่อวานเอเชียนเกมปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วนะคะทัพนักกีฬาไทยของเราก็จบอันดับ7ของตารางนะคะก็คว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงพ่วงด้วยรางวัล MVP ของเทพบิวนั่นเองก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย
4: คือบินกลับมาแล้วแล้วก็ต้องบินกลับไปใหม
5: ่
4: เพื่อรับรางวัล
5: นะคะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยก็คือโปรจิโน่โอ้โหสุดยอด
4: ใช่ครับ โอ้ถ้าเผื่อได้ติดตามดูนะวันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามีเกือบมีดราม่าท้ายเกมด้วย
5: ค่ะ
4: มาดูกันที่โปรจิโน่นะครับวงสวิงร้อนแรงครับคว้าแชมป์ LPGA ที่สหรัฐได้สำเร็จนะครับเป็นรายการลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาครับวันสุดท้ายของการแข่งขันอินายุนโปรเกาหลีใต้ครับออกสตาร์ทเป็นอันดับที่2ช่วง9หลุมแรกเนี่ยโชว์วงสวิงร้อนแรงนะครับทำ5เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้และในหลุมที่16เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับทางจีโน่ที่19อันเดอร์พาร์มีโอกาสลุ้นแชมป์แต่ว่าไปพลาดเสียโบกี้ในหลุมที่17ครับจบวันเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์รวม4วันเนี่ยเก็บไป18อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ2ไปครองครับ
5: ขณะที่โปรจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกผู้นำ3วันแรกเนี่ยพลาดตีตกน้ำในหลุม16นะคะสกอร์ตกมาเหลือ19อันเดอร์พาร์เท่ากับอินายุนแต่ว่าคืนฟอร์มค่ะมาเก็บ2เบอร์ดี้2หลุมสุดท้ายจบวันเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์รวม4วัน21อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ในปีนี้แล้วนะคะรวมทั้งเป็นแชมป์ที่11ในการเล่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์ของเจ้าตัวอีกด้วยโอ้โหฉลองกันมีความสุขมากๆค่ะ
4: คือ4รายการที่คว้าไปเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นที่ Honda LPGA ที่ไทยนะครับแล้วก็ Mizuno American Open Portland Classic แล้วก็ล่าสุดก็คือ Lotte Championship นะครับรายการนี้เนี่ยจีโน่ได้รางวัลไป 450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ15ล้านบาทนะครับเงินรางวัลสะสมของฤดูกาลนี้ก็ทะลุ20ล้านเหรียญเข้าไปแล้วเหลืออีกแค่1แชมป์เท่านั้นจะทาบสถิติแชมป์ LPGA ของโปรเมเอเรียจุธานุการที่12แชมป์ส่วนผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆครับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการตีเข้ามา12อันเดอร์พาอยู่อันดับ13ร่วมโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำครับ3อันเดอร์พาอยู่อันดับ60ร่วมโปรพราวชนะตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอยู่อันดับ67ร่วมครับ
5: โอ้โหอายุ23ปีเท่านั้นนะคะเป็นความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยจริงๆค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยภูมิใจก็คือภูริพลบุญสอนนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ไปรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบินกลับมาแล้วก็บินกลับไปอีกนะคะสำหรับเทพบิวของเราค่ะเมื่อวานนี้ก่อนพิธีปิดเนี่ยที่ศูนย์สื่อมวลชนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเขาก็จัดงานแถลงข่าวมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกม IG

0: นากุย่า2026มีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมในพิธีซึ่งการประกาศผลโดยนายทายับอิกรามค่ะประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียสำหรับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมก็คือหวีจื่อตีนะคะนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติจีนอายุเพียง13ปีคว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียขณะที่รางวัลชายยอดเยี่ยม MVP เป็นของบิลพุทธิพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการรวมถึง1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรที่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยภาคภูมิใจเหลือเกินค่ะ
1: ทางด้านนายวิโนดกุมาติวารีนะครับรองผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้มอบถ้วยรางวัลและเช็คเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั้งคู่รวมทั้งของที่ระลึกด้วยนะครับบิลพุทธิพลครับรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้กลับมานาโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมอย่างที่บอกไปคือบินกลับมาประเทศไทยแล้วแล้วก็ต้องบินกลับไปใหม่นะครับขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีฑาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาชาวไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาตัวเองเนี่ยจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเพื่อที่จะพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมครับ
2: ครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจตัวเองมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทางตัวเองแล้วก็ทางคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากเลยครับตอนนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงเหมือนครับว่าเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับเลยว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำสำเร็จรู้สึกว่ามันเกินเป้าตัวเองมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีขีดจำกัดตัวเองที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะครับผมที่คอยติดตามผมแล้วคอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
0: แน่นอนนะคะว่าบินกลับไปแบบนี้ญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยนะคะกับรางวัล MVP ค่ะเป้าหมายต่อไปก็คือ LA 2028นั่นเองสำหรับเทปบิวของเรา
1: ดูจากเงินรางวัลแล้วเนี่ย 25,000 เหรียญ
0: 800,000กว่าบาท
1: ก็น่าจะแค่ปากซอยแหละ
0: ค่ะรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเอเชียนเกมก็ถือว่ากลายเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ปิดฉาก IG นาโกย่า2026นะครับส่งต่อให้ประเทศกาตาร์เจ้าภาพครั้งต่อไปกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สนามกีฬาพาโลมะมิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยมีทางเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรชายาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในส่วนของคณะนักกีฬาไทยครับมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยพุทธิพลบุญสอนนักกรีฑาเจ้าของรางวัล MVP นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน
0: เจ้าภาพเองก็จัดชุดการแสดงไว้อย่างสวยงามตระการตาจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเอเชียนเกม2026ก็ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชิจูอันบินอามัดอัลโทนีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียCA ชาวกาตาก่อนจะส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาค่ะซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดศึกเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดพิธีปิดเนี่ยโอ้โหขี่ม้าควบม้ามารับธงเลยนะสำหรับกาตาก็คือคอนติเนียจากการเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2006นั่นเองค่ะซึ่งช่วงท้ายเปลวไฟในกระถางคบเพลิงซึ่งส่องสว่างตลอดการแข่งขันก็ดับลงก็ถือว่าปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างน่าประทับใจ
1: มาดูสรุปเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับอันดับ1เป็นประเทศจีนครับ169เหรียญทองนะครับ89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดง2ญี่ปุ่นนะครับ83เหรียญทองครับเกาหลีใต้39เหรียญทองอันดับ4 21เหรียญทองเป็นอินเดียนะครับอันดับ5อุซเบกิสถานครับ21เหรียญทองอันดับที่6อิหร่านครับ19เหรียญทองอันดับ7ทีมชาติไทยครับ18เหรียญทองโดยตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแสดงว่าทะลุเป้า
0: ค่ะอีก4ปีก็เจอกันที่กาตาร์นะคะหรือว่าอาจจะขยับเป็น5ปีก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ สมรวานนี้ทัพนักกีฬาไทยชุดใหญ่ก็นำโดยเทควันโดแล้วก็วอลเลย์บอลนะคะเดินทางกลับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะนี่คือเป็นบรรยากาศที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย18ชนิดกีฬานะคะเดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังเสร็จสิ้นภารกิจในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับที่อบอุ่นค่ะนำโดยทัพเทควันโดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงภูมิเซ่หรือว่าท่ารำ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงค่ะโดยเหรียญทองก็ได้จากอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายซึ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยซ้อนภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเอเชียนเกม4ครั้งที่ผ่านมาเทควันโดไทยก็มีเหรียญทองสร้างชื่อให้กับประเทศทุกครั้งค่ะ
1: ทางด้านวอลเลย์บอลประเภทในร่มชายและชายหาดเดินทางกลับเช่นเดียวกันครับพร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีจากเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีนะครับกับไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์ถือว่าตามเป้าหมายของสมาคมวอลเลย์บอลที่วางเอาไว้ครับได้มา1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงชายหาดทีมชายคว้าอันดับที่4ครับและในร่มทีมชายจบอันดับที่5ในเอเชียนเกม
0: นอกจากนี้นะคะเรือคานูสลาลอมก็ช่วยกันคว้า2เหรียญรางวัลแบ่งเป็นเหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะประเภทหญิงพายเดี่ยวซึ่งถือว่าเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอหลังจากที่เคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมปี2018แล้วก็1เหรียญทองแดงได้จากปิยนัทเกิดสุขประเภทชายเดี่ยวค่ะ
1: ต่อกันที่กีฬากอล์ฟนะครับทัพกงสวิงไทยได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาประเภทบุคคลชายซึ่งถือว่าเป็นเหรียญแรกของกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมส่วนทีมชายและทีมหญิงไทยเนี่ยจบอันดับที่4ครับโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นผู้ให้การสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับครับ
0: วันนี้ก็จะมีทัพนักกีฬาไทยชุดสุดท้ายอีก7ชนิดกีฬาเดินทางกลับนะคะแน่นอนว่าครั้งนี้เราคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงค่ะ
1: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมก่อนชิงแชมป์โลกกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพช่วงค่ำวันนี้ครับที่สนามกีฬามัสยาดกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันวันนี้ครับ2ทุ่มตรงที่เกโรราบุงกาโนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับนายประพันธ์ดิษยชัดเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาได้เดินทางมาให้การต้อนรับคณะนักฟุตบอลการฝึกซ้อมเน้นไปที่เตรียมเทคนิคครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก่อนเกมสำคัญโดยใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง
0: สุภชัยใจเด็ดสุนหน้าทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็บอกว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้นั่นเองค่ะส่วนการพบกับอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศมองว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างมีผู้เล่นที่มีคุณภาพนะคะอินโดนีเซียเองก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่โดนทีมชาติไทยแน่ๆค่ะ
1: ผลงานในรอบแรกนะครับไทยชนะ2แพ้1มี6คะแนนได้แชมป์กลุ่ม B ครับส่วนทางอินโดนีเซียเนี่ยชนะ2เสมอ1มี7คะแนนได้แชมป์กลุ่ม A มาครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากแล้วก็เชียร์บอลไทยกัน2ทุ่มค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพต้นกล้วยยักษ์กันค่ะกำลังออกดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในประเทศเอกวาดอร์นะคะโดยปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้ต้นกล้วยยักษ์กันเนี้ยออกดอกเร็วกว่าช่วงปกติถึง3เดือนทีเดียวค่ะ
4: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยพร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศพร้อมนำเสนอเสน่ห์ของประเทศไทยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดีไปด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องยานัทครับ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนำช่องทางการติดตามรับชมรายการของ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยนะคะสามารถติดตามผ่านช่องทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งจะขึ้นผ่านหน้าจอนี้นะคะเป็นการสแกน QR code ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram นะคะ TikTokIG นะคะในส่วนต่างๆก็สามารถติดตามได้และอีกหนึ่งช่องทางพิเศษค่ะ NBT Plus นะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปดาวน์โหลดกันทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะฝากเรื่องราวร้องทุกข์ในวันนี้นะคะเบอร์มือถือของเราค่ะ0626056609ย้ำกันอีกครั้งนะคะ0626056609และใครที่มีเรื่องเร่งด่วนอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาหรือว่าอยากจะส่งข้อมูลนะคะผ่านทาง Facebook ของพี่ถนอมอ่อนเกตพลได้เช่นเดียวกันค่ะเซิร์ชไปที่ Facebook ได้เลยนะคะว่าถนอมอ่อนเกตพลค่ะ
0: ครับวันนี้ก็มีเรื่องด่วนอยู่เรื่องนึงแหละที่อยากจะช่วยน้องเขานะครับเดี๋ยวทีมงานอย่าลืมประสานน้องผู้หญิงจากโคราชทักเข้ามานะครับว่าเอาที่ดินบ้านไปขายฝากแล้วหลุดขายฝากแล้วด้วย
1: อ้าว
0: แล้วเจ้าหนี้ให้เวลา15วันหลังจากหลุดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: จะทำอย่างไร
1: เดี๋ยวมาปรึกษาเรารับรองได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างแน่นอน
0: ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยควรถามก่อนที่จะหลุดไม่ใช่หลุดแล้วถาม
1: มาช้าไปนะ
0: มันก็แก้ได้แต่ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่เจ้าหนี้แต่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยนะครับอันนี้เงื่อนไขอยู่ที่เรา
1: ค่ะ
0: นะและเจ้าหนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวทีมงานค่อยประสานนะครับใครที่มีปัญหาตอนนี้ก็0626056609ก็ส่งข้อมูลส่งข้อความเข้ามานะครับฝากเข้ามาที่นอกเหนือจากเรื่องน้ำนะเพราะว่าวันนี้ยังไงเราก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชนถ้านับจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็นั้นก็10กว่าจังหวัดแล้วนะครับลุ่มน้ำแม่กลองนั้นก็ตั้งแต่กาญจนบุรี
1: เรื่อยไปราชบุรีสมุทรสงคราม
0: แล้วก็
1: นครปฐมก็อาจจะมีส่วนนิดๆ
0: ได้นิดหน่อยสมุทรสาครนี่ก็ได้ใช่ไหมนี่ก็อีก4
1: จะลงทะเลนะ
0: ฝั่งตะวันตกนี่ก็อีก4
1: น
0: ะฝั่งใต้จะตั้งแต่ลุ่มเจ้าพระยานี่11กับ4รวมเป็น
1: 15แล้ว
0: 15นับกทมเข้าไป
1: 16
0: เลยกทมเป็นฉะเชิงเทรา
1: 17
0: เลยฉะเชิงเทราเป็นปราจีนบุรี
1: ปราจีนชลบุรีปราจีนเป็น18
0: แล้วก็ออกไปซ้ายนิดก็เป็นนครนายก
1: 19
0: ลงมานิดนึงติดกับกรุงเทพมหานครปทุมธานี
1: 20แล้วค่ะ
0: แล้วก็ติดกับปทุมลงมาติดกับกรุงเทพด้วยคือ
1: นนทบุรี21จังหวัด
0: ทีนี้ออกไปทางฝั่งตะวันออกเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้โฆษกรัฐบาลบอกว่าไง
1: จังหวัดชลบุรีที่พัทยาก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของเรนบอมนะคะพี่ถนอม
0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ
1: เราจะมาเล่าเรื่องกันคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนฉบับที่8นะคะต้องบอกว่าถ้าชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ให้เตรียมร่มกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนก็จะมีการตกลงมาฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพมหานครร้อยละ60ของพื้นที
0: ่ขอแผนที่อากาศขึ้นมาเลยจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเพราะว่าแผนที่อากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ท่านเปิดมือถือทุกเช้านะครับก่อนนอนตื่นเช้านะครับ
1: ต้องเช็คกันก่อน
0: ต้องเช็คเลยครับอากาศต้องเช็คเลยนะต่อไปนี้นะในสถานการณ์แบบนี้ที่เราไม่สามารถจะไว้วางใจได้อันนี้ให้ย้อนหลังไปถึงเมื่อวานวันที่4 ตุลา
1: 6-7
0: นะครับ4ตุลาเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมครับว่าฝนเนี่ยมันอยู่ทางอีสานตอนบนกับเหนือตอนบนซีกไปทางตะวันออกใช่ไหมติดไปทางลำแม่น้ำโขงติดไปทางลาวเนาะ

0: เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้พอมาวันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับจากสีเหลืองทางขวามันย้ายข้างมันอยู่ตรงกลาง
1: ก็จะมีตรงกลางแล้วก็ไล่ตั้งแต่ภาคเหนือมาเนี่ยจะเป็นโซนภาคตะวันตกไหมคะไล่ลงมา
0: แล้วก็ไล่ลงมาแล้วไปถึงใต้เลย
1: ภาคใต้
0: ใต้เลยแล้วมันก็มีสีส้มอยู่มันเป็นไส้อยู่เห็นไหม
1: ค่ะสีส้มอยู่ตรงกลางของประเทศนะ
0: มันเหมือนเป็นไส้อะเนื้อออกมาเป็นไส้ของสีเหลืองอยู่ตรงกลางอะเหมือนไส้ถั่วนะ
1: ซึ่งสีส้มเนี่ยก็จะมีปริมาณที่มาก
0: ฝนแปลความก็คือว่าฝนตกหนักคือสีเหลืองนี่ตกหนักสีส้มก็หนกตกหนักมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะ
1: อันนี้มองง่ายมาก
0: คือที่บอกว่าไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับถ้ามันจะมีสีส้มแบบนี้อยู่ด้วยก็มันก็จะอยู่แบบเป็นกลุ่มอะแต่นี้มันจากเหนือลงใต้เห็นไหม
1: มันผ่ากลางอย่างที่พี่ถนอมได้บอก
0: โน่นจากเชียงรายสุดเหนือสุดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไล่ลงมาแถบกรุงเทพเนี่ยนะเป็นเส้นสีส้มที่จะบอกว่าฝนตกหนักเพราะฉะนั้นวันนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งช่วงที่ท้องฟ้าใส
1: แจ่มใสช่วงเช้าๆยังท้องฟ้าแจ่มใสอยู่นะ
0: แล้วพอแป๊บเดียวก็มืดครึ้มและแป๊บเดียวก็ฟ้าร้องแรงมาก
1: ค่ะ
0: คือไม่กล้าเดิน
1: แลบเลย
0: โอ้โหร้องแรงมากแล้วก็สุดท้ายก็ฝนตกนะหนูดูที่เขาใหนิยามสีส้มนิดหนึ่งนั่นน่ะ
1: ค่ะสีส้มเขาบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยประมาณ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรนะคะ
0: ครับ
1: คือสีส้มเนี่ยก็ถือว่าฝนตกหนักเลยทีเดียวนะ
0: นี่เพิ่งมาเห็นนะว่ามันมีทั้งหมด4สีนะ
1: สีให้เราได้เลือกดูสีเหลืองเนี่ยก็คือถ้าสีขาวเนี่ยคือไม่ตกเลย
0: ก็1สีขาวนะ
1: ค่ะ
0: ฝนเล็กน้อยฝนเล็กน้อย
1: ถึง2เล็กน้อย
0: 0ถึง
1: 35มั้ยคะมิลลิเมตร
0: มิลลิเมตรนะสีเหลือง
1: สีเหลือง 35.1 ถึง65มิลลิเมตร
0: สีส้ม
1: ส้มก็จะเป็น 65.1 ถึง125มิลลิเมตรอ
0: ันนี้ค่อนข้างมากนะ
1: กรุงสีแดง
0: กรุงเทพเจอสีส้มนี่ก็จบแล้วครับเพราะว่ากรุงเทพประศักยภาพของท่อกทมนี่รับได้ไม่เกิน80รอระบายแล้ว
1: ในการระบายนะ
0: ใช่แล้วถ้าเป็นสีแดง
1: ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็น125ถึง250มิลลิเมตรนะคะ
0: แล้วสีม่วง
1: สีม่วงนี้คือปริมาณฝนมากกว่า250มิลลิเมตร
0: และนั่นคือฝนที่ตกเมื่อวันที่24 25 26 27
1: ในช่วงกันยายนที่ผ่านมา
0: ที่ผ่านมาในกรุงเทพนครเป็นสีม่วงนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สีม่วงในแผนที่เนี่ยเน
1: า
0: ะจำได้ไหมเขาให้เป็นสีส้มกับสีแดง
1: อาจจะมีการปรับเกณฑ์ขึ้นมาใหม่
0: ใช่แล้ววันนี้ผมชอบโฆษกรัฐบาลอย่างหนึ่ง
1: ค่ะยังไงคะ
0: ท่านเตือนเลยนะเตือนแบบไม่เกรงใจเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือไม่เกรงว่าจะ
1: พูดตรงๆไปเลยนะ
0: คือบอกว่าชลบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบนี้ระวังเรนบอม
1: นะ
0: พูดชัดไหม
1: ชัดมากจะได้รู้เลยว่าฝนเนี่ยมันจะแช่ตรงนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่
0: แล้วบอกว่าฝนตกแช่ด้วยนะ
1: ใช่ก็อย่างที่บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนอย่างแผนผังที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่อินโฟที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ5ตุลาคมถึง7ตุลาคมเนี่ยประเทศไทยตอนบนก็จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆอย่างที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้นะคะ
0: ครับ
1: ส่วนในช่วงของวันที่7เนี่ยด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนี่ยก็จะมีฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงก็ขอให้ระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ยังไงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกับฝนที่ตกอยู่นะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์รวมถึงข่าวสารต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
0: ครับทีนี้เดี๋ยวก็พาไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับที่เราบอกว่าทำไมเรายังต้องรายงานสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ใช่ฝนตกทั่วทั้งประเทศและไม่ได้เจอปัญหาหลายคนก็ไม่ได้แช่อยู่กับน้ำเนี่ยนะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าพี่น้องของเรานะครับจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับเกือบครึ่งประเทศนะครับภาคตะวันออกนั้นทั้งภา
1: ค
0: นะครับน้ำลดแล้วทุเรียนเป็นไง
1: ทุเรียนก็ตาย
0: โอ้โห
1: แล้วทุเรียนราคาดีด้วยนะ
0: อันนั้นไอ้ทุเรียนมันตายมันต้นไม้ตายแต่เจ้าของสวนนี่ตายทั้งเป็นเลย
1: ไม่รู้จะทำยังไงเนาะ
0: เนาะมันเงินทั้งนั้นน่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าเห็นใจอย่างมากนะครับเรามาดูปริมาณของน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับทุกท่านกันก่อนนะทีมงานขึ้นมานะ
1: ค่ะ
0: จะได้เห็นตัวเลขนะครับเพราะว่าแนวโน้มหน้าเขื่อนเนี่ยตอนนี้น้ำที่ลงมานั้นเริ่มที่จะลดลงนะครับน้ำหน้าเขื่อนเริ่มลดนะแต่ถ้าดูจากแนวโน้มของฝนเส้นฝนเมื่อสักครู่นี้เป็นไง
1: ก็ตกลงมานะ
0: มันมาจากปิงวังยมน่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ลงเจ้าพยาใช่ไหม
1: ก็ต้องมารอรับน้ำ
0: ก็มาเขื่อนชัยนาทอีกใช่ไหมเขื่อนเจ้าพยาเนาะตอนนี้เขื่อนปล่อยอยู่ที่เขื่อนอยู่ที่สถานีเหนือเขื่อนเนาะ
1: ค่ะ C2 จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยอยู่ที่ปริมาณน้ำระบาย 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: นะครับ
1: มีแนวโน้มลดลงนะคะ
0: อันนี้เหนือเขื่อนลดนะอันนี้คือ C2 เนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านหลังจากปิงกับวังรวมกันก่อนที่บ้านตาก
1: แล้วก็มาที
0: ่แล้วก็ยมกับน่านเนี่ยรวมยมกับน่านเนี่ยรวมกันก่อนที่ชุมแสงนครสวรรค์แล้วก็เหลือ2สายก็คือปิงกับน่านไหลมาเจอกันที่ปากน้ำโพเลยปากน้ำโพมานิดนึงก็เป็นสถานีวัดน้ำที่ค่ายจิรประวัตินะตรงใกล้ๆกับเชิงสะพานเดชาติวงศ์อ่
1: ะ
0: รู้จักตรงนั้นไหมนั่นแหละคือสถานีวัดน้ำ C2C ก็คือย่อวัดเจ้าพระยา
1: ะ
0: นะครับน้ำผ่านตรงนั้น 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีนี้พอมันลงมาแป๊บหนึ่งนะครับไม่กี่กิโลนะ
1: มาที่เขื่อนเจ้าพระยาย
0: ังไม่ถึงเขื่อนยังไม่ถึงเขื่อน
1: ยังไม่ถึงนะคะ
0: มันก็จะมีแม่น้ำสแกกรัง
1: อ๋อมันก็ไหลไปอีกทางน
0: ึ
1: ง
0: แม่น้ำสแกกรังนี่ที่มันอยู
1: ่อุทัยธานี
0: ที่เราไปอุทัยธานีใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะไหลเข้ามาแม่น้ำเจ้าพระย
1: าม
0: าผสมกับน้ำที่มาจาก C2
1: มาจากปิงวังยมน่าน
0: นั่นแหละสแกกรังก็มาเจอด้วยพอเจอเสร็จปั๊บก็จูงมือกันมาเลยเนี่ย
1: จูงมือกันไหลลงมา
0: ไหลลงมาที่เจ้าพระยาหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนทีนี้พอมาถึงหน้าเขื่อนเสร็จปั๊บเนี่ยเนื้อเขื่อนมันจะมีประตูระบายน้ำอยู่2ประตูหลักก็คือ1ประตูระบายน้ำบรมธาตุเนี่ยตรงวัดบรมธาตุอันนี้ก็จะเอาเข้าสู่แม่น้ำน้อย
1: อ๋อไหลไปอีกทางนึง
0: ไหลคู่ขนานแม่น้ำเจ้าพระยามาเลยนะลงมาทางใต้เนี่ยนะประตูน้ำบรมธาตุเนี่ยเข้าแม่น้ำน้อยแล้วก็เข้าประตูพลเทพอันนั้นเข้าแม่น้ำท่าจีน
1: ก็ไปทาง
0: สุพรรณไปสุพรรณ
1: ปฐมสม
0: ุ
1: ทรสาคร
0: ไปสมุทรสาครนะครับไอตอนเข้าเนี่ยเขาเรียกคลอง
1: เป็นคลองแล้วใช่ไหมคะ
0: ไอตอน
1: แม่น
0: ้
1: ำเน
0: ี่
1: ย
0: ไอจากแม่น้ำท่าจีนไอแม่น้ำเจ้าพระยานะไอตอนจากแม่น้ำเจ้าพระยาพอเข้าประตูพลเทพเนี่ยนะเขาเรียกคลองตรงนั้นนะเขาไม่เรียกแม่น้ำนะ
1: มันขนาดเท่ากันไหมคะ
0: ก็เท่ากัน
1: แต่
0: ไหลมานี่เรียกแม่น้ำไหลผ่านสุพรรณเรียกแม่น้ำสุพรรณไหลผ่านนครยศรีเรียกแม่น้ำนครยศรีไหลผ่านไปสมุทรสาครก็เรียกแม่น้ำท่าจีนตรงนั้นเรียกคลองปากคลองมะขามเท่า
1: อ๋อค่ะ
0: หลวงพ่อสุกไงนั่นแหละเพราะงั้นน้ำจะไหลเข้าทั้งแม่น้ำน้อยได้กับแม่น้ำท่าจีนได้เขาก็ต้องอั้นแม่น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยให้น้ำหน้าเขื่อนมันยกสูงขึ้นถ้าน้ำไม่ยกขึ้นมันก็ไม่เข้าถ้ามันลงต่ำน้ำในแม่น้ำสองเส้นมันก็ลงเจ้าพระยาเนื้อออกไหมเพราะงั้นก็ต้องยกดันเพื่อที่จะให้เข้าทั้งสอง
1: ฝั่งแม่น้ำ
0: สองเส้นส่วนอีกเส้นหนึ่งนี่ก็ประตูน้ำมโนรมมโนรมก็มาออกแม่น้ำป่าสักที่ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นแนวโน้มค่อนข้างลดลงจากเจ้าพระยาตรงนี้ก็มาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับภาพถัดไปเป็นภาพจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนป่าสักนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนรู้ไหม
1: ที่ไหนคะ
0: แม่น้ำป่าสักก็มาจากอำเภอด่านซ้าย
1: จังหวัดเลย
0: ของดีอำเภอด่านซ้ายคืออะไร
1: คือ
0: คนหรือผี
1: ตาโขง
0: นั่น
1: ก็อยู่ร่วมกันนะ
0: นั่นแหละก็มาจากตรงนั้นเลยมาลมสักลมเก่าลมสักเข้าเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์ก็เข้ามาวิเชียนมาชัยบาดาลเขาเข้ามาแก่งคอยเข้ามาสระบุรีเข้ามาท่าม่วงข้าม่วงก็มาลงเขื่อนป่าสักที่พัฒนานิคม
1: มันมากัน
0: ที่ลพบุรี
1: ตลอดเลย
0: ลพบุรีแล้วก็มาเขาเวลาเขาปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักก็มาเขื่อนพระราม6
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงท่าเรือแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาต่
1: อถ้าจากอินโฟเราก็จะเห็นว่าลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่957ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะพี่ถนอม
0: ตอนนี้เขื่อนป่าสักปริมาณเก็บเนี่ยเกิน 100% อยู่ที่ประมาณ 109% น่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพื่ออะไร
1: ระบายออกนะ
0: เพื่อรักษาเขื่อนกับ2พร่องเขื่อนด้วยนะ
1: เพราะเดี๋ยวมันน้ำเหนือฝนที่จะตกลงมา
0: น้ำก็ต้องมาอีกนะครับน้ำมาอีกแล้วก็ปล่อยก็ผ่านเขื่อนพระราม6 เหนือเขื่อนพระราม6นะครับด้านซ้ายก็คือคลองชนาทป่าสักที่จะไปออกตรงประตูมโนรมและเข้าเจ้าพระยา
1: ค่ะ
0: นะครับอีกข้างหนึ่งก็คือคลองระพีพัฒน์ที่จะไหลลงมา

0: นะครับมาทางวังน้อยเนี่ยซีกหนึ่งสายหนึ่งก็จะไปสระบุรีนะครับอีกซีกหนึ่งก็ลงใต้มาคลอง13ข้ามคลองหกวาคลอง13ไปโน่นอ่ะสมุทรปราการโน่น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อออกทางทะเล
0: นั่นแหละคือเส้นน้ำน้ำเหนือมา2ทางนะครับมาจากลุ่มเจ้าพระยาปั๊บผ่านกรุงเทพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผ่านกรุงเทพอันนี้หนักมาก
1: ผ่านทางอยุธยากรุงเทพโน่น
0: ผ่านนี้นะแล้วเขาผันน้ำออกจากเขื่อนจากไปน้ำเจ้าพระยาตรงเหนือเขื่อนไงเข้าประตูมโนรมที่ว่าเนี่ยนั่นคือโซนตะวันออกแล้วก็อ้อมผ่านกรุงเทพไม่ให้เข้าหนองจอกไม่ให้เข้าคลองบางด้วยนะนะครับแล้วก็ไปที่คลองสำโรงผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับแต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่น้ำเหนือที่ลงมาจากเหมือนกับทุกครั้งแต่มันเป็นน้ำฝนที่ตกในพื้นที่แล้วก็ตกมาอย่างหนัก300กว่ามิลลิเมตรนะครับใน24ชั่วโมงและพอรวมๆกันเนี่ยหลายสถานีวัดน้ำนะครับหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาประเวศบางนาบางกะปินะครับบึงกุ่มคันนายาวแล้วก็สายไหมบางเขนดอนเมือง
1: ใช่ค่ะบริเวณนั้นถือว่าหนักเอาการนะคะบางพื้นที่ยังไม่ลดลงเลยด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: แต่นี้ลุ่มน้ำป่าสักยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: นะครับยังมีแนวน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งเขาก็มีการระบายน้ำเพิ่มปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึงเมตร20เซนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เราไปอีกลุ่มน้ำหนึ่งไปลุ่มน้ำแม่กลองบ้านเธออยู่ลุ่มน้ำแม่กลองเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เธออยู่อำเภออะไร
1: อำเภอโพธาราม
0: โพธารามนี่
1: ท่วมบริเวณเขื่อนโพธารามค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: รับน้ำแม่กลอง
1: ก็รับน้ำแม่กลอง
0: เออเอาไหนเธอเล่าสิคนลุ่มน้ำแม่กลองมายังไง
1: ลุ่มน้ำแม่กลองใช่ไหมคะ
0: ค
1: ก็มาจากทางด้านของศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีเป็นแม่น้ำที่ไหลลงมาแต่ตัวข้อมูลไม่ถูกต้อง
0: อ่ะเล่าให้ฟัง
1: ช่วยกัน
0: เล่าให้ฟังลุ่มน้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะคนฝั่งทนเนี่ยรู้ไหมดื่มน้ำอะไร
1: ฝั่งทน
0: คนฝั่งนครคนฝั่งพระนครดื่มน้ำอะไร
1: น้ำแม่น้ำเหรอคะ
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: คนฝั่งพระนครกรุงเทพมหานครคนนนทบุรีกรุงเทพมหานครคนปทุมธานีคนสมุทรปราการดื่มน้ำเจ้าพระยา
1: อ๋อเป็นน้ำที่เขาเอาไปทำอุปโภคบริโภค
0: เอามาทำน้ำประปา
1: เป็นสายแต่ละสาย
0: ที่ข้างมอธุรกิจบัณฑิตอ่
1: ะ
0: มันจะมีคลองประปาใช่ไหมนั่นแหละน
1: ั่
0: นแหละ
1: ที่ไหลมาน
0: ั่นแหละน้ำประปามาจากแม่น้ำพระยาจากสำแลก็ไหลมาเรื่อยแล้วก็มาลงคลองน้ำอยู่สามเสนเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยนะ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ั่นแหละคือใช้น้ำเจ้าพระยามาทำน้ำประปา
1: แต่ว่าชาวธนบุรี
0: ส่วนชาวธนบุรีเนี่ยกินน้ำ
1: แม่กลอง
0: ซึ่งน้ำแม่กลองมาจากไหน
1: มาจากทางกาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีต้นน้ำมันมาจากไหน
1: มาจากพม่าไหมคะ
0: เออก็ไม่ผิดถูกขึ้นมาจากเขื่อน
1: นครินทร
0: ์คนฝั่งทน15เขตเนี่ยดื่มน้ำเขื่อน
1: ดื่มน้ำเขื่อน
0: ใช้กับแม่น้ำเขื่อนนะก็คือ2เขื่อนก็คือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ
1: ์
0: เขื่อนวชิรังกรเนี่ยอยู่ที่อำเภอ
1: สวัสดิ์หรือไซโยก
0: ทองผาภูมิ
1: ทองผาภูมิ
0: ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยอยู่ศรีสวัสดิ
1: ์
0: นะครับเขื่อนวชิราลงกรเนี่ยอยู่กับแม่น้ำแควใหญ่น้อย
1: แควน้อย
0: แควน้อย
1: มันอยู่ใกล้ก
0: ัน แควน้อยส่วนเขื่อนศรีนครินทร์อยู่แม่น้ำแคว
1: ใหญ่
0: ทั้งสองแควไหลลงมารวมกันที
1: ่แม่น้ำแม่กลอง
0: ยังไม่เป็นแม่กลองลงมารวมกันที่ปากแพรก
1: oh.
0: ที่หน้าเมืองกาญจนบุรี
1: ปากแพรก
0: เคยไปไหมตรงที่สะพานกระจกอะ
1: นะคะอ๋อที่เขามีเป็นให้เดิน
0: เออสมัยลุงตู่ก็ทำสกายวอล์กเป็นสะพานกระจกไปนะ
1: นั้นเลย
0: แหละตรงนั้นนั่นแหละคือหน้าเมืองหน้าเมืองกันนั้นคือปากแพรก
1: มารวมกัน
0: ปากแพรกเป็นชื่อเดิมของจังหวัดกาญจนบุรีบอกจะไปไหนไปปากแพรกไปไหนไปปากเพรียวปากเพรียวก็ไปสระบุรีปากแพรกไปเมืองกาญก็คือที่มันชุ่มน้ำไงชุ่มน้ำเขาเรียกเพราะเมื่อก่อนสัญจรทางน้ำใช่ไหมพอมารวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็นั่นคือ
1: จุด
0: จากปากแพรกตรงนั้นแหละเป็นต้นน้ำแม่กลอง
1: อ๋อตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
0: เป็นจุดเริ่มต้นเลยเป็นต้นน้ำเลย
1: ก่อนหน้าจะยังไม่เรียกว่าแม่น้ำแม่กลอง
0: ยังพอแควน้อยกับแควใหญ่มารวมกันปั๊บ
1: เป็นแม่น้ำแม่กลอง
0: นั่นคือต้นน้ำแม่กลองแล้วไหลลงมาปุ๊บที่อำเภอท่าม่วงจึงเจอ
1: กับ
0: เขื่อน

0: าม
1: แล้วก็ต่อไปที่อำเภออ
0: ำเภอวา
1: และของลุ่มน้ำแม่กลองขึ้นมาคุยด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาของแม่น้ำแม่กลองตอนนี้คือน้ำเดิมเนี่ยมันน้ำจากเขื่อน2เขื่อนปล่อยลงมาแต่ว่าเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยแทบจะไม่ปล่อยเพราะปริมาณน้ำในเขื่อนยังรับได้เยอะประมาณสัก 8,000 นะ 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าเขื่อนวชิรังกรใน 17,000 ล้านนึงใหญ่กว่าเยอะนะ
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้พอน้ำมันจะเต็มเขื่อนมันจะเกือบ 100% แล้วก็ต้องพร่องเสร็จปั๊บปล่อยลงมาทางแควน้อยนะครับลงมาทางแควน้อยเสร็จปั๊บผ่านแม่กลองปั๊บเนี่ยความลาดชันของจากภูเขาลงเนี่ยมันลาดชันสูงมันลงเร็วแต่ว่าพอปลายมันไม่ชันแล้วไงน้ำก็เลยนอน
0: ระดับที่มันมีความสูงความต่ำ
1: ใช่พอน้ำมันนอนคลองเสร็จปั๊บพอมันไม่ชันแล้วไงไอตอนมามันลงจากเขามันปี๊ดลงมานะพอลงมาได้แล้วปั๊บมันก็นอนคลอง
0: อ้อยอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็น
1: พอน้ำนอนคลองเสร็จปั๊บมันมาเจอกับอะไรรู้ไหม
0: เจอกับอะไร
1: น้ำทะเลหนุน
0: อ๋อมันหนุนกันมันก็ไปกันไม่ได้
1: ก็มาเจอสวนทางแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยคนแม่กลองรู้ดีว่าน้ำขึ้นลงสองครั้ง
0: คือคนในพื้นที่เขารู้กันอยู่แล้ว
1: รู้และเป็นปัญหาแล้วก็น้ำก็ย้อนขึ้นมาก็เลยทำให้น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคนทีกับอัมพวาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสวนลิ้นจี่กับสวนส้ม
0: เขียวหวาน
1: โอ
0: ้ส้มโอ
1: ส้มโอ
0: ส้มเขียวหวาน
1: ส้มโอแล้วก็มะพร้าว
0: มะพร้าวน้ำหอม
1: เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทร
0: สงคราม
1: ท่านชยพลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ท่านก็เข้ารายการเรามา2ครั้งแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านก็ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดตรงๆเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มีบางสื่อบอกว่าเนี่ยไปฟ้องได้ไงท่านพูดตรงและท่านนี่และท่านพูดน่ารักมากท่านบอกว่าท่านต้องขอทุกอย่างอ่ะขออะไร
0: ความจริงนะ
1: ท่านขอเพราะว่าไอ้เมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองขนาดเล็กไง
0: ค่ะเป็นเมืองที่มีไม่กี่อำเภอ2อำเภอมั้ยคะ3อำเภอ
1: ก็บาง
0: อำเภอว่าบางคนที
1: อำเภอเมืองสามใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วคนน้อยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็พม่าน่าจะมากกว่าคนไทยนะ
0: ก็ช่วยกันดูแลกัน
1: แล้วตรงนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นพอน้ำทะเลหนุนเสร็จปั๊บเนี่ยเป็นปัญหากับพี่น้องแล้วไอเดือผลักดันน้ำก็คันเล็กจิ๋วนิดเดียว
0: ค่ะ
1: นะครับก็เมื่อวานท่านก็ขอท่านนายกเลยเนาะสุดท้ายกองทัพเรือก็จัดไปให้ทีมงานขอภาพท่านผู้ว่าที่ไปลุยน้ำมาด้วยนะครับนี่คือลุ่มแม่น้ำ
0: แม่กลอง
1: นะครับขอภาพไปเห็นเลยนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงสมุทรสงครามด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เอาเรือประมงอ่ะ
0: มาช่วยกันเป็นเรือประมงจิตอาสา
1: แล้วก็ไปจอดอยู่ใต้สะพานใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วทำไง
0: ดันน้ำค่อยๆดันอ่ะเป็นเครื่องยนต
1: ์นะ
0: ที่ค่อยๆ
1: ดันน้ำออกไปเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะในช่วงของน้ำลงก็ช่วยกันดัน
1: นี่มันต้องช่วยกันทุกอย่าง
0: ต้องบอกว่าเป็นจิตอาสานาทีนี้นี่ต้องช่วยกัน
1: ใช่มันไม่ใช่ว่ารัฐอย่างเดียวนะรัฐอย่างเดียวก็ไม่รอดนะสังเกตดูเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยพิบัติใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรารอเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นคนที่2ที่3เสมอ
0: นานมาก
1: คนแรกคือจิตอาสาคือคนในพื้นที่เขาบอกตำรวจคนแรกคือประชาชนเนี่ย
0: จับมือช่วยกันเอง
1: ใช่และตอนนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราเห็นในนี้ผู้ว่าก็ไปเยี่ยมชาวบ้านยังโบกมือทักทายได้นะนะครับ
0: มีกำลังใจอยู่อันนี้ท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่เองเลย
1: ครับแล้วนี่เราถามเธอนะพอแม่น้ำมันผ่านเขื่อนก่อนจะผ่านเขื่อนแม่กลองเนี่ยนะก่อนผ่านเขื่อนแม่กลองเนี่ยมันจะมีคลองประปาสายตะวันตกที่เป็นคลองขุดประมาณ170กว่ากิโลที่ส่งน้ำผ่านนครผ่านราชบุรีผ่านนครปฐมผ่านนนทบุรีแล้วมาที่โรงกลองน้ำมหาสวัสดิ์ที่เอาน้ำประปามาไงนั่นคือคลองขุดก็ตัดมาทางนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนะเอาน้ำจากเจ้าพยามาทั้งหมดแล้วพอเจ้าพยามันมีปัญหาม
0: ันพอใช้นะ
1: มันเสียบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเขาก็เริ่มกังวลไงเขาก็เลยไปทำแหล่งน้ำสำรองเอาน้ำมาจากเขื่อน
0: ศรีนครินทร์
1: เขื่อน
0: วชิราลงกรณ์
1: จะศรีนครินทร์ก็ได้จากเขื่อนวชิราลงกรณ์ใช่ไหมเพราะเป็นน้ำเขื่อนน้ำสะอาดอะเน
0: า
1: ะนะฮะแล้วเขาเวลาเขาเอามาผ่านคลองผ่านแม่น้ำท่าจีนเขื่อนเนี้ยไอ้คลองเนี้ยมันผ่านคลองประปาเนี่ยผ่านแม่น้ำท่าจีนน
0: ะ
1: เขาไม่ให้รวมกับแม่น้ำท่าจีนนะ
0: ทำไมคะอาจจะมีความเดี๋ยวอาจจะเสี่ยงปน
1: เดี๋ยวมันจะมาผสมกันเขาเลยทำอุโมงค์ลอดแม่น้ำท่าจีนนะเห็นไหมเนี่ยเพื่อจะให้เป็นน้ำจาก
0: น้ำใช้มากรุงเทพมหานครได
1: ้มาที่ทำโรง
0: น้ำ
1: ประปา
0: สวัสดนะคะ
1: เนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าลุยน้ำเข้าไปเนี่ยนะนี่ก็ผู้ว่าก็ได้เครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมแล้วนะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะกองทัพเรือก็ไปส่งแล้วเนาะแล้วก็ติดตั้งกันแล้วนะครับแล้วก็เรือประมงของเอกชนเข้ามาร่วม

0: ร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็น่าจะคลี่คลายไปในระดับหนึ่งแต่ว่าจากคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะรับน้ำฝน4 5 6 7นี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะพื้นที่
0: ที่จะน้ำท่วมเหมือนกัน
1: จะน้ำท่วมนะคะในวันที่พี่ถนอมได้บอกไปนะในช่วง
0: ของ
1: พ
0: ื้
1: นที่ภาคกลางม
0: ี
1: ความเสี่ยงอยู่นะคะ
0: มีความเสี่ยงอยู่นะครับทีนี้เราไปอีกลุ่มน้ำหนึ่งนะอีกลุ่มน้ำหนึ่งเนี่ยไปดูลุ่มน้ำปราจีนบุรีกับนครนายกครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนภาคตะวันออกนะคะ
0: ภาคตะวันออกนะครับ
1: ในพื้นที่นั้นเป็นลุ่มน้ำอะไรคะพี่ถนอม
0: ปราจีนบุรีก็เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยมาจากแควสองแควเขาเรียกแควเหมือนกันนะ
1: โลกใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช
1: ่สองแควเข้าใจว่าคือพิษณุโลก
0: เมืองสองแควเมืองพิษณุโลกแต่สี่
1: คนทางกันเลยนะ
0: เออแต่เขาเรียกแควไงเมืองการเขาเรียกแควกันใช่ไหมแควน้อยแควใหญ่ใช่ไหมพิษณุโลกเขาเรียกเมืองสองแควสองแควเพราะเป็นสองแม่น้ำแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านสี่แควก็เนี่ยอยู่ปากน้ำโพนี่ไงเขาเรียกน้ำเขาเรียกแควบ้านเธอเรียกอะไร
1: เรียกแม่น้ำ
0: แม่น้ำหรือแม่น้ำคลองใช่ไหมทางน้องเขาเรียกแควส่วนทางปัจจีนนี่เขาเรียกแควเหมือนกันนะก็เริ่มต้นจากต้นน้ำแควนุมานแควนุมานก็รับน้ำจากเขาใหญ
1: ่
0: ไหลลงมานะครับมาที่กบิลบุรีกบิลบุรีนะครับอีกแควหนึ่งเขาเรียกว่าแควพระปรงแควพระปรงอันนี้มาจากอุทยานปางสีดาเคยไปเที่ยวไหม
1: ยังไม่เคยไป
0: ปางสีดาสักแก้วแล้วก็รับน้ำมาจากโน่นในจังหวัดสักแก้วมาไหลมานะแล้วไหลมาเสร็จปั๊บเนี่ยจากหนุมานพระปรงมาเจอกันที่กบิลบุรีจากกบิลบุรีก็ชวนจูงมือกันมานะมาที่จังหวัดปราจีนนี่เนี่ย
1: ลงมาที่
0: กลายเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี
1: ค่ะหลายสายเลยนะสามประมาณ3สาย
0: มันจะมีแคว เขาเรียกว่าแควหนุมานกับพระปรงมารวมกันที
1: ่กบิลบุรี
0: กบิลบุรีกลายเป็นแม่น้ำ
1: ปราจีนบุรี
0: ปราจีนบุรีไหลผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วเนี่ยก็ไหลนองท่วมมาตลอดทางเสร็จแล้วก็น้ำมันเต็มไม่เห็นฝั่งเลยอ
1: ะ
0: ไม่เห็นฝั่ง
1: คือแค่น้ำมันเยอะ
0: เห็นว่าแม่น้ำอยู่ไหน
1: อะ
0: แม่น้ำอยู่ไหนเหมือนตอนนี้ก็ถาม
1: มีจุดสิ้นสุดแบบนี้ไหมคะ
0: มันเยอะมันท่วมไปหมดทั้งล้นบ่าใช่ไหมเหมือนกรุงเทพกำลังถามตอนนี้แก้มลิงกูอยู่ไหน
1: ไปไหนแล
0: ้
1: ว
0: ไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าทีมงานต่อสายท่านนายอำเภอบ้านสร้างได้ก็เข้าตอนนี้เลยก็ได้นะจะได้ต่อเนื่องลุ่มน้ำนี้ซะเลยถ้าท่านสะดวกนะถ้าท่านสะดวกนะต่อสายเข้าตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไม่เข้ากรุงเทพเลยนะ
1: ใช่ค่ะพัทยาก็ยังไม่ได้ไปนะตอนนี
0: ้พัทยานี่ก็ดูฝนรอบนี้แหละนะครับ
1: เพราะว่า
0: แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็มีการประชุมปภ.นะครับแล้วก็เร่งรัดการเยียวยาในขณะที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เป็นไงกรุงเทพตอนนี้ท่วมอยู่ตรงไหน
1: ตอนนี้ก็แถวลาดกระบังเนี่ยแถว
0: เอาอย่างนี้ได้ไหมเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะกรุงเทพมีทั้งหมด50เขต15เขตฝั่งทนเคยมีน้ำท่วมบ้างเล็กน้อยชายขอบติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้สบายมาก
1: สบายน้ำลด
0: ไม่มีปัญหาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะมีบ้างเล็กน้อยน
1: ะ
0: แล้วก็35เขตฝั่งพระนครฝั่งพระนครเนี่ยที่เป็นเขตชั้นในเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยแถวเข้าเมืองไป
1: มันยังระบายน้ำได้ดีอยู
0: ่นะฝนยังไม่ทางนี้ก็ไม่เยอะนะแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยามาก็ออกเจ้าพระยาได้เลยมาก็ออกเจ้าพระยาได้เลย
1: ออกเจ้าพระยาเสร็จก็ไปทางทะเลได้
0: มันสะดวกไงแต่ว่าพอมันเลยกรุงเทพกลางไปแล้วปั๊บเป็นกรุงเทพตะวันออกเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ดินแดงขอบเนี่ยนะดินแดงห้วยขวางไล่ไปถึงหนองจอกนะครับลาดกระบังเนี่ย
1: วังทองหลางบึงกุ่ม
0: นั่นแหละ
1: สะพานสูงประเวศ
0: เรียบคลองแสนแสบเรียบคลองประเวศไปนะครับน้ำท่วมอย่างมากเลยทีเดียวบ้านพี่ก็ไม่เหลือไม่รอด
1: บ้านพี่ถนอมอยู่แถวคันนายาวใช่ไหมคะ
0: อยู่นี่อยู่บางกะปิอยู่คลองแสนแสบเนี่ยเอาละเดี๋ยวไปคุยท่านอำเภอเศรษฐวุฒินะครับวงเลอวุฒินะครับในอำเภอบ้านสร้างนะครับท่านอำเภอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมพี่ถนอมเอ๊ะท่านนึง
0: น้องยานัทครับท่านครับน้องยานัทครับ
2: น้องอะไรนะฮะ
0: น้องยานัทครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ยานัทยานัทครับผม
0: ท่านจะเรียกท่านจะเรียกมาลีหรือยานหัดก็ได้นะท่านนะ
2: ยานัทยานัทพี่น้องยานัทครับ
0: ครับครับเห็นท่านนายอำเภอลุยน้ำอยู่โดยตลอดนะครับบ้านสร้างนี่คือแหล่งรับน้ำแม่น้ำปราจีนกับแม่น้ำนครนายกสองน้ำเลยใช่ไหมครับท่านนะ
2: ใช่ครับเป็นตัววายเลยฮะบ้านสร้างผมเนี่ยครับเป็นตัววายเลยครับฝ่ามือก็จากปราจีนศรีมาโพธิ์กบิลนะฮะซ้ายมือก็จากนครนายกครับพี่น้องครับ
0: แล้วมันสภาพเป็นไงตอนนี้

0: มันลึกสูงขนาดไหนน้ำครับ
1: จุดสูงสุดเนี่ยอย่างน้อยๆก็อย่างเมื่อกี้เมื่อเช้าที่ผมไปที่ก็ตรงโซนบางกวงก็ประมาณ3เมตรครับท่านครับ3เมตรสูงสุดนะครับส่วนจุดที่เป็นที่ดอนเมื่อก่อนเคยเป็นที่ดอนที่ไม่เคยท่วมเลยเนี่ยมันสร้างนะครับอย่างเช่นในตัวอำเภอเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตัวอำเภอตอนนี้ก็ท่วมหมดนะครับท่วมหมด
0: งั้นถามอย่างนี้ครับถามใหม่ท่านครับบ้านสร้างเนี่ยมีกี่อำเภอครับไอ้โทษทีบ้านสร้างมีกี่ตำบลมีกี่ตำบลครับ
1: บ้านสร้างผมเนี่ยมีทั้งหมด9ตำบลนะฮะพี่หนอม
0: ท่วมหมดทุกตำบลไหมครับ
1: ท่วมทุกตำบลครับพี่หนอมครับ
0: แล้วมีพื้นที่ไหนไหมที่น้ำที่มันเหนือน้ำโผล่ที่ว่าแม่น้ำไม่ท่วมเลยมีไหม
1: น้ำไม่ท่วมเลยตอนนี้นะครับมันมีเป็นจุดๆเช่นอย่างจุดของเทศบาลตำบลบ้านสร้างในตลาด
0: ครับ
1: ตลาดเก่าครับตลาดก็เรียกว่าตลาดชุมชนเป็นตลาดเก่าแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันท่วมแล้วแหละแต่ว่าเทศบาลเอาทรายบล็อกล้อมรอบเลยเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นแหล่งชุมชนเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่ขายผักขายปลาขายวัตถุดิบไว้ปรุงอาหารเพราะนั้นต้องบล็อกไว้ให้อยู่เพราะว่าตอนนี้ยังต้องใช้มาประกอบอาหารเพื่ออย่างชีพครับพี่น้องครับ
0: ก็บล็อกน้ำเอาไว้ได้จริงๆก็คือท่วมนั่นแหละแต่บล็อกน้ำเอาไว้ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: พื้นที่อื่นๆก็จริงๆท่วมทุกตำบลเลยท่วมทุกตำบล
0: ท่วมหมดเต็มพื้นที่บ้านสร้างเพราะว่ามันรับน้ำจากนครนายกเพราะว่าขุนด่านก็ปล่อยนะครับแม่น้ำปาจีนก็มาจากสระแก้วก็มาจากปาจีนจากโน่นมาลงมาหมดเลยแล้วพี่น้องประชาชนยังไงท่านครับดูแลยังไงดูแลทั่วถึงไหมเอาออกได้หมดไหมเพราะวันก่อนผมคุยกับท่านจำได้ว่าท่านบอกว่าที่บ้านสร้างไม่มีรถจมน้ำเลยเพราะเราเตรียมหมดตกลงจมไม่จมท่าน
1: เรื่องรถเนี่ยแทบไม่จมน้ำถึงจะจมก็น้อยมากที่เขาแบบประมาทจริงๆแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่ามาจอดที่ดอนจอดที่จุดจอดหลักของอำเภอก็คืออำนวยศิลป์เมื่อกี้เมื่อเช้าผมก็วนรถไปดูอยู่ก็ยังจอดได้อยู่มีรถจอดหลายร้อยคันส่วนคนอื่นๆที่เขาไม่สะดวกมาตรงจุดนี้เขาจะจอดตามถนนเส้นหลักสาย3481ครับท่านครับซึ่งยังเป็นที่บางจุดก็ยังเป็นจุดที่จอดรถได้เมื่อวันที่จอดในปั๊มน้ำมันก็เป็นที่สูงก็ยังจอดได้ครับท่านครับ
0: แล้วการเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับท่านครับตอนนี้ใช้เรือหรือรถพอจะเข้าได้ไหมครับส่งข้าวส่งน้ำอพยพเอาผู้สูงอายุคนติดเตียงออกมาอย่างนี้ครับ
1: ตอนนี้แบ่งเป็น2ประเด็นนะครับไอ้จุดที่อยู่ริมแม่น้ำหรืออยู่ที่ลุ่มเนี่ยตอนนี้ใช้เรืออย่างเดียวเรือนี่ก็ทั้งเรือท้องแบนแล้วก็เรือสูงนะครับส่วนที่อยู่โซนในเมืองโซนถนนนะครับก็ต้องใช้รถยกสูงเช่นรถของปภ.รถของทหารครับตอนนี้เรือกับรถเนี่ยทำงานเชื่อมกันอยู่เช่นเรือเนี่ยไปในที่น้ำลึกก็ไปขนคนมานะครับขนคนมาได้เยอะๆก็รถคอยรับฟองถ่ายจากเรือเนี่ยเพื่อไปเข้าศูนย์อีกทีนึงหรือบางทีเรือภารกิจไม่แน่นก็วิ่งตรงไปยังศูนย์ได้เลยบางศูนย์นี้ไปเรืออย่างเดียวได้เลยครับหรือบางศูนย์ก็ใช้รถได้อยู่แล้วแต่ครับผมมีศูนย์ทั้งหมด15ศูนย์ตอนนี้ผู้อพยพก็ 1,000 กว่ารายแล้วครับ
0: เราทั้งเรือทั้งรถเนี่ยเรามีเองในพื้นที่ของอำเภอหรือว่าทั้งท้องถิ่นหรือว่าได้รับการสนับสนุนช่วยมายังไงบ้างครับ
1: เรือเนี่ยนะครับเรือเนี่ยอันนี้ต้องก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นภาพทั่วประเทศที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วเรือเนี่ยเรือเร็วเอ่ยอะไรต่างๆหนึ่งละครับได้จากมูลที่ต่างๆนะครับตอนนี้มีมูลที่ต่างๆก็มาช่วยอยู่ในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนะครับ18มูลที่อันที่1นะครับ2เรือของทหารก็มีท้องแบนครับ3เป็นเรือของปภ.เรือปภ.นี่ก็มีทั้งเรือวิ่งในน้ำลึกกับเรือท้องแบนที่วิ่งในน้ำตื้นเจ็ตสกีก็มีครับส่วนรถเนี่ยนะครับรถนี่ก็ได้รถยกสูงนี่ก็จะได้จากปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยรถ GMC ของทหารนะครับแล้วก็รถบรรเทาทุกข์ของกาชาดก็มาช่วยครับ
0: ครับบ้านสร้างน้ำมันจะลงสุดท้ายไหมถ้าพูดถึงของจังหวัดปาจีเนี่ยตรงไหนหนักสุดของทั้งจังหวัดนะครับหรือบ้านสร้างนี่แหละ
1: จริงๆบ้านสร้างไม่ใช่สุดท้ายของปาจีครับเป็นสุดท้ายของประเทศไทยที่น้ำจะลงนะครับ คือบ้านสร้างผมเนี่ยเป็นแอ่งกระทะเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่หนอมได้กรุณาพูดก็คือรับน้ำมาจากนครนายกกับรับน้ำมาจากตัวเมืองตัวกระบินก็คือตัววายแล้วเนี่ยเป็นตัววายอย่างเดียวไม่พอครับเป็นตัววายที่เป็นแอ่งกระทะเพราะนั้นมันสร้างผมทั้งอำเภอเหมือนแก้มลิงขนาดใหญ่ที่หน่วงน้ำมาไว้ก่อนที่จะพองถ่ายไปแปดเลี้ยวไปออกแม่น้ำบางประกงออกสู่ทะเลครับแล้วช่วงจังหวะเนี้ยช่วงน้ำหนุนเพราะนั้นพอน้ำหนุนอีกไอแอ่งกระทะเนี่ยน้ำก็ยัง
0: ดันไม่ได
1: ้น้ำจากแปดเลี้ยวดันไว้กองไว้ที่ผมน้ำที่ผลักจากนครนายกผลักจากเมืองกระบินก็ผลักมาที่ผมเพราะนั้นเนี่ยเจอน้ำทะเลดันน้ำโน่นมาก็มันจะมากองอยู่ตรงแอ่งกระทะก็คืออำเภอบ้านสร้างทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยน้ำท่วมแต่ละครั้งก็1เดือนหรือ2เดือนแต่ ท่วมเร็วเนี่ย

0: หนักมากวิกฤตมากผมกล่าวว่าคง2เดือนนะครับฝาน้ำจะพร่องหมดครับ
1: แล้วพอทางอื่นเขาลงหมดแล้วแล้วน้ำในบ้านสร้างมันจะออกมาเองหรือว่าต้องสูบออกอีกครับ
0: พอน้ำพร่องหมดแล้วเนี่ยนะครับอย่างปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะพร่องไปเองพร่องไปเองพร่องไปเองครับพร่องไปเองครับ
1: ตามวิถีทางของพี่น้องที่อยู่ลุ่มน้ำ
0: ทะเลลงก็จะพร่องเยอะหน่อยครับ
2: ค่ะ
0: ครับแต่ตอนนี้น้ำมันเต็มพื้นที่นครนายกปราจีนแปดริ้วเนี่ยน้ำมันเหมือนทะเลทั้ง 3-4 จังหวัดที่ผมเอ่ยเนี่ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับเจอน้ำทะเลหนุนอีกก็เลยมันยังทรงอยู่เนี้ยครับ
1: ผมเห็นทีมกู้ภัยเชียงใหม่เขามาจากเชียงสันกำแพงมั้งนะ
2: ค่ะลงไปช่วย
1: มาบินดูนะตั้งแต่นี้แหละบางขนาดตั้งแต่ชายขอบทางบางน้ำเปรี้ยวบินไปแล้วก็เข้าฉะเชิงเซาบางค้าขึ้นไปบ้านสร้างก็เห็นว่ามันคือเป็นผืนน้ำไปหมดเลยนะครับก็ท่านนายอำเภอบอกว่า2เดือนบ้านสร้าง2เดือนน้ำถึงจะลง
0: 2เดือนครับเพราะปีนี้ถือว่าหนักกว่าปี54หรือ56ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับบ้านสร้างนี่หนักแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่พวกเราเนี่ยในพื้นที่วางแผนกันอพยพตั้งแต่เนิ่นๆและตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าน้ำจะมาเยอะเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ศูนย์อพยพก็รับคนได้ยังสบายใจอยู่จุดนึงแล้วก็เป็นกำลังใจของเจ้าหน้าที่คือเรายังไม่มีการเสียชีวิตจากการตกน้ำพลัดน้ำพาไปเลยแม้แต่รายเดียวครับอันนี้ให้กำลังใจขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ผมเอ่ยมาท้องถิ่นท้องที่มูลนิธิทหารอสฝ่ายปกครองเนี่ยครับอันนี้เป็นความภูมิใจนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะภูมิใจหรือดีใจอะไรแต่ว่ากำลังเรียนข้อเท็จจริงให้ฟังว่าการที่วางแผนมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาตั้งแต่22ที่จังหวัดเตือนเรามา22กันยาเนี่ยก็ถือว่าเรายังรักษาชีวิตไม่เกิดการสูญเสียได้แม้แต่รายเดียวครับพี่น้อง
1: ช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังท่านถ้าเราดูข้อเท็จจริงนะคนที่จะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมีไม่มากน
2: ะ
1: ถ้าจะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของน
2: ้
1: ำป่าใช่ไหมน้ำป่ามาทีเดียวพาไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่ฝนตกแล้วก็ค่อยค่อยขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ค่อยจะมีปัญหาเสียชีวิต
2: แล้วก็จะมีเรื่องของไฟช็อต
1: แต่กลับมามีปัญหาอย่างที่น้องยานัทว่าก็คือบางคนโดนไปเดินไปลุยน้ำเนาะแล้วก็เจอไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยเราเตรียมคนเราให้รู้เรื่องการปฏิบัติตัวเหล่านี้ยังไงไหมท่านนายอำเภอครับเรื่องไฟกับน้ำอัน
0: น
1: ี้
0: จริงๆก็เตือนตลอดเรื่องไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตคือจริงๆได้ประสานกับไฟฟ้านี่ต้องเข้ามาประเมินตลอดว่าหมู่ไหนพื้นที่ไหนพื้นที่เสี่ยงนะครับทีนี้เขาก็จะประเมินดูว่าควรจะตัดไฟไหมหรือไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการไฟฟ้าที่ต้องมาประเมินทีนี้ก็พยายามแนะนำเขาว่าเวลามาประเมินก็ให้ประเมินเป็นจุดๆอย่าประเมินทีเดียวคลุมไปทั้งหมดเพราะบางทีบางจุดก็ยังจำเป็นต้องใช้ไฟก็ต้องใช้แต่บางจุดสุ่มเสี่ยงจริงๆก็ตัดเป็นบางจุดบางจุดก็ต้องไม่ตัดอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นให้ไฟฟ้าประเมินเพราะว่าบางทีอย่างอำเภอนี้ก็จะไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ให้ไฟฟ้าเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้จะตรงจุดครับแต่ว่าก็จะคอยรับเรื่องจากชาวบ้านมาตลอดว่าจุดไหนเป็นยังไงแล้วก็ประสานต่อไฟฟ้าครับ
1: ครับแล้วอาหารการกินเรื่องครัวต้องทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านทั้งในศูนย์อพยพหรือคนที่ติดค้างออกมาไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาเนี่ยมีอะไรที่ยังขาดแคลนที่อยากจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแม้กระทั่งจากปภ.วันนี้ถ้าฟังจากท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษ
2: ฐ์
1: นะท่านดูแลปภ.อยู่ท่านก็บอกว่าเรื่องถุงยังชี
2: พให้
1: ไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ปฏิบัตินะ
1: พร้อมส่งใช่ไหมตามคำขอไม่มีการเลือกปฏิบัติในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งใครก็ไม่สนใจทั้งนั้นชาวบ้านเดือดร้อนก็จะส่งให้นะครับเรามีปัญหาอะไรไหมครับท่านครับเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเพราะว่าคนอยู่นานแน่นอนของท่านนะครับถุงเดียวนี่อยู่ไม่ได้2เดือนแน่
0: ใช่ๆครับก็จริงๆแล้วถุงยังชีพนี่ก็จําเป็นนะครับถุงยังชีพจําเป็นแต่ที่จําเป็นหนักกว่าก็คือน้ําครับน้ําต้องกินต้องใช้โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงศูนย์อพยพเนี่ยคนไปอยู่กันเยอะไปรวมตัวกันตรงนั้นหมดการบริหารก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปบริหารที่ศูนย์นะครับมีโรงครัวนะครับมีวัตถุดิบพร้อมถ้าวัตถุดิบพร้อมมีน้ําเนี่ยก็จะทําให้ศูนย์เนี่ยบริหารจัดการอยู่ได้ครับท่านครับส่วนน้ําสําหรับคนที่บางครัวเรือนที่ไม่อพยพที่เค้าไม่อันตรายจริงๆเราก็ต้องลงไปแจกนะครับ1ชุดยังชีพ2น้ำอันนี้ครับจำเป็นทั้งชุดยังชีพและน้ำนะครับแต่น้ำสำคัญมากกว่าชุดยังชีพก็สำคัญนะไม่สำคัญนะครับตอนนี้ถ้านั่นได้ก็คือเรื่องน้ำนี่สำคัญครับน้ำเป็นแพ็คน้ำดื่มนะครับท่านครับน้ำดื่ม
1: มีคนฟังท่านนายอำเภอพูดอยู
2: ่
1: อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนบ้านสร้างหรืออาจจะเป็นคนปักใต้บ้านท่านนายอำเภอเห็นนายอำเภอทำงานแบบนี้ชอบอยากจะไปช่วยท่านนายอำเภออย่างเงี้ยนะครับอยากจะไปบ้านสร้างอยากจะไปช่วยเนี่ยไปได้ไหมครับท่านเนี่ย
0: ช่วงนี้นะครับไม่แนะนำให้มาเพราะว่าถนนทุกเส้นทางตัดขาดหมดเลยคือรถเล็กเนี่ยรถเก๋งรถปิกอัพเนี่ย ข้าพื้นที่ไม่ได้ยกเว้นรถยกสูงนะครับท่านครับรถยกสูงรถยกสูงพอรถทหารรถประมาณรถ10ล้ออะไรเงี้ยครับยังวิ่งได้อยู่ครับ
2: ถ้าเรื่องความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องน้ำใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับ
0: ครับผมหลักคือน้ำนะครับน้ำชุดยังคีบก็ได้จำเป็นอยู่ครับจำเป็นอยู่เพราะบางบ้านเนี่ยเขามีเตาแก๊สอย่างเมื่อเช้าผมไปเนี่ยเขามีเตาแก๊สนะครับบางทีไฟโดนตัดแต่มีเตาแก๊สบางท่านยังมีเตาถ่านอยู่เลยครับผม
1: ถ้าถามท่านว่าอยากได้อะไรนะผมว่าเครื่องทำน้ำดีไหมท่านฮะ
0: เครื่องทำน้ำเหรอผมว่าน้ำแพ็คเนี่ยสะดวกครับน้ำแพ็คสะดวก
1: น้ำแพ็คสะดวกแต่ว่าฟังว่าคนจะเอาน้ำแพ็คเข้าไปนี่ก็ไม่สะดวกทีนี
2: ้ต้องใช้รถ4 wheel
0: ไม่ของผมเนี่ยมันใช้วิธีการอย่างนี้นะครับอย่างบางคนนี่เขาอยากเช่นเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ปากใต้ใช่ไหมครับจะช่วยเรื่องน้ำเนี่ยผมก็จะประสานร้านค้าที่อยู่ในบ้านสร้างให้เขามีวิธีการไปขนอยู่ก็มีรถสูงอยู่ก็คนจากนครโอนตังมาร้านค้าที่บ้านสร้างผมตีรถจากตรงจุดอำเภอไปที่ร้านค้า1กิโลก็ไปเอาน้ำมาเนี่ยได้ครับเป็นน้ำร้านค้าเนี่ยครับ
1: อย่าง
0: เง
1: ี้ยได้ครับไม่ต้องขนเองนะไม่ต้องขนไปเองนะ
0: จ่ายโอนเงินขนาดครับท่านครับ
1: เดี๋ยวถ้าใครจะต้องการความช่วยเหลือติดต่อท่านอำเภอผ่านช่องทางไหนครับท่านครับที่จะช่วยเหลือตรงนี้ครับท่านครับเพราะว่ายังไงก็2เดือนอย่างที่ว่านั่นแหละครับน้ำท่วมแหล่งสุดท้ายของประเทศไทยถ้าบ้านสร้างแห้งที่อื่นแห้งหมด
2: เดี๋ยวฝากให้ท่านฝาก
1: พอมีเบอร์ติดต่อไหมครับท่านครับถ้ามีความช่วยเหลือจะเข้าไปครับ
0: อ๋อได้เลยครับติดต่อเบอร์ตรงผมก็089-201-1905นี่ก็ได้ครับ
1: 089-201-1905
2: นะคะท่านในอำเภอเศรษฐวุฒินะคะ
1: ครับ
2: ในการให้ความช่วยเหลือที่อำเภอบ้านสร้าง
1: โทรมาที่นี่ก็ได้ NBT ของเรานะโทรเข้ามา0626056609นะครับหรือเข้า Facebook ผมก็ได้เลยเข้าถึงผมก็ส่งถึงท่านในอำเภอต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจนะท่านนะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นชัดเจนว่าบ้านสร้างเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หนักหน่วงทีเดียวสำหรับน้ำท่วมรอบนี้และเข้าใจว่ามันจะมาอีกนะท่านนะ
2: เพราะวันนี้ฝนก็ตกด้วย
1: ครับครับผมเป็นกำลังใจครับท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณพี่หนอมคุณยานัทครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ต้องบอกว่าพอคุยกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจนะพี่ถนอมท่านบอกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่ที่จะท่วมที่จะแห้งเนี่ยท้ายที่สุดของประเทศ
1: ท้ายที่สุดมันเป็นลุ่มเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเป็นแอ่งกระทะอย่างที่ท่านบอก
1: บ้านสร้างไม่ใครชื่อตั้งชื่อบ้านสร้างก็มีแต่จะสร้างบ้านนี่บ้านสร้าง
2: สร้าง สร้างความ
1: เนาะโอ้หนักหน่วงมากนะครับก็เวลาจะไปบ้านสร้างเนี่ยผมก็จะไปเนี่ยเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยพอถึงนครนายกก็จะเลี้ยวออกไปทางขวาไปทางประจีนไงประจีนก็จะเจออำเภอบ้านสร้างก่อนนะครับหรือไม่ก็ไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับฉะเชิงเทราก็เข้าประจีนบุรีก็เข้าไปทางบ้านสร้าง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการอยากจะบริจาคน้ำดื่มหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพก็คือติดต่อไปทางเบอร์ท่านในอำเภอ0892011905นะคะหรือว่าทางรายการของเราได้จะช่วยเป็นหน่วยกลางในการประสานนะคะ
1: ครับย้อนกลับเข้ามาในกรุงเทพนะครับตอนนี้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะฮะเมื่อ2วันที่แล้วผู้ว่าชัดชาติเข้าไปก็ไปดูชาวบ้านแล้วก็บอกว่าสัก2วันน้ำจะลด
2: ต
1: อนนี้ก็เข้าสู่วันที่3น้ำยังไม่ลด
2: ใช่ อาจจะรอการระบายอยู่ในช่วง
1: คือมันเวลาจะระบายเอาน้ำออกเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอมันออกแล้วมันจะไปเจอทางตันบ้างนะครับทางออกแคบบ้างแล้วก็พอลงคลองประเวศนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำยังสูงอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างคลองประเวศนี่ก็ชัดเจนคืออย่างนี้เล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพนิดนึงเนาะว่าโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางฉะเชิงเทรานะนะครับซ้ายมือก็คือคลองแสนแสบ
2: คลอง
1: ขวามือก็คือคลองประเวศนะครับคลองแสนแสบปลายคลองแสนแสบก็คือเขตหนองจอกคือเขตสุดท้ายเลยเขตหนองจอกเข้าบางน้ำเปรี้ยวเข้าเมืองเข้าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปเจอกับแม่น้ำบางประกงทางขวานี่คือคลองประเวศคลองประเวศสุดคลองประเวศก็คือเขตลักกระบังเขตลักกระบังตรงไปต่อก็เป็นอำเภอบ้านโพฉะเชิงเทราเข้าเมืองแล้วก็ลงแม่น้ำบางประกงเช่นเดียวกันปลายคลองทั้งสองคลองมีประตูน้ำของกรมชลที่จะช่วยสูบน้ำออกแต่ว่าน้ำนกมันก็เต็มไปหมด
2: มันไปไหนไม่ได้
1: ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ทางโน้นน่ะธรรมชาตินะ
2: ค่ะ
1: ริมน้ำนี่มันต่ำใช่ไหมถูกต้องไหมริมน้ำมันต่ำใช่ไหมต่ำริมน้ำจะพยายามพื้นที่มันต่ำถูกไหม
2: พื้นที่ลุ่มต่ำ
1: แล้วก็พอเลยพอขึ้นเหนือขึ้นมาเรื่อยๆมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลาดกระบังมันจะสูงกว่านี้ไงมันจะสูงกว่าทางออกของน้ำไง
2: อ๋อพอพื้นที่มันสูง

0: งกว่าแล้วน้ำมันจำเป็นต้องไหลลงต่ำ
1: น้ำมันก็เลยต้องเข้าเมืองไงประเวศก็เข้าเมืองเข้ามาพระโขนงแสนแสบก็เข้าเมืองเข้าพระโขนงเพราะมันไหลลงมาต่ำจากที่สูงสุดลงสู่ที่ต่ำในขณะเดียวกันเราก็ต้องการผลักน้ำออกไปทางประเวศบ้างออกไปทางบางปะกงปรากฏทางโน้นมันสูงมันก็ผลักไปยากมันก็ไม่ไปมันก็จะมาทางนี้อย่างเดียวเลยบอกเฮ้ยมึงไปทางโน้นเถอะอันนี้คงจะมา
0: เราบอกไม่ได้นะ
1: บอกแล้วบอกแล้วบอกเฮ้ยมึงไปโน้นมานี่ทางนี้มันเยอะแล้วมาก็ต้องใช้สูบออกสูบออกมันก็น้ำมันเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราไปที่ลาดกระบังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปที่ลาดกระบังกับคุณอิสเรศปรางทองลาดกระบังนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่อิสเรศอยู่ลาดกระบังอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
2: จริงๆแล้วผมมาอยู่แขวงลำใต้ติ่งเขตหนองจอกครับแต่ว่าพื้นที่มันติดกับลาดกระบัง
1: แล้วเดี๋ยวนะถ้าเราอยู่ลาดกระบังนะครับอยู่ขวาหนองจอกอยู่ซ้ายมันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับมีคลองเชื่อมใช่ไหมระหว่างคลองแสนแสบกับประเวศหรอครับลำใต้ติ่งเนี่ย
2: ลำใต้ติ่งนี่มันจะตรงตลาดหลวงแพ่งครับตรงตลาดเทิดไทยตลาดเทิดไทยสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งนะครับ
1: เส้นนั้นเลยนะพี่อยู่เส้นนั้นเลยเนาะ
2: ผมอยู่ริมคลองหลวงแพ่งครับ
1: ริมคลองหลวงแพ่ง
2: ริมคลองหลวงแพ่งซึ่งมันจะมาเชื่อมต่อกับคลองประเวศครับ
1: ครับคลองหลวงแพ่งจะเป็นคลองเหนือใต
0: ้ค
1: ่
0: ะ
2: ใช่ครับ
1: ทางเหนือไหลลงทางใต้หลวงแพ่งประเวศไหลตะวันออกตะวันตกแสนแสบตะวันออกตะวันตกหลวงแพ่งเหนือใต้แล้วซึ่งมันจะเชื่อมเนาะทีนี้ผ่านมากี่วันแล้วของพี่ครับ
2: ของผมนี่วันนี้ประมาณวันที่8แล้วครับที่น้ำมันขึ้นท่วมบ้านนะครับ
1: เอารถหนุนไว้อย่างนี้เลยนะนี่รถของพี่ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
1: ภาพวัดอะไรครับเนี่ย
2: วัดลำใต้ติ่งครับ
1: วัดลำใต้ติ่ง
2: วัดลำใต้ติ่งแล้วก็ที่คลองนะก็คือเป็นคลองหลวงแพ่งครับ
1: คลองหลวงแพ่งแต่ว่าพี่นี่อยู่ในช่วงลำใต้ติ่งถูกไหม
2: ใช่ครับอยู่ช่วงลำใต้ติ่ง
1: พี่อยู่เกือบจะสุดเขตหนองจอกมาติดลาดกระบังแล้วถ้างั้นถูกไหม
2: ของผมบนฝั่งเนี่ยมันเป็นหนองจอกแต่พอลงในคลองเนี่ยมันจะเป็นฉะเชิงเทรา
0: แล้วก็
2: พอไปอีกทางเนี่ยมันก็จะไปติดกับแขวงขุมทองเขตลาดกระบัง
1: โอ้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้ที่เจ้าหน้าที่เถียงกันว่าของใครเวลาแจ้งขอความช่วยเหลือเนี่ยของลาดกระบังหรือของหนองจอกหรือว่าของฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยลำบากเลยแหละ
0: มันยังหาเจ้าหน้าที่
1: เขาจะเถียงกันก่อนนะว่าของใครไงบางทีต้องไปตั้ง3เจ้าเลยมาไปดูที่ของใครอ๋อของผมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วหนองจอกมีทั้งหมด107ลำ
0: โอ้
1: ไม่ใช่ไม้ไผ่นะ
0: ค่ะ
1: คลอง
0: เป็นคลอง
1: 107ลำ
0: ค่ะลำคลอง
1: ลำต้อยติ่งลำปลาทิวลำกล้วยลำต่างๆสารพัดลำเลยอ่ะ
0: ชื่อลำมาก่อนน
1: ะแล้วตลอดลำก็คือชาวบ้านอยู่ริมคลอง
0: ค่ะ
1: นอกจากนั้นนอกจากริมคลองก็คือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็เลยทำให้น้ำท่วมไม่ลงเลยแล้วมันจะลงได้ด้วยวิธีไหนต้องลงจากแม่น้ำไอ้คลองประเวศใช่ไหมครับพี
2: ่เท่าที่ผมก็ไม่มีความรู้มากนะครับแต่เท่าที่ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นคลองประเวศแล้วก็คลองเจ้ากับคลองนครเนื่องเขตอย่างเงี้ยครับ
1: คลองเจ้าก็คือคลองหลวงเจ้าชยานุชิตพี่เป็นคนพื้นที่นี้ไหมหรือไปอาศัยเขาอยู่ที่นั่นมันยังไง
2: เป็นคนพื้นที่แหละครับดั้งเดิมเลยครับ
1: ดั้งเดิมเลยไหมชีวิตอยู่กับน้ำทุกปีไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ถ้างั้นถ้าไปอยู่นี่พี่ก็จะรู้ว่ามันท่วมทุกปีถูกต้องไหมครับ
2: ไม่ครับไม่ทุกปีครับ
1: แต่
2: ถ้าอยู่มาตอนเป็นเด็กเนี่ยมันจะท่วมปี2526
1: ปี26
2: ที่ปี26ท่วมแล้วก็ผ่านมาก็ปี54ที่น้ำเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนี้ครับพึ่งไม่เข้าตัวบ้านตอนปี54เนี่ยมันล้นตลิ่งแต่ว่ามันไม่เข้าตัวบ้าน
1: ครับ
2: แต่ว่าปีนี้เนี่ยมันเข้าตัวบ้านเลย
1: หนักสุดเลยใช่ไหมทีเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: ออกก็ไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ต้องใช้เรือออก
2: รถแค่พอออกได้ครับถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยพอออกไปได้
1: พอออกไปได้แสดงน้ำก็พอลดลงมาได้บ้างแล้ว
2: ลดลงมาประมาณ1นิ้วครับ
0: แต่อย่างที่ภาพที่ขึ้น
1: แล้วมันสูงกี่นิ้วอะครับที่ลดลง1นิ้วเนี่ยทั้งน้ำมันสูงเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยมันก็ประมาณครึ่งหน้าแข้งก็ได้ครับประมาณหัวเข่าได
1: ้ถ้าถามพี่อย่างนี้อยู่ๆก็เมื่อวานก็มีฝนตกน
0: ะ
1: แล้วก็ตกแล้วมันตกหนักเราด้วยนะเม็ดใหญ่ๆเลยนะเวลาฝนมันตกลงมาปั๊บเราเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำไหมเราเห็นมีนัยยะสำคัญไหมว่ามันเพิ่มขึ้นไหม
2: คือถ้าฝนตกปกตินะครับมันไม่ค่อยมีผลเดือดร้อนเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ในจังหวัดเนี้ยในจังหวัดเนี้ยที่ถามเนี้ยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าตอนเนี้ยฝนมันจะมาอีก
0: ใช
1: ่ฝนมันจะมาอีกกับที่มันมีอยู่แล้วมันยังลงไปนิดเดียวเอง
0: มันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่า
1: ถ้าถามว่าพอฝนลงมาสักหานึงนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี้ยระดับน้ำมันขึ้นมาอีกไหมพี่
2: ถ้าอย่างนั้นขึ้นแน่ครับ
1: ขึ้น
2: เพราะว่าน้ำเก่ามันก็ยังระบายไม่ค่อยได้
1: นะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือคลองประเวศคลองเดียวนี่แหละครับที่มันไม่สามารถที่จะเอาน้ำมาออกประตูน้ำพระโขนงได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าประตูระบายน้ำพระโขนงเนี่ยน้องยานัทครับที่ซึ่งอยู่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยาปลายแม่น้ำเจ้าพระยามันต้องเป็นที่ลุ่มต่ำแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงประตูน้ำปลายน้ำออกที่คลองพระโขนงเนี่ยนะกับที่ลาดกระบังเนี่ยมันสูงต่ำกันเขาบอกว่ามันแค่ประมาณ50เซน
0: ค่ะ
1: พอ50เซนปั๊บมันความลาดชันที่น้ำมันจะไหลมามันน้อยมากแล้วปรากฏว่าพอมันไหลแล้วปั๊บแถววัดขจรสิริแถวก่อนจะถึงวัดแม่นาคพระโขนงอะรู้จักไหม
0: คลองแม่นาค
1: ไม่คือคลองประเวศนี่แหละแต่ว่าใกล้กับวัดมหาบุตรตรงนั้นก็มันจะมีคลองลักษณะคดเคี้ยวอ่
0: ะ
1: คดเคี้ยวมันก็ไหลมันก็ไหลได้ช้าอีกถูกไห
0: ม
1: นะครับมันก็ตรงนั้นมันยิ่งต่ำก็น้ำก็กว่าจะมาออกที่ประตูระบายน้ำสูบออกคลองพระโขนงมันก็ยิ่งช้าไปอีกแล้วมันก็ส่งกระทบกันที่ปลายน้ำก็อย่างที่พี่เขาอยู่นี่แหละครับน
0: ะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นปัญหานะพี่นะขอบคุณมากนะครับที่ส่งมานะครับอย่างน้อยก็ผมเข้าใจว่าไม่มีใครนิ่งนอนใจวันนี้ผู้ว่าก็นอนไม่หลับรองผู้ว่าก็นอนไม่หลับนายกก็นอนไม่หลับนะเพราะว่าชาวบ้านจะพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะขอบคุณนะพี่นะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ครับและนายกเองก็สั่งการสั่งให้ผู้ว่ามีศูนย์บัญชาการแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีส่วนเรื่องเยียวยาเดี๋ยวมาไล่กันนะครับขอไปดูโซนหนองจอกบ้างครับ
0: ไปที่โซนหนองจอกคุณธนกรนะคะคุณธนกรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
1: คุณธนกรอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: อยู่เส้นขนส่งพื้นที่4ครับ
1: อยู่ขนส่งช่วงถนนอะไรตรงนั้นนะครับ
3: ถนนร่วมพัฒนาครับ
1: ร่วมพัฒนานะครับตั้งแต่วันน้ำเข้าวันไหนถึงวันนี้ละกี่วันแล้วครับ
3: ตั้งแต่25ครับเริ่มท่วมถนน
0: ค่ะ
1: 25ก็คืนวัน10วันเสาร
3: ์วัน
1: ครับ10วันแล้ว
3: ครับครับ
1: ลดลงบ้างไหม
3: ลดลงสัก3นิ้วได้บ้างครับประมาณ
1: ลดลง3นิ้วแล้วน้ำจากพื้นขึ้นมาถึงอันนี้คือภาพที่ส่งมานี่คือบ้านที่อยู่อาศัยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับแล้วก็บ้านข้างๆครับ
1: น้ำยังถึงเข่าอยู่ใช่ไหมถึงเข่าไหม
3: ครับแล้วก็ขึ้นเข่าอยู่ครับบางบ้านก็ครึ่งหน้าขาครับ
1: ครึ่งขาบางบ้านเนาะแล้วแต่ใครสูงใครต่ำเนาะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วจะออกไปถนนได้ไหมครับเนี่ยสภาพนี
3: ้ถ้ารถใหญ่รถสูงก็ออกได้อยู่ครับบางจุดมันลึก50ถึง60เมตรครับ60เซนถนนนะครับที่จุดลึก
1: แล้ว
3: อยู่ 2-3 จุดครับที่ลึกๆก็รถมันพังบ่อย
1: ครับ
3: มอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ได้เลยว่าไฟดับทุกคัน
1: แล้วข้าวปลาอาหารสามารถจะออกมาซื้อหาได้ตรงไหนไหมหรือว่ามีหน่วยกทม.อาสาเข้าไปแจกไปช่วยอะไรบ้างไหมครับ
3: ตรงนี้ออกได้ครับแต่บางบ้านบางหลังที่อยู่ชายคลองครับออกไม่ได้ลำบากครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องอาหารการกินนะคะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือไหมคะ
3: ก็มีอยู่ครับบางทีมาไม่พอแจก
0: ยังไม่พอ
1: เพราะว่าเนาะก็คือก็เข้าใจนะเข้าใจทั้งคนแจกแล้วก็คนที่รับแจกด้วยเนาะเพราะว่า
3: ใช่
1: มันมากันตลอดทางเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับหนักที่สุดไหมเท่าที่เจอมา
3: หนักเยอะกว่าปี54ครับน้ำเยอะกว่า
1: น้ำเยอะกว่าแล้วถ้านอกจากบ้านเราแล้วเท่าที่เราเห็นในพื้นที่หนองจอกนะครับของเราแถวตั้งแต่สุวินทวงศ์ถนนเส้นออกไปทางเขตหนองจอกหรือไปทางฉะเชิงเซาไปไงผืนน้ำเดียวกันไหมหรือว่ายังมีสูงต่ำอยู
3: ่ก็น่าจะผืนเดียวกันอยู่ครับ
1: น้ำถึงน้ำเชื่อมถึงกันหมดเลยใช่ไหมตอนนี้
3: ใช่ครับเพราะมันติดตัวคลองหลงแพ่งกันแล้วเนี่ยครับคลองหลงแพ่ง
1: หลวงแพ่งก็ลงไม่ได้
3: ค่ะ
1: ครับหลวงแพ่งก็ไปลงประเวศบุรีรมย์ประเวศบุรีรมย์น้ำก็เต็ม
0: ยังเต็มทุกพื้นที่
1: เต็มทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนก็มีโอกาสลงมาเติมได้วันนี้มาเติมอีกบ้างไหมวันนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังครับยังไม่ตกลงมาย
1: ังไม่ตกลงมา

0: ะ
1: เหมือนจะลงกินเย็น
0: เออเอาละมีอะไรก็ส่งข่าวมานะถ้าขาดเหลือยังไงฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นบอกมานะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้ก็จริงๆเนี่ยน้องจอกถูกพูดถึงน้อยมากน
2: ะ
0: อันนี้ขอพูดนะครับฝากไปทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราพูดกันเยอะก่อนนะนี่ก็คือคลองจันทน์กู้สำเร็จแล้วนะครับกู้คลองจันทน์เสร็จพอกทมกู้คลองจันทน์เสร็จชาวคลองจันทน์ก็จะไปกู้กรุงศรีต่อไป
2: กรุงศรี
0: กร
2: ุ
0: ง
2: อยุธยาก
0: รุงไทยธนาคารกู้นี
2: ่
0: กู้ออมสิน
2: ดูแลบ้านเรือนนะ
0: ใช่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังกู้อยู่ที่เคหะร่มเกล้าใช่ไหมร่มเกล้าหมู่บ้านนักกีฬาและก็อีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในโซนริมคลองประเวศนะแล้วก็พื้นที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริหนูรู้จักไหม
2: ค่ะเป็นยังไงคะ
0: เออเนี่ยคือปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีโซนที่เขาแบ่งน้ำว่าโซนนี้นะ
2: ค่ะ
0: อนุญาตให้น้ำท่วมให้น้ำผ่านเพื่อจะไปลงทะเล
2: อ๋อคือแบ่งเป็นโซน
0: แบ่งโซนเลยครับ
2: เขาเรียกว่าพื้นที่รับน้ำ
0: พื้นที่รับน้ำใช่นะครับโดยมีคันคลองถนนเขาเรียกว่าคันพระราชดำริหรือคิงได
2: ท์
0: นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำริเอาไว้นะครับถ้าใครที่อยู่โซนตะวันออกอาจจะไม่รู้ว่ากำลังวิ่งอยู่บนคัน
2: ถนนนะ
0: คันคลองคัน
2: ถนนคันพระราชดำริ
0: คันพระราชดำริก็คือตั้งแต่สมุทรปราการก็คือถนนกิ่งแก้วกิ่งแก้วก็ข้ามข้างสนามบินสุวรรณภูมิไงนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับถนนร่มเกล้านะครับร่มเกล้าที่ออกมีนบุรีและไปหาดไทยราชแล้วก็ไปที่ถนน
2: สายไหม
0: แล้วก็ไปออกทางดอนเมือง
2: เขาบอกว่ายาวประมาณ72กิโลเมตร
0: ใช่นั่นคือถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือถนนเส้นนี้ฝั่งซ้ายนั่นคือพื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำทางฝั่งขวาม
2: ันไหลเข้ามา
0: คือหนองจอกลาดกระบังคลองสามวา
2: ค่ะ
0: ข้ามมานะ
2: ข้ามมา
0: ถ้าข้ามมาปั๊บนี่มาถึงเนี่ยครับดินแดงเนี่ย
2: มาถึงดินแดงได้เลยนะ
0: ถ้าเลยเข้ามาเลยครับข้ามาถึงใจเมืองใจกลางเมืองเลย
2: ไปอาจจะไปสยามได้เลย
0: ใช่เพราะงั้นนี่คือพอมีคันนี้เสร็จปั๊บเนี่ย
2: ค
0: ันนี้จะเป็นตัวกั้นน้ำให้อยู่ข้างนอก
2: เป็นเหมือนกำแพงป้องกัน
0: และพื้นที่ข้างนอกมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่ทำไร่ทำนาเมื่อก่อนเป็นนาทั้งหมดเลยแถวนั้นชาวบ้านอยู่อย่างเบาบาง
2: เมื่อก่อนก็ยังมีการปลูกข้าวทำนาม
0: ีข้าวมีปลูกใช่ชั้นในก็ยังปลูกกันแถว
2: เป็นพื้นที่ที่เขาอนุรักษ์ไว
0: ้สามวาสายไหมสะพานสูงทางบ้านพี่เนี่ยนะยังปลูกข้าวอยู่เลยนะครับนี่อยู่ในคันแล้วนะ
2: เหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร
0: ใช่นะครับแต่พอพ้นไปทางฝั่งโน้นปั๊บก็จะเป็นบ้านแต่ปรากฏเดี๋ยวนี้หมู่บ้านไปอยู่ฝั่งโน้นก็เต็ม
2: หมู่บ้านเยอะมาก
0: เดิมชาวบ้านอาศัยอยู่ริมคลองอย่างที่บอกแต่พอมีหมู่บ้านไปเกิดปั๊บมันก็เปิดตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดน้ำท่วมมันก็เลยท่วมเขาหนักหน่วง
2: ก็ท่วมหมู่บ้านที่มันพื้นที่เดิมเคย
0: ส่วนคนที่อยู่ในแนวคันในแนวคันที่ป้องกันเอาไว้เนี่ยมันจึงต้องมีแก้มลิงไงแก้มลิงเนี่ยเป็นตัวช่วย
2: เราจะคุยกันว่าแก้มลิงหายไปไหน
0: เก็บน้ำหน่วงน้ำเอาไว้ก่อนลงคลองแสนแสบก่อนลงคลองประเวศถูกต้องไหมแต่ถ้าไม่มีแก้มลิงมันก็ลงคลองพอลงคลองน้ำเต็มคลองพอเต็มคลองเสร็จปั๊บมันก็ไหลท่วมบ่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกว้างไปขึ้นไปเรื่อยๆกว่าที่มันจะสูบออกที่ประตูน้ำพระโขนงเพื่อออกเจ้าพระยาได้ซึ่ง2คลองออกทางเดียวอ่ะ
2: มันก็เลยมันยังไปไหนกันไม่ได้
0: ถ้าเธอวิ่งรถไปแล้วมีถนน2สายอ
2: ่ะ
0: แล้วก็ไปถึงไปรวมกันแล้วออกเส้นเดียวอ่ะเธอคิดว่ารถมันติดไหม
2: ติดมาก
0: ๆน้ำก็เหมือนกัน
2: น้ำก็มีความหนาแน่นเหมือนกันนะ
0: พอน้ำมันไปจ่อที่จะสูบออกอยู่ตรงนั้นนะมันออกไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยล้นที่คลองตันไง
2: อ๋อแต่เลยเป็นชื่อ
0: ตรงเพชรบุรีไงนั่นแหละคลองตันนั่นแหละ
2: ชื่อมันมาจากตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันมาเชื่อมต่อแล้วก็น้ำก็ล้นปั๊บเข้าท่วมทองหล่อไงถนนเพชรบุรีน้ำจึงท่วมรถจึงจอดเสียไงเพราะว่าม
2: ัน
0: เพราะมันไหลเลยอุโมงค์มานะเพราะว่าอุโมงค์มันก็รับไม่ไหว
2: คือต้องบอกว่าไอ้ช่วงฝนตกที่ผ่านมาเนี่ยทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหมด
0: ใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชมัยทิพย์นิดนึงนะครับวันนี
2: ้
0: เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก
2: อยากจะมาขอบคุณเรานะคะพี่ถนอม
0: คือผมไม่อยากขอบคุณเราแล้วผมขอบคุณพี่เขาเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
0: พี่ชมัยทิพย์นี่แหละแล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: พี่ชมัยทิพย์สวัสดีค่ะค่ะพี่ชมัยทิพย์คะ
0: ยังอยู่ไหมครับ
2: สาย
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอภาพขึ้นมาก่อนได้ไหมขอภาพผู้ชายที่ยืนอยู่ในภาพส่งขึ้นมานิดนึงครับคือพี่ชมัยทิพย์เนี่ยร้องทุกข์ผมมาสัก ปีกว่าแล้วขอความช่วยเหลือนี่เอาพี่ผู้ชายคนนี้ขึ้นไว้นะพี่ชมัยทิพย์เนี่ยแกเป็นหมอนวดเป็นชาวบ้านเป็นหมอนวดแกก็ไปนวดคนตามบ้านน่ะที่นครศรีธรรมราชอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ก็คือใครปวดเมื่อยหรือว่ามีอาการอะไรก็จะไปนวดให้
0: ทีนี้แกก็ไปเจอพี่สมรักผู้ชายคนนี้นะครับก็อยู่ในบ้านกับภรรยาหลังเล็กๆกันนะรับจ้างกรีดยางเขาอ่ะแล้วไม่รู้ไปเดินอีท่าไหนคนเรามันจะซวยอ่ะ
2: ค่ะ
0: ต้นยางล้มฟาดคอหัก
2: เดินอยู่ต้นยางล้ม
0: เข้าไปกรีดยางในสวนยางอ่ะต้นยางล้มฟาดคอหัก
2: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
0: แล้วเธอคิดว่าคนคอหักจะเป็นยังไง
2: ถ้าส่วนใหญ
0: ่
2: ก็อาจจะเสียชีวิตไหมคะ
0: เสียชีวิตหรือมันก็ติดเตียงใช่ไหมแกก็ติดเตียงติดเตียงเดินไม่ได้ติดเตียงก็พี่ชมัยทิพย์แกเป็นหมอนวดแกก็เลยเจอแกก็หมอนวดนวดไปก็ดูรายการเราไปไง
2: แกอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปคุยกับแกดีกว่า
0: คร
2: ับพี่ชมัยทิพย์สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชมัยทิพย์เพชรเชนค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่มีโทรทัศน์นะพี่มานวดลูกค้าอยู
0: ่ที่บ้าน
3: ล
0: ู
3: กเชนแต่ว่าพี่อยู่ห่างจากผู้ป่วยอะค่ะ
0: วันนี้เลยไม่ได้ดูนะไปนวดลูกค้านะ
3: ยังท้องหมูที่แบดค่ะแต่ตอนนี้พี่มาบีบอยู่มานวดอยู่ที่บ้านซ่องค่ะ
0: บ้านซ่องสุราษฎร์นะไปไกลนะหมอดี
3: รับโทรศัพท์อะค่ะว่าต้องการทราบข้อมูลยังไงคะ
0: พี่นวดพี่สมรักเนี่ยกี่ปีถึงสามารถที่จะกลับมายืนได้จากคนที่คอหักอ่ะ
3: อ๋อไม่ใช่กี่เดือนเนี่ยอาจารย์ก็หนูไปเยี่ยมเขาวันที่19กุมภาปี69นี่แหละค่ะต้นปีอะค่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็เข้าของแพมเพิร์สทุกอย่างที่อาจารย์ให้จากชมรมเพื่อนแท้ค่ะ
0: ครับ
3: เขาก็ไม่ได้ใช้แพมเพิร์สสักชิ้นนึงนะเขาเดินได้ก่อนอะค่ะ
0: โอ้
3: ก็ประมาณไม่เกิน3เดือนค่ะ
0: ครับเดินได้ก่อนกลับมาเดินได้ก่อน
3: แล้วก็สองนวดเปิดเลือดเปิดลมฝ่าเท้าจุดหัวแต่คอที่ผ่าแล้วดามไว้ก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะค่ะรอให้เอ็นเนื้อกระดูกฝังผืดเขาแข็งแรงถึงจะมาคลายไปเรื่อยๆใช้ยาสมุนไพรสูตรของพ่อท่านคล้ายอะค่ะนวดแล้วก็ให้
0: เขาว่าจะสิทธิ
3: ์กินเข้าไปแล้วก็ระบบขับถ่ายปกติค่ะกินข้าวได้ตอนนี้เดินเข้าห้องน้ำได
0: ้
3: หุงข้าวเองได้เมื่อกี้แฟนเขาพาไปโรงพยาบาลพี่ปูนหน้าว่าเรื่องปวดท้องถ่ายไม่ได้เพราะว่าหนูยุ่งเรื่องขนของอยู่ขนของย้ายบ้านหนูก็ไม่มีที่อยู่ย้ายจากบ้านซ่องไปอยู่ใกล้ๆเขาอะค่ะก็เลยได้รู้ว่า
0: ตอนนี้หมอก็ไม่มีที่อยู่เลย
2: แต่ว่าไปอยู่ในพื้นที
3: ่หนูอ่ะไม่มีบ้านอยู่หนูพาแม่มาตายที่บ้านต้องหาที่ไม่ต้องเช่าแล้วก็นวดแล้วก็ช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะได้ตังค์ก็ซื้อข้าวสารไปให้บ้านน้องสมรักทีนึง10กิโลปลาหมูดัก2ตัวปลาอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้เป็นญาติกันใช่ไหม
3: ไม่ค่ะไม่ได้เป็นญาติ
0: ไปนวดเจอแล้วสงสารเขาแล้วตัวเองก็ไม่มีบ้านห้องหอไม่มีเป็นของที่ไปหาเช่าแล้วนวดไปเรื่อยหาได้มาก็นะ
2: ไปดูแลกัน
0: โอ
3: ้ต้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ช่วยแล้วก็เป็นสิ่งเน้นอัศจรรย์นะว่าคนที่โดนต้นยางฟาดคอหักติดเตียงตอนที่โทรมาคุยตอนนั้นก็คือพอคุยได้แต่ว่าขยับอะไรไม่ได้เลยผมก็ให้กำลังใจบอกว่านี่ตอนแรกเลยนะนี่คือสภาพตอนแรก
2: ยังติดเตียงอยู
0: ่ที่ปีกว่าที่เคยเห็นภาพเนี่ยคลิปนี้ผมยังเขาส่งมาทาง Facebook ก็ยังเก็บย้อนหลังไปดูได้นะครับ
3: ภาพใน Facebook มีอ่ะค่ะอาจารย
0: ์นี่แหละนอนอย่างเงี้ยขยับอะไรไม่ได้เลยนะ
3: มองหลังคาอยู่กับโดนที่เดินได
0: ้นอนหลังคามองหลังคาบ้านอย่างเดียวก็ขอบคุณพี่วิเชียนกับลูกสาวเนาะส่งอุปกรณ์ต่างๆไปให้นะครับนี่คือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังรายการเราเหมือนกันน้องยานัท
3: สมาชิกทุกคนของชมรมเพื่อนแท้ค่ะขอบคุณที่ช่วยเมตตาช่วยชมัยทิพย์
0: ครับ
3: ช่วยเป็นอีกหนึ่งให้น้องสมรักก็ได้มีกินมีอยู่ค่ะ
0: ถ้าพี่จำเป็นขึ้นมาให้ช่วยพี่บ้างก็ไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะ
3: อ
0: ๋
3: อไม่เป็นไรค่ะหนูนวดได้วันหนึ่งหน้าประมาณนั้นแหละวันนี้ก็พอนวดได้ก็เดี๋ยวก็กับข้าวข้าวสารก็ผ่านบ้านเขาก็แวะให้อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะ
0: ก็นวดบ้านไหนก็กินบ้านนั้นแหละพี
3: ่โอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะห้าม
0: เป็นข้อห้ามเป็นข้อห้าม
2: เป็นข้อคุณหมอ
0: เป็นข้อห้ามเพราะถ้ากินบ้านเขาเดี๋ยวเขาไม่จ่ายไงหาว่ากินข้าวแล้ว
2: ค
0: ่าครู
2: นะ
0: โอเคก็เป็นกำลังใจให้กับพี่สมรักแล้วก็พี่ชมัยทิพย์ด้วยนะ นี่แหละคือน้ำใจที่พี่แสดงออกนะครับ
3: ตอนนี้เขาอยู่ที่พิปูนนะคะหนูมาอยู่ที่ภูกระแจงบ้านซ่อง
0: ครับครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะแจ้งให้หน
2: ่อยค่ะ
0: อันนี้ผมว่ามีกำลังจากกำลังใจ
2: กำลังใจของคุณพี่ชมัยทิพย์ที่ดีด้วย
0: พี่ชมัยทิพย์ที่ช่วยเหลือแนะนำส่งโอกาสตลอดนะพี่สมรักเองก็บอกว่าตอนนั้นผมก็บอกว่าถ้าพี่ยืนได้เดี๋ยวผมหารถเข็นคันใหญ่ให้พี่ยืนได้เลยแกไม่ได้ขอไอ้คันนั้นนะ
2: ค
0: ันนั้นผมเลยนำไปถวายหลวงพ่อที่วัดแทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแกก็สามารถกลับมา
2: เดินได้
0: ยืนได้แต่ว่าเท่าที่คุยลึกๆ ก็ยังมีปัญหาเรื่องเอ็นประสาทมือนะ
2: อาจจะต้องฝึก
0: ยังไม่สามารถจะกำได้แบบสนิทนะครับ เดี๋ยวไปที่โคราชสักรายหนึ่งนะทีมงานครับ
2: ไปที่โคราชเนี่ยทางด้านของคุณอมรทิพย์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ต่อสายไปพูดคุยอย่างที่บอกค่ะว่ารายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านของเรานะคะก็ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะคะก็สามารถฝากข้อมูลกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะติดต่อไปอ่ะคุณอมรทิพย์จากอำเภอจักรราชนะ
0: จักรราช
2: จักรราชนะอยากจะติดต่อเรื่องของการขายฝากที่ดินอาศัยหลุดแล้วจะทำอย่างไรนะคะคุณพี่อมรทิพย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไหนบอกน้องยานัทสิว่าบ้านเราอำเภอเราเขาเรียกอำเภออะไรครับ
4: อ๋อบ้านอยู่อำเภอจักรราชค่ะบางคนเขาเรียกจักรราชค่ะ
0: บางคนถ้าอ่าน
4: ตำบลศรี
0: ตำบลสองก็จักรราช
4: นครราชสีมาค่ะ
0: แต่ว่าคนโคราชเขาเรียกว่าจักรราชจีไปไหนล่ะจีไปจักรราชไปบ้านใครล่ะก็ไปบ้านนี่แหละอมรทิพย์นี่แหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เธอเอาอะไรไปขายฝากครับ
4: บ้านพร้อมที่ดินค่ะ
0: บ้านพร้อมที่ดินตอบคำถามทีละข้อนะข้อที่หนึ่งบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้หลังนี้ราคาถ้าขายราคาเท่าไหร่ครับ
4: ราคาประเมินอยู่ที่ 487,466 บาทค่ะตาม
0: ราคาบ
4: ้
0: านพร้อมที่ดินแสนเท่าไหร่นะ
4: 487,466 บาทค่ะราคาตามกรมที่ดินนะคะ
0: 480,000 นะถ้าเราขายนะทีนี้นำไปขายฝากเท่าไหร่ครับ
4: 202,000 ค่ะ
0: 202,000ก็ครึ่งหนึ่งนะโดยประมาณนะ
4: ค่ะ
0: ครึ่งหนึ่งขายฝาก202,000ก็พอเข้าใจได้นะครับแล้วเราขายฝากกับเขาเป็นเจ้าของเงินทุนหรือว่าเป็นคนรู้จักกัน
4: เป็นนายทุนค่ะ
0: ทีนี้มันหลุดแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
0: หลุดครบกำหนดสัญญาไปลบครบกำหนดสัญญาวันที่เท่าไหร่ครบกำหนดอ่ะ
4: 15กันยา2569ค่ะ
0: 15กันยาที่ผ่านมาก่อนครบกำหนด3เดือนหรือ6เดือนนายทุนทำหนังสือแจ้งให้เราทราบว่าขายฝากจะครบกำหนดวันที่15กันยายนนี้พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากมาด้วยถึงเราเขาส่งมาให้เราเรียบร้อยไหม
4: ส่งมาค่ะ
0: นั่นแหละนี่คือข้อกฎหมายนะ
2: ค่ะ
0: นะครับในข้อกฎหมายเพราะเขาเป็นนายทุนเขารู้กฎหมายถ้าเขาไม่ทำอย่างที่ว่าถ้าเขาไม่แจ้งก่อนครบกำหนด3เดือนหรือเร็วสุดเนี่ยเขาแจ้ง6เดือนเลยนะนะครับว่าเนี่ยที่เธอมาขายฝากไว้เนี่ยมันจะหลุดครบกำหนด15กันยาเอาเงินมาถ่ายถอนซะนะ
2: ค่ะ
0: นะครับ1ก็1มีหนังสือฉบับ1ก็คือหนังสือบอกกล่าวนะ2สำเนาสัญญาขายฝาก
2: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่แจ้งภายใน3เดือนหรือ6เดือนสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ
2: อ
0: ีก6เดือน
2: ค่ะแต่ทางด้านนายทุนมีการแจ้ง
0: เรียบร้อยเพราะเขามืออาชีพ
2: เขารู้กฎหมาย
0: รู้กฎหมายนะครับรู้กฎหมายแล้วเมื่อก่อนเวลาเราขายฝากเวลาเราจะไปถ่ายถอนคืนสมมติวันที่15กันยาครบกำหนดเราไปถ่ายวันที่15บางคนจะยึดของเขาไงเพราะซื้อฝากมันจะถูกไง
2: ค่ะ
0: นะครับวันที่15สมมติอ่ะกำหนดให้เป็นวันอาทิตย
2: ์อ๋อมันก็จะไม่บางคนไม่สะดวกไป
0: พอจะไปถ่ายถอนวันอาทิตย์บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์มาน
2: ะ
0: พรุ่งนี้วันจันทร์นะพร
2: ุ่
0: งนี้วันที่16
2: ก็มันก็เกินวัน
0: พอเลยปั๊บก็หลุดก็เป็นของผู้รับซื้อฝากนายทุนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายขายฝากเขาเลยแก้บอกว่าต่อไปนี้ ถ้าพอจะไปไถ่ถอนและบ่ายเบียงพยายามจะปฏิเสธไม่รับไม่ว่างนะเอาไปที่เอาเงินไปวางที่บังคับคดีเลย
2: ค่ะ
0: ไปวางบังคับคดีหรือไปที่กรมที่ดินก็ได้นะไปวางที่นั่นเลยนะครับก็จะได
2: ้ของ
0: ไม่ถูกยึด
2: ที่ดินมาน
0: ะครับทีนี้นายทุนเขายินดีให้คุณซื้อคืนใช่ไหม
4: อ๋อเขายินดีให้หนูต่อดอกค่ะต่อดอกก็ได้ค่ะแต่ว่า
0: ต่อดอกก็ได
4: ้ตุลาค่ะ
0: ให้ต่อดอกก็ได้ต่อดอกก็ได้โอเคถ้างั้นแล้วเธอทีมงานต่อหาท่านดร.ระวิวันให้ผมด่วนเลยตอนนี้ครับทีมงานครับคุณกฤตครับท่านดร.ระวิวันสุวรรณสินนะครับกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะท่านดร.สะดวกไหมนะเธอมีอาชีพอะไร
4: หนูเป็นแม่บ้านทำเกษตรกรด้วยค่ะทำการเกษตรด้วยค่ะ
0: สามีล่ะมีรายได้ไหม
4: สามีเพิ่งเดินทางไปทำงานต่างประเทศยังไม่ได้พอเดือนเลยค่ะ
0: สามีโอเคแล้วเธอมีเฉพาะบ้านกับที่ดินแปลงนี้อย่างเดียวมีสินทรัพย์อื่นอีกไหม
4: ไม่มีค่ะเพราะว่าที่ดินสินทรัพย์จะเป็นสรรพากรมีแต่ชื่อพ่อกับแม่ค่ะ
0: โอเคแล้วเธอมีหนี้อื่นไหมนอกจากหนี้ก้อนนี้
4: มีหนี้ทกสค
0: ่
4: ะ
0: อันนี้มีปัญหานิดหนึ่งหนี้ทกสเท่าไหร่ครับ
4: 150,000บาทค่ะ
0: แสนห้าไอ้นี่หนี้กลุ่มใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เราเป็นกลุ่มสมาชิกเงินกู้ทกสใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นลูกค้าที่ไปจำนองแล้วเอาเงินมาไม่ใช่เนาะเป็นกลุ่มนะกลุ่มสมาชิกใช่ไหม
4: ไม่ค่ะเป็นหนี้กลุ่มสมาชิกทกส
0: หนี้กลุ่มสมาชิกอีกแสนกว่าเนาะหนี้ก้อนอีก200,000แล้วเขาจะขายคืนคุณในราคาเท่าไหร่
4: เขาไม่บอกยอดขายค่ะเขาบอกแค่ว่าให้หาเงินมาต่อดอกภายใน15นี้ก่อนค่ะ
0: แล้วเธอมีไหม
4: หนูยังหาไม่พอเลยค่ะ
0: ยังหาไม่พอเขาคุยง่ายไหม
4: หนูโทรไปขอเลื่อนเวลาเขาอีกเดือนนึงเขาไม่ยอมเลยค่ะคุยยากอยู่ค่ะ
2: ในทุนนะในการที่จะพูดคุยเรื่องของการไถ่ถอนที่ดินปากที่ดิน
0: ครับทีมงานสื่อสาร
4: หนูเคยโทรไปครั้งแรกก่อนสัญญายังไม่หมดนะคะ
0: ครับ
4: เขาบอกว่าแม่งก็หานายทุนใหม่หรือว่าเขาบอกว่าเลยได้สัก2เดือนไม่เป็นไรหนูก็คาดว่า2เดือนน่าจะพอดีหนูก็เลยมาทีนี้พอเขาใกล้พอถึงเวลาเลยมาเขาบอกไม่ได้ให้แค่เดือนเดียวค่ะ
2: เหมือนตอนแรกแจ้งเราแล้วว่าได้แต่
4: แฟนโทรไปเขาบอกว่าให้ได้เต็มที่2เดือน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราเชิญท่านดร.ระวิวันสุวรรณสินนะครับหัวหน้ากองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับสวัสดีครับดร.ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะ
0: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ทุกชาวบ้านถ้าไฟไม่ลนถึงก้นเนี่ยไม่ได้ถึงท่านสักทีนึงนี่มาตอนหลุดแล้วนะบางคนใกล้จะหลุดอันนี้หลุดแล้วนะครับเรื่องขายฝากครับท่านนวิวันครับ
5: อ๋อขายฝากหลุดค่ะ
0: ขายฝากครับทีนี้เดี๋ยวให้ท่านวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก่อนครับท่านครับรายนี้คุณอมรทิพย์อายุเท่าไหร
4: ่37ปีค่ะ
0: 37ปีสามีไปทำงานต่างประเทศเพิ่งไปได้ไม่ถึงเดือนไปประเทศไหน
4: อิสราเอลค่ะ
0: อิสราเอลนะอิสราเอลนะครับทีนี้เอาบ้านราคาประเมิน 480,000 บาทไปขายฝากกับนายทุนครบกำหนดไปถอนแต่นายทุนบอกว่ายังให้ต่อดอกอยู่นะครับแต่เงินมันก็ไม่มีจะพยายามผ่อนไปเจรจากับเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเมื่อไปมือเปล่าท่านดร.ครับอย่างนี้พอจะมีทางใช้กองทุนหมุนเวียนได้ไหมครับอาการนี้ครับ
5: ค่ะขายฝากเพิ่งถ้าหลุดไม่เกิน5ปีนะคะ
0: ครับ
5: สามารถที่จะยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้แม้จะเกิน5ปีไปแล้วแต่ยังคงอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่อะค่ะก็ยัง5ปีถึง10ปีก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าตัวเองยังอยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
5: แต่ถ้าว่า1ถึง5ปีขายฝากหลุดไปแล้วจนถึงไม่เกิน5ปีเนี่ยยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่ก็คือผู้รับซื้อฝากเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องยินดีขายที่ดินหรือบ้านตรงนั้นน่ะคืนให้กับผู้ขายฝากด้วยคือจะต้องมีความประสงค์ที่จะขายคืนค่ะ
0: ครับ คุณอมรทิพย์ยังอยู่ในบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่ใช่ไหมแปลงขายฝากใช่ไหม
4: อยู่ค
0: ่
4: ะ
0: ยังอยู่เนาะถ้างั้นจุดเริ่มต้นของคุณอมรทิพย์จะเริ่มไปยื่นเพื่อขอใช้สิทธิ์กองทุนที่ไหนดีครับท่านครับ

0: ที่คุณอมรทิพย์อยู่ที่จังหวัดไหนคะ
1: จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: จังหวัดนครราชสีมาอำเภอมีตั้ง32อำเภอเยอะอยู่อยู่ตรงไหน
1: อำเภอจักราราศค่ะ
0: โอ้จริงๆเรามียื่นเรื่องที่ส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ทั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่สารกลางที่อำเภอเมือง หรือทกสสาขาตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านหรือสำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็อยู่ที่จักรลาดนะคะก็ไปทกสหรือเกษตรอำเภอเพื่อที่จะยื่นเรื่องได้แต่ว่าการยื่นเรื่องนั้นเนี่ยถ้าหากยื่นก่อนไกล่เกลี่ยก็จะต้องส่งไปดำเนินการไกล่เกลี่ยว่าเจ้าหนี้ตกลงกันยังไงถ้าบอกว่าแค่ 1-2 เดือนอาจจะเวลากระชั้นชิดเพราะเราทำในลักษณะกรรมการแล้วต้องส่งต่อทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อจะวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะเราไม่มีธนาคารของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายื่นที่เกษตรอำเภอหรือทกสสาขาหรือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี่ยจะต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนหรือจะไกล่เกลี่ยกันมาก่อนก็ได้โดยอาศัยอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือว่าหน่วยงานอื่นทางยุติธรรมจังหวัดนะฮะที่จะมาดูแลตรงนี้นะคะเขาก็จะมีนักกฎหมายที่จะทำได้ทั้งสองทางอะค่ะไกล่เกลี่ยก่อนยื่นหรือว่ายื่นก่อนไกล่เกลี่ยก็ได้ค่ะ
2: หรือถ้าไปคุยกับนายทุนและนายทุนเขาทำหนังสือให้ว่าเขาจะขายคืนให้อย่างนี้ได้ไหมทัน
0: ทำหนังสือมาแล้วไอ้นั่นคือเป็นการแสดงหนังสือความประสงค์การขายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยแม้ว่าจะเขียนว่าขายคืน 500,000 บาทยังไงก็ต้องไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยอาจจะแล้วได้ 500,000 เท่าเดิมหรือ 480,000 หรืออะไรก็ตามจะต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้วยค่ะ
2: ก็ต้องไกล่เกลี่ยก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ใช
2: ่ทีนี้มันมีข้ออยู่นิดหนึ่งว่าคุณอมรทิพย์ก็มีหนี้อยู่ทกสอยู่แสนกว่าบาทด้วย
0: ค่ะ
2: เป็นข้อต้องห้ามอะไรไหมครับ
0: หนี้สินอื่นเนี่ยเราจะนำมาคำนวณอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นหนี้ทกสหรือหนี้ไฟแนนซ์เป็นหนี้อื่นแล้วจะไม่สามารถกู้ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่ายังมีเงินเหลือพอที่จะผ่อนชำระหนี้อื่นๆก็คือที่จะผ่อนชำระคืนไอ้ใช้หนี้กองทุนที่จะไปซื้อที่ดินคืนได้ค่ะแม้คุณจะมีหนี้อื่นก็อยู่ในข่ายที่จะพอจะอนุมัติเงินกู้ได้เหมือนกันอยู่ที่รายได้ที่จะเงินเหลือภายหลังอะค่ะว่าจะมีเงินเหลือหรือไม่อะค่ะ
2: ครับโอเคคุณอมรทิพย์ครับ
1: ค่ะ
2: อย่างนี้นะจากที่เธอติดตันว่าไม่รู้จะทำอะไรจะทำยังไงถามนิดเดียวว่าเธอติดต่อรายการนี้มาได้อย่างไร
1: อ๋อหนูเจอในเฟซบุ๊กค่ะ
2: อ๋อเจอในเฟซบุ๊กไม่ได้ดูต่อไปนี้ต้องดูนะ
1: ค่ะ
2: นะครับจะได้รู้เท่ารู้ทันนะครับรู้ทันข่าวรู้ทันคน NBT รวมใจนี่แหละนะครับเราก็จะได้มาพูดคุยหาทางช่วยเหลือกันอย่างนี้ครับผมสรุปความให้คุณผู้ชมถ้าฟังอยู่แล้วมีปัญหาเดียวกันนะครับมีการขายฝากหลุดแล้วหรือกำลังจะหลุดแล้วไม่เกิน5ปีแล้วเขายินดีจะขายคืนให้นะครับถามเผื่อไปนิดนึงครับท่านดร.ครับกรณีเอาจำนองด้วยเอากองทุนนี้ใช้ได้ในกรณีไหนบ้างครับ
0: กองทุนให้ความช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมนะคะแล้วก็เอามาใช้คืนกองทุนสำหรับผู้ที่มีสัญญากู้เงินจำนองหรือขายฝากโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้หรือเป็น

0: ครับแต่ต้องไม่ใช่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเนาะเจ้าหนี้ต้องไม่เป็น
1: หากเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้นิติบุคคลพวกสหกรณ์หอจ่ายมีการฟ้องมีคำพิพากษาออกเป็นคดีแดงมาแล้วหนี้ในระบบนะคะพวกธนาคารสหกรณ์ทั้งหลายเมื่อมีคำฟ้องมีคดีแดงออกมาแล้วจึงจะนำคำฟ้องและคดีแดงนั้นมาใช้ประกอบเป็นการยื่นคำขอกู้เพื่อที่จะนำเงินไปปลดหนี้ใช้หนี้กับธนาคารหรือสหกรณ์เหล่านั้นแล้วก็ใช้ผ่อนกับจำนองกับกองทุนหมุนเวียนต่อไปในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ค่ะ
0: ต้องเป็นหนี้เงินกู้เอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้นะไม่ใช่ว่าไปกู้เงินเขาเฉยๆแล้วไม่มีอะไรไปค้ำแล้วจะมาใช้กองทุนนี้ไปกู้เพื่อจะไปชำระหนี้เงินกู้อย่างนั้นอันนั้นไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ค่ะต้องใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้ค่ะ
0: ครับเพื่อที่จะรักษาที่ดินบ้านตรงนี้เอาไว้นั่นคือหัวใจสำคัญของกองทุนนะต้องขอบคุณท่านรวิวรรณคุณอมรทิพย์อย่างนี้นะเริ่มต้นนะเธอไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนครราชสีมานะ
2: ค่ะ
0: นะครับเอางี้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเธอไปคุยกับเจ้าของเงินก่อนนะบอกเขาบอกว่าเฮียเจ๊ก็แล้วแต่แหละบอกเจ๊เดี๋ยวหนูมีแหล่งเงินทุนละนะที่จะซื้อคืนกลับมานะเจ๊ให้โอกาสหนูหน่อยนะครับหนูจะใช้สิทธิ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนี่แหละนะครับแต่ว่าเขามีวิธีการว่าจะต้องผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนเดี๋ยวหนูจะไปขอความช่วยเหลือที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ให้ไกล่เกลี่ยกับเจ๊นะครับเจ๊ตกลงว่าจะขายคืนให้ในราคาเท่าไรก็ทำบันทึกฉบับนั้นฉบับนั้นคือหลักฐานที่จะมายื่นกับกองทุนของท่านดร.รวิวรรณนี่แหละแล้วไปยื่นที่ไหนไปยื่นที่ผมให้ไปตรงเลยนะจะได้ไม่ต้องรอส่งต่อไปที่สากเกษตรสากรเกษตรสากรนะจำนะอย่าว่าสากรการเกษตรมันมี2 อย่างนะมีสากรการเกษตรกับเกษตรสากรอันนี้เป็นเกษตรสหกรณ์อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาแหละนะไปที่นั่นไปพร้อมกับนี่แหละหนังสือสัญญาขายฝากไปพร้อมกับไอ้ที่อัยการทำหนังสือบันทึกให้ไว้นะครับมายื่นขอกู้นะและอะไรอีกครับท่านดร.ที่จะเพิ่มเติม
1: การไปเป็นหนังสือแสดงความประสงค์ขายคืนที่ดินจากเจ้าหนี้นะคะการหนังสือไกล่เกลี่ยประกอบที่ไกล่เกลี่ยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลักฐานการแสดงความเป็นหนี้แล้วก็ที่ดินที่ไอ้หลังโฉนดหน้าโฉนดที่จะขอซื้อคืนนะคะนะคะหลักฐานความเป็นหนี้ก็คือสัญญาขายฝากเดิมนะคะก็เอกสารแสดงตัวตนละค่ะนะคะว่าบัตรประชาชนตัวจริงก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายเอกสารให้นะคะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนว่าอยู่ภูมิลำเนาไหนนะคะยื่นกู้แล้วก็เราจะส่งต่อให้ทางธกส.อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทอย่างมากก็คือเราทำร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ถึงแม้คุณพี่จะมีหนี้กับธกส.แล้วแต่ว่ายังพอจะมีเงินเหลือที่จะผ่อนหนี้ที่จะซื้อที่ดินคืนตรงนี้ค่ะก็เขาก็วิเคราะห์ออกมาได้นะคะประเมินที่ดินผ่านรายได้ผ่านก็สามารถที่จะกู้กองทุนได้แล้วก็ผ่อนคืนกองทุนได้ไม่ภายในระยะเวลา20 ปีดอกเบี้ยร้อยละ5ค่ะ
0: เดี๋ยวรายละเอียดถ้าเธอไม่ชัดเจนประเด็นไหนยังไงเดี๋ยวเธอทักเฟซบุ๊กผมมานะเดี๋ยวจะช่วยตอบให้เพิ่มเติมแนะนำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะส่งข้อมูลของกองทุนให้เธอศึกษาละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะโอเคไหม
2: โอเคค่ะ
0: นะพอจะใจชื้นขึ้นมาว่ามีทางออกนะแล้วก็บอกสามีเงินเดือนแรกก็ต้องรีบส่งมาเพื่อจะไปยืนยันกับเจ้าหนี้ให้เขาได้ชื่นใจว่าเออเราไม่หมิดไม่เบี้ยเขาและมีกองทุนตรงนี้ที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรนี่1คนที่จะกู้ได้น
3: ะ
0: 2ผู้ยากจนไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็ได้
3: 1เกษตรกร2ผู้ยากจน
0: คนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่กู้ไม่ได้ถ้าเป็นแล้วยังจนอยู่ก็ให้จนต่อนั่นน่ะกูไม่ได้กูไม่ได
3: ้
0: ขอบคุณดร.นะท่านนะขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณอมรทิพย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็เป็น
3: กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนะ
0: ใช่ไว้ช่วยเหลือเพื่อที่จะไม่ให้เขาสูญเสียที่อยู่ที่กินไงนะครับนี่แหละใช้กองทุนนี้พี่ช่วยไปหลายรายแล้วผ่านกองทุนนี้

0: คนอาจจะยังไม่เคยได้ยินกองทุนนี้ด้วยซ
1: ้
0: ำ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณไปช่องทางปกติเนี่ยบางที3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนยังไม่รู้นี่เดี๋ยวให้แกไปยื่นทำคุณต้องรีบทำคุณต้องเร็วนะเจ้าหนี้ไม่รอตรงนี
0: ้
1: รีบทำปั๊บไปคุยเจ้าหนี้เจ้าหนี้ปั๊บให้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ทำถ้าคุณเสร็จปั๊บคุณส่งให้ผมส่งให้ผมผมส่งให้ด็อกเตอร์จากนี่เลยด็อกเตอร์ได้ประสานไปปั๊บ
0: เรียกว่าเร็วขึ้น
1: เร่งแล้วก็พอทกสต้องไปประเมินที่ดินอีกนะทกสชาร์จเดี๋ยวเร่งไปทาง
0: ท
1: กสอีกนี่จะทำให้แบบนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหนี้เขายอมถ้าเจ้าหนี้ยอมแล้วสุดท้ายเราไปมีช้าเงื่อนไขอื่นอีกเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่เอาเขาเป็นของเขาแล้วก็ไปขายดีกว่า
0: ก็เราก็จะสูญเสียที่ดินที่ต้องทำมาหากินหรือว่าที่อยู
1: ่ใช่
0: นะคะ
1: ใช
0: ่วันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวัน
1: นิดเดียวได้ไหม
0: ค่ะพี่ถนอม
1: พี่พีรพลจากอุบลบอกผมเคยเป็นทหารมาก่อนน้ำกัดเท้าวิธีแก้ง่ายๆเลยเอาสำลีชุบน้ำมันเบนซินเช็ดฝ่าเท้ารับรองหาย
0: อ๋อช่วงนี้โดนน้ำกัดเท้าก
1: ันใช่น้ำมันเบนซิน
0: น้ำมันเบนซิน
1: เออผมว่าได้เหมือนกันนะ
0: ไม่อันตรายเหรอคะ
1: ก็
0: แบบถ้าไปโดนไฟขึ้นมา
1: อันตรายอะไรในเมื่อใช้รถยนต์ยังวิ่งได
0: ้นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีนะคะ
1: เออนี่พี่ทหารเขาแนะนำนะพี่ทหารเก่านะ
0: เออน้ำ
1: ครับ
0: ว่าน้ำกัดเท้า
1: น้ำมันเบนซินอย่าเอาน้ำมันเครื่องนะน้ำมันดีเซลไม่ได้นะต้องเบนซินมันสะอาดหน่อย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนนะคะและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

15นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับแม่น้ำเหนือเริ่มลดลงแล้วแต่กรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบแล้ว6ตำบลประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,534 ครัวเรือนโดยเฉพาะตำบลโพนางดำตกน้ำจากคลองบางเสวยยังมีน้ำระดับสูงและล้นประตูระบายน้ำเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบขณะที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายกำลังเจ้าหน้าที่และการจัดอาหารให้ผู้ประสบภัยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ตามจุดพักพิงชั่วคราวริมถนนส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่เร่งจัดทำแนวกั้นน้ำหลังจากถนนเลียบแม่น้ำปิงบริเวณใต้สะพานปิงวารีหมู่ที่1ตำบลวัดไซอำเภอเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะถูกกระแสน้ำกัดเซาะบริเวณพื้นผิวถนนส่งผลให้ถนนทรุดตัวและขาดเป็นระยะทางมากกว่า10เมตรและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องเพราะกระแสน้ำไหลผ่านค่อนข้างแรงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมแต่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำมีความปลอดภัยก่อนขณะนี้ทำได้เพียงแนวกั้นน้ำและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันประชาชนห้ามเข้าใกล้จุดเกิดเหตุครับขณะที่เกษตรกรบ้านปางข้าวสารหมู่ที่6ตำบลแม่เร่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เร่งขุดมันสำปะหลังที่ถูกน้ำท่วมขังออกไปขายแม้จะยังไม่ถึงอายุที่กำหนดทั้งนี้เพื่อป้องกันหัวมันเน่าเสียหายหลังถูกน้ำท่วมมานานโดยเกษตรกรบางส่วน

0: ตัดสินใจไม่รอการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากเกรงว่าไม่ทันกับสถานการณ์สำหรับมันสำปะหลังที่ส่วนใหญ่อายุประมาณ 5-6 เดือนสามารถขายได้3บาทต่อกิโลกรัมกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนนำขยะจากน้ำท่วมไปทิ้งโดยเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บและขนย้ายออกจากพื้นที่ทุกวันแล้วนำไปทิ้งที่จังหวัดนครปฐมสำหรับขยะส่วนใหญ่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายซึ่งบางส่วนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้เช่นเศษซากเฟอร์นิเจอร์ที่นอนหนังสือและเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่2ที่นำขยะไปทิ้งในแต่ละรอบจะขนขยะเต็มคันรถโดยเฉลี่ยวันหนึ่งต้องขนประมาณ 3-4 รอบหลายครอบครัวได้รับผลกระทบต้องเร่งนำสิ่งของที่เสียหายออกมากองไว้หน้าบ้านเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากยังมีความกังวลว่าอาจเกิดฝนตกหรือน้ำท่วมซ้ำอีกพรรคพันธมิตรแห่งสังคมประชาธิปไตยอิสระของนายมิโรราดโดดิกผู้นำชาวเซิร์ฟในบอสเนียประกาศคว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของบอสเนียและเฮอร์เกโกลวินาที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้คะแนนเสียงในสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐเซิร์ฟไปเกือบ 39% จากการนับคะแนนเบื้องต้นพร้อมการนี้นายโดดิกได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองที่แข็งกร้าวว่าจะผลักดันการแยกเซิร์ฟออกมาเป็นประเทศอิสระอย่างไรก็ตามนายโดดิกเคยถูกสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและถูกตัดสิทธิ์จากตำแหน่งประธานาธิบดีเซิร์ฟเนื่องจากมีปัญหาทางกฎหมายแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าเขายังคงเป็นผู้กุมอำนาจเบื้องหลังอย่างเบ็ดเสร็จเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแคว้นอีครูสในเขตไซบีเรียประเทศรัสเซียเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกโดยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นรายงานข่าวระบุว่าหลังเกิดเหตุเพียง2วันเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ได้มีอาการคล้ายปอดบวมรุนแรงจากนั้นอีก6วันจึงได้เสียชีวิตลงแต่ข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขของรัสเซียว่าติดเชื้อโรคร้ายหรือไม่ต่อไปติดตามรายการ Thailand Connect ครับ
1: มงคล38ประการประการที่4อยู่ในถิ่นอันสมควรอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Thailand Connection ใหม่นะครับชวนมาเมาส์ข่าวใหญ่ประจำวันไม่ตกเทรนด์นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ครับ
1: โอ้ยนีมเกศินีค่ะ
2: ลูกน้ำณัฐวรรณค่ะ
0: วันนี้แน่นอนต้องชวนคุยกันเรื่องของน้ำนะฮะน้ำเป็นไงเรื่องของน้ำเป็นไงบ้าง
2: สบายมากเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นอนสบายเลย
0: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: นะน้ำท่วมสิ
2: หนูว่าสบายแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่สบายนะพี่แจ็คเรื่องนี้เพราะว่าหลายพื้นที่น้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่ใช้ชีวิตก็ค่อนข้างจะลำบากก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะว่าฝนจะตกเติมไหมยังไง
0: ใช่แล้วยิ่งช่วงนี้5-7เนี่ยตรงกับวันที่ทางกรมอุตุก็ดีกรมทางสทช.ก็ดีประกาศว่าเราจะมาเจอฝนกันอีกระลอกนะโอ้โหแล้วของเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่แห้งมันก็ยังไม่ได้ไปไหนน้องน้ำก็ยังอยู่กับเราโดยเฉพาะในพื้นที่กทม.นะฮะก็เดี๋ยวมาเช็คพื้น

0: ที่กันหน่อยว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างแต่ว่าเมื่อสายๆเนี่ยแอบเปิด Facebook ไปเจอ Facebook อาจารย์ธรอาจารย์ธรบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวกรุงเทพตอนบนเนาะไม่ว่าจะเป็นโซนบางเขนหลัก4เผื่อแจ้งวัฒนะขึ้นไปเนี่ยปทุมนนท์เนี่ยน่าจะโดน
1: วิภาวดีของเรานี่โดนมั้ยคะ
0: ด้วยพอดีไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่อ๋อ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนกลัวฝน
0: เร็วไปใจเย็นใจเย็นแล้วก็บอกมอเกษตรรับปริญญาด้วยวันนี
1: ้
0: ก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วก็แจ้งวัฒนะเนี่ยศูนย์ราชการเนาะถ้าเกิดฝนตกทีไรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรอดเช็คพื้นที่เสี่ยงกันก่อนดีกว่าครับสำหรับ5-7นะครับพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบกันบ้างนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละภูมิภาคนะฮะเริ่มจากพื้นที่ของภาคเหนือนะฮ
2: ะ
0: ภาคเหนือเนี่ยนะฮะนู่นเลยฮะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีภาคกลางฮะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมนนท์กรุงเทพสมุทรปราการจังหวัดภาคกลางที่พูดมาเนี่ยเอาจริงตอนนี้เนี่ยสหัสสากันกันอยู
1: ่
0: นะฮะเนี่ยที่พูดมาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอยู่ลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยายังภาวะผวางกันอยู่เลยกับเรื่องของมวลน้ำนะฮะภาคตะวันตกนี่ก็หนักกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะไม่ต้องอ่านชื่อจังหวัดเลยกวาดครบสไตร
1: ์14
0: จังหวัดภาคใต้รวมทั้งหมดนะฮะรอบนี้เนี่ยวันก่อนได้คุยกับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะไปตกหนักในโซนภาคตะวันตกเป็นพิเศษเนาะถ้าตะวันตกรอบนี้เนี่ยถ้าเราไปดูปริมาณน้ำในเขื่อน2เขื่อนใหญ่ของฝั่งตะวันตกที่กาญจนบุรีก็คือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยปริมาณความจุของอ่างเนี่ย 99% ไปเรียบร้อยแล้วแปลว่ารับน้ำได้อีกน้อยมากๆนะฮะช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเออเขาก็มีความพยายามที่จะพร่องน้ำจากสองเขื่อนหลักลงมาเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์พอพร่องลงมาเนี่ยมันจะลงมาที่เขื่อนแม่กลองที่กาญจนบุรีเขื่อนแม่กลองก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยน้ำอยู่ประมาณ 1,500เราก็จะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าในวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขื่อนแม่กลองเนี่ยเขาเริ่มปรับลดการระบายน้ำลงมาแล้วล่ะมันจาก 1,500 ก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแต่คืออัมพวาสมุทรสงครามโอ้โหเมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าแม้ว่าจังหวัดเราจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะแต่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบางทีมันก็เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคือผมไปถามสทช.มาว่าทำไมมันไม่ได้เวลาเราบอกมาจากเขื่อนแม่กลองเดียวมันก็ควรจะโฟลว์จากเขื่อนแม่กลองแล้วก็ลงมาตามแม่น้ำแม่กลองสิแล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาสิเขาบอกว่าตรงโซนอัมพวาเนี่ยมีความพิเศษอย่างนึงคือมันออกไปสู่อ่าวไทยแล้วพอเจอจังหวะช่วงน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำจากทะเลเนี่ยมันก็แทงขึ้นมามันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันดันเข้าไปในที่ปากแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เข้าอัมพวาแล้วก็กระจายตรงลำห้วยสาขาเข้าสู่พืชแปลงพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรของพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่าตรงนี้มันจะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ท่านผู้ว่าเมื่อวานก็บอกโอ้โหกรมชลมีอยู่4ตัวพออีก2ตัวเนาะเรือผักดันน้ำกับเครื่องสูบน้ำนะครับก็เข้าใจว่าหลังจากได้มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหาผ่านที่ประชุมของปภ.แห่งชาติไปเมื่อวานก็น่าจะได้รับเรื่องของความช่วยเหลือกันไปสำหรับในพื้นที่อัมพวาสมุทรสงครามแล้วเพิ่งไปอัมพวากันมานี่
1: อ๋อใช่ค่ะก่อนหน้านี้ไปตอนไหนอ๋อใช่ใช่ไปอัมพวามาเราไปจัดกิจกรรมกันมา
0: แต่ว่าตอนนั้นนี่น้ำยังไม่เยอะขนาดนี
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ไม่ออกกันถ้าไปจัดตอนนี้จะเป็นยังไง
1: เราอาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนอย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าน้ำทะเลในอ่าวไทยมันลดลงมันไม่หนุนแล้วก
0: ็
1: แปลว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถูกต้องไหมคะ
0: คือตอนนี้ทั้งกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยถ้าเราลดปัจจัยเรื่องน้ำหนุนไปได้นะการโฟลว์น้ำจากตอนบนเนี่ยจะง่ายขึ้นแปลว่าน้ำในกรุงเทพจะแห้งเร็วขึ้นแต่ช่วงวันที่สองสามวันที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องของน้ำหนุนมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเป็นไปดันเหมือนเราพยายามจะปล่อยน้ำเปิดก๊อกจากน้ำลงมาแต่ปรากฏว่ามันท่อระบายน้ำเดิมมันยังตันอยู่มันก็มีน้ำขึ้นมาขึ้นมาน้ำตัวนี้มันก็ไม่ไปไหนไอ้คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองน้ำนี่แหละก็จะเห็นปัญหาตรงสมุทรปราการเนี่ยเยอะแล้วก็จะเห็นสมุทรสงครามเนี่ยก็เยอะเนาะพอพูดถึงน้ำฝั่งตะวันตกก็ต้องพูดถึงน้ำโซนตรงกลางก็คือเจ้าพระยาเนี่ยเจอน้ำสองทางคือน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาจะเห็นว่าเราพยายามปล่อยน้ำอยู่ที่ตัวเลข2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราจะเห็นตัวเลขนี้มานานแล้วทำไมถึงต้องปล่อย 2,500 ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าพอเรามีพูดถึงเขื่อนกั้นอยู่ตรงกลางมันจะมีเหนือเขื่อนกับท้ายเขื่อนตอนนี้เนี่ยเหนือเขื่อนเนี่ยระดับน้ำ17เมตรกว่า แปลว่าถ้าเรายังไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยน้อยกว่านี้ถ้าเราบอกว่าคนท้ายเขื่อนเดือดร้อนอยุธยาเดือดร้อนปทุมธานีเดือดร้อนถ้าเราปล่อยน้อยกว่านี้ไอ้ตรงเนี้ย17 18 19 20เมตรคนเหนือเขื่อนก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเขาพยายามเวทพื้นที่เขาดูศักยภาพของพื้นที่ว่าข้างบนเนี่ยรับน้ำได้ประมาณไหนเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ18เมตรช่วงที่ผ่านมามันเจาะอยู่17เมตรกว่าเขาก็เลยคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 แต่ว่าตอนนี้เหนือเขื่อนเนี่ยจาก17เมตรเนี่ยลดลงมาแล้วลดลงมาเหลือ16เมตรกว่าเหลือ17เมตรหรือเกือบ16เมตรกว่าปลายๆแต่เขาบอกว่าถ้ามันกดลงมาเหลือ 16.5 เมตรได้เนี่ยเขาจะค่อยๆปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ก็จะค่อยๆลงมาแต่ตอนนี้ 2,500 เกิดอะไรขึ้น 2,500 เกิดมวลน้ำก้อนหนึ่งที่ไหลจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทลงมาตามลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยชัยนาทอ่างทองจังหวัดภาคกลางที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วไปเจอกับน้ำฝั่งขวาคือเขื่อนป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยบวกกับเขื่อนพระราม6ไหลลงมาเจอกันที่อยุธยาทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบานผักไห่เสนาที่เราได้ยินข่าวประจำพวกเนี้ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมา600 700นี่ก็อ่วมแล้วตอนนี้ปล่อย 2,500 อ่วม3เท่า
1: อ่าม
0: ันก็เลยพี่น้องชาวอยุธยาก็เลยมีเสียงสะท้อนมาบอกอยากให้รัฐช่วยเข้าไปดูแลในชีวิตความเป็นอยู่น้ำจากอยุธยาลงมาก็จะเข้าปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการพื้นที่เหล่านี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่แนวคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น่าห่วงปทุมส่วนใหญ่ไม่น่าห่วงนนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่น่าห่วงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่เดือดร้อนเราก็จะเห็นปทุมธานีโซนของสามโคกที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็เดือดร้อนยังไม่นับน้ำจากฝั่งตะวันออกที่มาจากนครนายกตรงนี้ก็มาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องเขื่อนขุนด่านประการชนที่นครนายกก็ปล่อยน้ำลงมาจากลำน้ำนครนายกตรงนั้นมุมนึงเนี่ยมันก็จะตัดมาที่ตรงองคลักษ์โอ้เมื่อวานนี้องคลักษ
1: ์
0: ชาวบ้านนี่เขาบอกว่าเดือดนะฮะ
1: มีการเข้าไปประชุมกับเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมเหมือนส่งตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเข้าไปประชุมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่
0: ใช่คือเขาอ่ะเห็นว่าเมื่อวานมีการลื้อกันด้วย
1: อ๋อใช่
0: ใช่ไหมก็เป็นยังไง
1: เธอกั้นกระสอบทรายฉันลื้อเธอกั้นฉันลื้อเนี่ย
0: คือน้ำจากคลองลังจริงๆมันต้องโฟลมาตามคลองลังสิตเนาะคลอง10คือถ้าเราวิ่งขับรถตามสายคลองคลองหนึ่งไปจนถึงคลอง15ตรงปลายทางสนันลักอะไรแถวนั้นก็คือคลอง15ใช่ไหมมันก็ต้องโฟมาตามธรรมชาติแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเขาพยายามไปกั้นไว้เพื่อรักษาเส้นทางสัญจรกับพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของโซนนั้นแหละไว้แต่กลายเป็นว่าพอไปกั้นปุ๊บฝั่งนู้นโอ้โหบ้านฉันเนี่ยถึงคอฝั่งนู้นโอ้วิ่งกันปลอเลยท่านเอกนิติก็ต้องลงไป
2: ใช่แล้วโดยรวมเนี่ยท่านเอกนิติบอกเลยว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันก็ต้องบริหารโดยรวมแบบไปพร้อมๆกันจะแบบเอ้ยไปพร่องทางนี้ไปเพิ่มทางนู้นเดี๋ยวก็กระทบสองฝั่งน
0: ะคะชาวบ้านทะเลาะกันเอง
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบริหารเวลาระบายน้ำอ่ะก็คือต้องประชุมกันหน่วยงานหลายฝ่ายต้องคุยกันว่าเออจะบริหารไปทางไหนเพื่อให้แบบโอ้ไม่กระทบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ท่านเอกนิติลงพื้นที่ไปที่บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองลังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมนะคะก็ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนี่แหละแล้วก็เรื่องราวของการระบายน้ำต่างๆนะคะก็มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปด้วยอย่างที่แจ็คบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันรับน้ำจากสองทางนะคะแล้วปัญหาหลักเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากฝั่งนครนายกมากกว่านะคะซึ่งฝั่งปทุมธานีเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่นะคะแล้วเขาก็ต้องการเครื่องช่วยระบายน้ำเร็วๆหน่อย
0: ต้องซิ่งไหมเร็วแค่ไหน
2: เขาบอกว่าเครื่องซิ่งเลยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือแบบแว้นเลย
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์เหมือนกันมอเตอร์ไซค์มันต้องมีการแต่งหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์แว้นใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ซิ่งต้องแบบแต่งท่อ
0: หมอกต่ำมาเลยท่านหนึ่งที่ปิดหมอกต่ำมาเลย
1: ภาพตาเราไอ้ท่อซิ่งเวลาใช้นี่ต้องหมอกด้วยไหมคะ
0: ไม่ต้องแต่เขากดหัวต่ำนะเล่าก่อนแล้วก่อนเดี๋ยว
2: เขาบอกว่าพัฒนามาจากท่อพญานาคพี่ท่อพญานาคก็คือท่อที่เขาใช้สูบน้ำเข้านาสมัยก่อน
0: ใช่
2: ไม่ใช่สมัยก่อนตอนนี้ก็ใช้อยู่
0: ตอนนี้ก็ใช้พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็ยังใช้อยู่
2: ใช่แล้วคราวนี้ตอนนี้เขาแบบเอาไปแต่งหน่อยปรับใบพัดปรับเครื่องยนต
0: ์
2: เอาเครื่องยนต์กระบะซิ่งมาใส่กับเครื่องสูบน้ำเขาก็เลยเรียกเครื่องซิ่งบางที่เรียกท่อซิ่งข้อดีคือมันสามารถระบายน้ำได้เร็วกว่าแบบท่อพญานาคแบบเดิม
0: ใช่
2: น
0: ี่
2: แหละ
0: แต่ว่าข้อจำกัดมันมีอย่างนึงคือท่อซิ่งเนี่ยมันจะมีระยะทางของปลายท่
1: อ
0: ซึ่งปกติมันจะไม่ยาวมากนักซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมกับไอ้ยางก้อนใหญ่ๆนี่แหละที่จะต่อไปแล้วประเด็นคือมันต้องไปดูว่ามันจะปล่อยไปที่ไหนเดี๋ยวที่เราเห็นที่ร่มเกล้าเนาะคลองจันนี่ก็ได้อานิสงส์จากท่อซิ่งที่มาช่วยสูบเนาะแต่ว่ามันก็ต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราเอาจุ่มท่อซิ่งลงไปเนี่ยเราจะเอาน้ำปล่อยไปที่ไหนนะฮะเพราะว่า มันก็มีประเด็นกันอยู่พอสมควรว่าจะดึงจากตรงนี้น้ำมันต้องการที่

0: เนาะแต่ที่บอกว่าท่อซิ่งมันมีจุดเด่นอย่างนึงคือต้องกดให้ต่ำไว้ให้คนมองชมมาคือหัวของท่อซิ่งเนี่ยมันกดได้ต่ำกว่าเครื่องสูบน้ำแบบที่เราใช้ทั่วไปท่อซิ่งพอกดลงมาที่พื้นได้ขนาดนี้เนี่ยเมตรน้ำข้างบนสูงเท่าไหร่มันก็ลงมาแล้วหลักการทางกลศาสตร์เนี่ยมันคือแบบน้ำยิ่งต่ำแรงดันมันยิ่งสูงมันก็ยิ่งสูบน้ำออกไปได้เร็ว
1: แต่ว่าแค่เป็นแบบพื้นที่สั้นๆใช่ไหม
0: ใช่พื้นที่สั้นแล้วก็ที่สำคัญคือนั่นแหละพื้นที่สั้นกับจะเอาน้ำไปที่ไหนก็ต้องเตรียมการมีคนเคยเสนอที่คลองจันเขาบอกว่าเอางี้ไหมเอาท่อซิ่งจุ่มแล้วเอาถนนที่เป็นทางผ่านเนี่ยกั้นสองข้างทางเลยแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลผ่านบนถนนไปเลยแต่นั้นก็จะกระทบนิดนึงเพราะว่าถ้าปิดถนนขึ้นมาคนที่ใช้เส้นทางสัญจรก็เดือดร้อนตอนนี้ก็มีประเด็นถกเถียงกันอยู่พอสมควรสำหรับเรื่องของท่อซิ่งที่จะเอามาช่วยแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าคนเฮเนาะที่ไหนเป็นที่ไหนเห็นท่อซิ่งเนี่ยที่นั่นในความหวังพี่น้องประชาชนมา
2: เป็นฮีโร่เลยนะ
0: ไม่ต้องถกเถียงว่าใครเอามาแต่ว่าโดยสรุปคือมันมาแล้วแล้วก็มาช่วยพี่น้องประชาชนแล้ว
1: และหลายที่ต้องการด้วย
0: และหลายที่ต้องการตอนนี้ท่อซิ่งเนื้อหอม
1: ท่านอย่างที่ติก็บอกว่าจะใช้เนี่ยแต่ต้องเตรียมเรื่องของการสำรองไฟไว้ด้วยก็สั่งการหน่วยงานในพื้นที่ด้วยแล้วนะคะ
2: เหมือนตัวเครื่องแรงขึ้นก็ใช้กำลังไฟมากขึ้น
1: ใช่ก็เหมือนแบบว่าบางที่ไฟดับอะไรเงี้ยก็ต้องมีเครื่องสำรองไฟไว้หน่อยเพื่อที่จะใช้กับไอตัวท่อ
0: แล้วก็บางอันก็ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟบางที่ก็ต้องแบบดูเรื่องของน้ำมันให้เติมไอเครื่องสูบด้วยไม่ใช่เขาเอาเครื่องมาแล้วโอ้ยต้องเติมน้ำมันเองต้องหาไฟเองไอเนี้ยแหมใครจะอยากเอามาเนาะนอกจากนวัตกรรมท่อซิ่งที่เราเห็นว่ามีบทบาทเนาะในเรื่องของการชีวิตความเป็นอยู่รอบนี้คุณสุปจีเองกระทรวงพาณิชย์เองก็มีหลายอย่างที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: คุณสุปจีเองก็ส่งหลายอย่างนะตั้งแต่ส้วมกระดาษอันนี้จำเป็นมากในช่วงน้ำท่วมเนาะบางพื้นที่ก็คือโอ้น้ำมันดันท่อแล้วอ่ะใช้ไม่ได้ไม่สะอาดอะไรเงี้ยนะคะส้วมกระดาษก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องช่วงน้ำท่วมเนาะใส่ถุงดำเข้าไปหยอดปูนขาวเข้าไปก็เป็นการแบบสุขอนามัยที่ดี
2: ทั้งโลก
0: คือน้ำท่วมเนี่ยจริงน้ำไม่อาบยังอยู่ได
2: ้
0: ถ้ามันไม่มีน้ำอ่ะนึกถึงว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมอ่ะน้ำไม่อาบผมอยู่ได้นะวันสองวันผมให้สามวันเจ็ดวันก็ยังได้ทำไมเดือดร้อนอ่ะแต่ระบบขับถ่ายเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้
2: ในคอนเน็กต์เราจริงๆก็มีเหมือนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้เหมือนกันนะก็แอบถามเหมือนกันก็นี่แหละใส่ถุงพลาสติกแต่ว่าตอนแรกแบบนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะส้วมกระดาษนี่มันใช้ยังไงนะถ้ามันเปียกน้ำที่มันจะยุ่ยไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่โอนีอธิบายแล้วแหละว่า
0: ตัวรอง
2: ใช่ใช่ใส่พลาสติกก่อนอะไรอย่างนี
1: ้อ่ะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะลงลึกกันไปมาที่เรื่องของของกินของใช้กันบ้าง
0: ผมจะซื้อของกินเลยหมดได้เอา
2: ก็ออกไปแล้วก็ต้องเติมเข้าไปอ่ะ
1: เป็นดราม่าไงว่าเอ้ยในชั้นวางในเซเว่นอะไรเงี้ยเอ้ยมันว่างหมดเลยจะไปซื้อของในห้างเฮ้ยทำไมไม่มีเลยซึ่งทางภายในเขาบอกว่าเขาสั่งเติมหมดแล้วเพียงพอไข่กงไข่ไก่เนี่ยพอนะฮะหลายคนบอกอุ้ยจะไม่ได้กินไข่แม่ฉันต้องได้กินไข่อะไรเงี้ย
0: คนนี้ก็โพสต์ไปนะแม่
1: เขาเติมให้หมดแล้วนะคะเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมอะไรไปไม่ถึงผ่านส่งผ่านการบินอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะถุงยางชีพจัดให้เลย 2,000 ชุดที่ปราจีนนะคะแล้วก็เขาเรื่องไข่ไก่เนี่ยเขาบอกว่าก็งดให้ผู้ที่ส่งออกเนี่ยชะลอสักหน่อยเอาให้ในประเทศเพียงพอซะก่อน
0: ใช่แล้วก็มีการยืนอายุไก่ยืนกรงคือปกติไก่จะมีอายุไข่ของเขาที่สมมติตัวเลขแล้วกันนะสมมติว่าฉันจะออกไข่ได้แค่3เดือนแล้วปกติเขาจะปลดระวางรอบนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งปลดระวางให้แม่ไก่ออกไข่วันละฟองต่อไปเรื่อยๆก่อนไม่งั้นถ้าช่วงจังหวะปลดระวางเนี่ยปริมาณไข่ที่ออกสู่ตลาดก็จะไม่มีแล้วไก่ล็อตใหม่ที่มามันก็ยังไม่ให้ผลผลิตยังไม่ให้ไข่เป็นยื้อไปก่อนสักเดือน2เดือนเดี๋ยวให้สถานการณ์เข้าที่เราก็จะมีผลผลิตไข่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลานี
1: ้แล้วก็เรื่องของเซเว่นกลับไปอีกรอบนึงก็ลงพื้นที่ไปดูที่ CPO ศูนย์กระจายสินค้าซึ่งก็มีหลายที่เนาะทั่วกรุงเทพซึ่งเขาบอกว่าเพียงพอจัดการได้รถ6ล้อรถบรรทุกอะไรเงี้ยพร้อมที่จะลงพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วนะคะ
0: ก็คือของไม่ขาดแล้ว
1: ใช่ของไม่ขาดแน่นอนเพียงพอแล้วก็เรื่องของการมีใครฉวยโอกาสขึ้นราคาอะไรเงี้ยก็แจ้งพาณิชย์เขาได้
0: ว่าแต่มีคนบ่นไข่แพง
1: จริงเหรอ
0: คือบางที่เนี่ยมันไม่ถึงจริงๆกลายเป็นว่าคนที่ไปซื้อมาได้เนี่ยเขามาเก็บไว้แล้วเขาบอกว่าอยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้ฉันมีให้นะแต่ราคานี้นะโอเคไหมอันนี้ก็เรียกว่า หัวการค้าเนาะไม่ได้หมอหมอหัวการค้าก็ค้ากำไรเกินควรในเนี้ยจริงๆถ้าพอเห็นถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ค้าแล้วมาขายแบบนี้เนี่ยจริงๆมุมนึงก็โอเคล่ะคนเดือดร้อนฉันมีฉันก็กระจายให้แต่ถ้ามันโหดเกินไปทางกระทรวงนี้บอกว่าโทรแจ้งสายด่วนได้
1: ใช่1569นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าให้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดวัสดุซ่อมแซมบ้านไข่กงไข่ไก่เนี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เลยนะคะราคาเป็นธรรมไม่โกงแน่นอน
0: อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับอาหารการกินเนี่ยว้าวมากปกติข้าวกล่องคิดว่าเราเก็บไว้ได้นานเท่าไหร
2: ่ครึ่งวันก็น่าจะเสียแล้วนะพี่แจ็คแบบบางทีซื้อมาใส่กล่องไว้อะอาหารมันร้อนๆเนาะเหงื่อออกเงี้ยอาหารเริ่มชื้นเริ่มแฉะก็จะเสีย
0: แต่ว่าต่อไปผู้ประสบภัยไม่ต้องห่วงแล้วฮะ
1: ใช่
0: แล้วมีข้าวกล่องอาจารย์เชน
1: ใช่
0: อยู่ได้18 เดือน
1: ไม่ง้อตู้เย็นอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ทางมอ.หรือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับทางอว.หรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเขาไปออกแบบข้าวกล่องตัวนี้อยู่ได้18 เดือนไม่ต้องใช้ตู้เย็นแล้วก็มีหลายเมนูด้วยเขาออกแบบมาชื่อแบรนด์ Grab A Go ซ
0: ึ่
1: งออกมาล็อตแรกเนี่ย 3,000 กล่องเอาให้มหาวิทยาลัยศิลปากรไปแจกจ่ายพี่น้องผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอาจารย์เชนก็บอกเลยว่าเนี่ยคือข้าวกล่องนวัตกรรมที่เอางานวิจัยเนี่ยมาทำได้จริงงานวิจัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับเอางานวิจัยมาทำได้จริงก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแบบนี้
2: ใช่จริงๆช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่อนข้างเยอะนะครับหลายครั้งเวลาแบบเราไปช่วยผู้ประสบภัยเนาะเราก็จะนึกถึงแต่แบบอาหารแห้งเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในทุกๆวันหรือปลากระป๋องในทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วบางทีบางพื้นที่โดนตัดน้ำตัดไฟมันจะต้มยังไงเอ๊ะมันก็ไม่ได้
0: ตอนเด็กอะขยำ
2: โอ้กว่าน้ำจะลดท้องอืด
0: กินทุกวันก็ท้องอืด
1: ใช่
0: แล้วบางทีก็แบบข้าวไข่ต้มเนี่ยไข่ทอดอย่างเงี้ยมันแห้ง
2: จริง
0: นะเนี่ยอะไรที่มันเป็นน้ำแกงเติมมันก็อร่อยกว่าแต่ว่าเป็นน้ำแกงเติมเข้าไปในข้าวหรือผูกถุงมัดแยกไปมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่มันจะเสีย
1: ใช่
0: ว่าเป็นนวัตกรรมแบบนี้ก็ดูน่าสนใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะเขามีหลายเมนูด้วยมีทั้งมัดสมั่นไก
0: ่
1: พะแนงไก่แกงส้มปลาทูผัดเผ็ดปลาดุกไก่กระเทียมเขียวหวานไก่กะเพราไก่นะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานอย.แล้วก็ได้ฮาลาลด้วย
2: หลายเมนูจริงฟังแล้วอยู่ขออนุญาต
0: ดีนะรายการนี้ออกใบสั่งออกที่เป็นเรื่องเลย
2: แต่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเหมือนกันนะ
1: เนี่ยเขามีพาไปดูด้วยโอ้หน้าตาน่าทานเลย
0: เมนูนะฮะใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์เชนกับม
2: อผมไม่แน่
0: ต่อไปผมว่านั้นตัวรอบหน้าน่าจะเห็นมีเอามาแจกมากขึ้นตอนนี้ก็ทยอยมาแจกแล้ว
1: เริ่มต้น 3,000 กล่องให้มศิลปากรไปแจกจ่ายแล้ว
0: ขยับไปดูเรื่องความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างดีกว่าเนาะเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ณขณะนี้ก็ประมาณนึงแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มถามแล้วโอ้โหท่วมขนาดนี้ฉันจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยายังไงบ้าง
2: ใช่หลายคนก็แบบว่างงเนาะแบบว่าเงื่อนไขมันต้องยังไงบ้างกว่าจะได้เงินอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาจะได้ยินคำว่าเงินเยียวยา9,000 บาทแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ 9,000 บาทเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
0: ม
2: แต่ว่ามันจะต้องมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีเงื่อนไขนะคะก็คือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติรวมไปถึงประกาศเป็นพื้นที่ช่วยเหลือแต่ทีนี้ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกันที่จะต้องดูก็คือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำแล้วก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่ในช่วงวันที่15พฤษภาจนถึงวันที่30กันยายนซึ่งก็จะครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะแต่ว่าไอ้น้ำที่มันท่วมเข้ามาเนี่ยท่วมเข้ามาในบ้านไม่ใช่ว่าท่วมวันเดียว3วันแล้วจะได้นะต้องบอกว่า7วันขึ้นไป
0: ถึง
2: จะได้เงินเยียวยาใช่ค่ะจำนวนเงิน 9,000 บาทด้วยกันนะคะแต่สำหรับใครที่แบบว่าโอเคน้ำเนี่ยมันไม่ได้ท่วมเข้ามาในตัวบ้านหรอกแต่ว่าฉันออกไปไหนไม่ได้อย่างอาคารแฟลตคอนโดต่าง
0: ๆน้ำล้อมน้ำล้อม
2: ใช่ฉันถูกล้อมไปหมดแล้วจะออกไปยังไงใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้
0: ไม่ใช่ตำรวจมาล้อมนะน้ำมาล้อม
2: หนักกว่าตำรวจอีกนะตำรวจล้อมเนี่ยยังเดินออกไปคุยได้น้ำล้อมเนี่ยคุยกับใครไม่ได้เลยข้างๆอันนี้ถ้าเกิด7วันขึ้นไปก็คือจะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาท
0: แต่ถ้าล้อมวันเดียวนี่ไม่ได้
2: ใช่ค่ะก็คือต้อง7วันขึ้นไปรวมไปถึงในกรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เดินทางไม่สะดวกคืออันนี้ที่เราบอกอ่ะคือมันสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได
0: ้ลงทะเบียนไปแล้ว
2: ใช่ค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง 8:00 นนะคะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วเยอะอยู่เหมือนกัน 851,547 คนแล้วก็ในพื้นที่ที่เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะ 371,770 5 คนสมุทรปราการประมาณ 120,000 แล้วก็ปทุมธานี 15,525 คนแล้วก็ฉะเชิงเทรา 34,604 คนแต่ใครที่แบบโอ๊ยกังวลน่ะผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเดินแบบใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีผู้ที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็เดินทางไปสำนักงานเขตไม่สะดวกใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าใช้แอปไม่ได้ก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตได้ที่ว่าการอำเภอได
0: ้คือถ้าใครทำออนไลน์ได้ทำออนไลน์ไปเลยสะดวกมากตอนนี้ทางรัฐเปิดลงทะเบียนเรียบร้อยคนลงทะเบียน 800,000 คนแล้วนะฮะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ติดต่อสำนักงานเขตหรือว่าท้องถิ่นได้เลยเนาะแล้วถ้าดูจากอินโฟอันนี้เนี่ยของกทม.เราจะเห็นว่ามี2ฝั่งฝั่งนึงคือลงผ่านแอปทางรัฐกับอีกฝั่งเนี่ยลงผ่านระบบของกทม.อันนี้เงินช่วยเหลือคนละส่วนกันนะหลายคนบอกให้ฉันอยากได้ 9,000 ทำไมฉันต้องไปลง2รอบไม่ใช่ถ้าคุณลงทางรัฐเนี่ยคุณจะได้ 9,000 บาทหรือ 5,000 บาทตามเงื่อนไขแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th อันนี้จ่ายตามความเสียหายเช่นตัวบ้านเสียหายอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายบ้านอยู่ไม่ได้ต้องเช่าบ้านเดี๋ยวให้น้ำเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเขาจ่ายยังไง
2: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตกทม.ใช่ไหมที่แจ็คบอกนะคะแล้วก็ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะซึ่งขณะนี้เนี่ยปภ.ก็อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่งเอกสารต่างๆแล้วก็เหมือนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายความเสียหายด้วยนะคะ
0: คือถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยลงผ่าน claim.bangkok แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดคือไปติดต่อผ่านท้องถิ่นอบต.เทศบาลอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
2: ใช่ครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำบัญชีเสนอคณะกรรมการไปที่ระดับอำเภอแล้วก็ส่งต่อไปที่ระดับจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาในการชดเชยค่าเสียหายนั่นเองแล้วก็อย่างที่พี่แจ็คบอกว่ามันก็จะครอบคลุมในเรื่องของค่าซ่อมแซมถ้าเกิดเป็นที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยก็จะจ่ายตามจริงนะคะแต่ว่าครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทถ้าเป็นค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรก็จะได้ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทส่วนใครที่แบบว่าโอ้โหน้ำท่วมเข้ามาบ้านฉันเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องไปเช่าที่อื่นอยู่เป็นการชั่วคราวก็จะได้ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนและระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่ะค่าเครื่องมือประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตนะคะก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทนั่นเองนะคะอันนี้เหมือนเห็นรองทวิดาบอกอยู่ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดใครเป็นแกร็บอะไรอย่างเงี้ยโดนน้ำท่วมก็ลดเสียหายก็สามารถได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนในกรณีที่เราได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดว่า3วันขึ้นไปก็จะได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทกรณีบาดเจ็บจนพิการนะก็จะได้ช่วยเหลือ 16,600 บาท
0: รายละเอียดแบบฉบับเต็มสักครู่เห็นกราฟิกแล้วใช่ไหมฮะเราโพสต์ไว้ในเพจของ MBT Connect ไปดูกันได้ว่าเอ๊ะรับเงิน 9,000 บาททำยังไง 5,000 บาททำยังไงหรือเงินช่วยเหลืออื่นๆทำยังไงนะครับเข้าไปติดตามในเพจของ MBT Connect กันได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Thailand Connect จริงๆอีกหลายเรื่องที่เตรียมไว้แต่ไม่เป็นไรหมดเวลาก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

งคล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้วันนี้ทางรายการเคลียร์คัทชัดเจนนะครับได้รับโอกาสอันดีและรับเกียรติจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับมาพูดคุยถึงความสำคัญความเป็นมาของพระราชพิธีโดยเฉพาะทางขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคครับเราได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับท่านพลเรือตรีไพฑูรย์ปัญญสินครับและอีกท่านหนึ่งครับที่มาร่วมรายการกับเราครับท่านเป็นครูฝึกนะครับว่าที่เรือตรีภูนศักดิ์กลิ่นบัวครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ
0: ครับอย่างที่เราเรียนว่าเป็นความสำคัญที่มีมาแต่โบราณซึ่งเป็นราชประเพณีที่สำคัญมากๆแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกนี้คือที่ประเทศไทยอยากให้ท่านไพฑูรย์ครับได้เล่าถึงความสำคัญความเป็นมาโดยเฉพาะเรื่องของพระราชพิธีและเรื่องของความสำคัญที่สืบสานโบราณราชประเพณีครับ
1: การจัดขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ครั้งสำคัญเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เพื่อที่จะถวายการรับเสด็จนะครับในการเฉลิมพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ท่านทรงเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบใน3มิถุนายน2569เนี่ย
0: ครับ
1: กองทัพเรือก็ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลนะครับให้กองทัพเรือจัดเตรียมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการถวายซึ่งพระองค์ท่านมีกำหนดพระพิธีนะครับในวันที่6พฤศจิกายน2569ที่วัดอรุณราชวรารามครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งสำคัญถ้าเราจำกันได้ในพระราชพิธีใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ก็คือทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมา
1: ปี2567
0: ใช่ครับครั้งก็เป็นความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ทางด้านของกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการถวายพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการแบบนั้นเช่นเดียวกันเพื่อสืบสานโบราณราชประเพณีเล่าถึงความเป็นมาและรากเหง้าตรงนี้นิดนึงครับท่านไพฑูรย์
1: จริงกระบวนเรือพระราชพิธีครั้งสำคัญเนี้ย เกี่ยวโยงไปถึง3สถาบันหลักนะครับของชาติเลยอันดับแรกคือสถาบันชาตินะครับเราจะคงเป็นที่ทราบนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีประวัติกว่าเป็นมายาวนานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ได้ถูกจารึกไม่ว่าจะเป็นหลักศิลาจารึกหรือการที่บันทึกไว้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงชาติไทยที่เป็นเอกราชมาแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราภาคภูมิใจนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นหลักฐานสำคัญว่าเรามีความเป็นมาเป็นไปที่ยืนยันก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมหรือพระราชพิธีนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปในสมัยของกรุงสุโขทัยนะครับที่มีการกล่าวขานมีการบันทึกไว้ต่างๆว่ามีเรือจำนวนมากนะครับในพิธีจองเปลี่ยนก็ดีนะครับหรือว่าในช่วงของการเล่นต่างๆที่มีการนำเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นเรือรบในสมัยนั้นนะครับมาจัดขบวนกันอย่างยิ่งใหญ่มาจนถึงสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับที่มีการบันทึกว่ามีเรือจำนวนกว่า400ลำยาวนานมาจนถึงสมัยกรุงธนบุ
0: ร
1: ีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่มีการบันทึกว่ามีเรือถึง250ลำ300ลำประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความยิ่งใหญ่กับบนเรือเนี่ยค่อยๆน้อยลงน้อยลงไปจนถึงสมัยของกรุงรัตนโกสินทร
0: ์
1: เราเห็นว่าสิ่งที่เรือน้อยลงเพราะว่าจากการลุกลามของประเทศข้างเคียงนะครับใกล้บ้านเราหรือว่าจากสงครามนะครับที่เกิดขึ้นทำให้การเรือเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นเช่นสงครามโลกครั้งที่สองประมาณนี้นะครับตำบลสิ่งตำบลที่เนี่ยที่ได้เก็บรักษาเรือเนี่ยถูกทำลายลงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงในช่วงหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าขบวนเรือเนี่ยได้สูญหายไปเลยก็ได้นะครับ

0: มีเพียงบางลำเท่านั้นน่ะที่ได้มีการกล่าวขานเช่นเรือสำคัญสำคัญเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ประเภทนี้นะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคหนึ่งเนี่ยได้มีการฟื้นฟูคงเรื่องนี้ก็คงจะต้องกล่าวเลยครับว่ายุคของพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศ
1: ร
0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นของราช
1: ครับ
0: นะครับก็ได้มีการไปเยี่ยมชมที่เก็บเรือพระพิธีพระองค์ท่านก็ไปพบว่าเรือพระพิธีที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้มีความเสียหายเกิดขึ้น
1: ครับ
0: และพระองค์ก็ต้องได้มีการฟื้นฟูในแรกๆของการฟื้นฟูในช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าข้าราชบริพารก็ไม่ได้สนองตอบในเรื่องที่พระองค์อยากจะให้ทรงอยากให้เป็นเท่าไหร่นะครับแต่สังเกตว่าตั้งแต่ปี2498นะครับที่ทรงไปพบแล้วก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานกองทัพเรือกรมศิลปากรนะครับหรือแม้กระทั่งสำนักพระราชวังฟื้นฟูเรือขึ้นมาปลายปีก็ตรงกับปีพุทธศักราช2500ปีนั้นพระองค์ก็ตรัสให้จัดขบวนพุทธพยุหยาตราทางชลมารคน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับปี2500นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยจะเห็นว่าขบวนเรือได้ถูกบันทึกว่ามีการจัดขบวนเรือตั้งแต่ปี2502ปี2504
1: ครับ
0: ปี2505ปี2507ปี2508ปี2510คือความถี่ของการจัดขบวนเรือทำให้ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นข้าราชบริพารคงรู้แล้วว่าพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในเรื่องใดนะนะครับก็เลยมีการสร้างเรือต่อเรือถวายนะครับจนในปี2525เนี่ยนะครับรู้สึกในช่วงนั้นก็คือ200ปี
1: กรุงรัตนโกสินทร์200ป
0: ีครับปีนั้นก็ทำให้เรือเนี่ยมีมากลำถึง51ลำนะครับก็เลยได้มีการมาจัดระเบียบวางแผนวางผังกระบวนเรือจนกลายเป็นกระบวนเรือที่ยิ่งใหญ่คือพยุหยาตราทางชลมารคใหญ
1: ่ครับ
0: นะครับ5ริ้ว3สาย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ในช่วงนั้นผมได้อ่านบันทึกก็ได้ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกหยาดลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์พระอิสริยยศในขณะนั้น
1: ครับ
0: เป็นแม่กองงานในการจัดรูปแบบ
1: ครับ
0: แล้วก็ทรงพระราชทานว่าเนี่ยเป็นหลักของขบวนเรือพระราชพิธีมาจนปัจจุบันนี
1: ้ครับ
0: จากปี2525ยาวนานมาประมาณสัก14ปีหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงมั่นใจแล้วว่าขบวนเรือเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วนะมีความมั่นคงแล้ว
1: คร
0: ับได้รักษาเรือต่างๆที่สำคัญมาต่อเนื่องมาก็มาจนถึงปีที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราช50ปีนะครับปีกัญจนาภิเษกปี2539ปีนั้นกองทัพเรือก็ได้มีการต่อเรือถวาย
1: นารายณ์ทรงสุบรรณ
0: ครับเป็นเรือประจำรัชกาลของพระองค์ท่านเรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9
1: ครับ
0: แล้วก็ในปีนั้นเองก็ได้จัดขบวนเรือที่มีเรือ52ลำครับมาถึงจนทุกวันนี
1: ้ก็คือจาก51เป็น52ในปี39
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะว่างเว้นมาบ้างครับว่าหลังจากปี2539เนี่ยนะครับก็จะมาเป็นปี2542ครับในวันที่เป็นวันสำคัญของวันสำคัญของชาตินะครับแล้วก็มาปี2546ในคราวเอเปก
1: ครับ
0: ประชุมเอเปก2003แต่ปีเอเปกเนี่ยเป็นปีที่ไม่มีผู้เสด็จนะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรม
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มาปี2549มาปี2550นะครับแล้วก็ปี2554ซึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่ก็มาปฏิบัติจริงในปี2555
1: ครับ
0: ด้วยหลักที่ว่าเมื่อโปรดให้จัดต้องจัดให้เสร็จ
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นปีนั้นก็มีการนำเรือไปจอดเก็บรักษาไว้แล้วก็ปีรุ่งขึ้นปีต่อมาก็จัดถวายนะครับแล้วก็มาช่วงของปี2559ปี2612
1: ครับ
0: ในการเปลี่ยนราชการ
1: ครับ
0: นะครับนั้นก็เป็นการแต่ขบวนเรือในการเสด็จเลียบพระนคร
1: พระบรมราชาภิเษก
0: ครับแล้วก
1: ็
0: ปี2567
1: ครับ
0: นะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในหลวงรัชกาลที่10
1: ครับ
0: 72พรรษาแล้วก็ในปีมหามงคลเนี้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่โปรดให้จัดเรื่องในโอกาส4รอบ นะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ครับในวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมความพร้อมของขบวนเรือพระที่นั่งในครั้งนี้ยังคงเหมือนในครั้งก่อนไหมครับหรือว่ารูปแบบมีการปรับยังไงไหมครับท่านไพฑูรย
0: ์กองทัพเรือยังคงยึดถือรูปแบบที่ได้ส่งพระราชทานมา
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือพระที่นั่งทรงครับซึ่งได้กับกรมทูลขอพระบรมราชานุญาตจัดเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งประทับทรงนะครับแล้วก็เรือพระที่นั่งรองก็จะมีเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมเนื่องจากว่าทราบว่ามี
1: พระบรมวงศานุวงศ
0: ์พระบรมวงศานุวงศ์ตามเสด็จแล้วก็จะมีเรือพระที่นั่งสำรองคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9ครับรูปแบบก็เป็นขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคใหญ
1: ่
0: กับ5ริ้ว3สาย
1: ครับ5ริ้ว3สายเป็นขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ดังนั้นการฝึกซ้อมต่างๆอันนี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
0: ต้นปีแล้วอันนี้ที่ผมเรียนคุณนิสสักว่าอันนี้คือความสำคัญในระดับชาติ
1: ครับ
0: พอมาถึงความสำคัญในระดับศาสนาครับประเทศไทยเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเป็นเป็นพระบรมอุปชูปถัมภก
1: ครับเป็นเอกคณะศาสนุตธรรมภพครับ
0: ธรรมภพนะครับก็ในคราวนี้เนี่ยวันสำคัญของพุทธศาสนาก็คือวันช่วงออกพรรษาก็จะมีการกฐิน
1: ใช่
0: นะครับหมายกำหนดการในทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ครับผมก็จะรับในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินถวายพระกฐินด้วยพระองค์เอง
1: ครับ
0: ทราบว่าขณะนี้คือ16วัดทุกปีเนี่ยใน16วัดเนี่ยจะเป็นวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร12วัด
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ต่างจังหวัด4วัดใน12วัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งพระนคร10วัด
1: ครับ
0: แล้วก็ฝั่งทน2วัดเริ่มมีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคหรือขบวนเรือครับวัด12วัดที่หลังจากที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยพงศ์เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระกฐินเนี่ยก็จะมีถ้าจะไล่เรียงก็ต้องแต่วัดเบญจมะวัดเบญนะครับวัดบวรวัดพระเชตุพนวัดสุทัศน์วัดเทพสุรินทร์นะครับวัดพระมงกุฎนะครับวัดราชาธิวาสนะครับวัดราชประดิษฐ์วัดราชบพิตรนะครับแล้วก็วัดมหาธาต
1: ุครับ
0: ก็10วัดอีก2วัดเนี่ยอยู่ที่ฝั่งทน
1: ฝั่งทน
0: กับก็มีวัดราชโอรสอยู่ด้านในดาวพนองวัดอรุณ
1: อรุณ
0: ครับอยู่ที่ฝั่งทนบุรีริมแม่น้ำเจ้าพระยาการถวายการรับเสด็จนี่แหละครับที่ทำให้เราชวนคิดนะครับชวนคุยว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในการโดยราชพาหนะขบวนพระยุหยาตราก็จะมีวัดอรุณถวายในทุกการพิธีเสร็จถวายพระกฐินที่วัดอรุณที่ใช้ชื่อก็จะคล้ายๆกับเรือพระราชพิธีของกองทัพเรือนะครับตั้งแต่เรือประตูเนี่ยมีเรือครุฑเถินเห็ดนะครับเรือกระบี่เตร็ดไตรภพเป็นกระบี่เตร็ดไตรภพนะครับแล้วก็จะมีเรืออนันตนคราชนะครับจะมีเรือไอยาลาพศไอยาลาคือช้างนะครับไอยาลาพศแล้วก็จะมีเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะมีเรือตามอีก2ลำก็มีเรือผู้ชงเขาจำแรง
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วย เรือสวัสดีประวาสครับก็จะจัดลูกขบวนเป็น3สายมีประตูหน้าแล้วก็สายกลาง
1: ครับ
0: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปครับส่วนวัดอีก4วัดที่ทรงเสด็จไปถวายพระพระกฐินนะครับก็มีที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: ที่เป็นเรือพระราชพิธีล้วนแต่นำเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ใครที่นำของที่เก่าเก็บไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอามาใช้บ้างไหมครับน้อยมากเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แต่ประเทศไทยสยามประเทศเนี่ยสามารถที่จะอัญเชิญเรือที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทุกลำมาใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเน
1: ี่
0: ยใช้ยาวมากครับเป็นระยะเวลาเกือบเป็นปีมาลอยลำแล้วก็สามารถใช้งานในแม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยปลอดภัยพระองค์ครับพระองค์ท่านเป็นคนที่ได้สร้างได้ส่งเสริมสร้างเสริมแล้วก็มีการใช้งานเลยเป็น

0: สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราที่เป็นข้าราชบริพารนะครับร่วมกันอนุรักษ์รักษานะครับอย่างเช่นจนถึงณตัวนี้คร
1: ับแล้วเวลาที่มีพระราชพิธีทางข้าราชบริพารแล้วคนทำงานทั้งหมดเนี่ยก็จะตั้งใจทำงานเพื่อถวายอย่างสมพระเกียรติที่สุดนะครับในขบวนเรือที่บอกเมื่อสักครู่นี้ต้องให้ครูภูนศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนพูดถึงขบวนเรือริ้วขบวนต่างๆให้เราฟังสักนิดนึงครับ
2: ครับสำหรับขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับก็จะจัดตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการนะครับในส่วนของการฝึกกำลังพลฝีพายนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับในเรื่องของการฝึกนะครับก็จะแบ่งเป็นการฝึกบนเขียงฝึกนะครับซึ่งเป็นการจำลองรูปลักษณะของเรือนะครับมาใช้ในการฝึกให้กับกำลังพลทั้งหมดนะครับทั้ง52ลำนะครับก็จะแบ่งไปตามพื้นที่ของกองทัพเรือที่มีความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยนะครับเราใช้ระยะเวลาในการฝึกบนเขียงฝึกประมาณ37วันงานหรือประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกำลังพลฝีพายนะครับมีความชำนาญเรื่องของรูปลักษณะท่าทางการพายแล้วนะครับเราก็จะปรับในเรื่องของการฝึกนะเป็นการฝึกในเรือนะครับในบ่อพักเรือนะครับซึ่งเป็นการฝึกผูกจอดเรืออยู่กับที่นะครับโดยที่ไม่ให้เรือขึ้นที่นะครับให้กำลังพลฝีพายเนี่ยรู้จักในเรื่องของการพายการลากน้ำนะครับในเรื่องของพละกำลังนะครับที่ทำให้ฝีพายมีพละกำลังที่แข็งแรงนะครับที่พร้อมจะปฏิบัติงานนะครับหลังจากนั้นในการฝึกเนี่ยเราจะเป็นการนำเรือนะครับเป็นเรือฝึกนะออกในแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆนะครับในการฝึกนะครับโดยใช้ระยะเวลาฝึกประมาณ1เดือนนะครับที่บริเวณสะพานพระราม8นะครับก็จะทำให้กำลังพลฝีพายเนี่ยรู้จักในเรื่องของการพายโดยที่ไม่ได้ผูกจอดเรืออยู่กับที่นะครับให้เรือเคลื่อนที่ไปนะครับให้รู้โมเมนตัมของเรืออาการของเรือจะไปทางซ้ายทางขวานะครับโดยเป็นการฝึกทั้งฝีพายแล้วก็ผู้ควบคุมเรือไปในตัวด้วยนะครับรวมถึงในท้ายที่ปฏิบัติงานในเรือนะครับสำหรับการฝึกในเรื่องของกำลังพลฝีพายนะครับสิ่งสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการพายเรือที่พร้อมเพรียงกันท
1: ั้
2: ง52ลำนะครับสิ่งสำคัญนี้จะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเฮเรือนะครับองค์ประกอบหลักของขบวนเรือพระราชพิธีเนี่ยนะครับ

0: ของชาละวะเหเป็นการเริ่มขบวนนะครับหรือว่าเริ่มยาตราขบวนนะครับร้องนะครับระดับต่อไปนะครับก็จะเป็นทำนองในส่วนของมูลเหนะครับมูลเหเนี่ยก็จะใช้ในตลอดเส้นทางเสด็จนะครับโดยที่ฝีพายก็จะรับชะชะห้าให้ตามที่พวกเราเคยได้ยินกันนะครับนะโดยที่จะเป็นการปรับความเร็วของจังหวะของขบวนเรือให้เพิ่มมากขึ้นกระชับขึ้นนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นการปลุกขวัญและกำลังใจเป็นการสร้างแรงขึ้นเหิมให้กับกำลังพลฝีพายนะครับในส่วนของทำนองมูลเหนะครับสุดท้ายเลยจังหวะทำนองนะครับที่พนักงานเหร้องนะครับก็คือสว่างเห
1: ครับ
0: หรือว่าที่เป็นที่รู้จักของฝีพายก็คือบทเก็บพายนั่นเองนะครับก็เป็นบทสุดท้ายนะครับจะใช้ไหวพริบของพนักงานเหนะครับในการร้องบทสว่างเหนะครับเป็นการกะระยะในส่วนของเรือพระที่นั่งทรงนะครับหรือว่าเรือในขบวนนะครับก่อนที่จะถึงจุดหมายส่งเสด็จประมาณทัก 2-300 เมตรนะครับก็จะเริ่มบทสว่างเหเป็นอันที่รู้กันของบรรดาเหล่าฝีพายนะครับว่าจะถึงที่หมายแล้วนะครับจะส่งเสด็จแล้วนะครับเป็นการสั่งให้ในขบวนหยุดพายเก็บพายโดยพร้อมเพียงกันนะครับนั่นคือท่วงทำนองการเหทั้ง4ทำนองครับ
1: ก็ใช้กำลังพลในการฝีพายในครั้งนี้เท่าไหร่ครับท่านครูฝึกฮะ
0: ในส่วนของกำลังพลฝีพายนะครับทั้งหมดรวมทั้งเจ้าที่ประจำเรือทั้งหมดนะครับ 2,200 นายครับ
1: ครับก็จะมีการซ้อมใหญ่ใน2วันด้วยกันก็คือในวันที่21และ28ตุลาคมที่จะถึงนี้อันนี้เราก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในการซ้อมใหญ่ด้วยใช่ไหมท่านไพฑูรย์ครับ
2: ครับคือช่วงปฏิบัติของขบวนเรือนะคร
1: ับ
2: สามารถชมได้ตั้งแต่สะพานกรุงธนไปจนถึงสะพานพุทธนะครับระยะทางประมาณสัก 5.7 กิโลแต่ว่าเส้นทางเสด็จเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรนะครับจะมีทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ในส่วนของกองทัพเรือก็เปิดพื้นที่ให้ชมนะครับแต่ว่าก็ได้มีการเปิดบัตรซึ่งวันนี้ที่เปิดบัตรประชาชนเนี่ยจองเต็มหมดแล้ว
1: ครับ
2: นะครับก็จะมีในพื้นที่ไวมากเลยครับประมาณเกือบ 3,000 กว่าที่นั่ง
1: ครับ
2: กับที่กองทัพเรือเปิดนะครับ
1: เต็มอย่างรวดเร็ว
2: เต็มหมดเลยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีส่วนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทราบว่าประมาณ12ที่หลักๆก็จะมีที่สะพานพระราม8นะครับแล้วก็ศิริราชหรือว่าในส่วนของราชนาวีสโมสรนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับวัดอรุณนะครับนี่ประมาณนี้ครับ
1: ครับคือทุกๆคนอยากถ้าเกิดวันจริงกับวันซ้อมอันนี้ก็จุดในการต้องลงทะเบียนก่อนเหมือนกัน
2: ครับ
1: ถูกไหมครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยอยากเฝ้าชื่นชมพระบารมีของทุกๆพระองค์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับการพระราชพิธีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่คนไทยทุกคนกำลังจดจ่อในการรอคอยนะครับในการพระราชพิธีเสร็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามีท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านไพฑูรย์ได้บอกถึงพี่น้องประชาชนกับสิ่งที่กองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดในครั้งนี้ครับ
2: สิ่งที่กองทัพเรือเตรียมเนี่ยนะครับก็จะเตรียมเรื่องของความพร้อมกับองค์บุคคลนะครับในเรื่องของเรือพระราชพิธีที่ร่วมกับกรมศิลปากรกับสำนักพระราชวังสถานที่เนี่ยก็มีส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่หลายรอบนะครับเราผ่านการฝึกซ้อมมาซ้อมย่อยมาแล้ว8ครั้งนะครับที่ผ่านมาแล้วจะเหลือซ้อมย่อยอีก2ครั้งนะครับก็คือในวันที่8กับวันที่15นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นซ้อมใหญ่คือ21กับ28ต่างกันนิดเดียวครับเพียงแต่ว่าซ้อมย่อยเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นไม่ได้แต่งกาย
1: ครับ
2: แต่วันพอซ้อมใหญ่เนี่ยทุกอย่างกระบวนการขั้นตอนจะเหมือนวันพระราชพิธีประดับองค์ทรงเครื่องของเรือกำลังพลแต่งชุดฝีพายนะครับเพราะนั้นหาโอกาสนะครับซ้อมย่อยมาเป็นกำลังใจให้กับกองทัพเรือในการร่วมกันฝึกนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ซ้อมใหญ่ส่วนวันพระราชพิธีนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
1: ใช่
2: ครับมีการถ่ายทอดถ้าท่านนั่งชมที่บ้านทุกอย่างท่านจะได้เห็นเลยครับ
1: ครับ
2: ภาคภูมิใจไปกับกองทัพเรือนะครับภาคภูมิใจไปกับขบวนเรือพระราชพิธีกับมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนมอบมาให้ครับ
1: กับอย่างย้ำทีนึงนะครับซ้อมใหญ่นี่คือ21และ28ตุลาคม2569ที่นั่งถูกจองเต็มหมดแล้วจะมีเผื่อขยับขยายอะไรบ้างไหมครับเพราะหลายคนอยากจะชมคืออย่างน้อยๆวันที่ซ้อมใหญ่เนี่ยกำลังพลฝีพายเนี่ยแต่งกายเสมือนจริงแล้วทุกอย่างคล้ายกับวันพระราชพิธีจริงๆด้วยท่านไพฑูรย์
2: ครับสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่ผมกล่าวถึงเส้นทางเสด็จกับตั้งแต่สวนสันติชัยปราการนะครับจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ย

0: มาที่จะเข้าไปชมได้นะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นจัดสถานที่นั่งชมนะครับหรือว่าที่วัดระฆังโคสิตารามนะครับหรือว่าที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการได้ชมตลอดหรือจะไปที่ทางด้านสุดท้ายก็คือทางวัดคือวัดตรงบริเวณสะพานพุทธอ
1: ัน
0: นั้นน่าจะเห็นความหลากหลายเลยครับเพราะว่ากระบวนเรือเนี่ยเมื่อมาแล้วนะครับจะต้องกลับกระบวนเรือไปยันทรงเสด็จพระองค์ท่านนะครับเราจะได้เห็นความตรากตามความชัดเจนของกำลังพลบิพายว่าเราถวายงานอย่างนี้เนี่ยด้วยใจเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามและก็สมพระเกียรติ
1: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองโฆษกคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีครับท่านพลเรือตรีไพฑูรย์ปัญญสินธ์และว่าที่เรือตรีภูนศักดิ์กลิ่นบัวครูฝึกครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0: 16นาฬิกากลับมาติดตาม NDT News ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มมีความขัดแย้งกันในแต่ละพื้นที่เรื่องของการปล่อยน้ำว่ายังไม่ทราบเรื่องในพื้นที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งต้องรายงานตรงปลัดกระทรวงมหาดไทยและย้ำว่าความขัดแย้งมีไม่ได้การประกาศพื้นที่ประสบภัยอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นในแต่ละพื้นที่ในระดับพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งการหน่วยงานต่างๆได้เรื่องนี้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายพร้อมย้ำว่าขัดแย้งไม่ได้ไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเงินทดลองราชการขณะนี้กทม.และจังหวัดที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วสำหรับส่วนที่2คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เร่งดำเนินการแล้วขณะนี้กำลังประสานไปยังกทม.และจังหวัด75จังหวัดให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลมาให้สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้พื้นที่เพาะปลูกสำคัญในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบส่งผลให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดน้อยลงขณะที่พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้พืชผักคุณภาพลดลงรวมทั้งผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้การขนส่งยังใช้เวลานานขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาผักบางรายการปรับตัวสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดสำคัญเช่นตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรระบุว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรพบว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ทั้งนาข้าวพืชผักและพืชไร่ผลไม้และไม้ยืนต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,000 รายขณะนี้ได้ออกประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว24จังหวัดคาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆจะทยอยออกประกาศเพิ่มเติมอีกขณะที่เจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือกระท่องดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายศึกดวลวงสวิง PGA ทัวร์รายการ Bank of Utah Championship ที่สนามกอล์ฟ Black Day Resort Golf Club สหรัฐอเมริกาพา71วันสุดท้ายของการแข่งขันเทรโคโปรชาวอเมริกันมือ261ของโลกทำ1อีเกิล5อันเดอร์5เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พารวม4วัน23อันเดอร์พาครับเท่ากับดาวินวอสเพื่อนร่วมชาติที่วันนี้ทำไป7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้จบอันดับ3ร่วมครับขณะที่ตั๊กกิมโปชาวอเมริกันมือ156ของโลกทำ5เบอร์ดี้เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พารวม4วัน24อันเดอร์พาคว้าอันดับ2ต่อไปติดตามรายการด็อกเตอร์
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

านักชีววิทยาต่างดาวมาเยือนโลกจะเป็นอย่างไรเขาอาจกำลังมองหาสัตว์ที่ฉลาดที่สุดจากสัตว์10ล้านชนิดบนโลกของเราเขาอาจจะเริ่มต้นที่สัตว์พวกลิงพวกมันดูค่อนข้างฉลาดชิมแปนซีสามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกับเด็กอายุ2ขวบครึ่งทำต่างดาวเปรียบเทียบ DNA ของเด็กกับชิมแปนซีเขาจะพบว่ามันเกือบจะเหมือนกัน

ในเชิงชีววิทยาเขาคงไม่ลังเลที่จะจัดมนุษย์อย่างเราเป็นชิมแปนซีอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าเขาได้ดูมนุษย์ใช้ชีวิตและสังเกตพฤติกรรมไม่นานเขาจะเห็นความสามารถที่แตกต่างของเราจากของพวกลิงอื่นเขาจะเห็นมนุษย์เป็นพันล้านคนคลองโลกอยู่แต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกโฮโมเซเปียนอย่างเราสร้างความแตกต่าง

เราจะติดตามเส้นทางชีวิตของมนุษย์นาน5ล้านปีจากลิงที่อยู่บนต้นไม้มาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้เราจะได้พบกับญาติที่ใกล้ชิดที่สุดกับเราและค้นพบว่าเราใช้มือในการพัฒนาการอย่างไรเมื่อเดินตามรอยเท้าบรรพบุรุษของเราไปเราจะเห็นว่าเราเอาชนะตำหนิที่รุนแรงในพิมพ์เขียวชีวิตได้อย่างไรทำไมมนุษย์จึงคลอดลูกยากนักทำไมต้องใช้เวลาหลายปีกว่าเราจะทำได้มากกว่าแค่คำรามแล้วทำไมการพูดถึงคุ้มที่จะเสี่ยงชีวิตเพราะเมื่อเราอ้าปากพูดมีโอกาสที่เราจะสำลักได้

ราจะค้นหาว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เกือบจะสูญพันธุ์ได้อย่างไรและอะไรที่ช่วยเราเอาไว้ปีมาแล้วที่กว่าจะค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นบอดแสสำคัญไปยังอดีตของเรามาจากชิมเป็นซีญาติที่ใกล้ที่สุดของเราชิมเป็นซีพวกนี้ทุกตัวถูกช่วยจากการฆ่าเนื้อสัตว์ในแคเมรูนตอนนี้ดูดอนเน่เป็นผู้ที่ดูแลมันเขามีความสัมพันธ์พิเศษกับพวกมันยิ่งเราศึกษาชิมแปนซีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าเรากับมันมีอะไรที่เหมือนกันหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสืบเชื้อสายมาจากชิมแปนซีเหมือนบรรพบุรุษอยู่ลึกลงไปในยีนของเรายีน199ของเราเหมือนกับพวกมันแต่ความแตกต่างเพียงร้อยละหนึ่งนั้นทำให้เราแยกออกจากลิงมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับพลังสมองเมื่อ 4-5 ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราเริ่มมาใช้ชีวิตบนบกกลยุทธ์ของชิมแปนซีและเราต่างกันมากชิมแปนซีวิวัฒนาการการเดินโดยใช้ข้อนิ้วในการไปไหนมาไหนมือของมันจึงหนาและแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักตัวแต่เราเลือกอีกทางหนึ่งที่กล้าหาญกว่าก้าวแรกของเราในเส้นทางชีวิตก็คือตรงนั้นเรายืนขึ้นบนสองขาตั้งแต่นั้นเราก็ไม่เคยกลับไปเดินสี่ขาอีกเลย

แต่ก่อนสมองของเราไม่ได้ใหญ่เท่ากับในปัจจุบันเมื่อ5ล้านปีก่อนมันเล็กกว่าสมัยนี้มากมันมีขนาดเท่ากับของชิมแปนซีแล้วทำไมการเดินตัวตรง

จึงเป็นก้าวที่สำคัญนักการทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าทำให้เรามือว่างที่จะทำอย่างอื่นได้ชิมแปนซีที่เล่นอยู่กับดูดอนเน่เรียนผูกเชือกรองเท้ามาหลายปีแล้วมันดูเหมือนการแข่งขันและชิมแปนซีก็ไม่เคยยอมแพ้พวกมันผูกเชือกเป็นปมและพยายามจะแก้ให้ออกไม่ว่ามันจะฝึกฝนหนักขนาดไหนพวกมันก็แข่งกับเราไม่ได้อย่างที่เราทุกคนรู้การเรียนผูกเชือกรองเท้าซับซ้อนกว่าที่เห็นมากและชิมแปนซีก็ไม่มีความสามารถนั้นนั่นคือการจับที่ละเอียดอ่อนระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วโป้งของเรายาวกว่าและยืดหยุ่นกว่าของชิมแปนซีมือของเราจะเป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งสามารถ

รรพบุรุษของเราไม่ได้กายวิภาคใหม่นี้มาในชั่วข้ามคืนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบรรยากาศจึงเกิดการก้าวกระโดดทางวิวัฒนาการออกจากชิมแปนซีตั้งแต่นั้นเรากับลิงก็แยกจากกันชิมแปนซียังอยู่บนต้นไม้ขณะที่เราเดินเข้าสู่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในแอฟริกาการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศเหมาะสมกับบรรพบุรุษของเรา 2-3 ล้านปีต่อมาอากาศก็แห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนจากป่าทึบมาเป็นทุ่งโล่งขณะที่บรรพบุรุษของเราใช้มือจับของบ่อยขึ้นมันก็นำเราไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเส้นทางชีวิตของเรานั่นก็คือการสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องมือสมัยแรกๆบางอันถูกพบอยู่ในถ้ำเหมือนเช่นนี้เครื่องมือทุกชิ้นมีรูปแบบง่ายๆและคล้ายคลึงกันนี่คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ 2.5 ล้านปีก่อนมันคือเครื่องมือของมนุษย์โบราณที่สมบูรณ์แบบมีขอบที่แหลมคมเพื่อช่วยในการตัดแบบพื้นฐานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยในช่วง1ล้านปีมนุษย์วานรประมาณ 5,000 รุ่นจึงใช้เครื่องมือแบบนี้มันยอดเยี่ยมมากถ้าคุณจะลองเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างเช่นรุ่นโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีนี้ปัจจุบันคนๆ หนึ่งอาจได้เคยใช้โทรศัพท์ทุกรุ่นพวกนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือโบราณนี้จะคงอยู่ตลอดไปเมื่อเราละทิ้งต้นไม้มาที่ทุ่งราบเราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่เพราะเราไม่ได้อยู่แค่พวกเดียวการเดินไปตามทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเพียงคนเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้และมันจะยิ่งอันตรายขึ้นเมื่อมืดลงเพราะที่นี่คือดินแดนของพวกเสือตอนกลางคืนลิงบาบูนพยายามจะหาที่ซ่อนถ้าทำได้พวกมันจะอยู่กันเป็นฝูงและพักอยู่บนต้นไม้แต่เมื่อพวกมันได้ยินเสียงเสือดาวพวกมันจะตื่นตระหนกและพวกมันมองเห็นได้ไม่ดีในตอนกลางคืนเป้าหมายของเสือดาวก็คือทำให้ลิงหวาดกลัวและแตกฝูงออกมาเมื่อมันแตกฝูงออกมาลิงบาบูนก็เหมือนกับเป้านิ่ง

ลองนึกดูว่าสมัยนั้นบรรพบุรุษของเราจะเป็นอย่างไรที่ต้องคอยปกป้องครอบครัวจากพวกสัตว์ป่าอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่ไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์อ่อนแอและป้องกันตัวเองไม่ได้จะออกมาเดินในตอนกลางคืนมีหลักฐานชัดเจนว่ามนุษย์ถูกสิงสาราสัตว์โจมตีบ่อแสอยู่ลึกในถ้ำโบราณเช่นเคยเราพบกะโหลกของมนุษย์วานรซึ่งมีรูเจาะขนาดใหญ่เท่ากับเขี้ยวของเสือดาวไฮยีน่า

ในถ้ำนี้มีซากของลิงบาบูนกว่า300ตัวมนุษย์วานอน150คนเห็นได้ชัดว่าในช่วง1ล้าน3แสนปีที่ผ่านมาบรรพบุรุษของเราถูกพวกเสือสิงจับฉีกกินเป็นอาหาร

ในตอนกลางวันสิ่งมีชีวิตอื่นก็ยังไม่เดินในทุ่งหญ้านี้แต่อย่างน้อยก็มีพวกลิงบาบูนเช่นเราที่สามารถเห็นได้ดีขึ้นในช่วงกลางวันพวกมันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ซึ่งหมายถึงมีตาหลายคู่ช่วยกันดูภัยที่เข้ามาและจะได้รวมพลังกันสู้พวกนักล่า

ความปลอดภัยในฝูงทำให้ลิงบาบูนมีความมั่นใจอย่างน่าประหลาดหรือถึงขั้นอวดดีด้วยซ้ำบรรพบุรุษของเราก็เช่นเดียวกันการอยู่เป็นกลุ่มคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นอาหารของแมวใหญ่ชีวิตแบบเป็นกลุ่มทำให้เกิดความท้าทายใหม่และผลักดันให้เราเริ่มใช้สมองการอาศัยอยู่ด้วยกันนำสิ่งใหม่มาให้นั่นคือชีวิตในสังคมแต่ยิ่งกลุ่มใหญ่ขึ้นปัญหาทางสังคมก็มากตามไปด้วย

การสร้างมิตรภาพและพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญเราต้องจำให้ได้ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไรเราต้องเป็นนักการทูตเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกับคนที่มีอาวุธที่ดีกว่าเราการเสียมารยาทในสังคมเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นหายนะได้

ขณะที่เราอยู่เป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยสมองของเราก็วิวัฒนาการมากขึ้นสมองของเราโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโตขึ้นเกือบ4เท่ากะโหลกของเราจึงต้องใหญ่ขึ้นตามและนั่นทำให้เราพบกับเรื่องยุ่งยากอย่างใหม่การเป็นสัตว์สองขาที่มีสมองในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าตอนนี้ทำให้เรามีปัญหาซึ่งสัตว์สี่เท้าไม่มีวิลเดอร์บีสต์พวกนี้มันเดินสี่ขาจึงมีตะโพกที่ใหญ่ได้นั่นทำให้การให้กำเนิดรวดเร็วและง่ายได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีสัตว์นักล่าอยู่รอบๆแม้ว่าลูกวิลเดอร์บีสต์จะตัวใหญ่แต่สมองและกะโหลกของมันค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวมันจึงคลอดออกมาได้ง่ายๆ

0: แต่ในมนุษย์ความเสี่ยงตอนเกิดคือสิ่งที่เราต้องแลกกับสมองที่ใหญ่ถ้าเราเดินทางจากที่ราบในเคนยาไปยังเมืองไนโรบีและดูลักษณะของผู้หญิงในปัจจุบันเราจะเข้าใจว่าทำไมรูปทรงที่เหมาะที่สุดในการเดินตัวตรงคือหุ่นที่เพรียวและมีสะโพกแคบแต่สะโพกแคบเป็นรูปร่างที่ไม่เหมาะกับการคลอดเด็กที่มีสมองใหญ่นี่อาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ต้องเผชิญในเส้นทางวิวัฒนาการเราคลอดได้ยากจนกระทั่งวิวัฒนาการได้สร้างทางออกที่น่าทึ่งไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดกะโหลกของเรายังไม่เป็นรูปสมบูรณ์ตอนเกิดศีรษะของทารกจะนิ่มและยืดหยุ่นทำให้บีบตัวออกมาจากช่องคลอดได
1: ้ออกมาแล้ว
0: ในช่วง12เดือนแรกกะโหลกจะค่อยๆเชื่อมติดกันเพื่อปกป้องสมองภายในกล่าวได้ว่าเราล้วนเกิดมาก่อนกำหนดในช่วง 2-3 เดือนแรกทารกจะบอบบางมากและต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องแต่สมองขนาดยักษ์มีข้อดีมากกว่าข้อเสียปัญหาทางชีววิทยานี้ได้ถูกแก้ไขแล้ว 300,000 ปีต่อมามนุษย์ที่มีสมองใหญ่โฮโมเซเปียนก็ได้เกิดขึ้นเราสามารถเห็นหลักฐานความฉลาดที่มากขึ้นได้ในเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมนุษย์วานรยุคแรกไม่มีนั่นคือชุดเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเช่นหอกและเครื่องมือหลายชนิดที่ใช้ขูดและตัดเนื้อ

ิ่งที่พบข้างๆเครื่องมือพวกนี้ก็คือก้อนหินธรรมดาที่จะนำไปสู่ผลงานชิ้นโบแดงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนี่คือออค่าหรือไอออนออกไซด์มันมีสีน้ำตาลเหลืองและแตกง่ายเราพบออค่าในถ้ำบลอมบอสใกล้เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้มันมีอายุอย่างน้อย 70,000 ปีที่น่ามหัศจรรย์ก็คือมีภาพสลักที่ออค่าภาพแกะสลักแบบนามธรรมนี้คืองานศิลปะชิ้นแรกที่ถูกบันทึกเอาไว้แสดงให้เห็นถึงรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมหรือความเจริญขากรรไกรของหมู่นี้อาจจะให้เบาะแสว่าศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่มันถูกค้นพบในหลุมศพของมนุษย์ยุคแรกๆมันเก่าแก่ถึง 100,000 ปีเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในเรื่องพิธีฝังศพการฝังศพกับของอื่นอย่างระมัดระวังชี้ให้เห็นว่าคนสมัยนั้นเชื่อว่าการตายไม่ใช่จุดจบและวิญญาณยังคงอยู่ต่อไปศิลปะและศาสนาทำให้เราแยกตัวออกจากโลกของสัตว์และนำเราไปสู่ความเจริญที่ยิ่งใหญ่

0: าศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสิ่งที่จุดประกายความก้าวหน้าที่มหัศจรรย์พวกนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าภาษา
1: This is where the main Palm Sunday procession took place.
0: จากซากฟอสซิลนักวิทยาศาสตร์รู้ว่ากล่องเสียงของเราเคยตั้งอยู่สูงกว่านี้ในยุคบรรพบุรุษซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับของชิมแปนซีและลิงอื่นๆและถ้ามันยังอยู่ที่เดิมในตอนนี้เราคงทำได้แค่คำรามและไม่สามารถจะพูดได้แต่ประมาณ 200,000 ปีก่อนกล่องเสียงของเราเลื่อนลงมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันทำให้เราเปล่งเสียงที่ซับซ้อนขึ้นได้นี่คือตอนที่เราเริ่มพูดแต่ทำไมจึงสำคัญนักสำหรับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์สามารถพบเบาะแสได้ที่แอฟริกาตะวันตกชิมแปนซีพวกนี้กำลังเก็บกินถั่ว

ลูกลิงจะเรียนด้วยการดูจากแม่อย่างใกล้ชิดในสหราชอาณาจักรเด็กก็กำลังเก็บถั่วไม่ได้เพื่อกินแต่เพื่อเล่นพวกนี้คือผลเชสนัทหรือเม็ดเกาลัดเช่นเดียวกับชิมแปนซีเด็กๆ เรียนรู้ด้วยการเรียนแบบคนที่โตกว่าและสืบทอดทักษะกันลงมารุ่นต่อรุ่นข้อแตกต่างก็คือลูกชิมแปนซีต้องฝึกอยู่6 ปีกว่าจะแกะลูกเกาลัดได้ชำนาญ

0: ในทางตรงข้ามมนุษย์อย่างเรามีทางลัด
1: นั่นคือลูกเกาลัดนะจ๊ะกินทั้งเปลือกไม่ได้นะจ๊ะ
0: เราสามารถจะสอนได้แม้แต่เด็กเล็กๆด้วยการพูดกับพวกเขา
1: หนูเปิดมันด้วยส้นเท้าก็ได้นะจ๊ะทำแบบนี้นะทุกคนทำแบบนี้จะง่ายกว่านะ
0: เด็กๆสามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ในการแกะเปลือกเกาลัดได้ทันทีถ้าเรามีภาษาเราจึงเรียนรู้เทคนิคใหม่ได้ตลอดชีวิตของเราเมื่อ 100,000 ปีก่อนเราแก้ปัญหาต่างๆด้วยการพูดคุยกันเราใช้สมองขนาดใหญ่ของเราเพื่อสื่อสารกับคนอื่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่การพูดทำให้เรามีปัญหาทางชีววิทยาขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งและปัญหานี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้มาชมชิมแปนซีที่แคเมรูนอีกครั้งชิมแปนซีหายใจทางจมูกอย่างเดียวโดยแทบไม่หายใจทางปากเลยมันใช้ปากในการกินเท่านั้นอากาศจึงผ่านทางหนึ่งส่วนอาหารก็ผ่านอีกทางหนึ่งปกติต้อง

แต่การที่กล่องเสียงของเราอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำบังและอุดตันทางเดินหายใจของปอดทำให้เราสำลักทุกปีในอังกฤษที่เดียวมีคนราว200คนที่เสียชีวิตจากการสำลักการพูดสำคัญอย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการของเราถึงขนาดที่คุ้มต่อการเสี่ยงตายณจุดนี้ในเส้นทางชีวิตของเรามันคือ4ล้านปีมาแล้วตั้งแต่เราแยกกับพวกมิงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราระหว่างช่วงนั้นวิวัฒนาการทางชีววิทยาทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างช้าๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแรกเริ่มเมื่อ4ล้าน5แสนปีก่อนเรายืนขึ้นบน2ขาและเดินมันเป็นเรื่องของการแบ่งปันแนวคิดไปอย่างรวดเร็วเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเส้นทางของชีวิตมันส่งให้เราเข้าสู่เส้นทางการครองโลกแต่บางทีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจยังมาไม่ถึงเมื่อ 75,000 ปีก่อนมนุษย์พูดได้แล้วและกำลังอาศัยอยู่ในแอฟริกาก็มีหายนะหนึ่งเกิดขึ้นอีกฝากหนึ่งของโลกที่เกาะสุมาตราภูเขาไฟชื่อโทบ้าระเบิดขึ้น

มันระเบิดเอาเท่าและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นไปบนท้องฟ้าและบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้ทำให้โลกตกอยู่ในช่วงฤดูหนาวนานถึง6 ปีซึ่งทำลายพืชพันธุ์ไปทั่วโลก

ในทวีปแอฟริกาซึ่งห่างออกไปกว่า 6,000 กิโลเมตรความแห้งแล้งและอดอยากเกิดตามมาสัตว์ไปล้านๆซึ่งมนุษย์ใช้กินเป็นอาหารได้ตายลงพวกโฮโมเซเปียนในยุคแรกๆจึงต้องตายไปด้วยเช่นเดียวกันเพียงเพราะธรรมชาติผันผวนแค่ครั้งเดียวบรรพบุรุษของเราเกือบต้องสูญเผ่าพันธุ์หลักฐานทาง DNA บอกว่าอาจจะมีคนประมาณพันคนที่เหลือรอดนั่นหมายถึง 6,000 ล้านคนในโลกตอนนี้สืบเชื้อสายมาจากผู้รอดชีวิตเพียง 1,000 คนในแอฟริกาแล้วเรารอดมาได้อย่างไรตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งที่ช่วยเราไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ก็คือการทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลกันเพื่อนึกภาพให้ออกว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหลังจากภูเขาไฟโทบ้าระเบิดคุณต้องไปที่ทะเลทรายคาลาฮารีปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในที่ที่ยากเข็ญที่สุดในโลกแม้จะเป็นที่นี่มันก็มีน้ำและอาหารถ้าคุณรู้วิธีที่จะมองหามันชาวแฉวงในนามิเบียตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นนักล่าสัตว์พวกเขาอาศัยอยู่ในที่ที่ร้อนและแห้งแล้งอย่างนี้ได้อย่างไร

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเขาจะไม่อยู่เป็นกลุ่มเดียวๆนานเกินไปพวกเขามักจะเดินทางข้ามทะเลทรายถึง 2-3 วันเพื่อไปหาครอบครัวอื่น
1: อ

0: ลายเดือนแล้วที่พวกเขาได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อได้พบกันหัวใจของการมาเยือนก็คือการแลกของขวัญที่พวกเขาทำไม่ใช่เพื่อกระชับมิตรเท่านั้นแต่ยังเพื่อรักษาความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลด้วยที่นี่สิ่งที่เพื่อนบ้านบอกอาจจะช่วยชีวิตคุณได้คุณอาจจะรู้ว่าแหล่งน้ำและผลไม้ที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนหรือพื้นที่ล่าสัตว์ใหม่ๆและแน่นอนพวกเขาจะเล่าเรื่องซุบซิบให้คุณฟังถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นประจำแต่ละหมู่บ้านจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวปราศจากการช่วยเหลือและอาจจะถึงขั้นสูญสิ้นได้ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นเพราะความสามารถในการพูดและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากการสูญพันธุ์หลังจากภูเขาไฟโทบ้าระเบิดมาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการดำรงอยู่ของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้งแล้วสภาพของโลกก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมามนุษย์นักบุกเบิกกลุ่มแรกจึงเริ่มเดินทางออกจากแอฟริกาไปสู่มุมต่างๆของโลกตอนนี้มนุษย์ไม่ใช่แค่พูดกันและแบ่งปันแนวคิดเท่านั้นเรายังทำงานร่วมกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกแม้การบอกคนอื่นในสิ่งที่คุณรู้ผ่านทางภาษายังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่ก็มีความรู้มากมายที่คนเราต้องเก็บไว้ในความทรงจำ
1: ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับ
2: ถนนมูลเลอร์เหรอคะ
1: อยู่ตรงถนนมูลเลอร์เหรอครับ
2: ฉันไม่รู้
1: ตรงโน้นนะครับ
2: ตึกสีแดงไหมคะ
0: ไม่มีใครที่รู้ไปหมดทุกอย่าง
1: โทษครับช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยจะได้ไหมครับ
3: อ้อมตรงนี้ไปที่ไปทางถนนหน้าสวนแล้วก็อ้อมสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยนะครับ
0: ถ้าคนตายไปโดยไม่ได้ส่งผ่านแนวคิดและวัฒนธรรมแนวคิดพวกนั้นก็จะสาบสูญไปตลอดกาลแน่นอนนอกจากว่าพวกเขาได้บันทึกมันเอาไว้วิธีแก้ของเราก็คือเริ่มรักษาแนวคิดและความรู้ไว้ในหนังสือตอนนี้วิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสามารถถูกเร่งไปข้างหน้าได้แล้วการบันทึกหมายถึงคนรุ่นต่อไปสามารถจะเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนได้ไม่มีใครจำวิธีสร้างจรวดได้ทั้งหมดแต่เมื่อข้อมูลนั้นถูกบันทึกเอาไว้คนอื่นก็สามารถจะอ่านได้ 2,500 ปีที่ผ่านมาเรารักษาวัฒนธรรมที่มีค่าของเราไว้ในหนังสือและยังมีความรู้จำนวนมากที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งหนังสือต่างๆในห้องสมุดทั่วโลกในยุคของอินเทอร์เน็ตใครก็ตามจากไหนก็ตามก็สามารถเข้าถึงข้อมูลมหาศาลได้กลับไปที่ป่าสงวนในแคเมรูนดูดอนเน่สามารถจะค้นหาเว็บและข้อมูลเดียวกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์อื่นทั่วโลกได้ และมันก็เร็วมากด้วยรูปภาพหนึ่งรูปสามารถจะถูกส่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งในเวลาไม่กี่วินาทีแนวคิดต่างๆจึงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการศึกษาหรือการพักผ่อนตอนนี้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมสมัยใหม่ถ้าไม่มีการบันทึกหรืออำนาจในการเก็บข้อมูลพวกนี้พวกเราจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ที่นี่เราจะยังคงอยู่ในยุคหินถ้าคุณมียานเวลาและย้อนกลับไป 35,000 ปีเพื่อเอาทารกยุคหินกลับมาให้การศึกษาในยุคปัจจุบันเขาสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักบินแพทย์หรือแม้แต่ประธานาธิบดีเพราะคนในยุคหินนั้นมีความฉลาดเท่ากับเราและถ้าทารกในศตวรรษที่21ถูกส่งย้อนกลับไป 35,000 ปีเขาก็จะไม่ฉลาดไปกว่าคนที่อยู่ที่นั่นเลยถ้าเอาเรื่องเทคโนโลยีทิ้งไปเราทุกคนก็ยังเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่นั่นเป็นเพราะยีนของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคหินทารกทั้งสองยุคล้วนมีพันธุกรรมที่เหมือนกันแต่ถ้าสมมติทารกทั้งคู่โชคไม่ดีเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางพันธุกรรมในอดีตทารกคนนี้คงจะตายและยีนผิดปกติของเขาจะไม่ถูกส่งต่อไปซึ่งนั่นก็คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดจึงจะอยู่รอดปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้หลายคนยังอยู่รอดได้แม้จะมียีนที่ผิดปกติก็ตามถ้าเป็นในอดีตเราคงไม่รอดแน่และนั่นมีผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ด้วยปัจจุบันเมื่อไม่มีการคัดสรรตามธรรมชาติยีนที่มีปัญหาจะแพร่กระจายออกไปเรื่อยโชคดีที่สมองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของเราได้พบทางแก้ปัญหานี้แล้วอีก10ปีจากนี้พันธุวิศวกรรมอาจจะทำให้เราเปลี่ยนยีนของลูกเราได้ก่อนที่เขาจะเกิดเราจะรู้ว่ายีนไหนเกี่ยวข้องกับโรคกว่า 5,000 ชนิดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอีกไม่นานพวกเขาจะสามารถจัดการกับยีนของตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วได้นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการที่ลูกๆของพวกเราจะปลอดจากยีนที่นำความเจ็บป่วยมาให้และจำไว้ว่าวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมก็จะก้าวหน้าเร็วขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีอำนาจจะรักษาโรคต่างๆได้และพวกเขาจะใช้ความรู้นั้นทำอะไรได้อีกในอนาคตลองนึกถึงโลกที่เราใช้เทคโนโลยีตกแต่งหน้าตาลูกของเราอีกไม่นานเราอาจจะสั่งออกแบบลูกของเราได
2: ้สิ่งแรกที่คิดถึงก็คือสีผิวคุณอยากได้แบบไหนคะ
0: เราจะสามารถเลือกลักษณะที่สมบูรณ์แบบให้ลูกของเราได้หรือไม่ทุกรายละเอียดตั้งแต่สีผิวไปจนถึงสีตา
2: สามีกับฉันคิดว่าขอสีน้ำเงินได้ไหมคะ
4: แล้วคุณคิดเรื่องรูปหน้าหรือยังคะ
0: ไม่ต้องมีการทำจมูกอีกต่อไป
4: คุณคิดเรื่องรูปปาก
0: ไม่ต้องมีการทำศัลยกรรมพลาสติกอีกต่อไป
2: ขอเป็นปากอิ่มๆนะคะ
4: ค่ะอิ่มนะคะ
0: ส่วนเรื่องของความฉลาด
4: นี่ไงคะคือดูน่ารักมากเลยค่ะ
0: ลูกหลานของเราจะฉลาดกว่าเรามากและยาวไวกว่าด้วยเด็กอัจฉริยะจะกลายเป็นเรื่องปกติ
2: แล้วเรื่องความฉลาดล่ะคะ
0: ลูกๆของเราจะสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้นมาก

และทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ซับซ้อนกลายเป็นของเด็กเล่นนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงขั้นทำนายว่าในปี2020เราจะสามารถจัดการกับยีนที่ควบคุมกระบวนการแก่ตัวขณะที่เรามีชีวิตอยู่ได้แค่60-70ปีแต่ลูกหลานของเราอาจจะอยู่ได้ถึง200ปีและยังดูหนุ่มสาวอยู่ด้วยเรามาไกลกว่าชิมแปนซีมากยิ่งน่ามหัศจรรย์เมื่อรู้ว่ายีนของเรากับมันแตกต่างกันแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นแน่นอนว่าเส้นทางชีวิตของเราค่อนข้างจะคลุกคลักจนถึงบัดนี้วิวัฒนาการของเราก็ยังเป็นเกมที่ต้องเสี่ยงเพราะที่เรารอดมาได้ก็ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเราจะไปไกลกว่าชิมแปนซีได้

แต่ก่อนนั้นเขาเปรียบเทียบมนุษย์ราวกับชิมแปนซีมากขึ้นกว่าที่เคยเห็นระหว่างมนุษย์ในปัจจุบันกับชิมแปนซีไม่ว่าเราเลือกทำหรือไม่ตอนนี้เรามีความรู้และอำนาจที่จะกำหนดอนาคตทางชีววิทยาหรือเส้นทางชีวิตของเราเองได้

โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาในเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2ปีถึง4ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่

บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับ NBT ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในหลายพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนครับช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมฝนจะตกชุกในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักลมแรงนะครับส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นครับข่าวแรกวันนี้ที่อำเภอแม่วงคุณผู้ชมครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำที่ท่วมขังในไร่มันสำปะหลังเป็นเวลานานทำให้มันสำปะหลังบางส่วนเสียหายครับชาวบ้านจึงตัดสินใจขุดมันสำปะหลังทั้งแปลงเพราะว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ผลผลิตจะเสียหายทั้งหมดครับชาวไร่มันสำปะหลังบ้านบางข้าวสารหมู่ที่6ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เร่งขุดมันสำปะหลังที่ถูกน้ำท่วมขังออกจากแปลงเพื่อนำไปขายที่ร้านรับซื้อแม้หัวมันสำปะหลังมีขนาดเล็กซึ่งยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวตามกำหนดนะครับแต่เพื่อป้องกันหัวมันเน่าเสียหลังถูกน้ำแช่ขังเป็นเวลานานชาวไร่มันจึงยอมตัดสินใจขุดมันดีกว่าถูกน้ำท่วมแช่จนเสียหายทั้งหมดกำนันตำบลแม่เล่ซึ่งมีอาชีพปลูกมันสำปะหลังด้วยเนี่ยบอกว่าตนเองและชาวบ้านอีกหลายรายครับจำเป็นต้องถอนหรือว่าขุดมันสำปะหลังบางส่วนที่ถูกน้ำท่วมออกซึ่งนำไปขายก่อนกำหนดเนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยให้แช่น้ำนานหัวมันจะเริ่มเน่าเสียและคุณภาพลดลงจนไม่สามารถขายได้นะครับหรือว่าขายได้ในราคาที่ต่ำประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงวันที่4-7ตุลาคมซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านและชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่หากมีฝนตกลงไปเพิ่มเติมอาจทำให้ไร่มันหรือพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วเสียหายเพิ่มขึ้นมันสำปะหลังที่ชาวบ้านเร่งถอนขึ้นมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นมันที่มีอายุประมาณ 5-6 เดือนครับยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวตามปกติและได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกลงมาช่วงก่อนหน้านี้แม้ผลผลิตและน้ำหนักยังไม่เต็มที่นะครับแต่ก็สามารถนำไปขายได้ครับ
1: ตอนนี้ราคาในลงรับซื้อในตำบลนี้ก็พอได้ครับประมาณอยู่ที่3,000-3,500ก็ชาวบ้านตอนนี้ทิ้งขุดก่อนเพื่อจะได้บางทีก็ปล่อยเน่าไว้เลยนะแจ้งอบต.แจ้งเกษตรก็เรื่องนานนะครับก็จะได้ก็จะผ่านประชุมประชาคมก็จะอนุมัติแจ้งไปอบต.แล้วก็ผ่านอบต.จะไปอำเภอเกษตรอำเภอเงี้ยแต่ชาวบ้านเขาก็เลยว่าปีนี้พอราคาได้เขาก็เลยทิ้งถอนนั่นก่อนนะก็ถือว่ายังเพื่อจะได้ถ่ายปลูกใหม่นะครับ
2: แล้วก็ที่ถอนเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้อง
1: ยังนะครับมันแค่5เดือน6เดือนใช่ไหมปกติมันจะถอนได้ก็ต้องยังขั้นต่ำกว่า9เดือนถึง10เดือนขึ้นไปเป็นปีก็ชิงพอได้มั่งครับไร่ละตันก็กว่า2ตันอะไรประมาณเนี้ยตันกว่าก็ได้ 3-4 พันแหละ
2: แล้วถ้าเกิดช่วงสมบูรณ์เนี่ยจะได้ประมาณกี่ตัน
1: ไร่ก็3ตันกว่าเกือบ4ตันครับไร่ครับ
2: แต่ช่วงนี้ได้ประมาณสักไร่ตัน
1: ตันก็กว่า2ตันได้อยู่ครับเหลือจากเน่านะเหลือจากเน่าก็จริงก็ถ้าไม่ถอนแล้วจะเน่าหมดเลยจะไม่ได้เลย
2: อย่างนี้เราก็ไปขายเหมา
1: ขายเหมาครับขายเหมาให้ร้านรับซื้อ
2: ก็คือไอเล็กๆอย่างนี้เขาก็รับซื้อหมด
1: ซื้อครับซื้อเป็นมันรวมหัวเล็กหัวใหญ่อะไรก็คือทำให้สะอาดหน่อยไม่ต้องมีสิ่งจับปนเยอะไม่ต้องให้มีดินปนเยอะอะไรประมาณนี้ครับ
0: นายอนันต์กัลยากำนันตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงบอกนะครับว่าการขุดมันสำปะหลังก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยวเพื่อหนีน้ำท่วมออกไปขายก่อนนั้นอย่างน้อยคุณผู้ชมครับทำให้ชาวไร่มันพอมีเงินสำหรับใช้จ่ายและเป็นเงินทุนสำหรับรอปลูกรอบใหม่นะครับเมื่อสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติซึ่งวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงโดยไม่สูญเสียผลผลิตทั้งหมดแม้ภายหลังจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าจ่ายเงินเยียวยาจากภาครัฐแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับในจำนวนที่คุ้มค่ากับความเสียหายหรือเทียบเท่ากับรายได้ที่สามารถขายผลผลิตในช่วงนี้หรือไม่ครับขณะที่ราคารับซื้อมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ3 บาทครับ ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับโดยเฉพาะตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองมหาราชหรือว่าคลองชัยนาทอยุธยาคลองชลประทานสายใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับประชาชนที่นั่นได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานจากตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท
3: ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณซอยวัดมะปรางนะครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีน้ำท่วมขังอยู่เป็นบริเวณกว้างชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้ครับสำหรับตำบลโพนามดังออกนะครับขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,412 ครัวเรือนโดยมากกว่า350ครัวเรือนนั้นต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงขณะที่ส่วนที่เหลือยังคงพักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองครับในส่วนของการช่วยเหลือขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เข้าไปดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสุขอนามัยรวมถึงสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องโดยที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลโพนางดำออกยังได้รับการสนับสนุนกำลังพลครับจากกองบิน4ตาคลีจำนวน40นายเข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ครับขณะเดียวกันนะครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณคันคลองมหาราชซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะขยายวงกว้างขึ้นโดยทางนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้การดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับ
4: ของเราเองนะครับก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่เบื้องต้นนะครับหลังจากการอพยพขึ้นมาอยู่บริเวณคันคลองมหาราชนะครับทางเทศบาลเราเองก็ดูแลเรื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำดื่มนะครับไม่ได้จะเป็นเรื่องสุขาและเรื่องกระแสไฟฟ้านะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็อพยพขึ้นมาและมีไฟฟ้ามีสุขามีน้ำอุปโภคบริโภคใช้นะครับวันนี้ก็มีฝนตกมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณด้านในหมู่บ้านนะครับแล้วก็บริเวณด้านคันคลองมหาราชก็ได้รับผลกระทบซ้ำเติมมาอีกนิดหนึ่งก็อาจจะอยู่ลำบากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็
3: จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าประชาชนบางส่วนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องอพยพออกจากบ้านไปยังศูนย์พักพิงดังนั้นเรื่องของการดูแลทั้งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นจึงยังจำเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ต้องดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องอย่างจุดนี้ครับเจ้าหน้าที่เองกำลังนำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและวันนี้เองครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเพื่อสะท้อนสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือจากพื้นที่จริงครับ
5: บ้านสองชั้นค่ะน้ำท่วมแค่อกเขานายกเขาช่วยเหลือดีค่ะบริการดีค่ะดีใจค่ะทำอาหารมาให้ค่ะเพราะว่าในบ้านมันก็ลำบากอ่ะที่ครับแคบหาซื้อกินซื้ออยู่มันก็ลำบากแล้ววันนี้ฝนตกอีกน้ำดูเพิ่มอีกหน่อยแหละเนี่ยวันเนี้ยแล้วก็แบบไงล่ะหญ้ากำลังเน่าเหม็นน้ำเหม็นเลยล่ะวันนี้ฝนเติมมาเนี่ยคงจะเบาเหม็นได้หน่อยนึงวันเนี้ยดูฝนมาหลายเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่มาดูแลกันค่ะ
3: อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ในพื้นที่เรียกว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะบริเวณคันคลองมหาราชรวมถึงเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนในพื้นที่ครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณภาคภูมิครับรายงานจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับไปที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ถูกน้ำจากเขาใหญ่ไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างและก็ท่วมหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้หลังจากน้ำลดแล้วตอนนี้อู่ซ่อมรถทั้งในอำเภอปากช่องและอำเภอใกล้เคียงเต็มไปด้วยรถที่ถูกน้ำท่วมและรอคิวซ่อมครับช่างซ่อมรถยนต์ในตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตรวจสภาพความเสียหายและทยอยซ่อมรถยนต์รวมถึงจักรยานยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมครับหลังน้ำลดคุณผู้ชมครับเจ้าของรถต่างนำรถเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมตามอู่ ต่างๆทั้งในพื้นที่อำเภอปากช่องและพื้นที่ใกล้เคียงแต่อู่ซ่อมรถหลายแห่งมีเจ้าของรถจองคิวรับบริการกันจำนวนมากครับทำให้ต้องกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นด้วยนะครับเพื่อเร่งซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วรถแต่ละคันลักษณะความเสียหายแตกต่างกันไปตามระดับน้ำและระยะเวลาที่จมน้ำนะครับที่เสียหายหนักสุดเนี่ยคือรถจมน้ำทั้งคันครับน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์และระบบต่างๆช่างแนะนำว่าเจ้าของรถไม่ควรฝืนสตาร์ทเครื่องครับเพราะอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นควรใช้รถยกหรือว่ารถลากนำรถเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมเพื่อดำเนินการซ่อมอย่างถูกวิธีครับ
6: ถ้าน้ำท่วมแบบท่วมแบบเลยเครื่องอ่ะถึงเครื่องเราก็อย่าสตาร์ท
7: ห้ามสตาร์ท
6: ครับผม
7: ถ้าทำสตาร์ทแล้วมันจะเป็นยัง
6: ไงอาจจะมีการสูญเสียเยอะครับ
7: เครื่องมันจะพัง
6: ครับผมการสูบจะโคตร
7: ก็เรา
6: คว
7: รท
6: ำไงหารถสไลด์รถยกมาครับ
7: แล้วก็มาให้ช่างทำ
6: ครับผม
7: ตอนนี้เน้นที่ร้านนี่ประมาณกี่คันแล้วครับที่เอามาทำ
6: 10กว่าคันแล้วครับ
7: 10กว่าคันแล้ว
6: ครับผม
7: ในพื้นที่ปากช่องเขามันรองรับไม่พอใช่ไหม
6: ไม่พอครับ
7: อ๋อก็เลยกระจายมารอบนอก
6: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับช่างซ่อมรถยนต์เนี่ยให้ข้อมูลว่าการซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะรถยนต์ช่างจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์และน้ำหล่อเย็นทันทีครับทำความสะอาดระบบภายในตรวจเช็คระบบเบรกลูกหมากช่วงล่างกรองอากาศและห้องเครื่องทั้งหมดเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อนพร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าของรถติดต่อกับบริษัทประกันภัยครับหากเจ้าของรถทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้ที่มีความคุ้มครองภัยน้ำท่วมให้รีบแจ้งบริษัทประกันเพื่อประเมินความเสียหายก่อนที่จะเริ่มซ่อมครับส่วนทางภาคใต้คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผักตามตลาดสดบางแห่งปรับราคาสูงขึ้นนะครับบางชนิดขาดตลาดครับเนื่องจากแหล่งปลูกผักในบางจังหวัดเช่นภาคเหนือและภาคกลางถูกน้ำท่วมทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและราคาสูงขึ้นจากช่วงปกติครับประชาชนที่จังหวัดยะลาเลือกซื้อผักที่ตลาดเมืองใหม่เทศบาลนครยะลากันตามปกติครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ไม่ปกติในช่วงนี้ก็คือผักหลายชนิดปรับขึ้นราคานะครับเนื่องจากแหล่งปลูกผักในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลให้ปริมาณผักที่จะส่งขายไปยังพื้นที่ต่างๆรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ด้วยเนี่ยลดลงครับและราคาก็ปรับขึ้นเกือบทุกชนิดประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลกินเจด้วยครับประชาชนบางคนเนี่ยบอกว่าซื้อผักเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มครับขณะที่บางคนเลือกซื้อน้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพ่อค้าผักตลาดเมืองใหม่ยะลาคาดการว่าเมื่อใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมจะมีประชาชนและร้านอาหารซื้อผักกันมากขึ้นครับขณะที่ผักมีจำนวนจำกัดจึงมีโอกาสที่ราคาผักอาจจะขยับสูงขึ้นไปอีกได้ครับ
8: แพงครับผมราคาขึ้นสูงมากครับมีผักกาดหอมคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งครับผมเกือบทุกตัวครับพี่ขึ้นผักกาดหอมครับจาก70ตอนนี้ขึ้นมา180ครับผมกวางตุ้งคะน้าครับผมขึ้นมาเท่าตัวเลยครับน่าจะขึ้นอีกครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีของด้วยครับผมผักไม่ค่อยมีครับมีบางตัวครับผมแต่ก็น้อยนะครับขึ้นครับผมเพราะว่าคนส่งเขาตามราคาตลาดเลยครับตามราคาลาดบุรีหมดเลยครับผม
0: เช่นเดียวกับตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงคุณผู้ชมครับที่นั่นผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาเช่นกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าผักให้ข้อมูลว่าแหล่งปลูกผักในหลายจังหวัดถูกน้ำท่วมส่วนแปลงปลูกผักที่ไม่ถูกน้ำท่วมผักหลายชนิดมันโตไม่ทันกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคครับทำให้ผักสดเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาครับเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทขึ้นมาเป็น200บาทกะหล่ำปลีจากกิโลกรัมละ60บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80บาทเรียกได้ว่าผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคากิโลกรัมละประมาณ10ถึง20บาทขณะที่บางชนิดขาดตลาดครับ ประชาชนที่เตรียมตัวกินเจในช่วงนี้บอกว่าต้องวางแผนเลือกซื้อผักให้เหมาะกับเงินในกระเป๋าครับขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องติดตามราคาผักจากตลาดต้นทางหรือว่าตลาดค้าส่งอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับเอ็มบีทีทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปุก24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดอยู่ในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยหรือว่าบุญศาสตร์เดือน10นะครับเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และฉลองครบรอบ103ปีศาสตร์เดือน10ด้วยครับการแสดงทางวัฒนธรรมและการรำโนราอย่างงดงามเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปิดงานประเพณีศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีนายสมชายลีลาน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานครับงานนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ103ปีที่ชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและอัตลักษณ์ของชาวนครครับทั้งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยครับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงโนราการแสดงขุนเปรตการแสดงพื้นบ้านการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชเทพบุตรเมืองนครและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปผลผลิตทางการเกษตรงานจัดถึงวันที่12ตุลาคมครับที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับส่วนที่จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับประชาชนหลายพื้นที่ต่างทำบุญในช่วงวันศาสตร์ส้วยหรือว่างานประเพณีบุญยะจั๊วเส้นไหว้บรรพบุรุษมีขบวนแห่สำหรับเครื่องเส้นไหว้นะครับและการร่ายรำของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านครับเช่น

0: บนสำเภาลูนอำเภอบัวเชษฐ์มีพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและผีปู่ย่าตายายตามความเชื่อมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับบุญยะจั๊วหรือว่าแซนยะจั๊วเป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือสวยครับในพื้นที่อีสานใต้เพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้กลับภูมิลำเนาไปพบกันและร่วมกันทำบุญขณะที่วันแซนโดนตาหรือว่าวันศาสตร์ใหญ่ปีนี้จะตรงกับวันที่10ตุลาคมครับพาคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ช้างป่าเขาใหญ่2ตัวครับรุมไล่ช้างอีกตัวหนึ่งและชนกันในพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาเป็นเหตุการณ์ที่นานๆครั้งจะมีให้เห็นนะครับสะท้อนพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับ
1: ไม่เอาเจ้า
2: ไม่เอาลูกแมวไม่เอา
1: ด้วนถอยไปเลย
0: คุณผู้ชมครับคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อกุ๊กนาวิกโยธินได้โพสต์นะครับพร้อมกับเผยแพร่ข้อความที่ระบุว่าพบช้างป่าเขาใหญ่ชื่อเจ้าเบี่ยงใหญ่และเจ้าเรนเจอร์ใช้งาเนี่ยไล่ทำร้ายเจ้าป่าด้วนจนต้องวิ่งหนีอย่างรวดเร็วครับขณะที่ช้างทั้ง2ตัวยังคงไล่ตามหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่30กันยายนนะครับบริเวณไร่มันสำปะหลังในตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโป่งตาลองคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมช้างป่าเมื่อมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงที่มันเผชิญหน้าหรือว่าแสดงพฤติกรรมข่มกันนะครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผลักดันช้างป่าเนี่ยแจ้งเตือนเลยนะครับว่าหากคุณผู้ชมไปเที่ยวหรือว่าพบเห็นช้างป่าควรเพิ่มความระมัดระวังไม่เข้าใกล้หรือพยายามขัดขวางการเคลื่อนไหวของช้างเพื่อความปลอดภัยครับผู้ใช้ Facebook กุ๊กนาวิกโยธินยังได้โพสต์คลิปช้างอีกคลิปหนึ่งครับระบุว่าเป็นเจ้าพลายแคระครับคุณผู้ชมปรากฏตัวอยู่บริเวณหมู่บ้านไร่ที่บ้านไร่หมูสีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับมันเข้าไปกัดกินต้นกล้วยของชาวบ้านก่อนจะลากต้นกล้วยไปตามทางสร้างความสนใจกับประชาชนในพื้นที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ครับชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าหมูสีได้ติดตามสถานการณ์เพื่อผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าพร้อมทั้งขอให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงระมัดระวังหากพบช้างป่าสิ่งที่ต้องทำคือไม่ควรเข้าใกล้และไม่พยายามไล่ต้อนด้วยตนเองครับเอาปิดท้ายกันด้วยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพรหมธรรมสีคิ้วครับเข้าไปช่วยลูกแมว3ตัวคุณผู้ชมลูกแมว3ตัวนี้อายุประมาณ1เดือนเองนะครับทั้ง3ตัวครับมันเข้าไปติดอยู่บริเวณบังโคลนล้อและใต้ท้องรถยนต์ครับขณะที่เจ้าของรถจอดอยู่บริเวณข้างห้างบิ๊กซีสีคิ้วนครราชสีมาเจ้าของรถเขาเล่าว่าเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านครับแล้วก็ได้ขับรถออกมาเข้าเมืองสีคิ้วระยะทางเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรไปทำธุระระหว่างเดินทางกลับก็ได้แวะกินข้าวครับก่อนจะได้ยินเสียงลูกแมวร้องและเห็นหางลูกแมวเนี่ยโผล่ออกมาครับจึงแจ้งขอความช่วยเหลือคาดว่าแม่แมวที่เลี้ยงไว้อาจจะคาบลูกของมันไปซ่อนอยู่บริเวณบังโคลนหรือว่าใต้ท้องรถยนต์ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ15นาทีครับดึงออกมาทีละตัวคุณผู้ชมช่วยลูกแมวทั้ง3ตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยครับสร้างความโล่งใจให้กับเจ้าของรถและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าของรถและเจ้าของแมวเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับหลังจากช่วยมันแล้วเจ้าของก็นำลูกแมวทั้ง3กลับไปเลี้ยงไปดูแลเหมือนเดิมครับทั้ง3ตัวอายุ1เดือนกว่าครับกำลังน่ารักเลยครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดับเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงมาพร้อมกับชุดไทยสวยๆเพื่อร่วมลุ้นและเป็นการตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมืออันทรงคุณค่าโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปลายปีนี้ค่ะซึ่งวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิตรลดาโดยตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรลดาเร้าโหฐานตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงหรือยกดอกมีเสื้อแขนยาวเข้ารูปคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆและผ่าอกติดกระดุม5เม็ดเข้ากับผ้าสิ้นยาวแบบป้ายหน้านิยมสวมใส่ในพิธีการช่วงกลางวันเช่นงานวันเกิดงานรับรองอย่างเป็นทางการงานพิธีการทางศาสนาหรือไปวัดทำบุญโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของลูกสาวแห่งชาติเจ้าของแชมป์ AGT 2026ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีระดับโลกนะคะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์คนล่าสุดของไทยอย่างน้องเนเน่รอยัลที่หลังเดินทางกลับสู่ประเทศไทยค่ะทางสยามพิวรรธน์ก็พาเจ้าตัวขึ้นรถแห่ขอบคุณแฟนๆใจกลางกรุงเลยนะคะในงาน Welcome เนเน่รอยัล Win the World from Thailand ค่ะ
1: คึกคักคับคั่งแน่นถนัดพื้นที่ไปด้วยแฟนคลับพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาปักหลักรอต้อนรับและแสดงความยินดีให้กับลูกสาวแห่งชาติร็อกสตาร์สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากแดนด้ำขวัญจังหวัดภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือน้องแพรรัติการอําลอยในงาน Welcome เนเน่รอยัล Win the World for Thailand หลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกอย่าง America's Got Talent ซีซั่น21เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้น้องเนเน่พร้อมครอบครัวก็ได้ขึ้นรถขบวนแห่แห่งชัยชนะที่ลานหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนก่อนเคลื่อนผ่านถนนสายสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางเสียงกรี๊ดเรียกชื่อของประชาชนที่มาร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีตลอดเส้นทางซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขของคนไทยเลยแหละค่ะจากนั้นก็มีกิจกรรมแฟนมิตติ้งเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการโดยมีพันธมิตรภาคเอกชนองค์กรธุรกิจและแบรนด์ต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จและสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติประวัติส่วนบุคคลแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามนับเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจที่สามารถจุดประกายให้สังคมไทยกล้าคิดกล้าฝันและกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและเหมาะสมแก่การได้รับการเชิดชูในฐานะผู้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ Win the World for Thailand อย่างแท้จริงค่ะพร้อมกันนี้เนเน่ยังได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้จึงได้รณรงค์เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งยอดบริจาคที่ได้รับในครั้งนี้จะถูกมอบให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยละค่ะ
0: ของซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยนะคะเราไปต่อด้วยเทศกาลดนตรีเอาใจขาร็อกกันบ้างอย่างฟังทนร็อกเฟสติวัล2026เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะเรียกว่าทำเอา Impact Exhibition Center Hall เมืองทองธานีเดือดแบบสุดๆไปเลยละค่ะ
2: ย้ายฝั่งทนมาอยู่ฝั่งนนจัดเต็มความมันทุกโซนประสาทเอาใจชาวร็อกทุกรุ่นที่ต่างพร้อมใจกันพกเอเนอร์จีมาแบบเต็มสูบทั้งร่วมกระโดดตะโกนร้องตามและปลดปล่อยความสนุกกันแบบไม่มีกั๊กสำหรับเทศกาลดนตรีงานยักษ์สุดร็อกมีชื่อสุดเอ๊ะฝั่งทนร็อกเฟสติวัล2026เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ก็ทำเอา Impact Exhibition Center Hall 5-6 เดือดสะเทือนไปทั่วซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของฝั่งทนเฟสที่สร้างสรรค์และจัดโดย Event X และ Enlab Thailand มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาในทีมร็อกเต็มรูปแบบครั้งแรกที่ก็ได้ก้าวขุนพลศิลปินร็อกระดับหัวแถวของเมืองไทยเรียงคิวมาสาดความเดือดบนเวทีแบบไม่มียั้งตั้งแต่บ่ายยันค่ำตลอด9ชั่วโมงเต็มแบบ Non-stop ไม่ว่าจะเป็นวงร็อกระดับตำนานซิลที่รวบรวมทั้งความสนุกและความเศร้าสาดใส่คนดูแบบไม่มีพักไปกับโง่เขลาจูบลาพบเพื่อเพียงผ่าน2รัก

ีดความเดือดเพิ่มขึ้นอีกขั้นเมื่อสวิตเมล็ดปรากฏตัวปลุกความสนุกชวนโดดและปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง Still Cry และเซตเพลงสุดมันถูกใจเหล่าเมล็ดครู

เดือดจากเลตโทสเปกที่ฉุดพลังแฟนๆซนยืนลุกขึ้นมาสู้และซัดความมันใส่กันไม่ยั้งทำเอาพื้นที่หน้าเวทีกลายเป็นทะเลแห่งความบ้าคลั่ง

็อกรุ่นพี่อย่างซิลลี่ฟูก็ไม่น้อยหน้าซาเซาดนตรีหนักแน่นอย่างขี้หึงจงเรียกเธอว่านางพญาวัดใจน้ำลายจีจ๊ะให้เหล่าแฟนพันธุ์แท้ตะโกนร้องตามสุดเสียง

และที่ขาดไม่ได้ก็ต้องร็อกสตาร์ระดับตำนานของเมืองไทยเสกโลโซกับเซตลิสต์เพลงฮิตตลอดกาลอย่างอมรามาพูดใจสั่งมามอเตอร์ไซค์รับจ้างเราและนายและอีกเพียบที่คนดูทุกรุ่นทุกวัยร้องตามกันตั้งแต่ต้นจนจบปิดฉากค่ำคืนฝั่งทนร็อกได้มันและสะใจคนดูสุดๆค่ะ

0: และอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครของเรายังคงประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิจิตอาสาต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันนำสิ่งของที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็รวมถึงเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงที่ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ต่างๆทำความดีเพื่อสังคมนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเช่นกันนะคะอย่างเช่นนักแสดงสาวสวยลีน่าลาลินาก็ลุยน้ำท่วมค่ะบริเวณซอยร่มเย็นอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมอบผ้าอนามัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยหญิงนะคะโดยสาวลีน่าค่ะบอกอีกด้วยว่ารู้สึกอยากช่วยเหลือในหลายๆพื้นที่ให้ได้มากที่สุดวันนี้เธอได้นำเข้ากล่องจำนวน300กล่องและขนมสแน็คบ็อกซ์300ชุดพร้อมกับผ้าอนามัยประมาณ360ห่อช่วยเหลือประชาชนและจากการลงพื้นที่ครั้งที่แล้วค่ะทำให้นึกถึงผู้ประสบภัยหญิงที่จำเป็นต้องใช้ก็คือผ้าอนามัยนี่แหละค่ะประกอบไปด้วยแฟนคลับของสาวลีน่าเองร่วมสมทบทุนบริจาคด้วยซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างมากเลยนะคะและได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านอีกด้วยบอกว่าดีใจมากๆอยู่กับน้ำเน่ามาหลายวันวันนี้มาเจอกับคนสวยดีใจจังทั้งนี้ลีน่ายังกล่าวขอบคุณกองพันทหารเสนารักษ์ที่13กองทัพบกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกครั้งด้วยค่ะ
1: ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเลยนะคะขอให้วิกฤตผ่านไปโดยเร็ววัน
0: ด้านพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภานะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณหนุ่มอ้ําอธิชาติที่ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกับนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็บอกว่าขอบคุณมากที่สุดนะอ้ําอธิชาติขอบคุณที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราแทนเจ้าตัวที่นี่คือบ้านเกิดของปู่และย่าและทุกครอบครัวในพื้นที่ต่างมีพระคุณมีความผูกพันกับครอบครัวตัวเองมาโดยเสมอค่ะเจ้าตัวไม่ได้ลงไปเองเพราะไม่อยากให้การไปของเจ้าตัวเป็นภาระกับใครและอยากให้คนที่ลงไปแล้วช่วยเหลือชาวบ้านได้เต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณอ้ําที่เข้าใจหัวใจของเพื่อนและลงไปช่วยเหลือแทนโดยไม่ต้องพูดอะไรมากขอบคุณจริงๆนะจากหัวใจปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT วันนี้ด้วยช่วง Thai Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ค่ะซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยศิวาลัยค่ะหากจะมองหาชุดไทยที่มีความสง่างามแบบชุดไทยบรมพิมานและความวิจิตรการตาของชุดไทยจักรพรรดิมาไว้ในหนึ่งเดียวชุดไทยสิวาลัยนิยามแห่งความสมบูรณ์แบบแห่งอาภรณ์ในพิธีการเต็มยศน่าจะเป็นคำตอบนั้นเพราะชุดไทยสิวาลัยสะท้อนถึงความสูงสักประณีตและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งสิวาลัยมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งทรงมนดบ5ยอดตั้งอยู่บริเวณสวนสิวาลัยในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังลักษณะที่ทำให้ชุดโดดเด่นคือการเลเยอร์ที่ดูเป็นระเบียบและหรูหราเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวคอตั้งผ่าหลังเย็บติดกับผ้านุ่งที่จับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเพิ่มความวิจิตรแบบจักรพรรดิด้วยการห่มสบายปักลวดลายละเอียดละออทับไปบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่งโดยทิ้งชายสบายยาวไปด้านหลังอย่างสง่างามนิยมใช้ผ้าไหมยกทองหรือยกเงินที่มีความหนาและอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูทรงพลังและมีมิติและเนื่องจากชุดมีความเต็มและค่อนข้างมิดชิดการเลือกเครื่องประดับจึงเน้นความแวววาวเพื่อตัดกับเนื้อผ้าโดยนิยมสวมใส่สร้อยสังวาลพาดทับกับสบายสร้อยคอต่างหูและเข็มขัดทองชุดใหญ่หากชุดปักดิ้นทองควรใช้เครื่องประดับทองหากปักดิ้นเงินควรใช้เครื่องประดับเพชรหรือเงินขณะที่ทรงผมการก้าวผมเรียบตึงคือทรงผมที่เหมาะสมที่สุดเพราะจะช่วยโชว์ความวิจิตรของคอเสื้อและแนวสบายได้อย่างชัดเจน ชุดไทยศิวาลัยจัดเป็นชุดไทยเต็มยศที่เหมาะสำหรับงานพระราชพิธีนิยมสวมใส่ในงานพระราชพิธีสำคัญหรือพิธีการระดับประเทศที่ต้องแต่งกายตามธรรมเนียมโบราณและชุดนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดยอดนิยมสำหรับเจ้าสาวในพิธีรับพระราชทานน้ำสังตลอดจนงานเลี้ยงรับรองระดับสูงที่ต้องการความโดดเด่นดูเป็นทางการมากที่สุดดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยศิวาลัยคือสัญลักษณ์ของความประณีตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นชุดที่รวมเอาวินัยของรูปแบบเสื้อแขนยาวเข้ากับสุนทรียภาพของงานสบายปักได้อย่างไร้ที่ติช่วยส่งเสริมให้ผู้ใส่ดูสง่างามมีพลังและส่งคุณค่าในทุกย่างก้าวตามแต่อิริยาบถและนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามข่าวบันเทิงดีๆแบบมีสาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือจะเข้าไปดูทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของเราก็ได้ค่ะขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะอยู่กับกุ้งและก็พี่กุ๊กค่ะไปเริ่มกันที่ผลงานของโปรจิโนอัธยาธิติกุลค่ะวงสวิงร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาและถือว่าเป็นแชมป์อาชีพรายการที่4ในรอบปีด้วยค่ะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship แข่งขันกันที่หมู่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาค่ะเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะคะอินายุนโปรจากเกาหลีใต้ออกสตาร์ทมาเป็นอันดับที่2ค่ะช่วง9หลุมแรกโชว์วงสวิงร้อนแรงเลยทีเดียวทำไป5เบอร์ดี้เสียคืนไป1โบกี้และในหลุมที่16นะคะขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมที่สกอร์19อันเดอร์พามีโอกาสลุ้นแชมป์ค่ะแต่ว่าไปพลาดเสียโบกี้ในหลุม17จบวันเก็บเพิ่มได้4อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันมี18อันเดอร์พาจบอันดับที่2ค่ะส่วนโปรจิโนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกความหวังไทยเราผู้นำ3วันแรกนะคะไปพลาดตีตกน้ำในหลุม16ออกดับเบิลโบกี้เลยค่ะสกอร์ตกไปเหลือที่19อันเดอร์พาเท่ากับอินายุนแต่ว่าจิโน่คืนฟอร์มค่ะมาเก็บ2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายจบวันเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันทำไป21อันเดอร์พาผงาดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองและถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ในปีนี้ของเธอด้วยนะคะนอกจากนั้น

0: ยังเพิ่มสถิติเป็นแชมป์รายการที่11ในการเล่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์ของโปรจิโนอัธยาธิติกุลค่ะ
1: ส่วนผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นครับโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลทำไป12อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ13ร่วมนะครับโปรแหวนพรนงเพชรล้ำมี3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมโปรพราวชเนตตีวรรณแสนมี1อันเดอร์พาร์อันดับที่67ร่วมครับยังอยู่ที่กอล์ฟนะครับออสตินสมุทธมานโปรเจ้าถิ่นชาวอเมริกันวงสวิงร้อนแรงครับคว้าแชมป์ PGA ทัวร์แบงก์ออฟยูทาห์แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาครับศึกดวลวงสวิง PGA ทัวร์รายการแบงก์ออฟยูทาห์แชมเปี้ยนชิพที่สนามกอล์ฟ Black Day Resort กับ Golf Club สหรัฐอเมริกาพา71วันสุดท้ายของการแข่งขันเทรสโคโปรชาวอเมริกันมือ211ของโลกปวดทำ1อีเกิล5เบอร์ดี้แต่เสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พารวม4วัน23อันเดอร์พาเท่ากับดาวิดฟอร์ดเพื่อนร่วมทีมชาตินะฮะที่วันนี้หวดทำ7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้จบอันดับที่3ร่วมกันขณะที่ดักกิมโปรชาวอเมริกันมือ156ของโลกหวดทำ5เบอร์ดี้เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พารวม4วัน21อันเดอร์พาคว้าอันดับ2ไปครองครับ
0: สำหรับแชมป์รายการนี้ค่ะตกเป็นของออสตินสมุทธมานอีก1โปรชาวอเมริกันมือ121ของโลกค่ะวันสุดท้ายหัวทำ6เบอร์ดี้เสียคืนไป1โบกี้แล้วก็1ดับเบิลโบกี้ค่ะจบวันทำเพิ่มได้3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วัน26อันเดอร์พาคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองและถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ PGA รายการแรกของเจ้าตัวในการเล่นกอล์ฟอาชีพนัดที่100ด้วยนะคะพร้อมกันนี้ยังเป็นการคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการแรกค่ะส่งผลให้สมุทรสมานได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ทุกรายการแบบอัตโนมัติไปจนถึงปีหน้าก็คือปี2027ค่ะการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยค่ะซึ่งผลงานของทัพเรือไทยช่วยกันคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกรายการ Dragon Boat World Championship แข่งขันกันที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพาไปดูประเภทเรือ10ฝีภายทั่วไประยะทาง200เมตรค่ะทีมเรือยาวมังกรชายทีมชาติไทยในเสื้อสีน้ำเงินอยู่ในเลนที่5นะคะช่วยกันพายออกนำตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะแล้วก็รักษาตำแหน่งทีมนำเอาไว้ได้ก่อนเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ1ค่ะนี่ค่ะค่อยๆปาดเข้าเส้นชัยค่ะทำเวลาได้ 45.45 วินาทีนับว่าเป็นเหรียญทองแรกของทีมเรือยาวมังกรไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกคราวนี้ค่ะเหรียญเงินเป็นอินโดนีเซีย 46.11 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันค่ะสถิติ 46.54 วินาที
1: ต่อมาเป็นการแข่งขันประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไปหญิงนะครับระยะ200เมตรทีมนักกีฬาเรือยาวมังกรหญิงทีมชาติไทยเสื้อสีน้ำเงินในเลนที่4ก็ช่วยกันพายออกนำตั้งแต่ช่วงแรกๆและรักษาตำแหน่งทีมนำไว้ได้เข้าเส้นชัยอันดับ1คว้าแชมป์ไปครองครับเวลา 52.72 วินาทีนับเป็นเหรียญทองที่2ของทีมเรือไทยอันดับ2ยูเครนครับคว้าเหรียญเงินเวลา 53.81 วินาทีตามหลังทีมไทย 1.09 วินาทีอันดับที่3เป็นสเปนครับเวลา 54.07 วินาทีอันดับ4เป็นสิงคโปร์เวลา 54.17 วินาทีครับ
0: ต่อกันที่ประเภทเรือมังกร10ฝีพายทั่วไปผสมทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่3นะคะคว้าเหรียญทองแดงมาครองค่ะส่วนแชมป์รายการนี้ตกเป็นของอินโดนีเซียสรุปผลงานของทัพเรือยาวมังกรไทยช่วยกันคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินจากเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ500เมตรนะคะเรือ8ฝีพายทั่วไปหญิงระยะทาง200เมตรแล้วก็ระยะ500เมตรนั่นเองค่ะบวกกับได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกปีนี้
1: ทีมยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยผงาดคว้า3เหรียญทองติดท็อป5ชิงแชมป์โลกผลงานดีที่สุดของเอเชียครับตามที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงนะครับรวมทั้งหมดจำนวน26คนเข้าร่วมการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชุดกรีซซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซแข่งทั้งหมด30สนามผลปรากฏว่านักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอยู่ลำดับที่5ของตารางเหรียญ นะครับและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญติดเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยครับสำหรับ3เหรียญทองของทีมไทยได้มาจากสิริวัลทองคำในประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจิมวิทักษ์ขมนตรีจากประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและณัฐกรประมายันจากประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงครับ
0: โดยเจ้าของเหรียญทองลูกซองชิงแชมป์โลกปีนี้ค่ะตกเป็นของทีมยิงปืนจากสหรัฐอเมริกานะคะคว้าได้มากที่สุดถึง10

0: เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงค่ะอันดับที่2เป็นอิตาลี7เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ3ฟินแลนด์6เหรียญทอง8เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงขณะที่อันดับที่4เป็นทีมชาติโปแลนด์นะคะ4เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนอกจากนั้นยังมีทีมจากแอฟริกาใต้กรีซบราซิลยูเครนและสวีเดนที่คว้าเหรียญอยู่ในกลุ่มท็อป10ด้วยค่ะไปดูความพร้อมของทัพช้างศึกนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยค่ะลงฝึกซ้อมก่อนจะชิงชนะเลิศเจอกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพซึ่งจะลงสนามช่วงค่ำวันนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศฝึกซ้อมที่สนามกีฬามัสย่าในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะทัพช้างศึกของไทยเรามีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพค่ะซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ำวันนี้เวลา20นาฬิกานะคะเตะกันที่สนามเกโรราบุงกาโนสเตเดียมที่อินโดนีเซียบรรยากาศการฝึกซ้อมค่ะนายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาได้เดินทางมาให้การต้อนรับคณะนักฟุตบอลไทยเราด้วยนะคะส่วนแผนการฝึกซ้อมก็มีการเตรียมแท็กติกรายละเอียดต่างๆก่อนเกมนัดสำคัญใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
1: สุภชัยใจเด็ดศูนย์หน้าทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์นะครับโดยจุดแข็งของทีมไทยคือมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและการเล่นเพื่อทีมคือสิ่งสำคัญที่พาทีมเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศเจ้าตัวมองว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเนื่องจากทั้งสองทีมต่างมีผู้เล่นที่มีคุณภาพและเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุกอินโดนีเซียมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพทีมของเราก็เช่นกันเรารู้ว่าต้องรับมือกับนักเตะอินโดนีเซียอย่างไรและถ้าพวกเขาประมาทเราเมื่อไหร่ทีมของเราก็สามารถทำประตูเอาชนะได้ผลงานในรอบแรกไทยชนะ2แพ้1มี6คะแนนได้แชมป์กลุ่ม B มีคะแนนเท่ากับอันดับ2เวียดนามแต่ว่าสถิติพบกัน head to head ไทยดีกว่านะครับชนะเวียดนาม2ประตูต่อ0ส่วนอินโดนีเซียชนะ2เสมอ1มี7คะแนนได้แชมป์กลุ่ม A ครับ
0: ค่ะ
1: ฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทบทวนแท็กติกก่อนพบกับภูฏานประเดิมชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดแรกพบภูฏานในวันนี้นะครับเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มโดยเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานโปรแกรมนัดที่2ไทยพบกับมาเก๊าวันที่8ตุลาคมเวลา 19:00 น.นะครับนัดสุดท้ายรอบแรกไทยพบกับเลบานอนวันที่11ตุลาคมเวลา 19:00 น.ทีมไทยจะแข่งขันที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดในรอบแรกครับ
0: สำหรับรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติค่ะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปีหน้านะคะซีซั่น2027ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดแข่งขันวันที่31มีนาคมจนถึง17เมษายนในปี2570นั่นเองค่ะซึ่งจากนั้นจะเป็นการหาเอาเพียงแค่4ชาติค่ะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2027ที่ประเทศโมร็อกโกยังอยู่ที่วงการฟุตบอลค่ะเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะคะทำให้สถิติชนะ4นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม D นัดที่4ค่ะพาไปดูผลงานของโปรตุเกสที่คว้าชัยมา3นัดรวดนะคะเปิดบ้านที่เอสตาดิโอดูกราเกราเจอกับนอร์เวย์ค่ะดานจอร์จเซซุสโค้ชของโปรตุเกสเลือกแกนหลักไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เฟร์นันด์วิตินญ่าชูออฟเฟลิกรูเบนดิอาสประตูเป็นเดียโก้คอสตาค่ะไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดที่ถอนตัวจากทีมชาติไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเกมนี้เปิดฉากครึ่งแรกนาที36เป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์ยิงให้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน 1-0 แต่ว่าดีใจได้แค่2นาทีค่ะเพราะว่านาที38ชัวร์กันเซโลยิงให้โปรตุเกสตามตีเสมออย่างรวดเร็ว 1-1 จากนั้นครึ่งหลังนาที79กอนซาโลรามอสพังประตูให้โปรตุเกสนำ2ประตูต่อ1และนาที86ฟรานซิสโกคอนไซซาวโดนไล่ออกค่ะโปรตุเกสเสียเปรียบเลยนะคะนักเตะเหลือ10คนจบเกมนี้โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ค่ะยังรักษาสถิติดีคว้าชัย4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง
1: ในกลุ่มนี้อีกคู่หนึ่งนี่เวลส์แพ้ให้กับเดนมาร์กไปสู่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนตารางคะแนนฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอกลุ่มดีนะครับอันดับหนึ่งเป็นโปรตุเกสนะครับแข่ง4นัดชนะรวดมี12คะแนนครับอันดับ2เป็นเดนมาร์กมี6คะแนนอันดับ3เวลส์มี3คะแนนอันดับ4นอร์เวย์ครับมี3คะแนนครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเอกลุ่มดีกรีซเสมอกับเยอรมัน0ประตูต่อ0นะครับเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1ครับซีดีซีดานกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสนำลูกทีมลงฝึกซ้อมก่อนเปิดบ้านพบกับเบลเยียมในคืนวันนี้ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม1ทีมชาติฝรั่งเศสลงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติคลาฟงแตนก่อนลงเตะคืนวันนี้ครับเวลา 1:45 นที่สนามสตาร์ดเดอฟองพบกับเบลเยียมซีดีนซีดานหัวหน้าโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสพาลูกทีมฝึกลงฝึกซ้อมนำโดยไมเคิลโอลิเซ่แบรดลีย์บาโคล่าเดซิเรดูเอและไรอันแชคีสำหรับตอนนี้ฝรั่งเศสเป็นทีมนำในลีก A กลุ่ม1ลงเตะ3นัดชนะ2เสมอ1มี7คะแนนโดยเกมล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์เปิดบ้านที่สตาร์ดเดอฟองเสมอกับอิตาลีมา1ประตูต่อ1นะครับส่วนเบลเยียมมี6คะแนนอยู่ที่2ครับตามหลังคะแนนเดียวอันดับ3เป็นอิตาลีมี4คะแนนอันดับสุดท้ายตุรกีไม่มีคะแนนนะครับผลงานของเบลเยียมนัดล่าสุดชนะทีมเยือนตุรกี3ประตูต่อ0ที่เมืองลีแอชเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสถิติทั้ง2ทีมพบกันล่าสุดในรายการนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฝรั่งเศสบุกไปชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0ไมเคิลลุยเซ่ทำประตูชัยโปรแกรมอีกคู่ในกลุ่ม1อิตาลีพบกับตุรกีคือวันนี้ครับเวลา 1:45 นครับ
0: ดูแวดวงความเร็วกันบ้างค่ะแม็กเวอร์สแตปเปนนะคะรถฟอร์มูล่า1คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะคะหลังจากลงแข่งขันที่มาเลเซียการแข่งขันรถ F1 ชิงแชมป์โลกเข้าสู่สนามที่16ของฤดูกาลแล้วค่ะในศึกบาเรนกลางปีแต่ว่าย้ายไปจัดแข่งขันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่ประเทศมาเลเซียนะคะเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยแข่งขันจำนวน55รอบค่ะซึ่งการดวลความเร็วล่าช้าออกมาเพราะว่ามีฝนตกด้วยค่ะผลงานของแม็กเวอร์สแตปเพนวัย29ปีนักขับเนเธอร์แลนด์จากทีม Red Bull ดีกรีแชมป์โลก4สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2024นะคะและได้ตำแหน่งโพซิชั่นแต่ว่าโดน2ขับของทีม Mercedes อย่างคิมมี่แอนโตเนลลี่วัย20ปีจากอิตาลีและจอร์จรัสเซลจากอังกฤษแซงขึ้นนำค่ะก่อนที่แม็กเวอร์สแตปเพนจะสามารถเบียดแซงจอร์จรัสเซลขึ้นมาอยู่อันดับที่2ต่อมาแซงคิมมี่แอนโตเนลลี่ในรอบที่13และแม็กก็ยังรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ดีค่ะกระทั่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกทำเวลาได้1ชั่วโมง47นาที 14.808 วินาทีจากดวลทั้งหมด55รอบนะคะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ค่ะ
1: อันดับ2เป็นคิมมี่อันโตเนลลี่ครับตามหลัง 2.307 วินาทีอันดับ3ลูอิสแฮมิลตันอดีตแชมป์โลก7สมัยจากอังกฤษจากทีม Ferrari ครับทางด้านอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นักขับลูกครึ่งไทยอังกฤษทีมวิลเลียมแข่งขันไม่จบนะครับคะแนนสูงอันดับ1ยังเป็นคิมมี่อันโตเนลลี่ทำได้320คะแนนอันดับ2จอร์จรัสเซล236คะแนนอันดับ3ลูอิสแฮมิลตันมี214คะแนนส่วนแม็กซ์เวอร์สแตปเพนอยู่ที่6ครับมี188คะแนนต่อที่ MotoGP นะครับมาร์กมาเกสนักบิดแชมป์โลกจากสเปนคว้าแชมป์ MotoGP เจแปนิสกลางปีครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนามที่16รายการกลางปีออฟเจแปนที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศคอเก้มาตินนักบิดชาวสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากอพิเรียเรซซิ่งออกสตาร์ทจากตำแหน่งผู้นำและรักษาระยะห่างไว้ได้นะครับจนกระทั่งในรอบที่11ครับมาร์กมาเกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนจากทีมดูคาติใช้จังหวะหาทางแซงมาตินขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จแล้วรักษาตำแหน่งผู้นำจนจบ24รอบมาร์กมาเกสเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา41นาที 31.467 วินาทีเอาชนะอันดับ2คอเก้มาติน 1.363 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของเพื่อนร่วมทีมอัพเพเรียมาโกเบสเซคีชาวอิตาเลียนนะครับตามหลัง 2.252 วินาทีขณะที่ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยจากทีม Honda SRC ที่ได้ลงแข่งขันแทนที่ของโจนเมียนักบิดตัวหลักของทีมที่บาดเจ็บออกสตาร์ทจากอันดับ17เข้าเส้นชัยในอันดับ13คว้ามาได้3คะแนนครับ
0: สำหรับตารางคะแนนผู้นำสะสมค่ะผู้นำจากฝูงตอนนี้เป็นคอเก้มาตินค่ะ333คะแนนตามมาด้วยมาร์กมาเกสนะคะตามหลังเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นค่ะที่3มาโกเบเซคีมีอยู่284คะแนน

0: 36.549 วินาทีคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะคะอันดับที่2
1: ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรอบชิงชนะเลิศเกลมองรอสริเยอร์นักปั่นฝรั่งเศสออกตัวนำแบบม้วนเดียวจบนะครับเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 31.609 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ได้สำเร็จอันดับ2เป็นของมัตเตโอโฟเพื่อนร่วมชาติที่ไล่มาติดเวลา 32.079 วินาทีและอันดับ3อเล็กซานเดรเอ็มเมลจากสวิตเซอร์แลนด์เวลา 32.251 วินาทีครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL นะคะคู่ระหว่างอนาฮาร์มดักค่ะเฉือนชนะฟลอริดาเพนเทอร์3-2ค่ะจากนั้นเราพักคารวะธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลกแค่นี้เนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทางช่อง NBT 2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
4: ้ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน

0: นและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภาระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างมีอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569คำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: เรายังคงเกาะติดสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนภัยให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยมีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาเมื่อตอน 5:00 นนะคะก็เป็นประกาศที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะเป็นเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนจะมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเป็นฝนระลอกใหม่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเร่งระบายน้ำค่ะเพื่อจะเตรียมรับมือฝนอีกระลอกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้คำว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะเตรียมรับมือกันต่อหลังจากนี้ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมในพื้นที่ภาคอีสานตอนภาคกลางและกรุงเทพมหานครด้วยค่ะดูการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะคะเป็นประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9นะคะออกมาเมื่อเวลา 5:00 นหรือว่า 17:00 นระบุว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะคะช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้หลักๆ ก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนค่ะอย่างในวันที่5ตุลาคมก็คือวันนี้เนี่ยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเป็นตกหนักมากนะคะคือที่กำแพงเพชรแล้วก็ที่สุโขทัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักลงมานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่6ตุลาคมหลายพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะอาทิที่แม่ฮ่องสอนที่นครสวรรค์กาญจนบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็มีที่ชลบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีรวมไปถึงประจวบคีรีขันธ์ค่ะขยับไปนะคะเป็นวันที่7ตุลาคมนี่ค่ะเรามีภาพแผนที่แล้วก็รายชื่อจังหวัดที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอาทิที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีรวมไปถึงสงขลาด้วยนะคะ
1: และสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วย
2: วันพรุ่งนี้เองวันที่6นะครับแนวฝนก็จะมาอยู่ทางด้านตะวันตกแทนนะแก่ภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับทางตากรวมทั้งในพื้นที่ของทางซีกตะวันตกของภาคกลางด้วยแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือในบริเวณภาคใต้ตอนบนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอีกเช่นเดียวกันก็คือพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่งภาคใต้เองจะเห็นว่าตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะครับก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนตั้งแต่ปานกลางแล้วก็ฝนตกหนักบางจุดด้วยลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคาดว่าน่าจะเข้ามาปกคลุมทำให้มีกระแสลมที่ไหลเคลื่อนเข้าไปในบริเวณพื้นตามแนวชายฝั่งนะครับดังนั้นบริเวณจังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยส่วนในวันที่7นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับอันนี้ก็ฝนก็จะเริ่มน้อยลงก็จะมีติดฝนอยู่บ้างแม่ฮ่องสอนนะครับตากแล้วก็ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบนะครับแนวนี้ก็จะมีโอกาสฝนเพราะฉะนั้นฝนชุดนี้นะครับในตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ยังมีฝนตกอยู่ฝนยังไม่ขาดเม็ดนะครับยังก็ต้องติดตามวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดละนะครับในเหตุการณ์นี้แต่หลังจากนั้นสถานการณ์ก็จะค่อยๆฝนลดลงไปครับ5 6 7เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากแผนที่ในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฝนมาตามแนวนี้นะครับก็คาดว่าในพื้นที่ภาคกลางอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็อาจจะมีฝนมาเติมนะครับแต่เรื่องด้วยปริมาณน้ำที่ยังไหลอยู่ในขณะนี้ นะครับก็เข้าใจว่ายังเติมไม่มากนะครับฝนเคลื่อนตัวเร็วอะครับถ้าเกิดว่ารู้ลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวตามลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือลงมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ซ้ำพื้นที่เดิมอันนั้นก็เป็นข้อดีอย่างนึงเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าในบางพื้นที่ในของกรุงเทพมหานครเองถ้าเกิดมีลักษณะของฝนตั้งแต่ปานกลางถึงแม้จะตกแค่ 20-30 มิลมันก็มีโอกาสได้ที่จะไปเติมน้ำได้บ้างในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่
0: ทีนี้ที่สำคัญก็คือหลังจากฝนระลอกนี้ก็คือ567ผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะทางนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแต่จากนั้นค่ะขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมที่จะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นที่ดอนเมืองสายไหมมีนบุรีอาจจะมีฝนตกลงมาหนักได้ค่ะ
2: ฝนที่จะมาเนี่ยความรุนแรงอาจจะสู้ในระลอกที่ผ่านมาไม่ได้ก็อาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ว่าฝนหนักเกิดขึ้นได้แน่นอนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังคงหวังว่านะครับในช่วงวันที่8ที่9ที่ผ่านมาเราก็จะทำให้สามารถระบายน้ำไปได้แล้วก็มารองรับอีกทีหนึ่งในช่วงวันที่10ที่จะเกิดฝนตกหนักครับฝนตกไม่แช่ครับเพราะลักษณะของลมส่วนใหญ่ที่บอกครับว่าอาจจะพัดผ่านเลยไปแต่อาจจะมีจังหวะบ้างนะช่วงวันที่10นะครับที่จะทำให้มีฝนกลับเข้ามาในระบบนะครับซึ่งก็คาดว่าพอหลังจากที่10 11ไปนะครับกลุ่มฝนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนตัวไปฝั่งอันดามันครับในช่วงวันที่10นะครับในบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกอย่างเช่นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยนี้ก็ยังมีโอกาสเจอฝนนะครับส่วนอีกพื้นที่นึงก็คือบริเวณทางด้านภาคใต้นะครับแต่ก็เป็นด้านที่รับมรสุมรับแนวลมอยู่นะครับลักษณะของกระแสลมที่ไหลเวียนในบริเวณตัวบริเวณอ่าวไทยนะครับอันนี้คือช่วงวันที่10แต่ว่าตอนบนนะครับในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับฝนก็จะมากระจุกตัวในบริเวณภาคกลางตอนล่างมากกว่านะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือในบริเวณที่ด้านใกล้กันก็คืออีสานตอนล่างนี่แหละนะครับอย่างจะอาจจะเป็นฝนดีนะอีสานตอนล่างนะครับในช่วงวันที่10จังหวัดตอนล่างก็จะเป็นชัยภูมินะครับนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแนวนี้นะครับจะให้เป็นกรุงเทพตอนบนเนาะอย่างเช่นดอนเมืองติดกับปทุมธานี
3: ที
2: ่
3: เด
2: ิ
3: ม
2: นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสายไหมสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกยังมีโอกาสอยู
3: ่
2: ต้องยังไม่ลดกาดลงมาเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องระวังต่อไปอีกจนกระทั่งหลังวันที่13นั่นแหละ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับเรื่องนี้ทางกรมชลประทานได้มีการยืนยันว่าเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นั้นยังคงมีช่องว่างพอที่จะรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือได้นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการคงระบายน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยมีการย้ำเข้ามานะครับว่าสถานการณ์น้ำในขณะนี้จะไม่กระทบต่อตัวเมืองกรุงเทพมหานครและรวมไปถึงพื้นที่บริเวณปริมณฑลแต่ก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำบางปะกงและก็บริเวณเขื่อนแก่งกระจานให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยนะครับว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำจากทางภาคเหนือโดยมีความจำเป็นต้องคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการพร่องน้ำรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในบริเวณเขตแม่น้ำปิงซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงสมุทรปราการโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบและไม่ล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตตัวเมืองกรุงเทพและปริมณฑลโดยขอให้ประชาชนได้เฝ้าระวังน้ำฝนนะครับในพื้นที่ในช่วงวันที่5และ10ถึง11ตุลาคมนี
4: ้คือภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนสิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับ มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภูมิภาคอื่นๆนะครับอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีขณะนี้มวลน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างช้าๆทางกรมชลประทานต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำบางปะกงและกำลังจะรวมเข้ากับแม่น้ำจากน้ำในแม่น้ำนครนายกทางโครงการชลประทานในพื้นที่ได้มีการประสานงานกับทางเขื่อนขุนด่านประการชนในการลดการระบายน้ำลงเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณมวลน้ำที่จะไหลผ่านและหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะแม้ว่าภาพรวมหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายอย่างหนักไว้นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนผลไม้ในอำเภอท่าใหม่เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้นับล้านบาทนะคะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะข้อมูลจากดาวเทียมแสดงให้เห็นมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่ค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันก็บ่งบอกถึง

0: ระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำยิ่งสีโทนสว่างก็ยิ่งหมายถึงกระแสน้ำที่เชี่ยวทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์คลี่คลายส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะพาไปดูที่จันทบุรีนะคะนี่คือสวนสละอายุกว่า8ปีเนื้อที่กว่า11ไร่ของครูจุ๋ยนางสมทรงบุญช่วยเกษตรกรตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ซึ่งเสียหายอย่างหนักเนื่องจากถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วก็มีน้ำท่วมขังนานเกือบ5วันทำให้ผลผลิตที่กำลังรอตัดขายเสียหายไปกว่าครึ่งรวมถึงช่อดอกและผลอ่อนที่เตรียมให้ผลผลิตในรอบถัดไปก็เสียหายทั้งหมดนางสมทรงเล่าว่าน้ำเนี่ยหลากเข้ามาอย่างรวดเร็วจนเก็บของไม่ทันนะคะหลังจากนี้มีความจำเป็นต้องเร่งทำความสะอาดสวนตัดช่อดอกรวมถึงผลผลิตที่เสียหายทิ้งเพื่อให้ต้นสละได้ฟื้นตัวคาดว่าจะต้องใช้เวลาบำรุงรักษาไม่ต่ำกว่า1ปีจึงจะกลับมาให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกครั้งผลกระทบครั้งนี้ทำให้สูญเสียรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่าแสนบาทค่ะ
1: เหมือนครูนะจะแดงไปหมดเลยแต่เวลานี้มันกลายเป็นสีดำหมดแล้วเป็นพังหมดเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยกัสละกำลังตัดทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งจะได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่คนทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่งสามสี่หมื่นบาทแต่เวลานี้เขาก็อดไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปเลยอ่ะมันกว่าเดือนในนี้ก็น้ำตาไหล
2: ขณะเดียวกันนะครับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จำนวนมากได้เร่งเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อไปติดต่อขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเดิมให้เป็นปัจจุบันและขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่สำหรับใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการขอรับการเยียวยานะครับอย่างเช่นนางกนกธรพุ่มทองเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลท่าใหม่ก็ยอมรับเลยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนมากนักจนกระทั่งสวนทุเรียนถูกน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนใบของทุเรียนนั้นเริ่มเหลืองและร่วงหล่นต้นทุเรียนกว่า20ต้นจากทั้งหมด50ต้นเสี่ยงต่อการยืนต้นตายทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ก็บอกนะครับว่าเกษตรกรบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้แล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรอย่างอื่นต่ออีกทำให้ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกและสถานะในแต่ละปีและเมื่อเกิดภัยพิบัติต้องใช้ข้อมูลประกอบการขอรับการช่วยเหลือจึงต้องเข้ามาตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการขึ้นทะเบียนใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำเอกสารไปดำเนินการตามขั้นตอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะคะทางกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สระแก้ววิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่างฝีมือเข้าไปช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายโดยเปิดให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่วันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมให้บริการไปแล้วที่อำเภอวัฒนานครค่ะและวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่9ตุลาคมก็จะให้บริการที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศค่ะอย่างที่อรัญญประเทศเนี่ยศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ลานสยามินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
2: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะครับซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับทางทีมข่าว NBT ของเราได้ย้อนกลับไปลงพื้นที่ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งที่นั่นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำสำคัญนะครับพบว่าหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ40เซนติเมตรแล้วเริ่มที่จะล้นเข้าไปสู่ตลาดแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตอนนี้ได้เริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพเดี๋ยวจะไปติดตามได้กับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตลาดต้าน้ำโบราณที่บ้านต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับคุณสุประวีครับเชิญครับ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะกลับมาที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลนะคะที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะจะเป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบถ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเขื่อนป่าสักนะคะก็มีการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าระดับน้ำนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้มาลงพื้นที่ที่จุดนี้เช่นเดียวกันระดับน้ำยังไม่ขึ้นถึงจุดนี้นะคะจุดนี้ยังพื้นที่ยังแห้งอยู่พ่อค้าแม่ขายยังคงขายของได้ตามปกติค่ะเพียงวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้คือระดับน้ำขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะน่าจะประมาณสัก40เซนติเมตรได้นะครับยิ่งตรงนั้น

0: นะคะที่เสาสีดำๆตรงนั้นเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายอำเภอตรงจุดนี้นะคะก็ยังแห้งอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเข่าแล้วนะคะคือลิ่งลงลึกลงไปอีกก็เชื่อว่าระดับน้ำจะสูงยิ่งกว่านี้อีกค่ะโดยจุดนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะขึ้นสักวันละ20เซนติเมตรได้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนกระหน่ำลงมาซ้ำแต่เนื่องด้วยวันนี้ค่ะมีฝนลงมาเมื่อช่วงบ่ายนะคะน้ำเนี่ยก็เลยขึ้นมาประมาณ 40-50 เซนติเมตรค่ะซึ่งนอกจากระดับน้ำนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับทางสภาพอากาศหรือว่าฝนแล้วนะคะก็รวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนที่เขื่อนพระราม6ด้วยถ้าเกิดว่ามีการระบายน้ำเป็นปกติค่ะระดับน้ำก็จะไม่วิกฤตไปกว่านี้ค่ะทีนี้ไปดูที่บ้านของประชาชนกันบ้างนะคะที่สถานการณ์บ้านเรือนในพื้นที่ของหมู่5ตำบลต้นตาลค่ะที่อำเภอเสาไห้นี่แหละจุดนี้ค่ะก็จะเป็นจุดแรกเช่นเดียวกันนะคะที่น้ำเนี่ยจะขึ้นถึงบ้านเรือนประชาชนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้ทีมข่าวไปลงพื้นที่มามวลน้ำเนี่ยล้นเข้าไปจ่อที่หน้าบ้านเรือนของประชาชนแล้วทำให้ชาวบ้านตอนนี้ต้องเร่งยกข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือนะคะหากว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้จนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยเจ้าของบ้านค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมวลน้ำมาจ่อที่หน้าบ้านแล้วก็เลยรีบเก็บของแพ็คของใส่ถุงเตรียมไว้ทั้งหมดโดยเชื่อว่าคืนนี้ค่ะจนถึงตอนเช้าระดับน้ำน่าจะท่วมขังเต็มหน้าบ้านเลยซึ่งหากสถานการณ์วิกฤตนะคะจนระดับน้ำสูงขึ้นไปกว่านี้จนชั้น2ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็พร้อมที่จะอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ค่ะแม้ว่าที่ผ่านมานะคะฝ่ายปกครองอำเภอเทศบาลจะลงพื้นที่แจ้งเตือนปริมาณการปล่อยน้ำล่วงหน้าผ่านผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่องแต่ต้องยอมรับว่านะคะการที่จะต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังยาวนานตลอดเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ก็ต้องปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาติให้ได้ค่ะ
1: น้ำเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เริ่มเข้ามาแล
2: ้
1: วก็เตรียมตัวเก็บของไว้แล้วก็เก็บของแต่คราวที่แล้วแล้วตอนนี้ก็น่าจะคืนนี้น่าจะท่วมแล้ว
2: ปกติแล้วถ้าข
1: ึ้
2: นน้ำขึ้นนี่คือจะขึ้นไปถึงประมาณไหนอะคะ
1: ก็มันมาเรื่อยๆไม่รู้ปีนี้เขาปล่อยน้ำมาเยอะหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอทางนนเขาแจ้งมาก่อนนะแต่คืนนี้น่าจะมาละ
2: อันนี้คือเป็นเหมือนตัวมาแจ้งแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ปกติก็ลงไปทางนู้นแล้วนะก็ดีใจแล้วทีนี้เริ่มมาแล้วครับก็เลยสู้สู
2: ้แบบนี้นะคะทางเทศบาลเรามาแจ้ง
1: มีครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับทางพี่ผู้ใหญ่ทางพี่ผู้ใหญ่ทางผู้ช่วยเนี่ยเขามาบ่อยมากก็ดีครับจะถามเขาเลยเขาปล่อยน้ำมาเท่าไหร่เราก็เตรียมตัวไว้
2: แล้วถ้าน้ำท่วมในพื้นที่นี้คะนานไหมคะกว่าน้ำจะลง
1: นานครับนานเป็นเดือนนี่ท้อแล้วท้ออีกก็ทำไงได้ฮะมันชินแล้วครับอยู่ริมน้ำจะเตรียมถังเตรียมอะไรไว้นะครับน้ำมาก็เพราะตอนนี้เก็บของไว้หมดแล้วใส่ถุงใส่อะไรไว้แล้วถ้ามาก็ขนพอรู้ลักษณะถ้าใกล้ปีน้าหน้าน้ำอ่ะมันจะอย่างนี้แหละ
0: แม้ว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะเป็นภัยธรรมชาติที่ชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่น้ำท่วมซ้ำๆกันในทุกๆปีเนี่ยก็ทำให้รู้สึกลำบากแล้วก็ท้อใจอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นภัยธรรมชาติก็เถอะคงไม่มีใครอยากจะให้น้ำท่วมทุกปีตลอดไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางหน่วยงานต่างๆนะคะปกครองเทศบาลอำเภอจังหวัดนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆค่ะก็พร้อมนะคะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือคอยสอดส่องดูแลสถานการณ์ตลอดอย่างใกล้ชิดนะคะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดภัยเป็นวิกฤตขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุประวีนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับยังเห็นได้ว่าที่นั่นเนี่ยยังมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้อยู่เป็นลำดับด้วยนะครับต้องรอดูว่าฝนที่ตกเติมลงมาในพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเติมเข้ามาในพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนครับ
4: ค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าแนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นหลังระดับน้ำทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลงค่ะติดตามบอกคุณพรทิวากันที่อาจัยรายงานสดนะคะจากที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณพรทิวาเชิญค่ะ
5: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็อยู่ที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีขณะนี้เนี่ยก็เผชิญกับสภาวะน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมชุมชนแห่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้จุดที่วิบยืนอยู่เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวแรงมากเลยนะคะทางสัญจรในชุมชนจากเดิมที่เคยเป็นถนนนะคะตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเข้ามาอย่างเต็มพื้นที่แล้วค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงนะคะทำให้การสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะก็ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานก็ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดทำสะพานไม้สำหรับใช้เป็นทางเดินเพื่อให้คนในชุมชนยังสามารถเดินเข้าออกบ้านแล้วก็เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆในชุมชนได้อยู่นะคะจากการสำรวจลงพื้นที่นะคะก็พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยไม่ได้อยู่กันอย่างหนาแน่นมากเท่าไหร่ค่ะขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตโดยขึ้นไปพักอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านเนื่องจากบริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมแต่ว่าก็ไม่เพียงแต่บ้านเรือนของประชาชนเท่านั้นนะคะสถานที่สำคัญในชุมชนอย่างวัดแล้วก็มัสยิดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันประชาชนก็พยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปได้เช่นผู้ประกอบการร้านอาหารริมแม่น้ำนะคะที่ทีมข่าว NBT ของเราได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็บอกว่าแม้จะต้องปิดหน้าร้านชั่วคราวแต่ก็ยังเปิดให้ลูกค้าสั่งอาหารกลับบ้านเพื่อให้มีรายได้และสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ค่ะแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยเฉพาะผักและก็ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็บอกกับทีมข่าวว่ายังคงขายอาหารในราคาเดิมและไม่ปรับราคาขึ้นเพราะเข้าใจว่าประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ
6: ร้านเนี่ยปกติจะขายให้ลูกค้ามานั่งทานที่ร้านได้แล้วก็เอากลับบ้านได้ตอนนี้ก็ปิดที่ร้านแม่ส่งกลับบ้านอย่างเดียว
7: นัดรับนัด
6: ลูกค้าโทรมาก็นัดตรงหน้าอนามัยเจอกันว่าเขาจะมากี่โมงก็หิ้วชุดเอาไปส่งเขาคือให้ตอนนี้ประคองให้มันอยู่ได้เพราะได้ใช้จ่ายไปก่อน
7: การน้ำท่วมนี่มันหาวัตถุดิบหรือว่าหาอะไรต่างๆยากไหมคะยาก
6: มันพอหาได้แหละแต่ว่าราคามันสูงแต่เราก็ไม่ไปลดกับลูกค้าหรอกเพราะยอมช่วงนี้ไปหน่อยพอเลยช่วงนี้ไปสักพักนึงมันก็กลับมาปกติ
5: อีกหนึ่งครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งการดูแลผู้ป่วยในช่วงน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเพราะโดยปกติผู้ป่วยจะต้องพักอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านเพื่อความสะดวกในการดูแลแต่เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและปรับพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายรวมถึงต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่หน่วยงานภาครัฐยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งการนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นมามอบให้รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้ามาติดตามอาการของผู้ป่วยเป็นระยะค่ะ
8: ก็ดีใจในระดับหนึ่งอะค่ะที่เขาไม่ทอดทิ้งอะค่ะก็คือได้ถุงยังชีพมาก็ยังพอทุเลาได้อีกในระดับหนึ่งอะค่ะ
7: สถานการณ์กี่วันแล้วแม่ที่เราอยู่นะ
8: จะอาทิตย์นึงแล้วอะค่ะตั้งแต่วันที่30อะค่ะที่น้ำเริ่มขึ้นมาค่ะ
7: ย่างที่บ้านเรานี่ยกของหรือว่าเตือนภัยอะไรทันไหมคะ
8: อ๋อก็คือยกของตามระดับน้ำที่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วพอดีได้ความไอ้นี่จากสสค่ะท่านสสเบียร์ค่ะก็คือโทรหาท่านเลขาสสค่ะแล้วก็ส่งทีมงานมาช่วยยกอะค่ะค่ะ
7: ยังยกของทันไหม
8: ทันค่ะทันค่ะ
7: เห็นเราอินโนฟังประกาศการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานติดตามข่าวอะไรตลอดไหมคะ
8: ทุกระยะเลยอะค่ะแล้วก็ดูระดับน้ำเองด้วยอะค่ะว่าประมาณไหน
7: อย่างเวลานี้เนี่ยมันมีฝนตกลงมาเรากังวลด้วยไหมคะว่าน้ำมันจะไม่ลดแล้วมันจะมาเติมน้ำแล้วมันสูงขึ้นมากว่านี้
8: ใช่ค่ะกลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยอะค่ะ
5: และในวันนี้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนปากกรานเพื่อนำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมพูดคุยและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงขณะที่นายสุรศักดิ์ระบุว่าขณะนี้การระบายน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นครสวรรค์และกำแพงเพชรเริ่มลดลงนะคะหากการระบายน้ำยังคงอยู่ในระดับดังกล่าวต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 วันก็จะมีแนวโน้มที่จะสามารถลดการระบายน้ำลงได้ซึ่งจะช่วยให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยรวมถึงพื้นที่ริมน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะ
9: และการแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากน้ำทางเหนือนครสวรรค์กำแพงเพชรที่อยู่ตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับน้ำที่ลดลงคาดการว่าการระบายน้ำจะคงที่อยู่ที่ 2,500 อีกสักวัน2วันนะครับหลังจากนั้นก็จะลดการระบายน้ำลงทุกคนจะต้องรับผิดชอบดูแลชาวบ้านนะครับในเรื่องของทั้งยาที่สาธารณสุขประสานมาความช่วยเหลือของเรื่องอาหารการเดินทางที่จะช่วยดูได้นะครับรวมทั้งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษแล้วท่านนายกก็กำชับว่าเดี๋ยวเร่งรัดเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของค่าเงินช่วยเหลือนะครับให้เร่งสำรวจแล้วก็ลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นเอกสารใดๆที่จะต้องเรียกกับประชาชนก็ถ้าเกิดหน่วยงานราชการออกให้ได้นะครับห้ามเรียกโดยเด็ดขาดให้หน่วยงานนั้นบริการประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้ความสะดวกและให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
5: รัฐบาลยังคงเร่งดำเนินมาตรการนะคะทั้งในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอนาคตสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนแห่งนี้นะคะประชาชนก็ยังคงติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิดและก็หวังว่าสถานการณ์จะเร่งคลี่คลายขึ้นเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะทีมวิปก็คงปักหลักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณนะคะคุณพรทิวานะคะสดมาจากชุมชนปากคลองตะเคียนบนที่พระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อสักครู่ฟังจากรัฐมนตรีก็จะเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางกรมชลประทานนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือเนี่ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องจับตาดูคือเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงตรึงเอาไว้อยู
10: ่
4: ถ้าน้ำฝนที่จะมาระลอกใหม่ไม่ได้ลงมาหนักมากมีแนวโน้มที่น่าจะเริ่มลดการระบายน้ำได้แต่ว่าปัจจัยก็คือฝน ะลอกใหม
3: ่ที่ยังควบคุมไม่ได้แต่ประมาณการได้ในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครนายกนะครับในบริเวณตำบลองครักษ์ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ถนนบริเวณนั้นสัญจรค่อนข้างลำบากนะครับบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,000 หลังคาเรือนถ้าพูดถึงน้ำและไฟตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนต้องมีการอพยพมานอนอยู่บริเวณริมถนนและที่ศูนย์พักพิงภายในอบต.นะครับซึ่งวันนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงเรื่องของการจัดการน้ำบนผิวการจราจรของกรมทางหลวงด้วยไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
10: ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลองครักษ์จังหวัดนครนายกพบว่าหลายหมู่บ้านรวมถึงหน้ามสว.เองก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ค่ะได้รับความเดือดร้อนรถเล็กสัญจรลำบากโดยทางกรมทางหลวงได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ค่ะกว่า1สัปดาห์ที่ชาวบ้านในตำบลองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนทรัพย์สินและที่นาพังเสียหายข้าวที่ปลูกไว้ใกล้เก็บเกี่ยวจมหายไปกับน้ำขาดทุนหลักแสนบาทและระดับน้ำในชุมชนสูงมากกว่าเอวรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นส่วนด้านน้ำประปาไฟฟ้าขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตัดระบบจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ประชาชนต้องไปใช้งานน้ำรวมถึงห้องน้ำในปั๊มน้ำมันและอพยพมานอนริมถนนรวมถึงศูนย์พักพิงในอบต.และในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักลมกันโชกแรงทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่พังเสียหายเนื่องจากดินแช่น้ำเป็นเวลานานทำให้มีความอ่อนตัวเมื่อโดนลมพัดและมีฝนตกมาเพิ่มบ้านจึงยุบตัวพังเสียหายทั้งหลังนอกจากนี้ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับมรสุมที่จะทำให้ฝนตกเพิ่มในวันที่5ถึง10ตุลาคมว่าจะทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน
11: มันขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไม่มากบางทีก็วันหนึ่งประมาณแค่นี้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็หลังบ้านขึ้นมาแล้วขึ้นมาหลังบ้านแล้ว
12: อะไรเราเสียหายนะคะพี่ในบ้าน
11: ก็ยังไม่เยอะแยะมากมายแต่เพียงแต่เราใช้ชีวิตอยู่มันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน
12: น้ำจะขึ้นทางหน่วยงานต่างๆมีแจ้งเตือนมาก่อนไหมคะ
11: มีก็มีแจ้งเตือนมายังอปท.เขาก็มาแจ้งว่ามันจะขึ้นเก็บของเก็บอะไรเงี้ยเก็บของขึ้นสูงแล้วของอะไรสำคัญก็ให้เก็บเตรียมไว้เราก็เก็บเตรียมไว้ละครับผม
12: เรากังวลไหมเดี๋ยวฝนระลอกใหม่กำลังจะมาเพิ่ม
11: ก็เนี่ยคิดอยู่เนี่ยกังวลอยู่เนี่ยก็ถ้าฝนมาเพิ่มเราคิดว่าเราก็คงจะไม่รอดแต่ถ้าไม่เพิ่มเราคิดว่าเราทางเราก็น่าจะโชคดี
13: นาทำทั้งหมด2เส้นมัน60ไร่อ่ะจ้ะก็คือจะได้เกี่ยวแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวเลย
12: แล้วจะเกี่ยวเดือนไหนคะ
13: เกี่ยวเดือนพฤศจิกาจ้ะ
12: แล้วเรานอนได้ไหมพี่
13: นอนไม่ได้เลยจ้ะต้องตื่นมาทุกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนอนไม่เคยเต็มตื่นเลยว่าน้ำมันจะขึ้นมาตอนไหน
12: แล้วน้ำมาไวไหมคร
13: ับน้ำมาไวมากเช้ามานี่ขึ้นมา30 20 30เซน
12: ค่ะ
13: ทุกวันจนน้ำเนี่ยท่วมไปหมดแล้วเนี่ยเดินลงไปนี่ก็ถึงกับเอว
10: ด้านแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงได้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมสูงบนผิวถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปองครักษ์ที่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า 30-50 เซนติเมตรรถเล็กสัญจรลำบากจึงได้ทำทางเบี่ยงขนานกับคลองหน้ามสว.เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งระบายน้ำบนพื้นผิวถนน
14: เราจะเบี่ยงตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเราไม่สามารถเบี่ยงได้ตลอดเพราะว่าในมสว.นะครับเป็นศูนย์พักพิงนะครับมีโรงเรียนนะครับมีมหาลัยมีโรงพยาบาลนะครับน้ำก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับเขาก็ได้ดำเนินการสูบน้ำออกนะครับเขาขอช่วงเวลาในการสูบน้ำนะครับซึ่งช่วงเวลาในการสูบน้ำก็คือตั้งแต่3ทุ่มถึง6โมงนะครับเดี๋ยวกรมทางหลวงก็จะมาสนับสนุนในการสูบน้ำโดยใช้เครื่องจักรปภมาด้วยครับถ้าเกิดจะไปนครนายกครับแนะนำให้เลี่ยงไปใช้เส้นทร33สุวรรณรัศดรนะครับเข้าหินกองวิหารแดงบ้านนาจะสะดวกกว่าครับ
15: นอกจากเส้นทางนี้ค่ะยังมีเส้นทางอื่นไหม
14: ตอนนี้ในนครนายกนะครับที่มีจุดหลักๆก็คือมีจุดนี้นะครับจุดอื่นยุบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีช่วงถนนบางหอยนะครับ เส้นไปบ้านสร้างนะครับ3076นะครับมีน้ำล้นตลิ่งมาก็ทำทางกั้นนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้น้ำระบายได้เป็นช่วงๆนะครับโดยรักษาระดับน้ำบนถนนประมาณ10เซนนะครับให้รถสามารถสัญจรได้อยู่นะครับ
10: ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้เร่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นบ้านเรือนของประชาชนในตำบลองครักษ์เสียหายมากกว่า 3,000 หลังคาเรือนมีประชาชนเดือดร้อนมากกว่า 10,000 คนค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้คือบริเวณทางกลับรถหน้ามสวที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยทางกรมทางหลวงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในวันที่5ถึง10ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ

0: ช่วงนี้ไปต่อที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลธรรมเสนนะคะที่นั่นเนี่ยก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะที่ตำบลธรรมเสนเนี่ยนะคะคือภาพรวมเนี่ยบอกว่าเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำก็เลยยังท่วมขังอยู่นะคะตอนนี้คุณพัทรพรมาละโสนะคะสดมาจากในพื้นที่นะคะตรวจสอบล่าสุดกับคุณพัทรพรค่ะเชิญค่ะ
1: แม้ว่าระดับน้ำในคลองบาง200ตรงนี้นะคะจะลดลงกว่าเดิมแล้วค่ะแต่เท่าที่เราเข้าไปสำรวจในพื้นที่นะคะโดยรถอีแต๊กของชาวบ้านพบว่าระดับน้ำในคลองบางจุดยังล้นตลิ่งอยู่นะคะทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะรวมถึงทำให้ชุมชนในพื้นที่ด้านในของตำบลธรรมเสนตรงนี้ค่ะไม่สามารถนะคะสัญจรได้เลยนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดค่ะโดยจุดที่เรายืนอยู่นะคะก็คือปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะทำให้น้ำระดับตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งส่วนลึกเข้าไปข้างในนะคะชาวบ้านบอกว่าสูงถึง2เมตรเลยนะคะการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะต้องใช้รถยกสูงหรือว่ารถ6ล้อขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนี้ค่ะยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อเข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้กับคลองบาง200ที่รับน้ำมาจากบ้านโป่งซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะปริมาณน้ำในคลองอยู่ในระดับสูงและเต็มความจุทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่แม้ขณะนี้น้ำในคลองจะลดลงกว่าที่ผ่านมาแต่บางจุดยังมีน้ำล้นตลิ่งทำให้น้ำค่ะยังไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้ประกอบกับพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะเมื่อมีน้ำเข้ามาสมทบค่ะก็ทำให้น้ำสะสมอยู่ในพื้นที่และการระบายน้ำเป็นไปได้ค่อนข้างช้าขณะนี้ค่ะท้องถิ่นค่ะก็ได้พิจารณาเครื่องสูบน้ำเตรียมไว้รอแล้วเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่หากระดับน้ำในคลองบาง200ลดลงเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งขณะนี้ค่ะชาวบ้านอยู่กับน้ำมาแล้ว1สัปดาห์ค่ะ
2: ก็ในภาพรวมเนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงนะคะเนื่องจากเขื่อนแม่กองเนี่ยลดการปล่อยน้ำลงทำให้พื้นที่ของอำเภอโพธารามเนี่ยก็มีระดับน้ำชุดลงแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะคะอย่างที่ตำบลธรรมเสนเนี่ยก็มีในบางหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
3: การช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ตรงนี้เราจะดูการ
2: เมืองคือตอนนี้เนี่ยจังหวัดเนี่ยได้ประกาศให้อำเภอโพธารามเป็นเขตให้ความช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการในเรื่องของการสำรวจความเสียหายนะคะของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้มายื่นเอกสารนะคะซึ่งเราก็จะเข้าคณะกรรมการนะคะตามระเบียบของทางราชการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
3: แล้วเราประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนี้
2: คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยเราประเมินแล้วค่อนข้างดีขึ้นถ้าเขื่อนแม่กองนะคะยังปล่อยน้ำมาในระดับนี้นะคะก็ปัจจุบันก็น้ำจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยในภาพรวมก็ต้องประเมินอีกครั้งนึงนะคะในภาพใหญ่ว่าจะมีฝนตกหนักนะคะมากไหมแล้วก็ทางเขื่อนแม่กองเขาจะเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไหมเพราะว่าในพื้นที่ของอำเภอโพธารามเนี่ยหลักๆแล้วนะฝนตกในพื้นที่เนี่ยเรายังพอรับมือได้แต่ถ้าเกิดว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเนี่ยมาค่อนข้างในแม่น้ำแม่กองเนี่ยมาเยอะเนี่ยพื้นที่เราจะค่อนข้างประสบปัญหา
1: จากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าระดับน้ำบริเวณพื้นที่ด้านในยังค่อนข้างสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงนำอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มนะคะสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปเพื่อให้สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเข้าไปถึงบ้านเรือนของประชาชนได้ขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะและไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ก็ได้ทยอยอพยพออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งจัดตั้งขึ้นที่วัดแก้วฟ้าตำบลธรรมเสนเพื่อความปลอดภัยแล้วและก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ยังคงตัดสินใจพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนของตัวเองแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยวันนี้ค่ะทางนายอำเภอโพธารามพร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้นำถุงยางชีพพระราชทานรวมถึงถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วค่ะ
4: ออกไปข้างนอกข้าวก็มีกินมีคนถุงข้าวให้กินด้วยนะ

0: ผม
1: ห้องน้ำเข้าได้อยู่ไหม
0: ฮะนี่ห้องน้ำเข้าได้มันสูงมันสูงมีสูงก็เข้าแล้วไอ้คนที่เขาเตี้ยเตี้ยเขาก็ต้องมาที่บ้านเต็มหมด
1: อ๋ออยู่ที่บ้านเหรอ
0: ห้องเข้าห้องน้ำไม่ได้บ้านเราท่วม
2: ทางอำเภอโพธารามนะคะยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำฝนระลอกใหม่ด้วยนะคะส่วนพื้นที่ตำบลธรรมเสนจุดนี้ค่ะทางนายอำเภอนะคะก็ได้กำชับให้ท้องถิ่นค่ะหากน้ำในคลองบาง200ลดลงนะคะก็ให้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณภัทรพรนะคะรายงานมาจากตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
4: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

0: ดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้งนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: NBT News พามาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับแต่ว่าจะไปดูเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเร่งรัดทยอยจ่ายเงินโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการโอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วซึ่งคาดว่าล็อตแรกจะเข้าในสัปดาห์นี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับหรือว่าบก.ปภ.ชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยได้กำชับทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่งสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนและจัดทำทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ตรวจสอบให้ครบทุกพื้นที่และไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูนั้นแล้วเสร็จรวมถึงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการโอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องภายในสัปดาห์นี้ครับ
1: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% จะเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
2: ได้เงินมาแล้วครับ
1: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
2: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
1: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
3: นายกรัฐมนตรียังระบุถึงงบการเยียวยา 4,700 ล้านบาทว่าเป็นงบกลางที่เหลืออยู่ซึ่งปกติจะคืนให้คลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ก็ต้องนำมาใช้หากไม่พอก็ต้องไปดูในส่วนของงบปี70ว่าจะจัดสรรได้อย่างไรแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าน่าจะเพียงพอ
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
4: ก็คือสามารถ
1: แต่ว่าผมก็ตรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ยืนยันถึงความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในล็อตแรกนะครับภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจจะทำให้ระบบนั้นล่าช้าอยู่บ้างในบางช่วงเวลาส่วนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้โดยการลงทะเบียนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันปิดรับแต่อย่างใดครับ
2: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บ ขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับโอ้ล้านกว่าคนละครับลงทะเบียนเร็วมากครับอาจจะติดขัดบ้างเพราะว่าเข้าไปใช้กันเยอะแต่ก็ได้ล้านกว่าคนแล้วครับกลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
3: มาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นระบายน้ำออกจากพื้นที่พื้นผิวจราจรสายหลักเพื่อจะให้รถเล็กเนี่ยสัญจรได้เป็นลำดับแรกก่อนเตรียมขยายผลนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือในระดับหมู่บ้านและชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้สถานการณ์หลายจุดเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้าสำหรับการดำเนินงานในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นลำดับแรกเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถใช้ทางสัญจรได้ตามปกติจากนั้นก็จะขยายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆปัจจุบันพบว่าพื้นที่ถนนสายหลักที่มีปริมาณน้ำท่วมขังเหลืออยู่ไม่มากโดยแผนการปฏิบัติงานหลังจากนี้จะทยอยกู้พื้นที่ต่อเนื่องจากเขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้ามุ่งหน้าไปยังเขตมีนบุรีและหนองจอกพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อเร่งดึงน้ำจากพื้นที่ภายในชุมชนระบายออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้รวดเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่บางฝั่งระดับน้ำลดลงและเริ่มกลับมาสัญจรได้อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่บางส่วนที่

0: เอยและราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศทางด้านของนายพรพรหมยังได้ย้ำนะครับว่าการจัดการกับขยะแต่จะให้ความสำคัญกับการประสานสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และสิ่งของจำเป็นพร้อมดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนควบคู่กันไปด้วย
1: นอกจากนี้ยังใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยให้สำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ยานพาหนะปัจจุบันมีการจัดกลุ่มเขตบัดดี้รวม17พื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บขยะและฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเขตสายไหมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคลองเตยและเขตราชเทวี
0: ขณะเดียวกันนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดลานบริเวณข้างวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิให้ประชาชนได้นำขยะจากน้ำท่วมมาทิ้งก่อนเจ้าหน้าที่จะมีการขนย้ายไปที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4ตุลาคมมีประชาชนทยอยนำขยะมาทิ้งอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่นะครับเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือนนะครับไม่สามารถนำกลับไปใช้งานได้อีกซึ่งมีทั้งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงหนังสือและเสื้อผ้าโดยหนึ่งในจิตอาสาได้บอกนะครับว่าได้ช่วยชาวบ้านในซอยลาดพร้าว130ขนขยะมาทิ้งเป็นวันที่2แล้วซึ่งยังคงเหลือขยะอีกจำนวนมากและเริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วโดยมีความกังวลว่าหากเกิดน้ำท่วมรอบใหม่จะเข้าพื้นที่ได้ลำบากมากขึ้นจึงต้องเร่งขนขยะออกมาให้ได้มากที่สุด
2: แย่ครับเพราะว่าขยะมันเน่าเริ่มเน่ามันจะเริ่มมีกลิ่นเพราะว่าขยะมันเป็นพวกของกินบ้างแล้วก็ที่นอนพวกที่นอนของใช้พวกเฟอร์นิเจอร์เวลามันโดนน้ำมันบวมมันหนักมันหนักหนักก็จะขนลำ
3: เสียงเยอะนี่คะจากการประมาณ
2: พอเยอะอยู่ครับเยอะเยอะครับลูกบ้านก็บ่นกันเยอะครับแต่ละบ้านก็บ่น
3: เหมือนเราเอามาทิ้งวันนี้เห็นบอกเป็นวันที่2แล้วรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วคะที่เกิดมา
2: อันนี้เพิ่งออกมาครับเพิ่งออกมาเดี๋ยวจะกลับไปอีกครับ
3: วันนึงขนกี่รอบอะพี
2: ่แล้วแต่บางทีก็3 4รอบชาวบ้านเขาบอกว่าจะมีกทม.เข้าไปเก็บเขาก็ไม่มั่นใจว่ากทม.จะเข้าไปเมื่อไหร
3: ่
2: เขาก็กังวลถ้าเกิดมันเยอะเขาเข้าไม่ทันก็อาจจะฝนมาหรือน้ำก็มันก็จะไหลเข้าบ้านเหมือนเดิ
3: ม
2: เพราะมันกองอยู่หน้าบ้านเยอะมากครับ
0: นอกจากที่เขตบางกะปิแล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่อีกหลายจุดทั่วทั้งกรุงเทพโดยแบ่งออกเป็น47จุดสำหรับจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่รวมถึงสิ่งตกค้างออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางและอีก10จุดสำหรับการให้บริการบิ๊กคลีนนิ่งฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพทางด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อช่วยให้การ เพื่อช่วยให้การจัดเก็บและฟื้นฟูดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
1: ส่วนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีจำนวนเกือบ 1,100 แห่งแล้วนะคะพร้อมเร่งประสานทุกกระทรวงเพื่อให้การช่วยเหลือและได้ชื่นชมครูที่ทำหน้าที่มากกว่าการสอนก็คือการช่วยประชาชนผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้ว 1,097 แห่งบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังรวมถึงมีครูบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนบ้านพักได้รับผลกระทบจึงมีการกำชับให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนอย่างเต็มที่มีหลายแห่งนะคะได้จัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสานกระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขอนามัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำเริ่มเน่าเสียและการป้องกันโรคที่มากับน้ำรวมถึงปัญหายุง
4: เอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงพม.ถุงยังชีพนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างผมก็จะจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารเนี่ยช่วยกันจำนวนนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องยังตรงนี้อยู่เราอย่าประสานกระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงนะครับช่วยอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยวันนี้เราทำงานหลายๆมิติครับไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรามาเป็นคุณครูอย่างเดียววันนี้เราทำหน้าที่

0: ที่มากกว่าการเป็นคุณครูแล้วก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นผมเองก็บอกท่านปลัดว่าเราให้กำลังใจ
1: ขณะที่จังหวัดต่างๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มที่จะคลี่คลายในหลายพื้นที่พร้อมกับได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วด้วยโดยเริ่มกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับทางด้านของนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์โดยมีกิจกรรมฉีดล้างถนนทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อขจัดคราบดินโคลนและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวจราจรส่วนที่จังหวัดชัยนาทนะครับนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ราชการจังหวัดชัยนาทได้รับมอบถุงยางชีพจากภาคเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่ทางจังหวัดระยองนะครับนายณรงค์เกษตรภิบาลผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้ร่วมปล่อยคาราวานอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยกันโดยมีทั้งครูและนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสอจจังหวัดระยองทั้ง12แห่งภายใต้โครงการ Fix It จิตอาสาศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชนซึ่งจะมีการร่วมกันออกหน่วยช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งสิ้น40จุดจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
2: ด้านนางสาวอรวรรณชินสีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่นำอาหารกล่องและน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงหลังมีฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง
1: ปิดท้ายกันที่นางสาวปิยรัตน์ยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับได้นำข้าวสารและปลากระป๋องไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดครับ
2: มาถึงช่วงประเด็นเศรษฐกิจนะคะวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพามาดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดอีก1งานสำคัญนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1อาทิตย์แล้วนะคะติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลัง1สัปดาห์นะครับกับการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันที่ไทยยังต้องแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างน้อย2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าสถานที่ประชุมและพื้นที่โดยรอบไม่ได้รับผลกระทบแต่หากในช่วงนั้นเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังจะทำอย่างไร2วันก่อนครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินสถานการณ์ฝนและก็กำหนดแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเอาไว้แล้วนะครับพร้อมย้ำด้วยว่าทาง World Bank และ IMF เข้าใจดีครับว่าภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากและยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารจัดการของประเทศไทยครับ
4: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อมนะครับ
3: เรื่องที่2ก็คือการเดินทางนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนการบินไทยมีปัญหาการจัดการสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปบางส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำให้ทั้ง AOT และสายการบินเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้มาร่วมประชุมและผู้ติดตามซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนนะครับย้ำว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำรอยครับ
5: ฝากทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยให้ดำเนิน เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยนะครับอย่าให้เกิดสาเหตุแบบที่สัปดาห์ที่แล้วที่มีเรื่องของการติดขัดของการขนส่งกระเป๋าการเช็คอินหรือแม้กระทั่งยกเลิกไฟล์เชื่อว่าในหมื่นคนที่เดินทางเข้ามาประชุมในครั้งนี้ก็จะมีหลายคนทีเดียวที่จะต้องใช้บริการของสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอให้ทางทอทอและสายการบินนะครับได้เตรียมการอย่างเต็มที่นะครับ
3: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากหากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเพราะว่า191ประเทศที่ร่วมประชุมมีทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนจะเดินทางมาเพื่อพิจารณาศักยภาพของไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนและจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไทยจึงต้องสร้างใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงและประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุดขณะที่คุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากกว่า400คนแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและจะมีหลายเวทีที่จะมีการพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับยืนยันไม่มีเหตุน่ากังวลและได้ทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดเวลาครับปี2026ไทยจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก2026นะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ใช้เวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้เติมศักยภาพประชาชนและสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้การประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารของสถาบันการเงินระดับโลกรวมถึงผู้นำทางความคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจากทั่วโลกมารวมตัวเพื่อประชุมและหารือในประเด็นสำคัญต่างๆในระบบเศรษฐกิจโลกโดย IMF และ World Bank Groupจะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการอภิปรายประเด็นเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศต้องรับมือร่วมกันส่วนประเทศเจ้าภาพสามารถกำหนดธีมของตนเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ต่อเวทีโลกได้สำหรับปี2569ไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดธีมของประเทศภายใต้ชื่อThailand New Horizon Empowering People Building Resilience สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจและการเงินต่อความเสี่ยงในอนาคตโดยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยอาทิการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยตลอดจนให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้จะนำเสนอถึงความพร้อมของประเทศในการรับมือความเสี่ยงรูปแบบใหม่จากเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเงินที่เน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงินดิจิทัลมีความปลอดภัยมั่นคงและเข้าถึงได้ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงิน Financial Well-being ของประชาชนทุกกลุ่มการกำหนดธีมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาบนเวทีโลกและใช้การประชุมนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคน
1: ประเทศไทยเองเนี่ยก็มาดูใน2เรื่องในเรื่องของempowering people นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ building resilience นะครับในเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้ผู้คนของเรานะครับในการมองจากคนเป็นศูนย์กลางนะครับที่จะทำให้คนของเรามีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ในโลกของความเปลี่ยนแปลงนะครับศักยภาพในเรื่องของการที่ล้มแล้วต้องลุกให้เร็วหรือ resilience เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีขีดความสามารถในเรื่องนี้นะครับในโลกของความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโลกการเงินนะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมองในเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของresilience นะครับ
2: แล้วก็หลังงานเราอยากให้ในช่วงงานเราอยากให้คนที่มาไม่ใช่กลับไปแล้วก็ประเทศไทยสวยนะประเทศไทยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้แค่เรามีวัฒนธรรมที่ดีแต่เรามีความเป็นมืออาชีพเราจัดการประชุมได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีการให้ความคิดให้ไกด์ไลน์หรือว่าชวนเพื่อนๆมาระดมความคิดแล้วก็ช่วยเขาจุดประกายในเรื่องของการดูแลภาคการเงินให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกพร้อมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนอกจากนี้ยังสร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทันทีจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย STI หรือสตินะครับมุ่งสร้างเสถียรภาพเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและลงทุนเพื่ออนาคตรับมือโลกยุคใหม่ไร้กติกาเดิมครับคุณเอนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโลกเศรษฐกิจไทยในวันที่โลกไร้กติกาเดิมในงานเสวนา30ปีไทยโพสต์โดยระบุถึงสถานการณ์ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกมองหาแหล่งเงินทุนแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยและสามารถค้าขายได้กับทุกฝ่ายทำให้ประเทศไทยมีตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI สูงถึง 1.47 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาขณะที่ BOI ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เน้นการลงทุนจริงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในประเทศเพื่อยกระดับทักษะแรงงานและดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคุณเอนิตินำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศที่เรียกว่าสตินะครับประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่ Stabilize Today รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยทางการคลังพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและ SME 2คือ Transition Now การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมใหม่ในทันทีและ3 Invest for Tomorrow การลงทุนเพื่ออนาคตทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและการนำเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.กำหนด7อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ขณะที่ภาครัฐทำหน้าที่ขับเคลื่อนการลงทุนการพัฒนาคนการสนับสนุน SME และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวครับ
4: ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นวันนี้โอกาสมาแล้วครับผมว่าวันนี้อยากขอเล่าให้ฟังถึงยุทธศาสตร์ที่ว่าเราต้องมีสติแน่นอนครับดราม่าการเมืองอะไรทั้งหลายผมเองก็ต้องมีสติต้องพยายามที่ว่าอะไรคิดดีตั้งใจดีผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆอยากทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆและผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทำอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นขอบคุณครับ
3: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: กระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจในการสืบสานผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยและความยั่งยืนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ร่วมกันถ่ายทอดที่มาและความสำคัญของหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ซึ่งได้รวบรวมพระกรณียกิจตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวกับผ้าและหัตถกรรมไทยร่วมสมัยหนึ่งในสาระสำคัญก็คือแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกส่งเสริมให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสพร้อมกับสร้างแรงกระตุ้นให้ช่างทอและผู้ประกอบการพัฒนาผลงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนรวมถึงแนวพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นองค์ความรู้เดิมนารีรัตน์หัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงสมุดภาพบันทึกพระกรณียกิจแต่ยังคงเป็นคลังองค์ความรู้และบันทึกการเปลี่ยนผ่านของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยจากรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยเศรษฐกิจชุมชนและตลาดที่กว้างขึ้นโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เอาไว้โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานารีรัตน์หัตถศิลป์ฉบับดิจิทัลได้ที่ thailandotop.org/ebook/40 years
5: มาดูเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะสภากาชาดไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าสร้างการรับรู้การป้องกันโรคเบาหวานลดภาวะดื้ออินซูลินผ่านการออกกำลังกายมุ่งสกัดผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ระยะเสี่ยงค่ะนายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าพบรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตส่วนประกอบประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยสภากาชาดไทย พื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการออกกำลังกายลดภาวะดื้ออินซูลินในคนปกติที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานภายใต้โครงการรณรงค์ทุกพื้นที่ทั่วไทยไม่ให้เกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณ2570สภากาชาดไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ผ่านการส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมเฉลี่ย150นาทีต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง12สัปดาห์หรือ84วันและใช้แอปพลิเคชัน Meta Reverse ติดตามผลเพราะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ให้คำแนะนำรายบุคคลตั้งเป้าให้กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ 40,000 คนและมีผู้ออกกำลังกายครบตามโปรแกรม12สัปดาห์จำนวน 6,100 คน
7: ก็ได้มีการทำงานวิจัยในการที่ให้มีการลดการดื้ออินซูลินด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ได้ทำงานวิจัยว่าต้องออกกำลังกายแค่ไหนที่จะครบโดสที่เรียกว่าลดการอักเสบได้ก็ได้ผ่านงานวิจัยมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านการทดลองการปฏิบัติจริงในงานวิจัยแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติจริงในจังหวัดหลายๆจังหวัดทั้งหมด8จังหวัดได้ลองแล้วว่าสามารถจะนำกระบวนการการบริหารจัดการไปทำให้มีคนออกกำลังกายได้ครบแล้วก็เกิดการไม่ดื้ออินซูลินก็แปลว่าพ้นออกมาจากวงจรที่จะเป็นเบาหวานได
8: ้ในอนาคตจะต้องมีการมีกิจกรรมมีรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่าเบาหวานมันร้ายกาจยังไงมันร้ายแรงยังไงมันส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างถ้ารู้ถึงปัญหารู้วิธีการป้องกันนั่นก็คือความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ
6: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับสัปดาห์นี้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนถึง2ชุดด้วยกันนะครับแล้วทั้ง2ชุดนี้มีความแตกต่างกันด้วยแต่จะแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ

ัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรื่องฝนยังไม่จบนะคะฝนจะมาเป็นชุดๆค่ะแต่ทั้ง2ชุดสไตล์ฝนจะไม่เหมือนกันนะคะชุดแรกเรากำลังเจออยู่นะคะกำลังแผลงริบอยู่มาแบบฝนน่ากลัวฟ้าแรงลมแรงพัดต้นไม้ล้มเสาไฟล้มลูกเห็บตกฝนตกเป็นช่วงๆเป็นจุดๆตกแล้วหยุดไม่ได้กินพื้นที่เป็นวงกว้างและก็ไม่ได้ตกแช่ยาววันนี้เป็นวันที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในรอบนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้6ตุลาคมค่ะจะอยู่ซีกด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ฝนก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงไปที่ภาคใต้รวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมก็คือภาคตะวันออกพรุ่งนี้เว้นภาคอีสานนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักความแปรปรวนไม่มีแล้วจากนั้นวันที่7ตุลาคมค่ะพื้นที่ฝนจะขยับไปหนักฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะคะพื้นที่ฝนก็จะแคบลงจะอยู่ในซีกด้านตะวันตกเป็นหลักและพื้นที่ของภาคตะวันออกฝนยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมค่ะจะมีฝนเข้ามาอีกชุดนึงนะคะทำให้บ้านเรากลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้นะคะจะต่างจากรอบช่วงต้นสัปดาห์พื้นที่ฝนนะคะจะพบว่ากว้างขึ้นแล้วก็มีโอกาสตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้แต่ถ้าเทียบกับฝนหนักช่วงปลายเดือนกันยายนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนรอบนี้ยังไม่แรงเท่าจึงคาดการณ์ว่าฝนไม่ตกแช่นานเท่ารอบในช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าในส่วนของภาคเหนือนะคะอากาศแปรปรวนค่อนข้างมากค่ะมีทั้งฝนหนักลมแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้ต้องระวังที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรกับสุโขทัยคืนนี้ต้องระวังมากกว่าจุดอื่นๆเพราะมีสิทธิ์เจอฝนหนักมากภาคอีสานนะคะวันนี้ยังมีฝนอยู่แม้จะไม่หนักทุกจังหวัดแต่ยังต้องระวังแต่พอเข้าสู่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายส่วนภาคกลางค่ะมีทั้งฝนฟ้าคะนองฝนหนักลมแรงและมีลูกเห็บตกได้ต้องระวังที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามช่วงบ่ายถึงเย็นถ้าลมเริ่มแรงให้เตรียมรับฝนตามมาได้เลยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีฝนหนักลมกระโชกแรงฟ้าผ่ามาครบค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกฝนยังมีหลายพื้นที่ทั้งฝนหนักลมกระโชกแรงโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนคนที่ทำงานทะเลหรือจะออกเรือนะคะต้องระวังในจุดที่มีฝนค่ะคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันฝนจะน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยนิดนึงค่ะแต่ก็ยังมีฝนหนักบางจุดที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรนะคะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะมาเจาะฝนหนักที่มาต่อคิวพื้นที่ฝนจะอยู่ที่ไหนบ้างมาตามกันต่อค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

ข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะเริ่มที่ข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากห้องทดลองรัสเซียค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแคว้นอิคุสเขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกด้วยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นรายงานข่าวระบุว่าหลังเกิดเหตุเพียง2วันเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้มีอาการคล้ายปอดบวมรุนแรงจากนั้นอีกเพียง6วันก็เสียชีวิตลง

0: แต่ว่าข่าวนี้ไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียว่าเธอติดเชื้อโรคร้าย
1: บราซิลได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้ซึ่งมีทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกโดยที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผลเป็นไปตามที่คาดนะครับก็คือไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่25ตุลาคมนี้ได้แก่ประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูอย่างไรก็ตามนะครับในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซิวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเพียงเล็กน้อยด้านนักวิเคราะห์ได้มองนะครับว่าชัยชนะในรอบแรกของนายโบโซนารูมีคะแนนส่วนหนึ่งมาจากที่ผู้ต้องการประท้วงนายดาซิวาแต่ไม่ประสงค์จะเลือกนายโบโซนารูอย่างจริงจังแต่หากในที่สุดนะครับนายโบโซนารูคว้าชัยมาก็เท่ากับว่าบราซิลจะได้ผู้นำประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
0: ส่วนการเมืองสเปนค่ะนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดตามวาระที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขานะคะที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้บางแห่งปรับขึ้นกว่า 200% ทำให้ผู้เช่าถูกไล่ออกจากที่พักนอกจากนี้รัฐบาลของนายซานเชสมีเสียงข้างน้อยในสภาเขาจึงหวังว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นเพื่อจะได้มีเสียงสนับสนุนในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอื่นๆได้อย่างราบรื่นพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าช่วงทำไมนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะช่วงนี
1: ้
0: หลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะทั้งประชาชนทั้งผู้ประกอบการก็เดือดร้อน อยากจะได้เงินทุนมาต่อยอดแล้วก็มาฟื้นอาชีพนะคะ
1: ส่วนจะมีมาตรการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางธนาคารแห่งหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำถึงแนวทางวิธีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับอาจารย์เกษมสรรและคุณสกรกฎนะคะไปพูดคุยกับดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT และ NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมแน่นอนผู้ที่จะร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากกรณีน้ำท่วมที่เราต้องเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแนวทางการแก้ไขภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ร่วมมือประสานงานกันแก้ไขไปนะครับแนวทางการฟื้นฟูก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะครับหลายหน่วยงานก็มีมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นของ iBank นะครับที่มีมาตรการมาว่า iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับคุณสาวครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับดร.ทวีลาภคร
2: ับยินดีครับ
1: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอาเรื่องสำคัญก่อนตอนนี้พี่น้องประชาชนประสบอุทกภัยมีปัญหาเยอะธนาคารอิสลามก็ออกแพ็กเกจมาพักหนี้เติมทุนไปต่อรายละเอียดเป็นไงบ้างครับ
2: ครับในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับผมคิดว่าก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงการคลังโดยตรงที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยมีหน้าที่ต้องออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเป็นพันธกิจเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของ iBank เราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็ต้องเรียนทั้งสองท่านว่ามันเป็นแนวคิดที่เราทำมาตั้งแต่น้ำท่วมในหลายพื้นที
1: ่จริงๆก็ทำมาบ่อยนะครับ
2: ทำมาบ่อย
1: ที่หาดใหญ่ก็ทำที่
2: หาดใหญ่แล้วก็คำว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งคือมันสะท้อนแนวคิดของปรัชญาของการเงินอิสลามนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะรอบนี้ต้องเรียนว่ามีความพิเศษพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเทพขณะนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมอยู่จำนวนเยอะทีเดียวนะครับทั้งบึงกลุ่มทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผลกระทบกับพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราก็ต้องเร่งเอามาตรการเหล่านี้ออกมานะครับในหลัก3อันที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าในหลักของการเงินอิสลามก่อนนะครับเราจะไม่มีการพูดเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่บนหลักการของกำไรซึ่งมีการแบ่งปันเป็นการร่วมลงทุนมันสะท้อนแนวคิดที่เป็นปรัชญาลึกซึ้งของการเงินอิสลาม
1: ครับ
2: ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจไปว่าเอ๊ะไม่มีดอกเบี้ยแล้วทำยังไง
0: นั่นแหละสิครับ
2: นะครับแต่จริงๆโดยหลักการทำงานของเราเนี่ยมันมีหลักพวกนี้อยู
0: ่
2: นะครับการเงินอิสลามสะท้อนอยู่เรื่องของการร่วมลงทุนการแบ่งปันแล้วก็การไม่ทำอะไรที่มันเกินสมควร
1: ครับ
2: นะครับมันสะท้อนหลักการอันนี้เพราะฉะนั้นพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยเราก็เข็นมาตรการนี้ออกมาเพราะว่าในช่วงมีวิกฤตต่างๆเนี่ยการพักหนี้เป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้ภาระที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันลดลงไปก่อนนะครับในหลักการของพักหนี้เนี่ยจริงๆก็ทำคล้ายๆกับสถาบันการเงินอื่น คือมีจังหวะให้คนได้หายใจบ้างนะครับเป็นของเราเนี่ยคือพักได้สองรูปแบบก็คือพักทั้งเงินต้นแล้วก็พักกำไรเราไม่มีคำว่าดอกเบี้ยนะครับกำไรคืออัตราที่เราส่งคืนให้กับผู้ฝากเงินนะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราก็แยกเป็น2ระดับก็คือว่าถ้าพี่น้องเหล่านั้นได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยนะครับเช่นเข้าบ้านช่องไม่ได้เลยนะครับหรือสถานประกอบการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะเปิดให้พักได้นานหน่อยนะครับเช่นถึง6เดือนเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าย่อมลงมานิดนึงนะครับก็อาจจะหลักเกณฑ์อยู่ที่3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าในหลักของการเงินอิสลามเนี่ยคนมักจะไม่ชอบเป็นหนี
0: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสนับสนุนให้คนคิดว่าถ้าตัวเองอยู่ได้แล้วก็รอดได้เนี่ยก็พยายามให้ฟื้นฟูตัวเองให้ได้มากที่สุดนั้นมาตรการที่หัวใจสำคัญก็คือว่าเราจะติดต่อลูกค้าปัจจุบันของธนาคารและให้เขาสมัครเข้ามาเข้าร่วมโครงการเราอยากจะพูดคุยเราอยากจะประเมินผลกระทบอยากประเมินความเสียหายนี่คือความหมายอันแรกของพักหนี้นะครับทีนี้เติมทุนเนี่ยท่านทั้งสองท่านก็คงจะเห็นว่าวิกฤตทุกครั้งเนี่ยเวลาบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยผมคิดว่าหรือธุรกิจได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องได้เงินทุนในระยะสั้น
1: ครับ
2: เพื่อไปฟื้นฟูกิจการแล้วก็มองเป็น2กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME ขนาดเล็ก นะครับหรือเป็นที่เป็นลูกค้าบุคคล
1: ครับ
2: ซึ่งคนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าบางคนเขาก็มีธุรกิจเล็กๆของเขาต่างๆที่เราเห็นในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะมองคนกลุ่มนี้เป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้เปราะบางนะครับเราเลยมองในหลักของว่าถ้าเขามีภาระหนี้นะครับไม่ถึง2ล้านบาทเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่กวาดคนส่วนใหญ่ได้เยอะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ที่เป็น SME เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคน2กลุ่มที่เราตั้งใจจะเติมทุนเข้าไปนะครับก็เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารก็เช่นกันครับเข้ามาติดต่อธนาคารแล้วดูว่าความต้องการใช้เป็นเท่าไหร่นะครับมันสอดคล้องกับภาระที่เขาเกิดขึ้นในช่วงนี้ไหมความสามารถในการสร้างรายได้เขากลับมาเท่าไหร่นี่คือความหมายของการเติมทุนนะครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยมีอีกอันนึงซึ่งเราก็ทำที่ในหลายพื้นที่ก็คือว่าเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็มีระบบการจัดการรับรองความเสี่ยงโดยได้การซื้อประกันภัยแต่ต้องบอกว่าประกันภัยในแง่การเงินอิสลามเนี่ยมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันเราเรียกประกันพวกนี้ว่าเป็นตะกาฟูน
1: เรียกว่าอะไรนะครับ
2: ตะกาฟูน
1: ตะกาฟูน
2: ครับใช่ครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการในเมืองไทยจำนวนหนึ่งที่ออกผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเป็นหลักภายใต้การเงินอิสลามนะครับเราก็ทำการร่วมมือกับทางผู้ประกอบการเหล่านี้ที่เขารับประกัน
1: ครับ
2: คือทำยังไงให้กระบวนการเคลมประกันเนี่ยมันทำได้เร่งด่วนมากขึ้นเพราะเวลาเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้เราก็ใช้คนของแบงก์เองเป็นคนนำเสนอเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเวลาเขามีปัญหาขึ้นมาเขามาติดต่อเราเราก็จะประสานงานต่างๆพวกนี้ต่อให้มันพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามจะทำภาษาให้มันง่ายเข
1: ้
2: าใจได้ดีที่สุดและการสื่อสารอย่างเช่นวันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีที่ทั้งสองท่านในโอกาสเรามาได้สื่อสารทั้งพี่น้องทั้งหมดที่ได้ฟังนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าระยะนี้ยังมีความกังวลผมคิดว่ายังมีความหวาดกลัวเรื่องข่าวโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องฝนต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจากว่าช่วงนี้เราก็พยายามจะออกไปช่วยเหลือออกไปสื่อสารออกไปติดต่อนะครับต้องบอกว่าเราเองก็ได้รับผลกระทบ
1: นะครับผมเห็นประกาศในเฟซของธนาคารกันมีปิดเป็นบางสาขาเหมือนกันนะครับ
2: ปิดเป็นบางสาขาแต่ผมก็คิดว่าทีมพวกเราเนี่ยเรายึดหลักอยู่เสมอว่าเคยผมพูดกับทีมในหลายครั้งว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยพนักงานบริการจะบอกว่าให้เราสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วถึงจะออกไปช่วยคนอื่นเหมือนในช่วงวันแรกๆของการมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราจัดการตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มออกไปพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็เดินกระบวนการต่างๆก็หวังว่าความใกล้ชิดกับลูกค้านะครับแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็บทเรียนที่เรามีจากในหลายพื้นที่เนี่ยก็น่าจะทำให้เราเข็นมาตรการนี้ออกมาแล้วก็ตอบสนองพี่น้องได้ดีขึ้นนะครับ
1: พักหนี้เติมทุนไปต่อนะครับก็เป็นมาตรการซึ่งออกมารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าเป็นลูกค้าธนาคารต้องเข้าใจอยู่แล้วไอ้คำว่าอัตรากำไรคืออะไรเคลมประกันคืออะไรแต่ว่าไม่ต้องรีบมากผมดูเงื่อนไขปิดรับโครงการนี้37ธันวา
3: คม
1: ยังมีเวลาย
2: ังมี
1: เวลาเพราะนั้นเนี่ยใครที่เป็นลูกค้าอยู่ได้รับผลกระทบมาเลยลูกค้าใหม่ยังไม่มีคนไม่เป็นลูกค้ายังไม่ได้มาตรการอันนี้
2: ยังไม่ได้มาตรการ
1: วงเงินมีเตรียมไว้พอแค่ไหนเพราะหาดใหญ่ก็เป็นลูกค้าไอแบงค์เยอะพอสมควรถูกไหมครับเที่ยวนี้บริเวณที่โดนก็ชุมชนมุสลิมก็ค่อนข้างเยอะมีวงเงินพอแล้ว
2: จริงๆเราประมาณการไปแล้วครับจากตั้งแต่ช่วงแรกๆเราดูว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างที่เรียนท่านอาจารย์เนี่ยประมาณการบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของสถาบันการเงินคือมันเราต้องคาดการพวกนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากเรื่องแผน BCP เราเองแล้วเนี่ยผมว่าการรองรับต่างๆก็เรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านว่าเรื่องมาตรการในการทำหน้าที่สถาบันเงินของรัฐเนี่ยเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นหน้าที
3: ่
2: นะครับทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยทางภาครัฐก็จะบอกว่าสถาบันเงินของเฉพาะกิจของรัฐนี่ออกไปก่อนไปทำก่อนนะครับเพราะโดยพันธกิจเราต้องทำต่างๆเรื่องพวกนี้เป็นความคุ้นเคยหรือวิธีการทำงานของเราเนี่ยผมคิดว่าเรามีในระดับนึง
3: ครับเช่นเดียวกันตอนนี้อีกหลายพื้นที่ก็มีการคาดการณ์ว่าผลอาจจะตรงมาเติมในพื้นที่แสดงว่าตัวเงินหรือเม็ดเงินที่จะเข้ามาโครงการที่จะครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกัน
2: ครับคือเราดูหมดฮะตอนนี้เราดูภาคตะวันออกนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราพูดคุยกับลูกค้าหลายรายเนี่ยเขาบอกไม่เคยเกิดนะครับแต่ทุกครั้งที่เปิดปัญหาเกิดขึ้นทุกคนก็บอกไม่เคยเกิดหมดผมเลยคิดว่าสรุปกันเองว่าจากนี้ไปคำว่าไม่เคยเกิดเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องท

0: ครับ
1: ใครเป็นลูกค้าธนาคารไอแบงก์ก็ติ ดต่อไปนะครับไปติดต่อมีเติมทุนอะไรนะพักหนี้เติมทุนไปต่อนะครับเอาละครับอันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่คอนเซ็ปต์ธนาคารนิดหน่อยคุณสรกฎคงอยากรู
0: ้ครับ
1: ชื่อเป็นทางการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคนไม่ใช
0: ่ม
1: ุสลิมที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามเป็นลูกค้าได้ไหม
2: ต้องเรียนว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับเราเป็นธนาคารอิสลามที่เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นนอนมุสลิ
1: ม
2: นะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยไม่มีอย่างนี
1: ้
2: ต้องถือเป็นความโชคดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าของเราเนี่ยเป็นพี่น้องศาสนิกอื่นนะครับ
1: พุทธคริสต์
2: ได้หมดนะครับซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้เรานะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์และบริการหลายอันเนี่ยเวลามันเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปเนี่ยมันแทบจะไม่มีความแตกต่างในแง่ของฟังก์ชันของมันนะครับเพียงแต่ว่าระบบการทำงานข้างในเนี่ยมันใช้หลักการเงินอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนกันเองนะครับก็อุปมาอีกครั้งนึงว่าเหมือนรถยนต์อ่ะเครื่องยนต์ข้างล่างเป็นไฮบริดมันก็สามารถจะพาเราจากที่ใดที่หนึ่งไปได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
2: เพราะของเราเนี่ยเราเรียกว่าหลักชะรีอะห์ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการเงินอิสลามนั้นโครงสร้างของธนาคารอิสลามเนี่ยจะแตกต่างจากทั่วไปก็คือว่าเราจะมีคณะกำกับอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าบอร์ดชะรีอะห์ของเราเป็นนักการศาสนาซึ่งมีความรู้ความเข้าอกเข้าใจตามหลักเกณฑ์ต่างๆให้แน่ใจว่าเราสามารถจะประกอบธุรกิจทางด้านการเงินได้ถูกต้องตามหลักของศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีการประนีประนอม 100% ต้องถูกหลักหมดครับ
1: ครับทีนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับผมจับประเด็นที่ดร.ทวีราพูดมาตั้งแต่แรกธนาคารทั่วไปเราไปขอกู้เงินเขา
0: ครับ
1: เขาให้เงินกู้มาเรามีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ที่ฟังเหมือนมีร่วมทุนนะไม่ใช่ไปกู้ถูกไหมครับสมมติว่าคุณสกกฎอยากจะทำอะไรสักอย่าง
0: ได้วงเงินก้อนหนึ่ง
1: ทำธุรกิจไปขอวงเงินสมมติต้องใช้เงินสัก5 ล้าน
0: ครับ
1: แปลว่าไอแบงก์ร่วมทุนด้วยถูกไหมครับแล้วมีกำไรเอามาจ่ายคืนธนาคารถูกไหมครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าซับซ้อนกว่านั้นคือกำไรนี้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้อันนั้นผมเข้าใจถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับ
2: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ ผมก็มักจะชอบตอบคำถามอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนว่าในโครงสร้างของสถาบันการเงินอย่างที่เราคุ้นเคยสถาบันเงินคือตัวกลางนะครับรับเงินฝากแล้วก็ปล่อยสินเชื่อนั่นคือโครงสร้างของสถาบันเงินทั่วไปเราเป็นคนกลางเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับเพียงแต่ว่าส่วนของการรับเงินฝากเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์รับเงินฝากประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่ารับเงินฝากมาแล้วเอาเงินฝากเหล่านั้นเนี่ยไปสนับสนุนธุรกิจธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนกลับมาคืนให้เราในรูปของกำไรกำไรที่เราได้รับมาเนี่ยเรามาปันคืนกับผู้ฝากเงิน
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของธนาคารอิสลามเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับสถาบันเงินที่เป็นตัวกลางทั่วไป
1: ครับ
2: เพียงแต่ในฝั่งซ้ายของผู้รับผู้ฝากเงินเนี่ยโครงสร้างมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่างอาจารย์เอาเงินมาฝากกับเราเนี่ยอาจารย์เอาเงินมาร่วมลงทุนกับเรานะครับงั้นทุกรายได้การตอบแทนกลับมานี่เราจะมีการคำนวณเป็นรายเดือน
1: ครับ
2: นะครับการคำนวณเป็นรายเดือนเพื่อให้ผลกำไรที่ตอบแทนออกมาเนี่ยมันสามารถจะแข่งขันได้กับระบบการเงินทั่วไปเลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลามองอัตรากำไรกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในสถาบันเงินมันถึงมีไม่แตกต่างกันมาก
1: ครับ
2: เพราะไม่มีกลไกการทำงานของมันแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการเงินอิสลามอยู่บนความเชื่อที่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนนะครับด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าเราจะมีมุมมองต่างกันได้แต่นี่คือหลักการที่บัญญัติเป็นตั้งเดิมเพราะฉะนั้นหลักของการร่วมลงทุนหลักของการไม่ลงทุนในสิ่งที่มันเกินสมควรนะครับแม้กระทั่งความพยายามที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรียลเซกเตอร์นี่คือหัวใจของการเงินอิสลามเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางธุรกิจเนี่ยเราจะไม่แตะเลยนะครับธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน
1: ยกตัวอย่างได้ไหมครับธุรกิจอะไรที่ถ้าไปหาธนาคารอิสลามแล้วไม่ได้แน่ๆจะได้ไม
2: ่
1: ไป
2: อะไรอาจที่อาจจะเข้าลักษณะที่เป็นพวก speculation นะครับ
1: เก่งกำไร
2: จะเก่งกำไรเนี่ยที่มีความไม่แน่นอนในตัวเองเนี่ยทางศาสนากำหนดเลยว่าเราไม่พึงสนับสนุนนะครับอันนี้ชัดเจนอันที่สองเนี่ยแนวทางเราพยายามจะเลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจริงคือเรียลเซกเตอร์จริง
1: ผลิตจริง
2: นะครับมันอะไรบางอย่างที่มันไม่มีอะไรรองรับเนี่ยแม้ว่าภาคการเงินปกติอาจจะทำแต่เราไม่ทำนะครับโดยเกณฑ์นะครับหรือธุรกิจบางอย่างที่มีการพึ่งพารายได้ที่เป็นดอกเบี้ยสูงเกินไป
1: อันนี้
2: เป็นอีกมุมนึงนะครับเพราะว่าความที่เราอยู่ในประเทศที่เป็นนอนมุสลิมเพราะฉะนั้นมันมีข้อยืดหยุ่นบางประการเพื่อให้แบงก์สามารถจะคงตัวอยู่ได้ดังนั้นกรอบต่างๆเหล่านี้ จริงๆแล้วจะมองว่า2 ส่วนคือเราก็คือตัวกลางทางการเงินแบบนึงแหละ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือปรัชญาของการเงินอิสลามกันเองที่เราต่างกัน
1: ครับเพราะฉะนั้นชื่อเวลาไปติดต่อชื่ออาจจะต่างกันถ้าเป็นธนาคารทั่วไปที่คุณสกไปขอกู้ก็เป็นดอกเบี้ยแต่นี่เป็นการปันกําไร
2: อัตรากําไรครับ
1: ตอนไปกู้ก็เหมือนกันใช่มั้ย
2: ครับ
1: ตอนไปกู้ก็เหมือนกันสมมุติคุณสกกดกู้5ล้าน
2: ครับ
1: นะครับก็จะมีอัตราปันกําไรเข้ามาแต่ถ้าเกิดเขาทําเราไม่มีกําไรทํายังไง
2: จริงๆคำว่าอัตรากำไรนะครับมันมีการคำนวณต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้อาจารย์ทราบในฝั่งรับฝากเนี่ยมันมีการรับฝากแล้วก็ปันกำไรกลับ นะครับแต่ฝั่งที่เราไปสนับสนุนธุรกิจเนี่ยเราก็เรียกอัตรากำไรเหมือนกันมันหวังว่าเขาไปทำมาหากินคุณสรกฎไปทำมาหากินทำธุรกิจเสร็จปั๊บก็จ่ายคืนให้เราในลักษณะอัตรากำไ
1: ร
2: นะครับแล้วเรากำไรที่ได้รับมาเนี่ยรวมแล้วก็คืนกลับผู้ฝาก
1: ถึงแม้ว่าปีแรกๆจะไม่มีกำไรก็ตามแต่ก็ควรจะปันกำไร
2: ครับ
1: แล้วก็ไอ้คำว่ากำไรเนี่ยมันก็จะอัตราใกล้เคียงกับสถาบันการเงินอื่น
2: ๆ
1: ถึงจะแข่งกันได้แต่ว่าทีนี้ในหลักอิสลามยังมีมากกว่านั้นถูกไหมครับยังมีคำว่าซากัต
2: มีมากกว่านั้นใช่คร
1: ับมันมีอะไรเป็นพิเศษที่ธนาคารต้องทำบ้าง
2: ผมคิดว่าเสน่ห์ที่น่าสนใจของการเงินอิสลามก็คือว่าเขาพยายามที่จะจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นซากัตเนี่ยเรียกว่าเป็นโซเชียลแท็กก็ได้นะครับคือผู้ที่มีรายได้ในทุกปีเนี่ยมีข้อกำหนดทางศาสนาว่าเขาจะต้องบริจาคนะครับแล้วซะกาตนี่กำหนดไว้เสร็จเลยว่าต้องให้กับบุคคล8จำพวกนะครับที่มีความขาดแคลนมีความกำพร้าต่างๆเพราะฉะนั้นธนาคารนี่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยบริหารจัดการซะกาตเป็นสิ่งที่เราทำอันนึงทีนี้ถามว่าถ้ามองจริงๆซะกาตไปไหนซะกาตนี่จากคนที่มีกำลังจะไปสู่คนที่ด้อยโอกาสนั้นมองแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยรักษาเรื่องความเหลื่อมล้ำแบบนึงเหมือนกันนะครับแล้วมีอีกหลายกลไกของทางอิสลามซึ่งผมคิดว่าทำได้น่าสนใจเพียงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ที่ต้องทำต่างๆเยอะแต่ในต่างประเทศอย่างมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยผมว่ากลไกของสิ่งที่ว่าการเงินในเชิงสังคมเนี่ยก้าวหน้าไปมากนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าการเงินอิสลามในเพื่อนบ้านเราเนี่ยถึงคืบหน้าไปที่
1: เขายังระดมทุนยังอะไรได้มากกว่านะ
2: ใช่ครับอ
1: ีกอันนึงที่ผมไปอ่านเจอคุณสกกด5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: เรามีปัญหาอะไรเรื่องอยู่แต่เรื่องนึงคือเรื่องการเงินด้วยนี่เป็นพันธกิจของไอแบงค์ด้วยถูกไหมครับ
2: เป็นเรื่องสำคัญเลยครับก็เรียกว่าพี่น้องในพื้นที่5จังหวัดนะครับมีความละเอียดอ่อนนะครับในเรื่องของความเข้าใจพวกการเงินนะครับอาจจะมีความกังวลใจนะครับด้วยหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถจะให้การเงินอิสลามกับเขาเหล่านั้นได้เนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราตั้งโดยกฎหมายเราตั้งโดยรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องหลักการทำงานต่างๆเนี่ยเราคิดว่าจะสร้างความมั่นอกมั่นใจในกับพี่น้องในพื้นที่นั้นได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทำงานในเชิงพื้นที่นะครับกับผู้นำศาสนากับโรงเรียนกับพื้นที่ต่างๆเพราะคิดว่าปัญหาใน5จังหวัดเนี่ยมันมีหลายแง่มุมแล้วก็หวังว่าการเงินอิสลามก็น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นครับ
0: ครับเป็นลักษณะโมเดลขึ้นมาในพื้นที่เลยใช่ไหมครับแบบ Southern Sandbox ในพื้นที่ภาคใต้เลยใช่ไหมครับลักษณะแตกต่างจากพื้นที่อื่นไหมครับสำหรับการดำเนินโครงการ
2: จริงๆเป็นแนวคิดของเราที่พยายามจะดูพื้นที่5จังหวัดนะครับเราเห็นความเจริญเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นความท้าทายหลายๆอันเราก็พยายามตีกรอบ5จังหวัดว่าเราอาจจะลองทำอะไรบางอย่างใหม่ๆในพื้นที่
0: อาจจะแตกต่างจากพื้นที่อื่น
2: ครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ทดลองของเราในการทำในหลายรูปแบบทางการเงินอิสลามเรามีหลายโปรเจกต์ที่อยู่ในใจที่พยายามจะทำแต่อันเนี้ยผมคิดว่าเราทำได้หลายระดับอย่าลืมนะครับว่าใน5จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมเยอะนะครับที่สำคัญที่น่าสนใจอันคือมีประชากรในวัยแรงงานเยอะมากกว่าพื้นที่อื่นงั้นเท่ากับว่าถ้ามองในมุมธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แทบจะหาที่อื่นในประเทศไทยไม่ได้เลยที่มีคนหลากหลายวัยท่านถ้าหลายท่านไป5จังหวัดเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมเห็นวิถีต่างๆผมคิดว่าการที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพูดภาษาเดียวกับเขาเราทำสื่อโฆษณาเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับ
1: อ๋อครับ
2: ครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าถึงคนได้คนของเราพูดมลายูได้คนของเราสื่อสารได้คือเรากินอยู่เราเป็นเหมือนเขาอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นอันที่เราน่าจะมีข้อได้เปรียบ
1: ครับดร.วีระครับผมเหลือ5นาที
0: ครับ
1: ประมาณ5นาทีแล้วคุณสกกดเองก็อ่านข่าวการประชุม IMF World Bank บ่อยมาก
0: ครับ
1: การประชุมเที่ยวนี้หลายคนเห็นแล้วว่ามันสำคัญกับประเทศในมุมของสถาบันการเงินมีโอกาสเริ่มมองเห็นอะไรบ้างไหม
2: ต้องเรียกว่าเป็นโอกาสทองของเรารอบนี้นะครับ
0: ครับ
2: นะครับท่านก็สนับสนุนให้เราตุลาคมช่วงเช้านะครับ

0: crisis resilient to transition finance ซึ่งหัวข้อก็ตอบสนองกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ทั้งวันเนี่ยในการแก้วิกฤตในการทำงานต่างๆที่น่าสนใจคือเราได้รับการตอบรับจากประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาหรือ Islamic Development Bank
1: ครับ
0: พูดง่ายๆก็คือ World Bank ของการเงินอิสลามนะครับท่านตกลงมาเป็นผู้ให้ปาฐกถาพิเศษให้นะครับซอบเป็นการประสานงานเป็นการติดต่อที่ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับท่านรับมาก็จะเป็นวงที่ท่านมาพูดถึงทิศทางการเงินอิสลามในมุมของ ISDB นะครับ Islamic Development Bank ซึ่งก็ถือว่าเป็น Global Bank ที่เป็นทิงแทงของการเงินอิสลามและที่สำคัญเราก็เชิญผู้ประกอบการในภูมิภาคจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียนะครับมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าเวลาการเงินในช่วงผ่านวิกฤตเนี่ยเขามีข้อเรียนรู้อะไรบ้างเขาทำเรื่องโซเชียลไฟแนนซ์แค่ไหนแล้วเราหวังว่าจากงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่จะตั้งคณะทำงานพูดคุยเรื่องการเงินอิสลามต้องตอบท่านอาจารย์ว่าเราคาดหมายว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่อันที่เป็นประโยชน
1: ์
0: ที่เราจะสร้างการเงินอิสลามขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินของเรานะครับแล้วถ้าเราสามารถจะทำงี้ได้เราก็จะเชื่อมโยงกับโลกตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: เราก็เชื่อมโยงกับโลกภูมิภาคมันก็ทำให้ทิศทางของความเป็นประเทศไทยในเรื่องของการเงินอิสลามเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับ
2: ถ้าพูดแบบคนโลกอย่างผม
1: ครับ
2: ถ้าโลกถ้าการเงินอิสลามประเทศเหล่านั้นสนใจประเทศไทยก็แปลว่าเรามีโอกาสระดมทุนเหล่านั้นซึ่งพวกนั้นมีเงินมหาศาลเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศได้ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับผมคิดว่าไม่มี2โลกในขณะนี้คือโลกที่อยู่ในภูมิภาคต้องยอมรับว่ามาเลเซียนะครับมีความแข็งแรงทางด้านการเงินอิสลามแล้วโลกทางด้านทางมิดเดิลอีสต์เองตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในจังหวะที่เกิดความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโอกาสของประเทศไทยในการเชื่อมโยง2ฝั่งนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการแทบเงินลงทุนเพื่อมาทำพวกโครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่งเรื่องของทางสังคมต่างๆก็จะเป็นโอกาสของเราจากงานนี้ครับ
2: เวลาเงินจากประเทศที่เป็นอิสลามแบบนั้นมาเนี่ยเขามาลงทุนกิจการได้ทุกรูปแบบไหมครับจะมาลงทุน Data Center EEC รถไฟความเร็วสูงพวกนี้ได้ไหม
0: ตราบใดที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการเงินอิสลาม
2: แบ่งปันกำไร
0: กว้างใช่ครับ
2: แบ่งปันกำไร
0: แล้วก็ถ้าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามีตราสารการเงินที่เรียกว่าสุกุกที่เป็นกรีนสุกุกนะครับก็เป็นเรื่องโชคดีที่เรามีนัดกับหลายเจ้านะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราเราจริงยอดรอโอกาสนี้มานะครับการพูดคุยการทำความรู้จักเนี่ยเห็นหน้าต่อหน้าเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องบิดไปเจอเขาเขาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่เมืองไทยให้เราเจอนะครับนั้นโอกาสดีอย่างเงี้ยผมว่าไม่รู้จะมีอีกกี่ปีนะครับ
2: อันนี้บางทีมันเป็นประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เรามองไม่เห็นนะเวลาคุณสออ่านข่าวประชุม IMF World Bank มันก็เหมือนภาพใหญ่ๆนะ
3: ใช่ครับ
2: แต่พอเจาะแบบนี้เริ่มเห็นประโยชน์อะไรที่ซ่อนอยู่มหาศาล
3: ถูกต้องนะครับอีกถามนิดนึงครับวันที่14ตุลาคมนี้ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้างครับคือคนทั่วไป
0: จริงๆเราเปิดให้ลงทะเบียน
3: ครับ
0: ทางไมโครไซต์ของเราในขณะนี้นะครับต้องเรียนว่าที่นั่งมีจำกัดนะครับแต่เราก็พยายามจะสนับสนุนนะครับคนที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่ช่องทางในเว็บไซต์ของ iBank เองเนี่ยก็จะมีชื่อของกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับก็สามารถจะลงทะเบียนไปได้ผมขออนุญาตว่าเราก็พยายามจะดูให้ดีที่สุดนะ
3: ครับ
0: เราก็ได้รับการติดต่อจากหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือภาคประชาสังคมต่างๆก็พยายามจะกระจายให้คนที่ได้รับรู้เนี่ยได้ดูมากที่สุดนะครับ
2: อาจจะต้องจองที่ให้ NBT World ที่คุณชอบเขาก็

0: ป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
2: ๆโอ้จาน
1: ตามมาทั่วมาคุณนี
3: ่บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
3: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: เกิดมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน

พื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมย์จังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระลิขิตขอถวายพระพรตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31 สิงหาคม2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบ
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านที่ไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องทะสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน

นสิบรูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรพาราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารางและวัดวังพงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเฟรเชอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น
สำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ำมากไปใช่ว่าจะดีดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้วก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี9โมงถึง10โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
3: 1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ

0: อบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: นารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้

0: คิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
2: คน38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรมันศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าว5ตุลาคม2569นะครับพบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมศิรวิชัยเกษมทักทายผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได
0: ้ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกับข่าวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดกับสถานการณ์อุทกภัยไม่ว่าหลายพื้นที่นั้นเนี่ยสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับแล้วก็จะต้องเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแต่ว่าเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงประกาศนะครับว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยที่กำลังจะมาซ
1: ึ่
0: งตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับเราจะได้มาคุยกันด้วยในค่ำคืนนี้ว่ากรมชลประทานนั้นเขาจะเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ใหม่นี้อย่างไรนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีทางด้านท่านอธิบดีกรมชลประทานนั้นจะได้มาพูดคุยกับเราด้วยในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองเรื่องนี้อย่างไรวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญเนี่ยครับในการที่จะเข้ามาพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องราวนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยครับลงไปในจังหวัดปราจีนบุรีไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำและวันนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับวันที่5ตุลาคมท่านก็ได้ไปประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกละว่าภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่ของสถานการณ์น้ำนั้นดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังท่านก็ยกตัวอย่างเลยปราจีนบุรีนะครับปทุมธานีฉะเชิงเทราซึ่งจำเป็นต้องอพยพเนี่ยประชาชนออกจากพื้นที่น้องเท
1: ค
0: นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยไม่ลดนะเพราะว่านายกไปมานายกบอกว่าน้ำไม่ลดแล้วมันเน่าเหม็นด้วยนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชม
1: มุมสูงเห็นเลยอ่ะ
0: นายกรัฐมนตรียังพูดถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการแล้วก็ต้องอพยพผู้ป่วยพร้อมขอบคุณกองทัพบกที่สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์รับผู้ป่วยรักษาต่อแม้มีข้อจำกัดแต่ก็ช่วยให้การรักษาต่อเนื่องแล้วก็สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเร่งส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ยารักษาโรคไปเพิ่มเติมในขณะที่จังหวัดปทุมธานีเองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังมีการขาดยาบางชนิดเหมือนกันก็ให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยส่งทีมเวชภัณฑ์ประสานสาธารณสุขจังหวัดเข้าพื้นที่ไปดูแลประชาชนเพราะอะไรประชาชนหลายคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนานนะฮะเรื่องของเท้าเปื่อยเนี่ยแน่นอนเป็นแน่ๆนะฮะเพราะว่าแช่อยู่แต่ในน้ำคุณอนุทินนั้นยังพูดถึงเรื่องของฝนที่จะมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยทางด้านนายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่าน่าห่วงก็คือภาคใต้และสิ่งสำคัญก็คือมันจะมีน้ำทะเลหนุนกระทบต่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยด้วยครับ
2: สัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีฝนตกชุกหนักมากในส่วนภาคใต้ซึ่งเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คงจะทำการบรรยายให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีฝนมีน้ำหนุนเข้ามาแล้วก็จะทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าตรงไหนยังสามารถระบายเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลผมขอย้ำนะครับข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่ายนะครับให้ส่งต่อไปยังระดับอำเภอและชุมชนหากต้องมีการปรับแผนหรือขอเครื่องสูบน้ำเรือรถยกสูงหรือกำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นก็ขอให้แจ้งเข้ามายังส่วนกลางก็คือทางกรมป้องกันภัยแห่งนี้นะครับในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ดูแลประชาชนด้วยตัวที่ช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่โดยมีขีดจำกัดเนี่ยก็คือพวกเปราะบางนะครับก็ขอให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะการอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดก็ให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าน้ำประปาและดำเนินการทันทีนะครับไม่ต้องรอให้ทั้งจังหวัดน้ำแห้งก่อน
0: ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นยังได้กำชับกำชานะครับในส่วนของศูนย์อพยพด้วยว่าสิ่งที่จะต้องไปดูเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของห้องน้ำเรื่องของการจัดการขยะนะครับเพราะมองว่าถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารการกินต้องมีเพียงพอนะครับคุณอนุทินย้ำอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเยียวยานะครับคือไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนอันไหนที่พร้อมแล้วดำเนินการเยียวยาไปล่วงหน้าได้เลยครับ
2: เรื่องสัปดาห์นี้ก็อยากจะขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งประสานงานนะครับเราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
3: ได้เงินมาแล้วครับไม่
2: ต้องเข้าแล้วนะ
3: เข้าครับเราจะขอเพิ่ม
2: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณเขาโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
0: นี่คือนายกย้ำในที่ประชุมนะฮะว่าเรื่องเยียวยาเนี่ยต้องเดินหน้าทันที
1: ส่วนในพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยตอนนี้ที่มีการยื่นของงบประมาณเข้าครม.ไปแล้วเนี่ยนะครับที่นายกถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นวงเงินอยู่ที่ 4,700 ล้านบาทนะครับคำถามก็คือว่างบก้อนนี้เนี่ยจะเพียงพอหรือไม่นะครับนายกก็ย้ำว่าต้องเพียงพอเพราะว่างบส่วนนี้เนี่ยเป็นงบที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เป็นงบส่วนกลางซึ่งตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยนะครับงบก้อนนี้เนี่ยก็คือถ้ามันเหลือปุ๊บก็จะส่งคืนคลังแล้วก็นำไปชำระหนี้สินต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่นายกก็บอกว่าเป็นเพราะว่าปีนี้ก็คือน้ำมันมาท่วมซะก่อนนะครับก็เดี๋ยวหมุนเงินตรงนี้เนี่ยนะครับมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุทกภัยกันก่อนคำถามก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่า 4,700 ล้านเนี่ยมันไม่พอเนี่ยขอเพิ่มได้ไหมนายกก็บอกว่าขอเพิ่มได้นะครับถ้างบปี69ไม่พอก็ต้องไปใช้ของปี70ฟังเพิ่มเติมครับ
4: นายกครับเรื่องของงบเยียวยา 4,700 ล้านถ้ามันไม่เพียงพอจะสามารถ
2: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกไงตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆ10,000 ล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น
1: ฟังดูแล้วก็จะเป็นภาพใหญ่นะที่นายกอธิบายถึงภาพกว้างทีนี้สมมติเราในมุมชาวบ้านแล้วฉันจะได้เงินเยียวยาเนี่ยเข้าบัญชีฉันเนี่ยตอนไหนก็มีเพิ่มเติมนะครับจากนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่านายกก็กำชับให้เร่งจ่ายเงินบ้านใครที่น้ำท่วมแล้วไปลงทะเบียนไว้แล้ว 1-2 วันเท่านั้นนะฮะฝากสาธารณภัยครับ
5: เป็นไปได้ครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันเนี่ย โอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บก็ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: จะไป
5: ร้
6: าน พอ
5: ไม่น่าจะพอเพราะมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.ได้แต่ก็ถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มา
6: จะเสนอไปสภานี้เลยก็ต้องรอสมเด็จการที
5: ่เสนอจังหวัดไหนชัดเจนแล้วเนี่ยก็เสนอเลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มก้อนครับ
7: กลุ่มเดียวยาต้นมีถึง 5,000 บาทถึง 9,000 บาท
5: ตามหลักเกณฑ์ครับ
0: นี่ฮะคือทางด้านคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยก
1: ็
0: คือเรียกว่ารับลูกเลยเพราะวันนี้ประชุมอยู่ด้วยกันไงนะท่านก็รับลูกเลยว่าเงินเนี่ยมันมาแล้วคุยกับธนาคารออมสินแล้ววันนี้เนี่ยคือเขาจะใช้หลักการคือ first come first serve คือมาก่อนได้ก่อน
1: ใครเข้าเงินไข
0: ครับ
1: ทำเอกสารครบ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องรอแบบว่าเดี๋ยวต้องรอจังหวัดอื่นก่อนนะรอคนอื่นด้วยนะ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องรอว่าจังหวัดนี้เนี่ยพร้อมหรือยังทั้งหมดเนี่ยพร้อมแล้วแล้วค่อยจัดการอ
1: ัน
0: นี้ไม่ต้องนะคือใครเดือดร้อนนะแล้วไปยื่นเอกสารตามหลักการทั้งหมดหลักเกณฑ์ทั้งหมดเอกสารครบตรวจครบธนาคารออมสินไม่ต้องร
1: อ
0: คนนี้ครบแล้วจ่ายคนนี้ครบแล้วจ่ายคนนี้ครบแล้วจ่าย
1: จ่ายได้เลย
0: จ่ายได้เลย
1: นี่ดีเลย
0: ดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีภาระ
1: ครับ
0: มีภาระบ้านจะต้องซ่อมของใช้ที่เสียหายก็จะต้องซื
1: ้อ
0: ได้เงินเยียวยาไปก็สามารถที่จะไปดำเนินการเนี่ยจัดการตรงนี้ได้ก่อนไม่ต้องรอนาน
1: ถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะเพราะว่าปภ.บอกว่าเนี่ยใช้เวลาตรวจแค่ 1-2 วัน
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีผ่านไปแล้ว60วันยังไม่ได้เลย
1: จริงครับ
0: นะฮะอันนี้เนี่ย 1-2 วันหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้ยื่นตอนนี้ก็รีบดำเนินการท่านจะได้รับเงินเยียวยาในทันทีในขณะเดียวกันวันนี้คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยน้องเทคครับท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของการรับมือแล้วก็การระบายน้ำที่ยังคงคั่งค้างอยู่ในแต่ละพื้นที่ด้วย
1: ใช่ครับก็จะมีประเด็นนะฮะที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาร้องขอเครื่องผลักดันน้ำนะฮะเนื่องจากหลายจุดเนี่ยยังวิกฤตคือทางอธิบดีปภ.นะครับท่านก็บอกว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งขณะนี้แม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับได้ลดการระบายน้ำลงแล้วเหลือ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากที่เคยกังวลว่าการระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยืนยันว่าคงอยู่ที่ตัวเลขนี้ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วซึ่งมวลน้ำจะมาอยู่ที่แม่น้ำแม่กลองจึงต้องเร่งระบายให้เร็วที่สุดโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ที่ร้องขอมานั้นนะครับได้ให้กองทัพเรือดำเนินการแล้วรวมถึงปภ.ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้ว
5: ของสมุทรสงครามเป็นปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งแม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับ

0: ื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่านะวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีอันนี้คลี่คลายแล้วก็จะมาน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเข้าไปแล้วครับ
1: นี่ฮะคือท่านก็บอกย้ำนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านเหนือจากสมุทรสงครามขึ้นไปนะก็คือราชบุรีกาญจนบุรีคลี่คลายเพราะว่ามวลน้ำที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้มันไหลไปที่สมุทรสงครามแล้วใกล้ที่จะออกปากอ่าวไทยคุณผู้ชมตอนนี้เขื่อนแม่กลองเนี่ยปล่อยน้ำ500ลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับต่อวินาทีตอนนี้เนี่ยเหลือ900กว่าแล้วคือถ้าเมื่อกลับไปที่800ก
2: ็
1: คือจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติมวลน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยกำลังไหลลงไปสู่อ่าวไทยทีนี้การที่จะให้ออกสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือการผลักดันน้ำออกไปวันนี้เนี่ยพอทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยท่านก็บอกว่าขอเรือผลักดันน้ำหน่อยได้ไหมนะ
2: คร
1: ับปรากฏว่าทางด้านในส่วนของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์เลยครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยมีเรือผลักดันน้ำที่เอามาใช้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ย90ลำด้วยกันก็กระจายกันอยู่นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานคร16นะครับนครนายก30ฉะเชิงเทรา20สมุทรปราการ24ส่วนที่สมุทรสงครามร้องขอท่านบอกเดี๋ยวย้ายมาให้เลยเดี๋ยวย้ายมาจากนครนายกเนี่ยนำมาให้10เครื่องนะครับส่วนถามว่าเครื่องผลักดันน้ำจะเพียงพอหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าตนเนี่ยสนับสนุนตามที่จังหวัดกรมชลประทานสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลักดันน้ำร้องขอกันเข้ามาตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่าถ้าขอมามีอะไรที่จะช่วยได
2: ้
1: เต็มที่ในการที่จะช่วยเหลือจัดหาให้ครับ
3: ทางกลาโหมได้มีการประสานยังไงบ้างครับตอนนี้
4: ก็ตอนนี้ภาพรวมๆนะเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือปัจจุบันเนี้ยมันมีอยู่ประมาณ90เครื่องอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย16แล้วการนครนายกเนี่ย30
3: ครับ
4: ฉะเชิงเทรา20แล้วก็ที่สมุทรปราการ24เดี๋ยวที่สมุทรสาครร้องขอเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลเนี่ยผมได้คุยกับทางจังหวัดนครนายกแล้ว
3: ครับ
4: จะขอโยกจากนครนายกจาก30เนี่ยมา10เครื่องเพื่อไปช่วยทางสมุทร
3: สงคราม
4: ในการดำน้ำออกทะเล
3: ครับ
4: นะครับอันนี้กำลังวันนี้เราจะเคลื่อนย้ายซึ่งบริการคือปลายทางน้ำมันคือทะเลนะครับเราต้องดันน้ำออกทะเลให้หมด
3: ครับ
4: นะครับ
3: ซึ่งคิดว่าในจำนวน10เครื่องที่เราจะต้องขอโยกมาเนี่ยก็คือจะเพียงพอและในพื้นที่นครนายกเนี่ยก็คือมันจะสามารถมันบรรเทา
4: ก็ต้องเรียนตรงว่าเราผมน่ะสนับสนุนตามที่จังหวัดแล้วก็กรมชลประทานแล้วก็สำนักระบายน้ำกรุงเทพแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดันน้ำออกเนี่ยไม่มีใครคือทหารเนี่ยสนับสนุนเครื่องมือทั้งหมดตามที่จังหวัดต่างๆร้องขอนะครับเพราะว่ากลาโหมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องน้ำหรอกเพียงแต่ว่าหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องน้ำแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องสทช.ก็ดีกรมชลประทานก็ดีจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบก็ดีเนี่ยเขาร้องขอเครื่องมืออะไรเราก็สนับสนุนเครื่องมือไปให
3: ้
1: นี่ฮะท่านก็บอกนะฮะว่าร้องขออะไรมาก็สนับสนุนไปให้ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของการผลักดันน้ำเนี่ยลงสู่อ่าวไทยเนี่ยคุณผู้ชมผมจะให้คุณผู้ชมนั้นดูกราฟิกคือถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของเขื่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ4เขื่อนหลักที่มาจากทางด้านในส่วนของภาคเหนือนั้นเนี่ย มันที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเกินความจุน้ำเนี่ยก็คือในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์
1: นะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญตอนนี้เนี่ยที่จะต้องเร่งระบายก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกเราก็จะเห็นกราฟิกตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขื่อนขุนด่านปล่อยน้ำลงมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือจะต้องถูกแยกออกไปเนี่ยครับคุณผู้ชมหลายสายด้วยกันคือแยกออกไปสู่แม่น้ำเนี่ยสองสายด้วยกันก
2: ็
1: คือแม่น้ำเจ้าพระยากับทางด้านในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับถ้าแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยก็คือจะต้องผ่านคลองระพีพัฒน์นะครับคลองรังสิตนะครับคลองหกวานะฮะแล้วก็ในส่วนของคลองประเวศบุรีรมย
2: ์
1: นะครับนั่นก็ไปทางด้านในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนแม่น้ำบางปะกงนั้นเนี่ยก็ลงตรงลงมาเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยทั้งสองสายนั้นก็จำเป็นต้องใช้เรือผลักดันน้ำเพื่อทำให้น้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวเนี่ยเร็วขึ้น
2: ไหลเร็วขึ้น
1: ไหลเร็วขึ้นซึ่งตอนนี้กองทัพเรือเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการนะครับทำการติดตั้งเรือผลักดันน้ำตามข้อมูลที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าคือมีทั้งหมดเนี่ย90ลำแล้วกำลังพลอีก242นายประจำการเขาประจำการอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี
2: ้ดูกันชัดๆเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยในเขตลาดกระบังเนี่ย

0: มี4จุดรวม16ลำนะครับก็จะแบ่งเป็นสะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำสะพานทับยาว6ลำคลองประเวศบุรีรมย์นะครับ2ลำก็คือจุดคลอง2ต้นนุ่นนะครับส่วนที่สมุทรสงครามมี10ลำนะครับที่เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าทางสมุทรสงครามขอมาก็คาดว่าจะติดตั้งในวันพรุ่งนี้6ตุลาคมนะครับแล้วก็สมุทรปราการครับก็จะมีอยู่4จุดด้วยกันนะครับรวม24ลำจะอยู่ที่ข้างแมคโครบางพลี4ลำครับหลังบางกอกแอร์เวย์4ลำสะพานตลาดบางบ่อ6ลำสะพานโรงพยาบาลบางบ่ออีก10ลำส่วนที่นครนายก2จุดนะครับรวม30ลำครับก็คือที่สะพานโยธกา20ลำแล้วก็สะพานนิวเคลียร์10ลำฉะเชิงเทรา2จุดรวม20ลำครับอยู่ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ70พรรษา10ลำสะพานหน้าเขื่อนบางปะกงอีก10ลำ
1: นี่ฮะนี่ฮะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยนี่คือจุดที่ทางด้านกองทัพเรือนั้นติดตั้งเรือผลักดันน้ำท
0: ี
1: นี้พูดกันถึงนครนายกเนี่ยคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเส้นทางนะครับโดยเฉพาะทางหลวง305หน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์องครักษ์หรือว่าที่เรียกกันว่ามศว.องครักษ์เนี่ยนะครับเกิดน้ำเปิดขึ้นมาท่วมนะถนนล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเพจแขวงการทางแขวงทางหลวงนครนายกนะครับกรมทางหลวงนั้นเขาก็แนะนำเส้นทางนะครับใครจะไปนครนายกเนี่ยถามว่าวิ่งเส้นนั้นได้ไห
0: ม
1: ได้แต่น้ำเนี่ยมันจะสูงนิดนึงนะครับประมาณสัก 20-35 เซนติเมตรถ้าท่านจะใช้เส้นทางหลวง305ก็คือรังสิตนครนายกอ่ะคุณผู้ชมเส้นทางปกติเลยนะครับถ้าท่านจะเดินทางเนี่ยเส้นทางนั้นบอกว่าถ้าขาเข้าเนี่ยคุณชมท่านต้องชิดขาไปนครนายกท่านต้องชิดซ้ายแต่ถ้าจะเข้ากรุงเทพท่านต้องชิดขวา
0: ครับ
1: นะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะตื้นหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าวิ่งตรงเลนกลางมันจะน้ำสูงและเป็นอันตรายแต่เขาบอกว่าดีกว่านั้นครับท่านวิ่งอ้อมนิดนึงไปทางไหนใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งพหลโยธินครับไปหินกองสระบุรีคุณช
0: ม
1: นะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปใช้ทางหลวงหมายเลข33สุวรรณศรผ่านวิหารแดงผ่านบ้านนาเข้าสู่จังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: ก็จะไม่มีน้ำท่ว
0: ม
1: ทางนั้นปลอดภัยนะก็ใครที่จะมีความจำเป็นที่จะต้องไปจังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางบ้านนานะฮะสบายกว่าปลอดภัยกว่าด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเจอป้ายเขาบอกว่าให้ระวังเขาบอกว่าให้เลี่ยงอย่าฝืนนะฮะ
0: จริงครับ
1: เพราะว่าในโลกออนไลน์เดี๋ยวตอนนี้เห็นเยอะมากน้องเท
0: ค
1: ห้ามแล้วไม่ฟัง
0: ก็ไปต่ออ
1: ยากจะไปสุดท้ายเนี่ยเดือดร้อนเจ้าหน้าที
0: ่
1: ต้องไปช่วยกันดังนั้นนะฮะคุณผู้ชมถ้าเขาห้ามเขาบอกว่าอย่าก็อย่าฝืนแล้วกันในขณะเดียวกันนั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดที่เคยน้ำท่วมสูงตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วเนี่ยมันยังไม่จบนะ
0: บ
1: สิ่งสำคัญคือต้องฟื้นฟูทำความสะอาดนะฮะซึ่งล่าสุดวันนี้เนี่ยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ได้ร่วมมือกับทางด้านในส่วนของปภ.นู่นแหละฮะไปขอความร่วมมือจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะ
0: ใช่ครับ
1: มาช่วยกัน
0: ใช่ครับจัดกิจกรรมนะครับเป็นบิ๊กคลีนนิ่งครับหลังพื้นที่น้ำลดนี่ไปที่เขตบึงกลุ่มนะครับก็จะมีนางสาวชะอ้อนนะครับวีระสุนทรผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มเนี่ยก็ไปช่วยด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมบูรณาการเนาะเอามองในมุมในแง่ดีเลยก็คือว่าน่ารักมากๆเลยก็คือว่าทั้งปภ.สุพรรณก็มาช่วยกทม.เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็คือเรียกว่าเป็นความร่วมมือกัน
0: ครับแล้วก็มี

0: คนเนี่ยหลายคนนั้นเนี่ยคือสามารถใช้ไว้ทำมาหากินจักรยานยนต์รับจ้าง
1: 3คันครับมอเตอร์ไซค์ที่เอามา3คันมีเวฟ2คันแล้วก็มีโอ1คันโอ้เยอะเลย
2: หน
1: ัก
2: เลย
1: ครับ
2: สูงแค่ไหน
1: น้ำอ่ะท่วมถึงหน้าอก
2: หน้าอกเลย
1: ครับในที่ทำงานเนี่ยที่หน้าอกเลยครับผมดีมาก
2: มอเตอร์ไซค์ให้ฟรี
1: ดีมากเลยครับโอ้โหในยามเนี้ยถ้ามีแบบนี้ดีมากเลยครับได้ช่วยเราได้เยอะเพราะว่าทรัพย์สินอย่างอื่นน่ะห้องก็น้ำท่ว
2: ม
1: ทรัพย์สินอย่างอื่นก็เสียหายรถยนต์ก็เสียหายอะไรแบบนี้เราก็ได้ประหยัดไปตรงนี้ด้วย
0: นี่ฮะก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะทุกความร่วมมือที่ช่วยเหลือกันคือคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะฮะคนที่มีศักยภาพก็ไปช่วยคนที่เดือดร้อนจะทำให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น
3: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อนะฮะพักสักครู่เดียวครับ

0: ไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหัยสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: กลับเข้ามาช่วงนี้ก็ตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนจากของเดิมน้ำที่ขังอยู่เดิมนั้นเนี่ยเริ่มระบายลงสู่อ่าวไทยกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคลี่คลายกันไปแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นก็คือการที่จะบริหารจัดการเนี่ยรับกับเรื่องของฝนใหม
1: ่
0: ที่กำลังจะมาซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนั้นเขาไปตั้งศูนย์บริหารน้ำภาวะวิกฤตเพื่อเร่งระบายแล้วก็เปิดทางน้ำเตรียมพร้อมรับฝนนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับประชาชนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เนี่ยได้ทันเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปติดตามนั่นก็คือจะต้องไปคุยกับทางด้านคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมจิบดีกรมชลประทานครับ
0: ครับผม
3: การทั้งสองท่านครับ
0: ครับเห็นวันนี้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตศูนย์นี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับท่านครับ
3: ก็ตั้งศูนย์มานะครับเพื่อจะช่วยเหลือในมิติการช่วยเหลือนะมากเป็นเริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้

0: นอกจากมิติการบริหารการน้ำแล้วนะครับบางพื้นที่จำเป็นจะต้องมีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเอาน้ำออกจากระบบในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับหลายพื้นที่ก็จำเป็นจะต้องมีหน่วยกลางประสานเพื่อจะให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างจุดเป้าหมายที่ประชาชนร้องขอและก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำนะครับก็เลยตั้งศูนย์ขึ้นมาครับ
1: ตอนนี้ทางกรมชลประทานนั้นวางแผนในการที่จะระบายน้ำเนี่ยจาก4เขื่อนหลักของภาคเหนือเนี่ยลงสู่ด้านล่างเอาไว้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนนะครับตอนนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังจากที่แนวทางสถานการณ์แรกนะครับมีฝนตกหนักอยู่ในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับก็ทำให้การระบายน้ำมวลน้ำสูงสุดก็ได้ผ่านพ้นไปลงทะเลแล้วนะครับเห็นชัดเจนว่าที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เราระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีระดับน้ำเนื้อเขื่อนเนี่ยก็จะมีต่ำค่อนข้างที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้คลี่คลายไปแต่ยังไงเสียวันที่5 6 7 8ซึ่งกรมอุตุก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีสถานการณ์ฝนตกอยู่ในพื้นที่ตอนบนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่นะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดหลายๆจังหวัดในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตากนะครับแล้วก็สังคมสวรรค์นะครับก็เราก็ได้ติดตามสถานการณ์อยู่เพื่อที่จะให้ การบริหารการท้ายเขื่อนมีประสิทธิภาพนะครับก็วันนี้ก็ติดตามฝนนะครับก็เห็นตกอยู่ที่จังหวัดพะเยาอยู่80กว่ามิลแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับก็ได้วางแนวทางการท่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับคิดว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็น่าจะเป็นแนวต้านที่จะบริหารจัดการถึงแม้จะมีฝนตกในช่วงดังกล่าวได้ครับ
1: ก็คือหมายความว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็คือยังจะปล่อยอยู่แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วในส่วนของจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนนะฮะท่านจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ครับ
0: ระดับน้ำที่ปล่อยจากท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็คือระดับทำให้สูงขึ้นจากก็คือมวลน้ำได้ลงทะเลแล้วนะครับก็ประชาชนก็ได้รับทราบแล้วล่ะว่าระดับน้ำที่ปล่อยมากระทบกับทางประชาชนระดับไหนนะครับก็จะไม่ได้สูงกว่าเก่านะครับถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนอยู่บ้างนะครับก็ยังไม่ได้ส่งผลมากไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะรู้ระดับในความที่กระทบนะครับแต่ยังไงเสียเนี่ยก็สถานการณ์ถ้าเกิดฝนที่ไม่ได้ตกมากตามที่กรมอุตุคาดการนะครับก็จะทยอยลดการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงได้ครับตั้งใจว่าจะเปิด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยจนถึงวันที่ 8-9 ประมาณนี้ครับก็จะเริ่มทยอยลดการระบายลงครับ
1: ก็คือถึงปลายสัปดาห์นี้หลังจากนั้นก็จะลดลงถ้าฝนในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ตกลงมาเพิ่มใช่ไหมครับท่านครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: และตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยท้ายเขื่อนเนี่ยตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่ยังเจอภาวะน้ำท่วมแล้วยังมองว่าวิกฤตอยู่ครับท่านครับ
0: ก็ยังมีในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็น่าจะหนีไม่พ้นในส่วนของอยุธยานะครับ
1: ซึ่ง
0: ในพื้นที่ดังกล่าวก็มีได้รับผลกระทบนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคตะวันออกค่อนข้างที่จะมีผลกระทบค่อนข้างมากอยู่หลายๆพื้นที่เช่นกันนะครับก็ตรงดังกล่าวโดยเฉพาะตอนนี้ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับในส่วนของอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพนะครับตัวอำเภอเมืองปราจีนก็ยังมีผลกระทบอยู่ครับนี่ที่ในฝั่งภาคตะวันออกครับ
1: ครับแล้วตรงนี้ทางกรมชลประทานนั้นวางแผนบริหารจัดการอย่างไรต่อเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยคลี่คลายสถานการณ์มากกว่าปัจจุบันครับท่านครับ
0: เพื่อเร่งเอามวลน้ำที่อยู่ในลำน้ำหรือล้นลำน้ำอยู่นะครับลงสู่ในส่วนของอ่าวไทยโดยเร็วนะครับก็เรานอกจากชะลอในการบริหารการอ่างเก็บน้ำนะครับที่ไม่ปล่อยมาเพิ่มนะครับก็จะเร่งในการสูบน้ำออกนะครับแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำซึ่งหลายๆหน่วยงานก็ได้ดำเนินการไปช่วยในการดำเนินการดังกล่าวนะครับตอนนี้ก็มวลน้ำในส่วนของฝั่งตะวันออกก็มาถึงในส่วนของใกล้ๆตัวนครนายกแล้วนะครับซึ่งจะ ต่อไปก็เข้าบางปะกงนะครับก็คงน่าจะลงทะเลโดยเร็วครับ
1: ครับก็ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็ยังอยู่ในแผนที่จะยังสามารถจัดการได้นะครับท่านครับ
0: ครับผม
1: ครับ
2: โอเค
1: ขอบคุณมากนะครับท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านทั้งสองครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ฮะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคร
2: ับ
1: ท่านวิทยาแก้วมีนะครับท่านก็มีแผนในการที่จะจัดการโดยเฉพาะเนี่ยนะครับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟิกเรื่องของแม่น้ำสายหลักแล้วก็เขื่อนสำคัญสำคัญกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าวิธีการในการที่จะพร่องน้ำลงมาจากทางด้านภาคเหนือเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ทีมงานเอาขึ้นเต็มจอเนี่ยฮะคุณผู้ชมจากแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะครับผ่านเขื่อนภูมิพลอย่างที่ท่านบอกว่าจังหวัดตากเนี่ยตอนนี้ก็มีรายงานว่าฝนตกก็คือถ้าฝนตกเนี่ยก็คือลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็ระบายลงมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือผ่านสถานีC2ที่นครสวรรค
2: ์
1: มารวมตัวกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมก็จะต้องถูกระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแยกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันตกนะครับนั่นก็คือไปในส่วนของแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออกนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมก็คือจะต้องไปออกด้วยแหละครับบางปะกงฝั่งโน
2: ้
1: นนะครับคุณผู้ชมก็คือ2ฝั่งตอนนี้เนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยอย่างที่ท่านบอกไม่ค่อยจะมีปัญหาแล้วฝั่งตะวันออกมาถึงนครนายกแล้วก
2: ็
1: พยายามที่จะเอาไปโน่นแหละครับบางปะกงนะฮะปราจีนบุรีฝั่งโน้นตอนนี้ก็เร่งระบายนะฮะแล้วก็ถ้าฝนเนี่ยมันไม่ลงมาซ้ำในช่วงกลางสัปดาห์นี
2: ้ครับ
1: ช่วงปลายสัปดาห์เขื่อนเจ้าพระยาก็สามารถที่จะลดการพร่องน้ำลงมาได
2: ้
1: ก็จะทำให้สถานการณ์จังหวัดเนี่ยบริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยดีขึ้นซึ่งจังหวัดท้ายเขื่อนมีที่ไหนบ้างก็มีชัยนาทนะมีพระนครศรีอยุธยาถ้าเราไปดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน้องเทคที่จังหวัดชัยนาทเองเนี่ยหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมอยู่นะ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคือตอนนี้นะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะฮะ6ตำบลประกอบด้วยตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกตำบลหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวงและตำบลสัพพยาครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับกว่า 4,534 ครัวเรือนแล้วก็ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็เลยมีภาพนะครับที่ทางนายอนุพงศ์คล้องการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับคือทางสำนักงานเขตเขาไปตรวจแหละไปดูพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับน้ำท่วมนะครับปรากฏว่าก็มี5แห่งที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้นี่ครับซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองนะครับก็ได้ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ผลกระทบทั้งหมดที่ได้รับนะครับเพื่อที่จะวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือหลังจากที่น้ำลดต่อไปนะครับนี่ก็มีหลายโรงเรียนอย่างโรงเรียนวัดมะปรางนะครับเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้โรงเรียนเนี่ยได้มีการเตรียมการที่จะปิดการเรียนการสอนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วจากเดิมนะครับจะปิดภาคเรียนคือวันที่9ตุลาคมพอทราบว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มโรงเรียนก็เลยทำรีบสอบครับให้นักเรียนเนี่ยรีบสอบแล้วก็ปิดภาคเรียนที่1ก่อนที่น้ำจะท่วม
1: ครับ
2: แล้วก็เก็บของหนีน้ำทัน
1: นะฮะส่วนที่พระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามวลน้ำเนี่ยจากพื้นที่ตอนบนเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ10เซนติเมตรคุณผู้ชมโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายของวันนี้คุณผู้ชมบริเวณพื้นที่หมู่ที่9ที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบบ้านเรือนประชาชนหลายหลังครับถูกน้ำท่วมสูงอย่างบ้านของคุณอำนาจสุขโชติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าชั้นล่างเนี่ยไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยต้องอพยพขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะครับระดับน้ำนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันนั้นนอกจากที่พื้นที่หมู่ที่9แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับพื้นที่หมู่ที่3ที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เช่นเดียวกันครับไม่แตกต่างกันเลยฮะตอนนี้เนี่ยก็คือบ้านชั้น1นั้นเนี่ยนะฮะมิดแล้วต้องอพยพไปอยู่ชั้น2บ้านใครที่เป็นบ้านชั้นเดียวตอนนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับทางด้านคุณนารีรัตน์ดนตรีอายุ27ปีครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยนะครับบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันมาเร็วมากครับ8วันเท่านั้นน้ำเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งประมาณ 50-60 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะแต่วันนี้ชาวบ้านหลายคนนั้นเนี่ยต้องอพยพออกไปเช่าที่พักด้านนอกเนี่ยนะครับ อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ถ้าอยู่ที่บ้าน
2: เข้าออกลำบาก
1: เข้าออกลำบากปัญหาอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องของห้องน้ำห้องท่าไม่รู้จะใช้ที่ไหนครับ
3: วันนี้น่าจะประมาณวันที่8อะค่ะ
4: วันที่8
3: ใช่
4: แล้วที่มันขึ้นถึงถนนนี่ประมาณกี่วันแล้วนี่มันล้นจะข้ามแล้วเนี่ย
3: 8วันได้ค่ะ
4: 8วันอ๋อมันก็เหมือนค่อยๆขึ้นมาม
3: ันขึ้นทีแบบ50เซนมันขึ้นแบบพรวดเลยมันไม่ได้ขึ้นทีละนิดละนิด
4: ขึ้นเยอะเลยใช่มั้ย
3: บันไดประมาณวันนึง2คันได้อะค่ะบันได
4: วันนึงนะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วตอนนี้ระดับข้างในอ่ะชาวบ้านที่ว่าอยู่ริมน้ำตอนนี้มันเป็นสภาพแบบไหนประมาณ
3: บางบ้านก็น้ำท่วมแล้วพื้นบ้าน
4: เห็นบางบ้านนี่แบบมิดหลังคาบางคนคือเขาไปอยู่ไหนกันอะไรเงี้ย
3: บางทีเขาก็ไปเช่าหออยู่กัน
4: คือต้องทิ้งบ้านเลยออกนอกก็คือคนเช่าคนของออก
3: ใช่ค่ะ
4: ปีนี้ถือว่าหนักไหมแล้วถ้าเราเทียบปีที่แล้ว
3: ถามว่าปีนี้หนักไหมปีนี้มันก็หนักเพราะว่ามันมาไวเกินใช่แต่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงปีที่แล้วแหละน้ำ
4: เหลือไม่เท่าไหร่ก็ปีที่แล้ว
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ห้องน้ำเข้ายังไงได้ไหม
3: บางบ้านก็เข้าไม่ได้บางบ้านก็ต้องลงน้ำ
4: ต้องปล่อยลงน้ำไปเลย
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างบางคนแบบไม่ได้จริงๆนะ
3: ใช่ค่ะพี่
4: เพราะว่าถ้าพายเรือมาก็ไกลใช่ไหม
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ตอนนี้อย่างริมถนนเนี่ยอยากได้ห้องน้ำอะไรแบบประชาชนไหมถ้าเรามอง
3: อยากได้ห้องน้ำที่มันลอยน้ำได
4: ้
3: ค่ะ
4: ก็ตอนนี้เหมือนมันยังไม่มีใช่ไหม
3: ใช่ค่ะพี
4: ่ก็คือความลำบากเราอะนะ
3: ใช่
1: นี่ฮะคือนอกจากทุกเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะทุกกี่อย่างหนึ่งเนี่ยทุกเยอะนะ
2: ครับ
1: คือไม่รู้จะปล่อยทุกตรงไหนไม่รู้จะปลดทุกตรงไหน
2: อันนี้ลำบากมาก
1: ลำบากฮะ
2: ลำบากมากเลย
1: นะฮะลำบากมากตอนนี้อยากจะได้ห้องน้ำ
2: เนาะจะได้ช่วยหน่อยจากภาคกลางนะครับไปดูที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะครับก็ทางภาคตะวันออกเนี่ยจะมีสวนผลไม้เยอะอย่างจันทบุรีปราจีนบุรีแบบนี้นะครับสวนผลไม้เสียหายเรียกว่าถ้านับเป็นเงินบาทก็หลายล้านบาทนะครับล่าสุดเนี่ยดูภาพก่อนนะฮะที่ทางจิสด้าครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนได้เผยภาพนี้ออกมาคือทำให้เราได้เห็นถึงสถานการณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับแสดงให้เห็นถึงมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าไปท่วมเป็นวงกว้างครับครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยมวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นซึ่งแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนดินแล้วก็โคลนหรือว่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยเนี่ยแบบนี้ก็ทิ้งความเสียหายให้กับเกษตรกรแน่นอนส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับสวนสละนะครับสวนสละอายุกว่า8ปีเนื้อที่กว่า11ไร่ของครูจุ๋ยนางสมทรงบุญช่วยเกษตรกรตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เสียหายอย่างหนักครับเพราะว่าก่อนที่น้ำจะลงเนี่ยครูจุ๋ยบอกว่าโอ้โหหนูสูงเกือบ2เมตรน้ำตรงนี้แล้วก็มีน้ำท่วมขังนานเกือบ5วันทำให้ผลผลิตที่กำลังรอตัดขายเสียหายไปกว่าครึ่งรวมถึงช่อดอกผลอ่อนที่เตรียมที่จะให้ผลผลิตในรอบถัดไปที่มันมาจออยู่ลูกได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยเนี่ยก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการบำรุงฟื้นตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งนะฮะ
1: คือเบื้องต้นเนี่ยที่เขามีการสรุปไปเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยยืนต้นตายเนี่ยไปกว่า 20,000 ไร่นะ
2: โอ้โหเงินทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: แล้วปีหน้าเนี่ยราคาทุเรียนสูงแน่
2: จะกระทบถึงปีหน้าเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าทุเรียนก็จะน้อยลงไงผลผลิตน้อยลงราคาทุเรียนก็จะแพงขึ้นเอาละนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อมีการดำเนินการประกาศว่ามันจะมีฝนในช่วงกลางสัปดาห์นี
2: ้
1: แล้วหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือกับฝนชุดใหม่ที่กำลังจะมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้

0: เยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตานานาประเทศให้เกิดความประทับใจ

0: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้คาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้าคือ5ถึง11ตุลาคมอ่ะพูดง่ายๆก็คือจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วยภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะเจอฝน
1: ระลอกใหม
0: ่ระลอกใหม่ที่จะเข้ามาคำถามคืออ้าวของเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกว่าของใหม่จะมาเนี่ยอันไหนมันจะหนักจะเบากว่ากันและเราจะต้องระวังจุดไหนเป็นพิเศษบ้างนะครับพูดคุยเพิ่มเติมกันครับกับคุณชวลิตจันทรัตน์นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำนะครับอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีครับคุณชวลิตครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสถาพรคุณศิรวิทย์ครับ
0: ครับผมคำถามแรกเลยฮะฝนระลอก2ที่กำลังจะมาถึงครับคุณชวลิตฮะมันจะหนักมากน้อยแค่ไหนฮะเมื่อเทียบกับฝนที่เพิ่งผ่านไป
2: เมื่อเทียบถ้าเทียบกับฝนของวันที่24 25 26ที่ผ่านมานะครับก็เบื้องคร่าวๆนะฮะตัวเลขคร่าวๆก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับน่าจะได้ให้ความรู้สึกที่ว่ามันไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับในส่วนที่จะเป็นฝนตกหนักก็คือประมาณ100 125มิลลิเมตรนี่จะเป็นหย่อมๆนะครับหย่อมๆก็ตั้งแต่นี่แหละครับเคียงรายหย่อมเล็กๆหย่อมหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาที่แพร่บ้างสุโขทัยบ้างเป็นหย่อมเล็กๆนะครับไม่ใช่ว่าทั้งจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นหย่อมเล็กๆแล้วก็ลงมาที่นครสวรรค์ด้วยนะนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับ
0: หมายถึงว่าของใหม่ของ
2: คนในเกณฑ์ที่เรียกว่า100มิลลิเมตรขึ้นไปก็ไม่เกิน125นะครับที่เหลือก็จะเป็นเกณฑ์ที่ต่ำลงไปอย่างเช่น65มิลลิเมตรไม่เกินนั้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็ประปรายอยู่ทั่วไปครับ
0: คุณชวลิตครับ
2: มหานครและปริมณฑลนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ65มิลลิเมตรจะมีบางหย่อมนะบางหย่อมอย่างเช่นนครนายกเนี่ยครับก็อาจจะถึง100มิลลิเมตรนะครับในกทมเองก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาก็อาจจะถึง100มิลลิเมตรแต่ห้างแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนฝั่งพระนครนะครับก็ไม่เกิน65มิลลิเมตรครับ
0: ครับหมายความว่าของใหม่ที่กำลังจะตกเนี่ยนะครับก็คือน้อยกว่าของเก่าถ้าเทียบกันถูกไหม
2: ครับน้อยไม่ถึงครึ่งเลยครับ
0: ไม่ถึงครึ่ง
1: ก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็ทำให
0: ้โอเค
1: หลายคนนั้นอุ่นใจ
0: ฟังดูแล้วเบาใจหน่อย
1: ครับ
0: จังหวัดและภาคใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างครับคุณชวลิตฮะ
2: อันนี้มันเป็นแนวปะทะกันของอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับปะทะกับแนวอากาศอุ่นของประเทศไทยนะครับมันก็แบ่งเป็นสองซีกเลยครับจังหวัดที่ต้องระวังจริงๆนะฮะก็จะมีกลายเป็นว่าที่มีน้ำเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่าหนองไผ่วิเชียรบุรีศรีเทพเป็น3อำเภอที่ต้องระมัดระวังของเพชรบูรณ์นะครับก็ไม่ใช่ทุกอำเภออีกนะครับ
0: ครับ
2: และในส่วนที่ต่ำๆลงมาในส่วนของอ่างทองนะก็จะมีชัยนาทอ่างทองอยุธยาครับก็จะเท่านี้นะนครนายกอีกอันหนึ่งครับ
0: ครับ
2: นอกนั้นก็จะคิดว่าฝนพอไม่ได้เกิน65มิลลิเมตรเนี่ยครับมันก็จะเป็นขนาดที่เรียกว่าเทศบาลไหนหรืออำเภอไหนก็จะระบายน้ำได้ทันครับ
1: ครับพื้นที่ทางตะวันออกเนี่ยยังจะได้รับผลกระทบด้วยไหมครับคราวของใหม่นี
2: ่ก็ได้น้อยครับน้อยกว่า65นะครับ
0: ครับ
2: ไอตอนคราวที่แล้วนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะเขาจะได้รับ200นะ
0: ครับ
2: ตอนนี้ได้รับ65นั่นก็นั่นเนี่ยครับประมาณ1ใน4ครับ1ใน4ของคราวที่แล้วครับ
1: ครับแล้วส่วนของตะวันตกล่ะครับในส่วนเหนือเขื่อนอย่างกาญจนบุรีคราวที่แล้วเนี่ยตกหนักจนระบายลงเนี่ยทำให้ในส่วนของกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยได้รับผลกระทบคราวนี้จะมีผลอะไรไหมครับ
2: ก็มีฝนนะมีฝนมาเติมนะครับฝนที่เกิดขึ้นก็ฝนมาเติมแต่ในขนาดที่เรียกว่าอย่างเงี้ยล่ะครับไม่ถึง65มิลลิเมตรนะ
1: ก็ยังน้อยเหมือนกัน
2: ทางกาญจนบุรีนี่150
0: ครับ
2: ตอนนี้ก็จะได้รับประมาณ60ครับ
1: 60นั่นก็คือเรื่องเรียกว่า
2: ครึ่งนึง
1: ประมาณคือแทบจะ1ใน3อ่ะ
2: นะครับใช่ครับก็อยู่ในเกณฑ์1ใน3ไม่เกินครึ่งนึงนะครับ
1: ภาคใต้เหรอครับท่านครับ
2: โอ้ภาคใต้นี่จะมีนะครับมีหลายจังหวัดทีเดียวที่จะเป็นหย่อมๆเยอะนะครับ
0: คือ
2: ภาคใต้เกือบหมดเนี่ยนะครับจะเป็นต่ำกว่า60นะครับแต่ว่าจะมีบริเวณนะบริเวณอย่างเช่นทางล่างลงไปก็เป็นสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีระนองนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชลงไปถึงพังงา นะครับพังงานะครับคือระนองถึงพังงานะในฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับที่จะเป็นหย่อมเกิน100มิลลิเมตรนะครับก็เป็นหย่อมๆนะครับหย่อมๆชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็คือหย่อมๆที่ดูว่าน่าจะหนักเนี่ยในภาคใต้ก็คือตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแต่ว่าไม่ใช่ทุกอำเภอนะครับท่านครับ
2: ครับจะเป็นหย่อมๆเลยครับถ้าดูจากที่อันนี้กรมอุตุก็วิเคราะห์ละเอียดมาให้เลยนะครับละเอียดแล้วก็รายวันด้วยนะครับก็จะได้เห็นภาพอย่างที่ผมโดยสรุปอย่างที่เห็นนะครับว่าพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจมากนะครับถึงแม้ว่าโอ้ภาคใต้นะจะเป็นอย่างที่ผมพูดถึงนะครับระนองฝั่งระนองฝั่งพังงาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้แผ่เป็นผืนเลยนะครับจะเป็นหย่อมครับ
0: ครับทีนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนดูด้วยนะคุณชวลิตฮะเราควรที่จะเตรียมพร้อมรับมืออะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: ตอนนี้ถ้าหากว่าก็ที่จะเป็นห่วงหน่อยก็คือจะมีน้ำมาเติมในพื้นที่ที่ท่านยังระบายน้ำออกไม่หมดราชการยังระบายน้ำไม่ท่านออกไม่หมดนะครับจริงๆเคยพูดแล้วนะฮะพื้นที่ดินหนักๆเลยนะครับก็คืออ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีอันนั้นแหละครับโอ้โหน้ำนี่เป็นผืนใหญ่เลยที่ยังระบายออกไม่ได้นะไปค้างอยู่ในทุ่งไปค้างอยู่นอกคันกั้นน้ำแต่ว่าเป็นที่ลุ่มต่ำหมดนะครับถ้ามาเทียบกับกรุงเทพนี่เรียกว่ากรุงเทพเป็นบ่อขนมครกดีกว่าฮะเป็นบ่อขนมครกบางบัวนะฮะบ่อขนมครกบางกะปินะฮะบ่อขนมครกรามคำแหง
1: บ่
2: อขนมครกแถวกิ่งแก้วร่มเก้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเทียบกันเรียกว่าคนละขนาดเลยแต่เราเป็นเมืองหลวงคนอยู่หนาแน่นหน่อยก็เลยจำนวนหัวคนที่เดือดร้อนก็จะเยอะหน่อยเฉพาะในเบ้าขนมครกนี้ครับ
1: ครับตอนนี้ถ้ากลับไปดูแผนที่กรมชลประทานเนี่ยเขาได้ดำเนินการอยู่เนี่ยท่านคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนครับท่านครับ
2: ครับในส่วนของกรมชลประทานก็เร่งการสูบน้ำในพื้นที่นะถ้าพูดถึงของกรุงเทพนี่คือขอบกรุงเทพนี่กรมชลเร่งระบายออกเลยครับอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงจะดึงน้ำจากสายไหมนะตามคลอง6วาสายไหมด้วยลำลูกกาด้วยนะครับก็เอาไปสูบลงคลองพระองค์ชยานุชิตนะฮะก็จะระบายลงไปตอนล่างนะครับแล้วก็มีระบายลงไปทาง8ริ้วบ้างระบายมาก8ริ้วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า8ริ้วเองก็ตกหนักเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็กรมชลประทานนี่โดยรอบโดยพื้นที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปทุมธานีนะครับพื้นที่นนทบุรีพื้นที่ด้านตะวันออกของกทม.นะครับเร่งสูบน้ำเต็มที่เลยครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ตรวจสอบเรื่องเครื่องสูบน้ำแล้วด้วยนะครับว่าเขาว่าสูบออกไปอย่างเต็มที่เลยครับ
1: ก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าดูตามแผนของกรมชลประทานนั้นเขาก็เตรียมการในการรับมือในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับท่านครับ
2: ครับใช่ครับอย่างในคลองไหนที่พร่องน้ำได้ก็จะพร่องลงด้วยนะครับ
1: ครับ
2: พร่องน้ำที่เห็นชัดๆในกทม.นะในกทม.นี่เวลาระบายน้ำได้ดีแล้วนะครับก็จะเอาน้ำลงจากของลาดพร้าวเนี่ยของลาดพร้าวก็จะกดระดับน้ำให้ต่ำลงนะครับคลองแสนแสบน้ำยังเยอะอยู่แต่ว่าก็อยู่ในระดับที่พยายามประคองจะให้ลงไปนะครับคลองประเวศระดับน้ำก็ยังสูงอยู่ก็พยายามจะประคองคือกดลงฮะพยายามจะกดลงนะครับแต่ว่าที่ได้ดีก็จะเป็นของลาดพร้าวเนี่ยครับที่ลงได้มากนะครับนอกจากนั้นนะครับบึงมะก

0: สันบึงพระราม9บึงหนองบอนนะ3บึงใหญ่นี่เลยครับจะเป็นส่วนที่ดึงน้ำลงไปได้เยอะนะหมายถึงว่าพร่องน้ำลงไปแล้วได้ปริมาตรมากครับทำให้พร้อมที่จะรับน้ำฝนถ้าหากจะมาตกนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนตัวเลขอะครับฝนจะมาตก65นะครับเพราะนั้นก็คิดว่า3บึงใหญ่ๆเนี่ยครับรับได้นะครับแล้วส่วนที่อุโมงค์หรือคลองทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วครับ
1: ครับเอาละครับก็คือไม่ได้น่าห่วงมากนักนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับนี่ครับท่านชาวลิต
2: ครับ
1: จันทรรัตน
2: ์พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษสรุปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นเพชรบูรณ์ก็คือหนองไผ่วิเชียรบุรี
1: ครับ
2: ศรีเทพแล้วก็จะมีชัยนาทอ่างทองอยุธยานครนายกแต่ว่าภาพรวมแล้วก็คือไม่ต้อง
1: กังวล
2: ใจไป
1: ไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกไป
2: ยังไม่ถึงครึ่งของครั้งที่ผ่านมา
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างที่ท่านเรียนนะครับว่ากรมชลประทานเองนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยมีแผนในการบริหารจัดการเนี่ยแล้วก็จัดการได้เป็นอย่างดีด้วยนะนะเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ขังอยู่นานนะครับจากเจอฝนแบบหนักๆทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอย่างดร.สนธิคชวัตรท
2: ่
1: านก็ให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเอาละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำซึ่งมันจะทำให้ลดการสูญเสียครับ
2: คือท่านก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนละแต่ควรปฏิรูปการบริหารจัดการนะครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสูญเสียมากทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและน้ำตาของประชาชนนี่ที่ผ่านมาคงไม่ต้องถอดบทเรียนกันอีกแล้วแต่ควรที่จะปฏิรูประบบการทำงานจะดีกว่าเปลี่ยนจากระบบตั้งรับและบรรเทาทุกข์ไปสู่การเป็นระบบจัดการความเสี่ยงเชิงรุกเชิงบูรณาการ1คือควรรวมศูนย์ข้อมูลแต่กระจายอำนาจสั่งการข้อมูลต้องเป็นหนึ่งเดียวมาจากวันแมปฐานข้อมูลร่วมและการวิเคราะห์ด้วย AI ให้ทางอปท.เนี่ยมีงบภัยพิบัติฉุกเฉินที่คล่องตัวตัดสินใจได้ทันทีเช่นเดียวกับระบบของญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐนะครับข้อ2ตั้งหน่วยบัญชาการร่วมถาวรบูรณาการหน่วยงานพยากรณ์อากาศกรมอุตุหน่วยงานจัดการน้ำสทนช.กรมชลประทานและหน่วยกู้ภัยปภ.แล้วก็ทหารให้ทำงานบนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันภายใต้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในภาวะวิกฤตไม่แยกกันทำงานคนละกระทรวงข้อ3ครับเน้นงบประมาณป้องกันมากกว่างบเยียวยาเปลี่ยนสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินจากเดิมที่เน้นงบกลางเพื่อจ่ายเงินชดเชยหลังเกิดเหตุเนี่ยมาเป็นงบลงทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรับมืออย่างเช่นการสร้างพื้นที่แก้มลิงถาวรนี่ฮะเรื่องสำคัญผนังกั้นน้ำอัจฉริยะหรือว่าระบายน้ำใต้ดินขนาดใหญ่นะครับข้อ4การสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนหลักสูตรการเอาตัวรอดภาคบังคับแผนผังอพยพดิจิทัลของชุมชนและข้อ5การฟื้นฟูเยียวยาแบบสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมต้องบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัดในเขตทางน้ำหลากจะต้องไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์สร้างโรงงานหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรสร้างใหม่ให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม
1: คือในสิ่งที่ทางด้านดร.สนธิคชวัตรนั้นเนี่ยท่านได้เขียนแนะนำเอาไว้เนี่ยนะตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือข้อ2
2: ครับ
1: นั่นก็คือการตั้งหน่วยบัญชาการร่วมนะครับในการบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันก
2: ็
1: คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกวันไงนะฮะเพราะว่าทุกหน่วยงาน
2: กำลังทำอยู่
1: ใช่ครับปภ.กรมอุตุกรมชลประทานสทนช.หน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยทหารนะครับเข้าไปรวมอยู่ที่นั่นแล้วก็กระจายนะครับแผนงานให้แต่ละหน่วยนั้นเนี่ยลงไปปฏิบัติ
2: ครับ
1: มันก็เลยมีแผนที่ชัดเจน อย่างที่เราเห็นนะฮะเราเคยสัมภาษณ์เลขาสทนช.
2: ครับ
1: ท่านก็ให้ข้อมูลชัดเลยว่าตอนนี้เตรียมการอย่างไรแล้วก็ชัดเจนเมื่อเรามาสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทาน
2: ครับ
1: ก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องสอดรับไปในแนวทางเดียวกัน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทำงานอย่างเต็มที่
1: ใช่ครับ
2: มีแผน
1: ท่านนายกสั่งการเนี่ย
2: ครับ
1: เราจะเห็นเลยว่ารับเลยปภ.รับลูกจ่ายเงินเยียวยานะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับลูกในการที่จะต้องนำเรือผลักดันน้ำในการที่จะผลักดันน้ำเนี่ยออกสู่อ่าวไทย
2: ตามการร้องขอ
1: ใช่ครับนี่แหละนะก็จะเห็นว่านี่คือการบูรณาการนะครับไม่ใช่แค่การถอดบทเรียนในขณะเดียวกันนั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ นะครับในส่วนของภาคตะวันออกภาคตะวันตก

0: แล้วก็ภาคใต
1: ้
0: นะครับมีฝนตกไหม
1: ม
0: ีแต่ท่านอย่าได้วิตกกังวลมากจนเกินไปไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี
1: ้ก็คือเท่าที่ฟังแล้วเราได้ข้อมูลวันนี้ก็คือสรุปว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่ยังระบายน้ำออกไม่หมดนั่นแหละอันนี้แหละที่ต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่อื่นก็อย่าเพิ่งตื่นตกใจกันเกินไปนะครับนี่ฮะทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียด้วยกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ล38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิจากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้
1: ชวนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนคดีที่ยอมความได
2: ้ชายหนุ่มยักยอกทรัพย์สินแฟนสาวที่ร่วมทำธุรกิจมูลค่ากว่า1ล้านบาทสุดท้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายหวังยอมความ
3: โหถ้าเป็นป้านะไม่ยอมความหรอกเอาให้ติดคุกหัวโตไปเลย
4: แต่ถ้าเขาคืนทรัพย์สินแล้วก็น่าจะยอมความจบๆกันไปได้นะ
5: โหยอมไม่ได้มีผู้เสียหายแบบนี้จะยอมได้ไงดูชาวเน็ตสิอยากให้ลงโทษกันจะตาย
6: ลุงจันซื้อข้าวครับ
4: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ขอถามอัยการนิติหน่อยได้ไหมว่าคดีแบบนี้มันยอมความกันได้ไหม
6: คดีที่ว่ามานี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับเจ้าทุกสามารถยอมความได้ทุกชั้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเพราะว่าผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงสังคมไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์เข้าดำเนินคดีได้เองหรือมอบให้รัฐดำเนินคดีแทนก็ได้และมีสิทธิ์ยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตามทั้งนี้ถึงแม้จะยอมความที่ชั้นตำรวจตำรวจจะต้องส่งเรื่องมาที่อัยการเพื่อสั่งยุติคดีครับหากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์หมายถึงเรื่องนั้นยุติได้ทุกชั้นหากมีปัญหาติดต่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
5: อัยการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายให้ประชาชนได้ดีมากๆเลยนะคะ
7: คน38ประการประการที่9มีวินัยที่ดีรู้จักปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก

0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เป็นอะไรของนาย
1: ผมกินหมดแล้ว
2: โอลิเวียขนม
3: ได้มิเชลขอเวลาสักครู
0: ่ขอน้ำด้วยได้ไหม
3: ได้สิแม็กซ์
1: นี่เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าอนาคตคุณยนต์รับใช้ทำตามคำสั่งเราจึงขี้เกียจได้ตามที่ต้องการเลยรู้ไหมทั้งโลกเนี่ยมีหุ่นยนต์ที่ออกแบบเพื่อทำงานให้เรา
0: ได้พูดถูกถ้าเรามีหุ่นยนต์จะเป็นกุญแจสู่ชีวิตแห่งความสบายแค่ละอายใจกับพวกช่างซ่อมนิดหน่อย
1: ผมชื่อมิชชาวิศวกรและกูรูด้านแกดเจ็ต
0: ผมแม็กนักออกแบบและเทคอัพไซเคิล
1: เราไม่อยากรอต้นแบบที่น่าตื่นเต้นที่สุดของโลกอีกหลายสิบปีให้มาถึงที่บ้านนี่คืออนาคตเราต้องการทั้งหมดตอนนี้นั่นเยี่ยมไปเลย
0: เราจึงรวมกลุ่มเพื่อหาโลกของแกดเจ็ตที่ทำให้เราตื่นเต้น
1: ประทอดได้ไหม
0: จากหุ่นยนต์แห่งอนาคตสวยงามสู่การเสริมพลังยอดมนุษย์โอ้ยเยี่ยมเลย
1: และใช้เป็นแรงบันดาลใจสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองแข่งกับเวลาและสู้ไม่ถอย
0: เราสร้างแมชชีน impossible
1: ต้องเจ๋งนะ
0: และประกาศให้โลกรู
1: ้ลุยกันเลย
0: เยี่ยมเลย
1: นี่เป็นเวลาที่เราออกสำรวจว่าหุ่นยนต์ทำสิ่งต่างๆในอดีตได้ยังไงถ้าผมทำไวแบบนั้นผมอาจจะบาดเจ็บก็ได้
0: ในการเดินทางรอบโลกเราเผยแกเจ็ตที่ทำงานหนักที่สุดบนโลกเขาจะออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเทคโนโลยีที่สอนเราเรื่องการทำงานเป็นทีมเหมือนเริ่มเต้นบัลเล่ต
1: ์ทำให้เราอยู่สองตำแหน่งพร้อมกันได้เหรออัจฉริยะชัด
0: ๆหรือแม้แต่ใช้พื้นที่ของเราในเขตอันตราย
1: ตอนนี้ผมคิดถึงอนาคตเราจะสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำตามคำสั่งของเรา
0: บ้าไปแล้วแต่จะทำให้เรามีเวลาเพิ่มใช่ไหม
1: ส่งอาหารให้หน่อย
0: หรือให้เราทำงานเกินเวลาฉันต้องการมากกว่านี้คุณต้องนิ่งนะไปตามติดดูกันดีกว่า
1: ที่ไหนก่อน
0: ญี่ปุ่น
1: ใช่แล้วประเทศที่รายล้อมไปด้วยแรงงานกลไม่เหมือนประเทศไหนบนโลก
0: และสิ่งที่เกิดขึ้นบ้านของงานจัดแสดงหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกไอเล็กซ์หากเราต้องการเรียนรู้อนาคตของเทคโนโลยีในที่ทำงานมันไปไกลกว่าคุณแล้ว
1: ถ้าผม

0: ำไวแบบนั้นผมอาจเจ็บตัว
1: เราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจากปัจจุบันเยี่ยมไปเลยลองนึกภาพว่าคุณเดินอยู่ในงานจัดแสดงแบบนี้แล้วคุณมีตัวถ่วงคุณวางลงในกล่องแล้วมันตามคุณทั้งวัน
0: งั้นลองดูโอ้โหมันตามจริงๆด้วย
1: เยี่ยมไปเลยหากเราจะพบแรงบันดาลใจในการทำแมชชีน impossible ที่เกี่ยวกับการทำงานอาจทำให้เราเห็นภาพว่างานควรทำอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไอเล็กซ์เด่นชัดคืองานที่หุ่นยนต์แต่ละตัวทำถูกสร้างมาอย่างเฉพาะ
0: ทำอะไรเนี่ย
1: ลองนั่งสิรู้ไหมเวลาที่หิวมากคุณอยากจะกินแต่ไม่อยากเอื้อมมือขึ้นไปหยิบ
0: เหมือนหนังเรื่องเซเว่น
1: สำหรับผมไอเล็กซ์มันน่าทึ่งมากผมไม่เคยเห็นหุ่นยนต์แขนเดียวแบบนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คืออ้าปากแล้วก็กินอาหาร
0: ผมไม่รู้ว่ามีกี่คนแล้วที่กินโดยใช้ช้อนกันนี้และผมว่ามันน่าประทับใจมากที่บริษัทต่างๆมีหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนไม่ใช่ความหรูหราที่แบบว่าเข้ามาดูซิมันมากกว่าที่เราสร้างสิ่งของและอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
1: เช่น Aero DR4 หุ่นยนต์มนุษย์4ขาที่เจอจรัสเป็นบาร์เทนเดอร์ไฮเทคที่สุดของโลก
0: เอาล่ะเด็กดีฉันว่าจะขอชาเขียวที่หนึ่งคุณยนต์จะเข้าใจทุกครั้ง
1: นี่คือการแลกเปลี่ยนถ้าคุณมีฟองน้ำก็ต้องกินฟองน้ำ
0: เดี๋ยวไม่โอ้พระเจ้าฉันไม่เคยดื่มชาเขียวนี่เลยมันเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบเพื่อทำงานบริการอย่างในพื้นที่หรืองานต่างๆนักออกแบบได้รับการสัมผัสแบบมนุษย์คุณมองผมอยู่เหรอคุณต้องมองเปล่าๆเขาไม่ได้มองมาที่ผมคุณยนต์บางตัวที่ไอเร็กซ์ดึงดูดความสนใจอย่างน่าทึ่งถ้าเธอนั่งห่างไปสัก60ฟุตในผับฉันคงพยักหน้าให้ต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าฉันจะรู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์
1: เป็นเจ้าภาพและไกด์แอดทรอย DER2 อาจจะเป็นนางแบบแฟชั่นในสักวันเมื่อฉีดอากาศขนาดเล็กใต้ผิวซิลิโคนทำให้เธอมีจุดกำเนิดเสียง47แห่งบนร่างกายผมอยากเห็นเธอเปลือยหลังไม่ใช่เปลือยเปล่านะเปลือยหลังแบบหุ่นยนต
0: ์หุ่นยนต์มนุษย์แอคทรอยแปลกผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนในสังคมทำงานเนี่ยนะผมคิดไม่ออกว่าการทำงานต้อนรับในสถานที่สักแห่งมันแปลกมากคุณอยากได้การสัมผัสอย่างมนุษย์จริง
1: ๆผมไม่เห็นด้วยมิชาผมคิดว่าเป็นงานที่เหมาะหุ่นยนต์มนุษย์อาจเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเราต้องจำไว้ว่านี่เป็นหุ่นยนต์ของเรา
2: อาริยาโต
0: นี่น่ากลัวแน่นอนมีส่วนสำคัญอีกมากสำหรับไอเร็กซ์ญี่ปุ่นคือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงด้านหุ่นยนต์การผลักดันเพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอัจฉริยะโดยเฉพาะในการก่อสร้างและการผลิตพวกเขาต้องทำวิดีโอไวรัลอย่างเช่นการโยนรถ3คัน
1: ก่อนปี2020ญี่ปุ่นหวังจะใช้เงิน 2.4 ล้านล้านเยนในแรงงานหุ่นยนต์การแข่งขันนี้จึงมีศักยภาพความเร็วและความแม่นยำสูงขึ้น
0: ไม่มีที่ใดจะเด่นชัดไปกว่าการผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นตัวเชื่อมที่จุดที่จัดการทั้ง7เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมชอบระบบหุ่นยนต์มากๆทุกอย่างที่ทำงานอย่างพร้อมเพรียงถูกกำกับโดยหุ่นยนต
1: ์หุ่นยนต์ดูเหมือนนกนักล่าหรือสิ่งของ
0: นั่นคือสิ่งที่หุ่นยนต์ควรจะเป็นเมื่อเสร็จสมบูรณ์นะครับความเร็วศักยภาพและระดับความเร็วและสิ่งที่น่ากลัวเมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่เป็นความสามารถเยี่ยมไปเลยแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะ
1: ผมบอกแล้วว่าคุณต้องชอบ
0: ใช่ผมคิดว่าเป็นเส้นทางที่เราควรใช้กับโครงการของเราตอนนี้ถ้าเรามีหุ่นยนต์ที่มีกล้ามเนื้ออาจจะเป็นจุดจบของงานหนักอย่างที่เรารู้กัน
1: ผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่เราเดินทางมายังป่าในตอนเหนือของเยอรมันดังนั้นคุณจึงโน้มน้าวผมได
0: ้ผมพาคุณมาที่นี่เนี่ยเพื่อจะมาดูหุ่นยนต์ที่ทิ้งรอยนี้เอาไว้นะครับนี่คือหุ่นยนต์ที่ใช้แรงทำงานหนักและสิ่งที่เราจะทำก็คือตามเสียงต้นไม้ล้มไป
1: นั่นคือหุ่นยนต์นั่นคือปีศาจ
0: นี่คือราชาแมงป่องหุ่นยนต์ยักษ์หนัก23ตันสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสูงพอนซี่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์286แรงม้ามีเครนที่ยื่นออกได้11เมตร และหัวเก็บที่สามารถตัดต้นไม้เปล่าด้วยความเร็ว20ฟุตต่อวินาทีเราทั้งสองคนเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมความคิดในการล้มต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวแม้ว่าผมรู้ว่าพวกเขาทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีการคิดว่าเรากลัวบ้างไหมเฮ้ยผมเป็นมนุษย์นะ
1: แต่นี่เรียกความมั่นใจให้เราว่าราชาแมงป่องเป็นมิตรกับยำปลาของพรศรี
2: สวัสดีทุกคน
0: ผมชื่อมิชาย
2: ำปลา
1: ทุกอย่างจำเป็นหรือแค่เอามาโชว์
2: ทุกอย่างเอามาตัดไม
1: ้แค่ตัดกิ่งแล้วก็เอากิ่งออกเหรอ
2: ใช่และนี่คือคมมากและเครื่องบดและใบมีดจะจับต้นไม้สองอย่างนี้มีมอเตอร์ไฮดรอลิกตรงนั้นและสำหรับเครื่องบดเรามีมอเตอร์ไฮดรอลิกอยู่สองฝั่งทั้งหมดนี้รวมกันจะตัดต้นไม้ผ่านใบมีดตัดกิ่ง
1: ตอนนี้นี่ไม่ใช่แค่ความรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมราชาแมงป่องหรือสกอร์เปียนคิงทำในสิ่งที่เรียกว่าลดจำนวนในประเทศที่ต้นสนโตเกือบ1ใน4ของป่านี่เป็นวิธีที่จะทำให้ต้นไม้ที่แข็งแรงกว่าโตขึ้นและได้รับแสงเพิ่ม
2: หมายความว่าเราไม่ต้องตัดต้นไม้ทั้งหมดแต่เราเว้นระยะห่างเพื่อให้ต้นไม้โตอย่างมีคุณภาพเรามักจะตัดต้นไม้ที่มีคุณภาพไม่ดีออกไปครับ
0: ราชาแมงป่องเป็นหนึ่งในเครื่องจักรหายากที่รวมทั้งสมองและกล้ามเนื้อความห่างของล้อขนาดใหญ่ถูกออกแบบเพื่อลดผลกระทบทางกายภาพบนผืนป่า
1: ขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์บนรถวัดน้ำหนักของต้นไม้ทุกต้นหากล้มและป้อนกลับไปยังเครื่องเพื่อให้ตัดได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปมันค่อนข้างละเอียดและเกิดขึ้นเองและฉลาด
0: มีงานที่ต้องทำให้เสร็จและถ้าคุณไม่ว่าเราขอเรียนรู้ใน5นาทีได้ไหม
2: สัก10-15นาทีก็ได้
1: แม้แต่คนที่ไม่เคยใช้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับผมตื่นเต้นและกลัวตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้ขับด้วยตัวเองโดยเฉพาะตอนที่เขาบอกว่าเขาฝึกให้เราได้ใน10นาทีผมคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้หรอก
0: การลดจำนวนง่ายๆตัดต้นไม้ที่มีเครื่องหมายสีแดงอย่าตัดต้นไม้ที่มีเครื่องหมายสีขาวแต่เครื่องอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมเล็กน้อย
2: คุณจับให้เอียงแล้วก็ปิดหัวตัดกดปุ่มเลื่อยครับ
0: ซ้ายกดปุ่มซ้ายแล้วฉันก็โว้เดี๋ยวก่อนคุณกดแล้วเนี่ยแล้วเขาก็โอ้คุณก็กดได้เหมือนกัน
2: แล้วตอนนี้ผมกดปุ่มอื่นเอาต้นสน
0: โอ้ไม่ใช่การฝึกที่ดีที่เคยมีมานะฮะ
2: โอเคทีของคุณละ
0: ได
1: ้เราอาจเป็นนักตัดต้นไม้แห่งศตวรรษที่21นะ
0: ลุยกันเลย
1: คำตอบคืออาจจะใช่ที่เป็นต้นไม้ต้นแรกที่ผมตัดในชีวิตเมื่อคุณบังคับคุณจะพบว่านี่เป็นรีโมทขนาดใหญ่ที่พอดีขอโทษนะใช่ แค่นี้ก็อาจฆ่าคุณอย่างสยดสยองได้6แบบ
0: ใช่และขณะที่แขนในงานไอเร็กซ์เชื่อมเหล็กและซ่อมหมุดนี่ทำให้ผมคิดถึงงานอื่นๆที่เราทำได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล
1: โอ้มันเป็นเหมือนกังโฮเลยมิชาผมเห็นด้วยแต่เราจะสร้างสิ่งที่มีขนาดเท่านี้ได้เลย
0: เย้
2: Perfect.
1: เด็กติดเกมคอมพิวเตอร
0: ์วู้ฮู้เหมือนเกมวิดีโอในโลกแห่งความจริงช่วงนี้ของ Machine Impossible เราติดตามชีวิตแห่งความสบายและวางแผนจะสร้างหุ่นยนต์ของเราเองเพื่อสร้างอนาคตในการทำงานประวัติศาสตร
1: ์แต่มาพร้อมกับความคิดที่ว่าเป็นงานหนักเลยทีเดียวในการค้นหาแรงบันดาลใจที่เราลุยไปที่ที่ไม่มีพรีเซนเตอร์คนไหนไปมาก่อนผมจะบอกอะไรให้นะมิชานี่อาจใกล้เคียงกับที่ผมจะไปอวกาศละ
0: คุณรู้สึกเหมือนยื่นมือออกไปได้
1: คุณทำมันพังอะ
0: โอเคเราไม่ได้อยู่ในอวกาศจริงๆแต่อยู่ที่ DFKI บ้านของคุณยนต์ในเยอรมนีและบ้านของคุณยนต์คลานเลื้อยที่ออกแบบเพื่อสำรวจจักรวาล
1: และไอลาคุณยนต์ที่ฮอตที่สุดเป็นอันดับ2ที่เราเห็นในการเดินทางของเราน
3: ี่คือไอลาครับ
1: เธอฮอตเหมือนสตอมทรูเปอร์ที่เซ็กซี
3: ่นี่คือแบบจำลองสถานีอวกาศ ISS ภารกิจสู่สถานีอวกาศอันตรายมากการส่งหุ่นยนต์ไปมันอาจจะประหยัดแล้วก็อันตรายน้อยกว่านะครับ
1: และนั่นเป็นจุดที่ไอลาเข้ามาเพราะไอลาเป็นหุ่นยนต์ปรากฏตัวระยะไกลรุ่นต่อไป
0: การปรากฏตัวระยะไกลเป็นการมีส่วนร่วมระยะไกลเป็นปัญหาใหญ่ในโลกของการทำงานที่การประชุมทางไกลระดับสูงและแท็บเล็ตบนแท่นทำให้คุณไปอยู่ในสถานที่ทำงานได้แม้ว่าคุณจะอยู่ที่อื่นก็ตาม
1: ถ้าไอลาอยู่บนดาวอังคารมนุษย์อาจควบคุมเธอจากบนโลก ด้วยการปรากฏตัวระยะไกลตอนนี้คุณอยู่นั่นทางเทคนิคเหมือนภาพยนตร์เรื่องอวตารแต่ด้วยหุ่นยนต์มนุษย์สูง5ฟุตแทนที่เอเลียสูง10ฟุตมันซับซ้อนมากก็ตอนนี้พวกนั้นรวมกันอยู่เหรอเธอจึงหยิบจับสิ่งของได้
3: นิ้วมือคล้ายกับมนุษย์มากเลยนะครับแล้วข้อต่อทั้งหมดถูกกระตุ้นเราจึงควบคุมได้อย่างอิสระแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ด้วยนิ้วมือนั่น
0: ไอลามีอิสระกี่องศาเหรอครับ
3: โดยรวมแล้วประมาณ60องศามอเตอร์60ชิ้นข้อต่อเพื่อให้เราควบคุมแยกจากกันได้อย่างอิสระเลยนะครับ
0: แต่วิธีที่ควบคุมเธอตอนนี้ไปไกลเกินจากโลกใบนี้ไปแล้ว
3: เราคิดว่าการปฏิบัติการระยะไกลเป็นสิ่งที่ดีและวิธีพื้นฐานที่จะควบคุมยกตัวอย่างการใช้โครงแข็งภายนอกนะครับ
0: คุณมีโครงแข็งภายนอกอยู่ที่นี่สักชิ้น
3: ครับเรามีโครงแข็งภายนอก
1: เราควรไปดู
0: อยู่นั่นเองนี่คือแคปิโอซุปเปอร์สูทสวมใส่เพื่อควบคุมไอลาไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดในกาแล็กซี
2: นี่คือชุดโครงแข็งภายนอกด้านบนนะครับด้วยองศาเสรี8ที่ทำงานในแต่ละข้างจะมีน้ำหนักโดยรวม24กิโลกรัมครับ
0: ชนะแล้วได้อะไรหรอ
1: โอกาสที่จะนั่งบนนั้น
0: ฟังเข้าท่านะ
1: เพราะผมเหมือนไอลาอยู่นะผมจะไปเที่ยวกับเธอสัก
0: เดี๋ยวออกไปเลยไปตรงนั้นแต่งตัวซะหน่อย
1: แคปิโอมีความพิเศษอย่างมีเหตุผลผลตอบรับมี2ทางมิชชาคุณได้ยินหรือเห็นผมไหมแต่เพราะการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าปฏิบัติการทางไกลโดยการสัมผัส
0: ขณะที่ผมใช้แคปิโอเพื่อควบคุมไอลาแม็กซ์จะตอบกลับ
1: ง่ายไอลาพอล็อกแรงถูกส่งไปยังจุดสัมผัสหลายจุดบนหลังของมิชาและแขนและผมควบคุมเขาอยู
0: ่ระบบผลตอบรับแรงในแคปิโออาจจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์สวมใส่ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในชีวิตของผมเพราะผมเห็นคุณบนกล้องที่หมุนอยู่บนแขนและขยับแขนของผมและทันใดนั้นผมรู้สึกว่าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแบบเดียวกับที่คุณทำและผมก็จิ้มตาเขา
1: คุณทำอะไรมิชชาจะต่อยหน้าของผมผ่านไอลาผมรู้ว่าจะเป็นคุณรักกันเถอะไม่ตีกันนะกอดผมที
0: ผลตอบรับแรงแบบนี้ทำให้ผมลากรถหรือขนกล่องเล่นกับแมวในสุญญากาศทุกสิ่งที่ผมต้องทำคือระมัดระวังเป็นอย่างมาก
1: ตอนที่คุณกอดมันดีเพราะว่าผมเห็นมิชาที่มีความรู้สึกแล้วคุณก็เป็นมิตรมากเลยแต่จากนั้นผมยังคิดว่าเขาจะต่อยให้ผมตายได้นั่นผลักแขนเขาอยู่
0: นั่นทำอยู
1: ่ผลตอบรับอย่างไรก็ตามไอลาไม่ได้ถูกสร้างเพื่อ PDA หรือเซลฟี่มือนั้นมีความสามารถในการหยิบจับหลายนิ้วที่ทำให้เธอสัมผัสสวิตช์ระยะไกลและกดคันโยกโอ้ค่อนข้างแข็งแรง
0: เราจะทดสอบนั่นได้ยังไง
1: เราต้องใช้อวกาศ
0: อวกาศ
1: ฉุกเฉิน
0: อวกาศ
1: ไปทดสอบกันเถอะ
0: การแจ้งเตือนสีแดงขั้นสูงสุด
1: โง่มากเลย
0: เราจะทำอะไรอ่ะ
1: คนเดียวที่จะกดสวิตช์ได้ไอลา
0: ช่วยเราด้วยไอลากดสวิตช์นั่นซะไม่แขนอีกข้างอ่ะกดซิกดเลย
1: กดสวิตช
0: ์ใช่แรงดึงดูดและแรงสู่ศูนย์กลางและสิ่งของทั้งหมดกลับเข้าที่แล้ว
1: เริ่มใหม่
0: ภารกิจล้มเหลวกลับสู่โลก
1: ท่ามกลางรถติดชั่วโมงเร่งด่วนการเมาค้างบางครั้งตอนนี้ผมเจอเหตุผลที่เทคโนโลยีการปรากฏตัวระยะไกลจะดึงดูดคนทั่วไป
0: นั่นเป็นสิ่งที่เราทำควรมีการอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันทำงานจากบ้าน
1: แต่ไม่ได้มีอยู่แล้วเหรอเรามีอีเมลเรามีการประชุมทางโทรศัพท์เรามีระบบคลาวด์ผมคิดว่าเราตกเรือแล้ว
0: เห็นไหมแต่ไม่ได้ผลกับคนที่ทำงานเชิงสร้างสรรค์อย่างศิลปินนักแสดงนักดนตรีเพราะพวกเขาต้องมีการสัมผัสต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องแสดงต้องทดสอบการแสดงผมคิดว่าเราอาจสร้างหุ่นยนต์ที่ไม่เพียงแต่ให้เราอยู่สองที่พร้อมกันได้นะแต่ยังแสดงได้สองที่ในเวลาเดียวกันด้วยคุณคิดว่าไง
1: ผมคิดว่าคุณแพ้แล้ว
0: ร่างดูนะสิ่งที่มีเสน่ห์และท่าทางเหมือนมีชีวิตแบบแอคทรอยแต่ควบคุมได้จากระยะไกลเหมือนราชาแมงป่องไอลาแสดงให้เห็นว่าทำได้แต่ต้องเพิ่มให้แสดงออกได้อีกนิด
1: ส่วนมากที่เราหาได้อาจเป็นหุ่นแต่เกียร์และมอเตอร์ที่ใช้ทำไม่ถูกเลย
0: ไม่มีวิธีที่ง่ายกว่าคิดถึงหุ่นเชิดซิ
1: ฉลาด งั้นสิ่งที่คุณคิดคือหุ่นยนต์ที่ปรากฏระยะไกลที่ทั้งร้องและเต้นไม่ใช่พาชิโน่แต่เป็นพินน็อกนิโค
0: ฉันมอบเทเลเทสเปียนให้
1: นั่นเป็นหุ่นยนต์ระยะไกลจริงๆไม่ใช่หลอกๆเราต้องการความช่วยเหลือยิ่งไปกว่านั้นเราต้องการความช่วยเหลือจากวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลอดัมเทอร์เนอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์จอห์นริทที่รู้จักกันในชื่อ Maverick Building Team Robo Challenge เราเดินทางไปอังกฤษไม่เพิ่มข้อสงสัยใดๆเรื่องการเลือกเพื่อนในการเดินทางพวกเขารู้ว่าเราจะเอาหุ่นไม่มีคอมาด้วยไหมเนี่ย
0: พวกเขารู้แต่เราเดินทางไปพบเพื่อนเก่าพอมดเทคโนโลยีมากความสามารถโรบอทชาเลนจ์ใครจะช่วยเราสร้างแมชชีนอิมพอสซิเบิลที่จะปฏิวัติโลกแห่งการทำงานได้นี่คือบ๊อบบี
3: ้นายบ๊อบบี้
1: ขอบคุณที่ช่วยเราทำนะ
3: ไม่เป็นไรดูเหมือนคุณเอาสิ่งที่ต้องการมานะ
0: เราเริ่มเลย
3: ได้เริ่มกันเลยปะ
1: ความท้าทายเริ่มแล้วใน48ชั่วโมงปีของโรงละครจะเต็มไปด้วยนักแสดงที่คาดไว้การออดิชั่นที่น่าตื่นเต้นรออยู่พร้อมกับมิชาหรือเทเลเทสเปียนของเรา
0: ซึ่งข้างหลังที่โรงงานนี้เราต้องทำการแสดงแห่งการมีชีวิต
1: ผมหวังว่าจะได้ผลนะมันดูหนาแล้วก็สั้นไปไหมอดัมกับผมจะต้องคิดวิธีสร้างที่จะทำให้เป็นจริงได้เอาละต้องเป็นเรื่องการทำงานก่อนและสำคัญที่สุดใช่ไหมเรามักคิดว่าหุ่นของเรามีชีวิตที่มีขนาดเท่าหุ่นเชิดแต่มีนิ้วมือขนาดใหญ่ขยับแขนขึ้นและลงเราจะใช้คานที่ติดมอเตอร์3 2 1หากเราติดมอเตอร์หลายตัวไว้กับแขนแต่ละข้างในรูปทรงเลขาคณิตเราจะขยับแขนไปไหนก็ได้ที่เราต้องการในพื้นที่3มิติเขาโบกมือ
0: ขณะที่ผมดูแลหน้าที่ที่สำคัญอันดับ2ผมมีความสุขในการตัดชิ้นส่วนเพื่อนของเราตรงนี้ถ้าบ๊อบบี้อยู่เพื่อหักขาผมจะหักแขนเขาเองเยี่ยมไปตัดส่วนอื่นเพิ่มกันเลยดีไหมดังนั้นทีมเรามีจุดพับรอยโค้งสามมิติอยู่ดีและง่ายที่เราจะตัดตรงนั้นเพื่อเราได้การหมุนขึ้นและลงที่ดีไปข้างหน้าและหลังเหมือนการหมุนข้อศอกนะครับเพื่อทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นเพื่อให้เคลื่อนไหวได้เต็มที่ผมต้องตัดเขาทุกที่ที่ขอบใจรวมถึงหัวไหล่ข้อศอกโอ้ในชีวิตจริงเนี่ยคงจะเจ็บหน้าดูและลำตัวหลังจากนั้นนักแสดงคืออะไรถ้าเขาคำนับไม่ได
1: ้ดูเหมือนคุณจะสนุกมากเลยนะเคยทำมาก่อนไหม
0: แล้วคุณมีธุระอะไรเหรอ
1: เปล่าขณะที่ผมเชื่อมกรอบเหล็กที่จะรองรับเพื่อนนักแสดงของเรา
0: จอห์นและผมขังตัวเองอยู่หน้ากระดานที่แน่นิ่งเพื่อหาวิธีที่เราจะควบคุมเทเลเทสปินและส่งไป
2: ยังหัวฉีด
0: อย่างน้อย8
2: USB มาลงแท็บเล็ต
0: การทดลองและข้อผิดพลาดการแก้ปัญหาของเรานั้นอัจฉริยะ
2: ผมคิดว่าเราจะใช้ตัวควบคุมเกมมาตรฐานเราจึงทำแกน3แกนบนแขนแต่ละข้าง
0: ซึ่งจะดีมากเพราะหมายความว่าเราควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนตามสัดส่วนในพื้นที่3มิติได้ซึ่งถือว่าดีและจากนั้นปุ่มที่บังคับหัวได้ง่ายมากและการเคลื่อนไหวของตัว
1: ควบคุมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมแม้ว่าผมใช้แค่อันเดียว
2: USB เสียบตรงเข้ากับแล็ปท็อปติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องอ่านค่าตรงนี้แล้วก็ส่งไปยังเครือข่ายท้องถิ่นครับ
0: เมื่อได้รับโดยแท็บเล็ตซอฟต์แวร์จะสื่อสารกับตัวควบคุมมอเตอร์นั่นเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่จะบอกว่ามอเตอร์ของแมสแต่ละตัวให้เคลื่อนไหวเพื่อจำลองสิ่งที่เราเคลื่อนไหวบนตัวควบคุมวิดีโอเกมอย่างที่ผมพูดอัจฉริยะ
1: การเป็นผู้นำกลับมาใช้อย่างสร้างสรรค์ผมวางแผนจะใช้มอเตอร์เจาะแบบเก่าเพื่อให้พลังงานแก่แขนของหุ่น
0: แต่เราพบว่าเพราะพลังงานเต็มที่อาจจะเป็นผลให้เกิดการตัดยังไม่คาดคิดก็ได้โอ้เราจึงไม่มีทางเลือกนอกจากให้พลังงานเทเลเทสเปียนโดยลดพลังงานลงแต่เพิ่มความแม่นยำและเซอร์โวมอเตอร์ที่ควบคุมได้แต่จะผ่านการทดสอบไหม
1: ผมไม่แข็งแรงอย่างที่ผมคิดว่าผมไม่ใช่คุณทำตัวเองสูงเกิน
0: ตอนที่ผมซื้อหุ่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นน้ำหนักตัวเองผมแค่คิดว่าจะตัดยังไงดี
1: เอาละ
0: คอใหญ่อยู่นะ
1: นี่คือช่วงเวลาของความจริง
3: โอ้คุณลุยเลย
0: ตอนนี้อยู่ในจุดที่เป็นกลางนั่นครึ่งหนึ่งผมหยุดไว้ครึ่งหนึ่งเราทำให้เคลื่อนไหวได้ดีวะ
3: ใช่
1: มันดูสมจริงอยู่นะ
0: ก่อนที่เราจะยินดีกับตัวเองเทเลเทสเปนตัวนี้มีแขนเดียวและที่สำคัญมันไม่มีหัว

0: ซึ่งจะทำให้หุ่นไร้ค่าในฉากรักไปเลยโรโบชาเลนจ์ยังมีงานต้องทำคุณคิดว่าเราจะทำเสร็จทันเวลาไหม
1: ใช่ผมคิดว่าทันนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือติดมอเตอร์กับสายตรงนี้เพื่อให้หุ่นคำนับได
0: ้แล้วจอห์นคุณคิดว่าเราจะจัดการทุกอย่างในซอฟต์แวร์ได้ไหม
2: ได้เมื่อเราได้สัญญาณที่ดีเราก็จะดี
0: มันจะออกมาดีนะ
3: เสร็จพักไหม
2: ได้เวลาพักแล้ว
3: ช้าสมควรแล้วผมชื่อแม็กซ์คุณตัวสูงไปนะ
0: และผมชื่อมิชชาผมจะตัดชิ้นส่วนเพื่อนของเราตรงนี้และตอนนี้เราพยายามพาตัวเองออกจากงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงเท่าที่เป็นไปได้
3: เราอยู่ระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ปรากฏระยะไกลที่ทั้งร้องและเต้นขณะที่นักสร้างอย่างอดัมและจอห์นทำการตกแต่งเทเลเทสเปียนให้เสร็จสิ้นเราใช้เวลาพักผ่อนลองฝึกฝนอีกนิด
0: คุณทำอย่างนั้นได้ดีวู้ฮู
3: ้เย
0: ้ดีผมชอบอันนี้นะเพื่อนแม้แต่บนฟ้าก็ยังบินได้ดีรู้อะไรมะปล่อยให้บินไปที่รถแล้วก็ให้เซลใส่เครื่องดื่มแล้วส่งกลับมา
3: ไม่ได้ผลหรอกใช่ไหมล่ะ
0: ก็ลองดูสิเรามีโกสต์โดรนอยู่กับเราควอดคอปเตอร์ที่บังคับโดยโทรศัพท์เพื่อให้โดรนทำงานสิ่งที่เราต้องใช้คือติดที่ขนของชั่วคราวกับอุปกรณ์ลงจอดเรามีอะไรเรามีซิปทายเรามีเชือกทำไมผมไม่ใช้ตะข่ายที่ใส่รองเท้านะ
3: คิดดีแล้วเหรอ
0: เรามีนี
3: ่เมื่อติดตะข่ายเราจะบังคับโดรนไปหาโปรดิวเซอร์รายการซิลเธอจะใส่เครื่องดื่มและมิชาจะบังคับบินกลับมาง่ายๆจากความคิดที่คุณมีนี่เป็นสิ่งที่สนุกที่สุดแล้ว
0: ผมคิดว่าเข้าท่านะ
3: ถ้าเราถูกทิ้งไว้บนเกาะร้างด้วยกันเราคงเจ๋งเลยทำแฮงไม่ทำแบบนี้นะ
0: วิลสันอาจเป็นโดรน
3: สิ่งที่เหลือคือส่งข้อความหาเธอเราเขียนข้อความใส่ขวดได
0: ้ส่งโทรศัพท์ให้เธอ
3: ส่งโทรศัพท์ตัวเองให้แล้วกันผมไม่ปล่อยให้โทรศัพท์บินไปแน
0: ่เอาล่ะผมจะส่งโทรศัพท์ตัวเอง
3: จะไปแล้วนะ
0: ใส่แว่นซะ
3: แล้วมันดูตลกอ่ะ

0: ผมทำได้ทำได้เธอส่งน้ำมาให้เราสองขวด
1: เปล่าโอเคค้างไว้ก่อนสักหนึ่งนาทีการแฮกนี้ไม่ได้ผลเท่าใดเพราะเราวางแผนไว
0: ้เห็นไหมก็โดนไม่สามารถรับน้ำของเซลล์ได้จริงเธอจึงต้องใส่ขวดเปล่าลงไปแทน
1: ก็จะชิ้นหนึ่งแม็กซ์และมิชานิวตอนนี้โดรนของเราส่งโทรศัพท์และใช้เวลาไม่กี่นาทีในการค้นหาออนไลน์และคุณจะพบโดรนที่ส่งทุกอย่างจากแพ็กเกจจัดส่งอีเมลและเวชภัณฑ์
0: เรามักจะแฮกโดรนในโครงการจึงคิดได้ว่าความผิดพลาดในสิ่งที่พวกเขามีความสามารถของพวกเขาจะไม่ผิดพลาดเราจึงข้ามรัฐไปยังห้องทดลองแนวคิดและการสำรวจอัตโนมัติจากหุ่นยนต์ทั่วไปหรือ GRASP เพื่อคุณกับผมในรัฐเพนซิลเวเนียผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์บินเมื่อพบกับมิกกี้วิทเซอร์นักวิทยาศาสตร์และพ่อมดแห่งโดรนคนที่สัญญากับเราว่าจะแสดงให้เห็นว่าวันหนึ่งพวกเขาจะสอนให้เราเรียนรู้การทำงานเป็นทีมสักหนึ่งหรือสองอย่าง
1: มิกกี
2: ้เอาง่ายมิกกี้ครับ
1: ผมแม็กซ์และดิวิชาการวิจัยของแกร็บรวมถึงการพัฒนาโดรนขนาดใหญ่ที่ออกแบบเพื่อบรรทุกสิ่งของโดยใช้ตัวจับและเครื่องมือก่อสร้างแต่โดรนของมิกกี้ยังรู้จักในชื่อควอดโรเตอร์มีขนาดเล็กหนักประมาณ70กรัมและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง21เซนติเมตรแทบจะไม่สามารถยกนิ้วได้เลยจริงๆนะ
0: แต่ถ้าคุณวางแผนจะส่งโดรนไปยังจุดที่มนุษย์ไม่กล้าจะเข้าไปอย่างเช่นเครื่องสีหรือว่าเคมีอันตรายคุณต้องการไปแบบเบาเล็กและใช้แล้วทิ้งได้และโดรนพวกนี้รวมกันก็มีประสิทธิภาพ
2: โอเคตอนนี้เราจะส่งหุ่นยนต์ทำภารกิจเพื่อปกป้องจุดศูนย์กลางของห้อง
0: ควอดโรเตอร์ของมิกกี้จะถูกตามรอยจากระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ใช้กล้องหลายตัวแกะรอยตำแหน่งที่แน่นอนและก็ส่งคำสั่งไปให้จุดที่จะบินต่อไปและวิธีที่จะไม่ให้มันชนกันเอง
1: แต่เหมือนกับคนงานโดรนก็มีวันหยุดบ้างและของมิกกี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น
0: ตอนนี้โดรนอยู่ตำแหน่งเหนือจุดศูนย์กลางแล้วใช่ไหม
1: แล้วถ้าเราเอาโดรนออกมา3ตัวที่เหลือแล้วเราไปดื่มกาแฟ
2: ช่วยกดปุ่มสวิตช์ปิดได้ไหม
0: ได้ถ้ามันมหากุลแล้วกังฟูใส่
1: ใช่การต่อสู้ของโดรน
2: ย่อเฮ้ย
0: ขอบใจ
1: ก็เหมือนพ่อมดเลยโอเคหมดเวลาพักกลับไปทำงาน
0: แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราย้ายหุ่นยนต์มันจะกลับมาตรงกลางด้วยตัวเองไหม
2: มันจะออกนอกรูปแบบและคุณจะเห็นการจัดรูปแบบใหม่ทั้งหมดและเห็นไหมมันจะเป็นเส้นตรงลองดูสิ
0: เจ๋งมากเลย
1: มันมาตรงนี
0: ้เอาละมาแนะนำตัวกันใหม่นะเพื่อน
2: เอาละ
0: เยี่ยม
1: เหมือนลูกนกบินกลับไปหาแม่เลย
0: เป็นปรากฏการณ์เลย
1: มันแสดงรูปแบบของความอัจฉริยะเหมือนเป็นเพื่อนในสนามที่พิสูจน์อะไรอ่ะนำสิ่งนี้ไปใช้จริงที่ไหนกัน
2: มันแสดงให้เห็นว่าถ้าหุ่นยนต์ทำภารกิจในสนามหรือว่าเฝ้าสังเกตการเขตแดนแม้ว่าหุ่นยนต์ตัวนึงมันจะเสียหายไปแต่ว่าที่เหลือก็ยังปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้นะครับ
0: ไม่เพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ในการค้นหาช่วยเหลือและก็เฝ้าสังเกตแม้แต่งานอย่างเช่นการตรวจสอบสะพานซึ่งเป็นงานที่คนใช้เวลามากและเสี่ยงอันตรายอยู่ใต้สะพานและตรวจสอบลดอันตรายให้แก่สังคมเสียสละเพื่อสังคมมากขึ้นนั่นแหละโดรนของเรา
1: โอ้มันอยู่ที่งานบัลเล่เราเจอความท้าทายในการสร้างหุ่นยนต์ที่จะทำให้บิชาแสดงต่อสู้คำนับและแสดงฉากเลิฟซีนบนเวทีจากตำแหน่งระยะไกลยากเหมือนกับการเขียนงานเชกสเปียร
0: ์แต่ก่อนที่จะกลับอังกฤษเราเดินทางครั้งสุดท้ายครั้งนี้ไปยังเกาหลีใต้บ้านของกิมจีเคป๊อปและไคสต์หรือสถาบันแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี
1: วิชาได้ยินว่าพวกเขามีหุ่นยนต์ที่สามารถเป็นอนาคตของโครงการเทเลเทสเปียร์ของเราความจริงเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนตัวหนึ่งของโลกเรามาทำอะไรนี่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
0: เรามาพบศาสตราจารย์จุนโฮนะเขามีหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ให้เราดูน่าสนใจ
1: รอเดี๋ยวนะมีสิ่งที่น่าทึ่งอยู่ข้างหลังคุณเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย
0: นั่นไงนั่นคือ DRC HuboDRC Hubo เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาด้านการค้นหาและกู้ภัยเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์มนุษย์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือเราโดยทำหน้าที่ต่างๆที่เราคิดว่าไม่สำคัญการเดินสองเท้าการขึ้นบันไดงานที่ต้องลงแรงแน่นอนว่ารวมถึงการขับรถด้วย
3: สวัสดี
1: ครับ
3: วันนี้หนาวมากเลย
1: โอ้ยินดีที่ได้พบนะครับผม
3: ครับผมจุนโฮครับ
1: เบื้องหลังหุ่นยนต์ที่ชนะการประกวดทุกรางวัลก็คือวิศวกรอิสระและผู้ร่วมสร้าง DRC Cubo คือศาสตราจารย์โอจุนโฮผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์มนุษย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผมประทับใจวิธีที่เขาลงจากรถแล้วสิ
3: สำหรับหุ่นยนต์การเคลื่อนไหวกลศาสตร์เป็นเรื่องยากมากเพราะคาดเดาไม่ได้จะไปต้องมีการควบคุมที่ยืดหยุ่นมากเพื่อให้เคลื่อนไหวได้ครับ
0: ต่างจากเทเลเทสเปียนของเราที่ควบคุมจากระยะไกลอย่างเคร่งครัดฮิวโบคิดด้วยตัวเองได้เขาเชื่อมต่อกับผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์แต่ยังรับรู้สิ่งรอบตัวด้วยระบบการมองเห็นที่สร้างจากเครื่องมือสแกน3มิติไลดาร์และกล้องที่ติดอยู่ในช่องผู้ควบคุมจะเห็นจับมุมมองของฮิวโบและระบุให้เขาไปในจุดต่างๆและสิ่งที่ต้องทำต่อไปแต่วิธีการทำงานแต่ละชิ้นนั้นขึ้นอยู่กับเขาทั้งหมด
1: และหากคุณคิดว่าเทเลเทสเปียนของเราว่องไวฮิวโบมีลำตัวที่หมุนได้ที่ทำให้เขาหมุนได้180องศาและระบบปรับอากาศที่ปรับได้ตามความต้องการที่ทำให้มอเตอร์33เครื่องทำงานก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบเฉพาะตัวตอนนี้เขาโชว์อยู่เลยครับเขากำลังแปลงร่างเป็นรถ
3: ใช
0: ่อัจฉริยะเขาเป็นทรานสฟอร์เมอร์
3: เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบมี2แบบคือล้อเลื่อนและกลับมาเดิน
1: แล้วประโยชน์ในการใช้ล้อเลื่อนตรงข้ามกับการเดินไหมครับ
3: มีความปลอดภัยมากขึ้นและมีเสถียรภาพบนพื้นราบหากพื้นไม่เรียบก็อาจจะใช้ประโยชน์จากขาได้นะครับ
0: นี่เป็นทรานสฟอร์เมอร์ที่แท้จริงตัวแรกที่ผมเคยเห็นที่เปลี่ยนจากหุ่นยนต์เป็นรถ
1: เอาละหยุดการแสดงตอนนี้ทำให้เราเชื่อว่าคุณเป็นหุ่นยนต์ที่เหมาะกับงานแน่นอนว่าเป็นฝ่ายร้ายที่สุดของหุ่นยนต์การเปิดประตูหมุนวาล์วขึ้นบันได
0: หากฮิวโบทำภารกิจสำเร็จทั้งหมดเราอาจจะเชื่อที่จะพาเขาไปสุดด่านต่อไปเมื่อภารกิจเริ่มผู้ควบคุมส่งต่อและฮิวโบทำงานในโหมดปัญญาประดิษฐ์เห็นได้มันพบที่จับเปิดที่จับและทดสอบประตูจนกว่าจะเปิดแล้วก็ผ่านไปได้ประทับใจจริงๆที่ได้เห็น
1: ดีฮิวโบผมปิดเองความท้าทายที่สองผมไม่คิดว่าเขาจะทำได้จริงหรอกการหมุนวาล์วค่อนข้างซับซ้อนอีกครั้งที่เราไม่ให้ความสำคัญกับข้อมือและการเคลื่อนไหวที่เราทำจริงๆความท้าทายเรื่องวาล์วเราเริ่มเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ของฮิวโบว่าทำงานได้อย่างไร
3: ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้แผนอะไรขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์วหากอันใหญ่จะจัดการแบบนี้หากเล็กจะจัดการแบบนี้
1: ผมชอบความจริงที่คุณสร้างเขาแต่คุณคาดเดาไม่ได้เขาจะทำอะไรบ้าง
0: เยี่ยมไปเลย
1: และจากงาน3อย่างความมีประโยชน์ของฮิวโบปรากฏเด่นชัดอย่างมากผมไม่อยากเชื่อสิ่งที่เราเห็นกันเลย
0: ตอนนี้ผมนึกภาพอนาคตที่หุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่างเดินไปมาแล้วก็ทำงาน
1: เขาอยู่ที่ไหนแล้ว
3: เขาจะไปลองตรงนั้น
1: เขาจะเดินข้ามอิฐเหรอครับเนี่ย
3: ใช่
1: จริงเหรอ
3: ใช่
1: ทำงานให้เราแปลว่าความสามารถในการเดินข้ามพื้นกรุกระคุณไม่เชื่อได้ว่ามีหลุมบนพื้นนอกห้องทำงานของเราล้อของเขาไม่ช่วยอะไรนี่เริ่มตึงเครียดแล้ว
3: เขาจะต้องวัดจุดที่จะก้าวความเอียงข้อมูลเรื่องความสูงทุกอย่างด้วยตัวเอง
1: ไม
0: ่อู
3: ้เห็นมั้ยนี่ไง
0: เขาคิดถึงการปฏิบัติการกี่ครั้งต่อวินาทีขนาดทำสิ่งนี้
3: 250ครั้ง
1: เขาฉลาดกว่าคุณอีก
0: ผมเห็นหุ่นยนต์มาหลายตัวในช่วงไม่กี่ปีที่พยายามทำแบบนั้นและพวกมันได้รับการช่วยเหลือพอเห็นหุ่นยนต์ตัวนี้ทำโดยไม่มีการช่วยเหลือมันดูน่าเหลือเชื่อมากแต่แล้วเขาก็ทำได้ทั้งหมดผมยังรักคุณในฮิวโบผมจะมาที่นี่ใน5ปี
1: ตอนฮิวโบจะตกตรงปลายอิฐก้อนนั้นผมรู้สึกโมโหแต่ในเวลาเดียวกันก็ดีใจเพราะได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าไม่ใช่การแสดงที่จะเตรียมโปรแกรมไว้ก่อนสิ่งที่เขาทำมองดูแล้วเหลือเชื่อจริงๆแล้วต่อไปเขาจะเดินขึ้นบันไดเหรอครับเนี่ย
3: ใช่ๆหลายขั้น
1: ก้าวสูงนะ
0: อะไร
1: ก้าวสูงสูง
3: ปิด
0: ป่าแล้ว
1: มาเร็วเพื่อนอีกครั้ง
0: ทำได้
1: อีกครั้งฮิวโบ
0: ใช่
1: yeah. นายคือฮีโร่ฮิวโบขอกอดได้ไหม
0: อย่าแค่อย่าผลักเขาตกลงบันได
1: แค่กอดเบาๆ
0: เหลือเชื่อเลยศาสตราจารย์ทีมของคุณทำงานที่น่าทึ่งมากเลยครับ
1: เขาเป็นคนตลกคุณต้องภูมิใจมากแน
3: ่ขอบคุณมากครับ
0: คราวนี้ Machine Impossible เราออกสำรวจโลกเทคโนโลยีในการทำงานและถามคำถามคุณยนต์ทำให้เราว่างและมีเวลาเพิ่มขึ้นได้ไหม
4: ได้ yeah!
1: Guaranteed การเดินทางสร้างแรงบันดาลใจให้เราสร้างหุ่นยนต์ประกวดระยะไกลในแบบของตัวเองเทเลเทสเปียนหุ่นยนต์ที่ทำให้มิชชาแสดงบนเวทีพร้อมกับนักแสดงจริงขณะอยู่ที่อื่นพอดูค่อนข้างสมจริง
0: ความเร็วดีแล้วและใกล้เวลาเดบิวต์บนเวทีของเขาแล้ว
1: คุณคิดว่าไง
0: บรรยากาศดีมากเลยเหมือนได้กลับบ้าน
1: แต่คุณลืมไปแล้วเหรอคุณมีการแสดงบนเวทีไม่ใช่เหรอ
0: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณไม่ผมมักคิดว่าคนอังกฤษเนี่ยชอบทำสถานที่ดีมาก
1: ผมจะบอกแผนการให้ผมจะคัดเลือกอยู่ตรงนี้เพื่อให้ตัวเองอยู่กลางเวทีตรงแถวหน้าตรงข้ามกับผมมีคุณทุกคนที่เข้ามาออดิชั่นผ่านประตูตรงนั้น
0: แล้วผมจะทำให้มั่นใจในตัวเองอยู่อีกห้องเพื่อให้เราพิสูจน์สิ่งที่ทำอยู่ว่าทำงานจากระยะไกลได้ผมคิดน่าจะดีไปแต่งตัวก่อนนะ
1: ได้เวลาแล้วเราเชิญนักแสดงวัยรุ่นเพื่อเข้าร่วมกับมิชาในการแสดงละครของเชกสเปียร์เรื่องโรมิโอกับจูเลียต
0: พวกเขายังไม่ทราบว่าผมจะไม่แสดงร่วมกับพวกเขาพวกเขาจะได้แสดงกับเทเลเทสปินแกดเจ็ตที่พวกเราสร้างเพื่อให้นักแสดงแสดงบนเวทีขณะที่อยู่ในสถานที่อื่นได
1: ้ด้วยกรอบที่ดูคล้ายกันเหมือนร้านกาแฟสวยเราออกแบบร้านกาแฟสุดโปรดต่อสายไฟในส่วนลำตัวใหม่แท็บเล็ตที่จะแสดงใบหน้าของมิชชาเข้าที่แล้วและแต่งตัวเรียบร้อยแล้วได้เวลาส่งมิชชาและตัวควบคุมเกมไปยังห้องเพื่อซ้อมแต่งตัว
0: เอาล่ะตอนนี้แขนซ้าย
1: เยี่ยมเหยียดออก
0: และตอนนี้คำนับดีไหม
1: คำนับอ่อนช้อยมากเลย
0: เอาล่ะบอกผมนะทำไมทำให้คุณงงอ่ะ
1: ผมคิดว่าคุณงงตัวเองเหมือนกันนะ
0: ลุยกันเลย
1: เยี่ยม
0: ตอนนี้ไม่เร็วไปหรอกที่จะพิสูจน์ว่าเทเลเทสเปียนของเราแสดงไม่เพียงแค่ข้ามห้างแต่ยังข้ามโลกได้ด้วย
1: มิชาเห็นผมไหม
0: เห็นเราต้องควบคุมการทดลองในอีกห้องของโรงละครด้วยกันและใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวด้วยแขนลำตัวและหัวเช่นเดียวกับใบหน้าของผมบนหุ่นผมอยากเห็นตัวเองจากเวที
1: มิชาอยากเห็นตัวเองอีกแล้วไม่ใช่เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ
0: ่ตอนนี้ผมเห็นหุ่นเมื่อคราวที่ผมจับปลาตัวใหญ่แต่อย่าลืมว่าหุ่นยนต์ต้องใช้ Wi-Fi ไม่ผมเปล่าและอย่างที่เรารู้กัน Wi-Fi มักวางใจไม่ค่อยได้โอเคแขนซ้าย
1: คุณสอนผมเหรอใช่
0: มีอาการดีเลยตรงนั้นเนี่ยและนี่คืออาการช้าที่เราเจอตอนนี้ผมจะปล่อยแขนแล้วนะ1 2 3
1: 4 5 6
0: โอเคเราเจอปิง5วินาทีหลังจากรีบูทไปแล้วอาการดีเลย์ก็หายไปแขนขวา
1: ทันทีเลยใช่
0: ดี
1: แต่ในฐานะเครื่องช่วยจำตายตัวที่นักแสดงนำจะแสดงความโมโหแบบไฮเทคในฐานะใดๆเป็นสัญชาตญาณ
0: ดีเลย
1: ลาก่อนขอบใจที่โทรมาน
0: ี่มันหลับหรือมันตายกันแน่พวกเขาสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: เขาอยู่ที่ไหนนะวางลงไม่อะแค่กดปุ่มรับสิ่งที่คุณต้องทำแค่ปุ่มเดียว
0: เหมือนทำงานต่างประเทศเลย
1: การใช้เทคโนโลยีที่ดีมิชา
0: ถ้าแท็บเล็ตเสียถ้าแล็ปท็อปแบตหมดถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นการออดิชั่นของผมก็คงจะไปได้ไม่สวยนะ
1: อยู่ที่ไหน
0: เรากลับมาแล้วเอาล่ะผู้กำกับเชิญพวกเข้าร่วมออดิชั่น
1: ดีแล้วเจอกัน
0: นี่เป็นการออดิชั่นที่สบายที่สุดในชีวิตของผมเลย
1: ชื่ออะไรครับ
5: ชื่อชาร์ลอต
6: เดวิด
5: อีวา
1: คุณจะยืนบนเครื่องหมายตรงหน้าคุณได้ไหมอีวาและเมื่อม่านเปิดถ้าคุณพบกับนักแสดงร่วมกรุณาอย่าตื่นตระหนกเปิดม่านได้ตัดเชือก
5: ไง
1: เมื่อคุณพร้อมก็เชิญเลยครับ
0: ผมขอฟังอีกหรือพูดตรงนี้ได้ไหม
3: อ๋อขอบคุณครับความประทับใจแรกคือค่อนข้างประทับใจจริงๆจงมาเถิดท่าน
4: ด้วยปีกแห่งรักที่เบาบางผมบินข้ามกำแพง
3: ผมต้องการแค่หนึ่งชีวิตจากก้าวของเธอแล้วก็ยังงงมากด้วย
6: ด้วยมือแห่งรักแท้ของข้าขอโทษ
1: มิชาผมคิดว่าคุณกระตุกอะ
6: ฉันจะไม่ทำแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันดูตลก
4: ผมตายด้วยจูบ
6: ฉันจะจูบปากคุณที่อาจมีพิษหลงเหลืออยู่
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดหญิงสาวกำลังจะจูบคุณขณะที่คุณเอามันฝรั่งทอดเข้าปากอะบ้าไปแล้วเหรอ
6: ฉันจะจูบคุณ ฉันจะจูบคุณ
2: มาเถอะได้โปรดท่านผมไม่ได้คิดว่าจะเจอแท็บเล็ตที่มีใบหน้าของหุ่นอยู่นะครับ
4: ความรักของผมโอ้ยานี่ดีจริง
6: ๆเออฉันอยากลองแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะแสดงแบบนั้นนะคะไอ้ฉันตายเถอะเย้
2: เย
4: ้ขอบคุณครับ
1: ทำตัวดีๆหน่อยทำแบบนั้นไม่ได้นะ
4: ผมทำอะไรอ่ะ
1: ผู้หญิงสองครั้งอะ
4: คุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดอยู่หรอกคุณไม่เข้าใจพลังงานที่เราใส่เข้าไปคุณไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นเลย
1: จริงเหรอหลังจากนี
4: ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: นั่นคือผลตอบรับการเดินทางนี้เป็นงานหนักที่ปฏิเสธไม่ได
0: ้การเข้าใกล้และใกล้ชิดกับหุ่นยนต์ตัดไม้ขนาดยักษ์หุ่นยนต์เจ้ากี้เจ้าการโดรนแสนขยันและแน่นอนเลขาหุ่นยนต์สุดเซ็กซี่อาจไม่เหมือนงานทั่วไปของคุณก็ได้
1: แต่การเผยเทเลเทสเปียนที่เราได้เจาะลึกเพื่อกำหนดอนาคตของหุ่นยนต์ในสถานที่ทำงาน
0: การแสดงจบลงด้วยดีและตีบทแตกถึงเวลาพบกับนักวิจารณ
1: ์เข้ามาแล้วคนที่ถูกกล่าวถึงมิชา
4: สวัสดีทุกคนผมรู้สึกว่าวันนี้เกินจริงและก็มีหลายอย่างให้เรียนรู้เป็นการพยายามครั้งแรกที่ยอดเยี่ยม
1: ผมสงสัยว่าถ้าผมเดินแล้วก็อ่านบทให้ตัวเองอ่ะรู้ไหมแค่นั่งอยู่เฉยๆตรงนั้นพวกเขาอาจเงียบสงบไปเลย
4: พวกเขามีสิ่งให้โต้ตอบพวกเขามีภาพสามมิติสิ่งนี้เคลื่อนไหวสิ่งนี้จ้องตาพวกเขา
1: ผมคิดว่าวันนี้เราได้พิสูจน์แนวคิดการปรากฏระยะไกลในบรรยากาศที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตใช่ไหม
4: ถ้าคุณแสดงกับหุ่นยนต์ปรากฏระยะไกลได้ถ้าคุณสร้างตัวละครและมีอารมณ์นั้นและความเรียบง่ายในการพูดคุยวันต่อวันอาจเป็นการพูดคุยกับแพทย์พูดคุยกับทนายเจรจาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนในประเทศอื่นผมคิดว่านี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
7: ตัวอย่างตอนต่อไป
1: ใน Machine Impossible เราจะออกไปผจญภัยที่ยอดเยี่ยมเพื่อกลายเป็นยอดมนุษย์ในแบบของตัวเอง
4: แม็กซ์น้ำมันชุดสไปเดอร์แมนเราไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือยกน้ำหนักเราจึงเริ่มการเดินทางรอบโลกเพื่อค้นหาเครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนเราให้เป็นเราในนิมิตแห่งอนาคตผมกำลังเล่นเพลงบลูส์อยู่ตอนนี้คุณแค่บอกไม่ได
1: ้เร็วมากๆ
4: แข็งแกร่งมาก
1: ๆและหน้าตาดีขึ้นนิดหน่อยมันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงญี่ปุ่น
4: เราจะใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเพื่อช่วยเราสร้างเครื่องจักรยอดมนุษย์ของเราเองเพื่อช่วยเราแสดงได้อย่างวิเศษสุดยอดมากเมื่อเรารับคำท้าเพื่อกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร
1: ่มันจะทำให้ทุกคนตกตะลึงไหมหรือแค่จะทำให้เราปวดหลัง
4: ผมรองรับมันได้แค่ไม่กี่นาที
8: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการ จึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: เปญม็อบสตาร์ประจำโรงเรียนมาเทรูปหล่อพ่อรวยน้องโบนางฟ้าแสนสวยของม.5รางวัลนักเรียนดีเด่น3ปีซ้อน
1: โบไม่ชอบดอกไม้ค่ะโบแพ
2: ้อ้าวงั้นเหรองั้นนี่ดีกว่าพี่ซื้อช็อกโกแลตมาฝาก
1: พี่แซมเก็บไว้กินเองเถอะค่ะโบไม่ชอบช็อกโกแลตป๊อปปี้ไปห้องสมุดกันเถอะไปกัน
3: แหมสวยเลือกได้เนาะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอทันลูกครับซุปตาหน้าแตกหน่อยครับ
5: นี่แต่กล้องมาเลย
4: เฮ้ยเฟรมน้องได้ตัวอย่างเงี้ยต้องคืนหรือวะ
2: เจ้าคืนไงวะ
4: เดี๋ยวกูอ่ะจัดให้

0: หมอ
1: นี่พี่เฟรมจะทำอะไรอะคะ
2: เฮ้ยไม่มีอะไรพี่แค่อยากจะคุยด้วย
1: เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้แล้วป่ะมันต้องเม้น
3: บอกเลยงานเนี้ยฉีกเกิดแน
4: ่เฮ้ยแกดูนี่ดิใครวะ
5: ลุกเป็นนางฟ้าแต่ลีลาเธอเร่าร้อน
4: เฮ้ย
5: โบนี่ว่า
4: คนแชร์เพียบเลยว่ะเม้นไหลแรงมากมีคนด่าเต็มเลย
5: ไม่ใช่ใครวะแก
4: มุมมันบังอ่ะดูไม่ออกเลย
3: ป๊อปปี้ป๊อปปี
6: ้ว่าม
3: าดูนี่สิ
4: แกเห็นหรือยัง
6: มีอะไรหรอ
7: ก่อนเลยเฟรมมุมเนี้ยเหมือโคตรหลอนเลย
2: กวนตีนละมันไม่เห็นหน้ากูเว้ย
8: แต่มุมเนี้ยมันโคตรได้เลยนะเว้ย
2: เออเอาให้แม่งอายจำไว้อย่ายิงกับพี่พี่มีชอ
7: เช
6: ฟเฮ้ยแกอย่าแชร์ดิ
4: โอ้แกเก็บก่อน
6: เออ
4: ดีวะ

0: รารู้ว่าแกไม่ได้ทำพี่เฟรมกับเพื่อนถูกลงโทษส่วนโบไม่มาเรียนอีกหลายวันและในที่สุดก็ลาออกไปเพื่อนๆหลายคนรู้สึกผิด
1: คนที่คอมเมนต์โบแรงๆถึงแม้อยากจะขอโทษโบแต่เราคงไม่มีโอกาสอีกแล้วถึงแม้จะลบโพสต์ลบรูปออกไปก็ไม่มีใครที่จะลบความรู้สึกของโบออกไปได้
2: เรื่องสนุกของเราอาจเป็นเรื่องเศร้าของคนอื่นก่อนที่จะเชื่อหรือกดแชร์อะไรออกไปต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันทำให้คนอื่นเขาเสียหายไหมหรือว่าเป็นการสนับสนุนการกลั่นแกล้งกันบนโลกโซเชียลหรือเปล่าหากพบการว่าร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายทางที่ดีที่สุดไม่ควรกดแชร์หรือคอมเมนต์เลยนะครับ Stop Cyberbullying เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ
3: สวัสดีครับคุณพ
4: ่อสวัสดีสวัสดี
5: สวัสดีค่ะคุณตาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาสนุกไหมคะ
4: สนุกมากเลยล่ะน้องๆวัยรุ่นที่ไปด้วยกันก็ช่วยเหลือตาดีมากเลย
3: พ่อครับผมเคยได้ยินว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะเข้ากับคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้ทำไมคุณพ่อถึงดูไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะครับ
4: โอ้เพราะพ่อมีเคล็ดลับนะสิพอใจหนูอยากรู้ไหมล่ะ
5: อยากสิคะ
4: ไปดูกันเลย
3: หลายๆคนคงจะเคยพบเห็นหรือได้สัมผัสกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ากับคนในช่วงวัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับคนในวัยเดียวกันได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั้นก็เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นกันและสุดท้ายคนคนนั้นก็จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างโดดเดี่ยวและไร้ความสุขนั่นฟังดูไม่ใช่บั้นปลายชีวิตที่ดีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่างจนทำให้เกิดกำแพงบางๆระหว่างวัยแต่กำแพงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทลาย

าชิกในกลุ่มสนใจนอกจากจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อไปช่วยงานที่ศูนย์บริการทางสังคมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่คนทุกวัยควรให้ความสำคัญและร่วมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในสังคมนอกจากจะได้รับความสุขแล้วยังถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบครับ

เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก NBT นะคะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพอากาศค่ะที่ต้องบอกว่าเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกสำหรับฝนตกหนัก
0: จะมีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ตามต่อเรื่องของพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เรื่องของสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นบางพื้นที่สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะครับบางพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังและบางพื้นที่เพิ่งจะเริ่มเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าต้องฟังประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณตอนบนของไทยนะคะก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้และแน่นอนหลังจากนั้นค่ะจะมีฝนระลอกใหม่กลับมาตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมไปแล้วค่ะภาคตะวันออกกรุงเทพตอนบนอย่างเช่นดอนเมืองสายไหมมีนบุรีอันนี้ต้องเฝ้าระวังก่อนนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำฝนอาจจะตกสะสมรอบนี้เนี่ยสูงถึง120มิลลิเมตร
0: เห็นบอกว่าคำเตือนเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับสุดสัปดาห์นู้นที่ผ่านมานะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังประกาศดีๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ระมัดระวังรวมถึงป้องกันให้เหมือนรอบที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าให้ดีกว่าเดิมไปดูเนื้อหาของทางประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของอากาศที่แปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะคะไปดูภาคเหนือก่อนค่ะช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกและสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะแต่วันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้ก็จะมีฝนตามมานะคะ
0: ก็เนื่องมาจากนะครับช่วงเป็นช่วงปลายฤดูฝนทำให้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันแผ่ลงมานะครับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกก่อนนะครับก่อนที่ลมหนาวจะเข้ามาในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยรวมถึงภาคใต้นะครับก็ตอนนี้ขอให้คุณผู้ชมเฝ้าระวังอันตรายนะครับจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับแหล่งน้ำนะครับที่น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: ดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันระมัดระวังช่วงนี้นะครับหลีกเลี่ยงในพื้นที่บริเวณมีฝนฟ้าคะนองนะครับ
1: ส่วนในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังจากนั้นขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพตอนบนอย่างเช่นดอนเมืองสายไหมสะพานสูงมีนบุรีแล้วก็หนองจอกซึ่งอาจจะมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง120มิลลิเมตรค่ะ
2: เป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ว่าฝนหนักเกิดขึ้นได้แน่นอนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังคงหวังว่านะครับในช่วงวันเที่ยงวันที่8ที่9ที่ผ่านมาแล้วก็เราก็จะทำให้สามารถระบายน้ำไปได้แล้วก็มารองรับอีกทีหนึ่งในช่วงวันที่10ที่จะเกิดฝนตกหนักครับ
3: ฝนเขาจะแช่ไหมคร
2: ับฝนตกไม่แช่ครับเพราะของลมส่วนใหญ่ที่บอกครับว่าอาจจะพัดผ่านเลยไปแต่จะมีจังหวะบ้างนะช่วงวันที่10นะครับที่จะทำให้มีฝนกลับเข้ามาในระบบนะครับซึ่งก็คาดว่าพอหลังจากที่10 11ไปนะครับกลุ่มฝนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนตัวไปฝั่งอันดามันครับ
3: รอบนี้ให้ผอ.ชี้จุดให้หน่อยค่ะว่าพื้นที่ไหนโอกาสหนักที่สุดในรอบนี้ค
2: ่
3: ะ
2: ในช่วงวันที่10นะครับในบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกอย่างเช่นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแนวนี้ก็ยังมีโอกาสเจอฝนนะครับส่วนอีกพื้นที่นึงก็คือบริเวณทางด้านภาคใต้นะครับแต่ก็เป็นด้านที่รับมรสุมรับแนวลมอยู่นะครับลักษณะของกระแสลมที่ไหลเวียนในบริเวณตัวบริเวณอ่าวไทยนะครับอันนี้คือช่วงวันที่10แต่ว่าตอนบนนะครับในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับฝนก็จะมากระจุกตัวในบริเวณภาคกลางตอนล่างมากกว่านะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือในบริเวณที่ด้านใกล้กันก็คืออีสานตอนล่างนี่แหละนะครับอย่างจะอาจจะเป็นผลดีนะอีสานตอนล่างนะครับในช่วงวันที่10
3: จ
2: ังหวัดตอนล่างก็จะเป็นชัยภูมินะครับนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแนวนี้นะครับ
3: แล้วกรุงเทพ
2: แล้วกรุงเทพ
3: จุดที่บอกว่าบางจุดนี่คือไหนคะเขตไหนด
2: ีที่จริงจะให้เป็นกรุงเทพตอนบนเนาะอย่างเช่นดอนเมืองติดกับปทุมธานี
3: ที
2: ่
3: เด
2: ิ
3: ม
2: ที่เดิมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสายไหมสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกยังมีโอกาสอยู่
3: ต้องกาดสูง
2: ต้องยังไม่ลดกาดลงมาเนาะอย่างน้อยแล้วก็ต้องระวังต่อไปเรื่อยอีกจนกระทั่งหลังวันที่13นั่นแหละ
3: ถ้าบอกเป็นตัวเลขปริมาณฝนที่จะเข้ามาเนี่ยอยู่ระดับถึง100มิล
2: อาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ว่าก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มฝนที่ไม่ตกต่อเนื่องไม่ตกนานนะครับตกเป็นช่วงระยะเวลา
0: ก็จากทางท่านผอ.พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพตอนบนดอนเมืองสายไหมสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกณตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เปราะบางอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเหมารวมไปที่นนทบุรีแล้วก็ทางปทุมธานีด้วยนะครับยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับช่วงพีคจะเกิดขึ้นนะครับ9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมเดิมซ้ำอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางท่านนายกเองก็ลงไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับสั่งการด่วนนะครับให้เร่งระบายน้ำรับมือกับฝนระลอกใหม่แล้วก็กำชับในที่ประชุมด้วยนะครับให้เร่งรัดงบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนทันทีนะครับไม่ต้องรอขั้นตอนการฟื้นฟูให้เสร็จสิ้นค่อยจ่ายนะครับตอนนี้พร้อมพื้นที่ไหนจ่ายเงินเยียวยาได้ทันทีเลยนะครับก็วันนี้นะครับทางท่านนายกนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพ และท่านผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับเขาร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีการระบุถึงภาพรวมในหลายพื้นที่นะครับสถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแต่ในบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่ประชุมนะครับมีการสั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างเต็มที่รวมถึงที่ปทุมธานีนะครับให้เร่งส่งยาโดยเฉพาะยาที่ป้องกันรักษาโรคฉี่หนูเป็นการด่วนนะครับนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคใต้นะครับเมื่อกี้เราฟังทางกรมอุตุแล้วนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนื่องจากว่าในช่วงนั้นนะครับจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนแล้วก็ท่านนายกกำชับให้ใช้ข้อมูลพยากรณ์น้ำชุดเดียวกันให้เป็นแผนที่แปลงให้เป็นแผนที่ส่งต่อในระดับชุมชนให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ให้ได้ระบายน้ำทันทีในจุดที่สามารถทำได้เลยตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วให้เร่งสูบน้ำฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและเร่งเก็บกวาดขยะทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดนะครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเรื่องของการดูแลสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยให้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพร้อมกับสั่งการเร่งรัดทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่ารอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี้ค่ะ
4: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบไปรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% จะเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
5: ได้เงินมาแล้วครับ
4: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
5: ครับนอกจากจะขอเพิ่ม
4: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับ
1: ขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมายืนยันความพร้อมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ค่ะพร้อมกับยอมรับว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทสำหรับเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนั้นอาจไม่เพียงพอเนื่องจากว่ายังมีพื้นที่ประสบภัยอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.เดิมซึ่งถ้าหากว่าจังหวัดใดมีข้อมูลความเสียหายชัดเจนสามารถเสนอเรื่องขอรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากงบประมาณในปี70ได้ทันที
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่คิดว่าน่าจะลงลึกแล้วล่ะเรื่องของเงินเยียวยาถ้าตรงไหนไม่พอเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ท่านนายกพูดแล้วนะครับเรื่องของครม.เองก็อาจจะลงลึกว่าอะไรเบิกจ่ายเพิ่มเติมไปเพิ่มตรงไหนก็หลักๆน่าจะเป็นงบกลาง
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของยอดตอนนี้ที่มีผู้ลงทะเบียนในปัจจุบันนะคะมีการขอรับเงินเยียวยาลงทะเบียนมาแล้วกว่า1ล้านคนค่ะก็อาจจะทำให้ระบบล่าช้าไปบ้างในบางช่วงส่วนกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตัวเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้ซึ่งการลงทะเบียนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันปิดรับลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะ
6: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีครับ4,700 ล้านพอไม่น่าจะพอเพราะมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.ได้แต่ก็ถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มา
7: จะเสนอไปสตางค์นี้เลยหรือว่าต้องรอสมเด็จครับ
6: จังหวัดไหน ชัดเจนแล้วเนี่ยก็เสนอเลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มก้อนครับ
0: แล้วก็กรณีเรื่องของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก่อนหน้านี้ที่ทางท่านผู้ว่าสมุทรสงครามนะครับร้องขอเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับล่าสุดเองทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ฝั่งราชบุรีสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะครับโดยมวลน้ำไหลผ่านไปที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยโดยทางปภ.และกองทัพเรือนะครับได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและเครื่องผลักดันน้ำเข้าสู่พื้นที่ให้ได้ระบายน้ำอย่างเร็วที่สุดณตอนนี้นะครับ
6: ของสมุทรสงครามเป็นปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งแม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีอันนี้คลี่คลายแล้วก็จะมาน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเข้าไปแล้วครับ
0: ส่วนฝั่งของทางกองทัพนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ระบุว่าขณะนี้เครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีอยู่ประมาณ90เครื่องนะครับกระจายอยู่ทั้งกรุงเทพนครนายกฉะเชิงเทราและสมุทรปราการส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามที่ร้องขอไปแล้วนั้นนะครับจะมีการเคลื่อนย้ายไปผลักดันน้ำส่วนหนึ่งจากนครนายกไปจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกสู่ทะเลนะครับแล้วก็ย้ำว่าหากมีการร้องขอเข้ามาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือของทางกองทัพที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับ
7: ตอนนี้ก็ตอนนี้ภาพรวมๆนะเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือปัจจุบันนี้มันมีอยู่วัน90กว่าเครื่องอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย16และการนครนายกเนี่ย30
8: ครับ
7: ฉะเชิงเทรา20
8: ครับ
7: แล้วก็ที่สมุทรประการ24เดี๋ยวที่สมุทรสาครร้องขอเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลเนี่ยผมได้คุยกับทางจังหวัดนครนายกแล
8: ้
7: วจะขอโยกจากนครนายกจาก30เนี่ยมา10เครื่องเพื่อไปช่วยทางสมุทร
8: สงคราม
7: ในการดันน้ำออกทะเล
8: ครับ
7: นะครับอันนี้กำลังวันนี้เราจะเคลื่อนย้ายซึ่งบริการคือปลายทางน้ำมันคือทะเลนะครับเราต้องผลักดันน้ำออกทะเลให้หมด
8: ครับ
7: นะครับ
8: ซึ่งคิดว่าในจำนวน10เครื่องที่เราจะต้องขอโยกมาเนี่ยก็คือจะเพียงพอและในพื้นที่นครนายกเนี่ยก็คือมันจะสามารถมันบรรเทา
7: ก็ต้องเดินตรงว่าเราผมน่ะสนับสนุนตามที่จังหวัดแล้วก็กรมชลประทานแล้วก็สำนักระบายน้ำกรุงเทพแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดันน้ำออกเนี่ย
8: ครับ
7: ไม่มีใครคือทหารเนี่ยสนับสนุนเครื่องมือทั้งหมดตามที่จังหวัดต่างๆร้องขอ
8: ครับ
7: นะครับเพราะว่ากลาโหมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องน้ำหรอกเพียงแต่ว่าหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทนช.ก็ดีกรมชลประทานก็ดีจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบก็ดีเนี่ยเขาร้องขอเครื่องมืออะไรเราก็สนับสนุนเครื่องมือไปให้
1: ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากน้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยบางพื้นที่ระดับน้ำยังไม่ลดลงเลยนะคะซึ่งก็คือพื้นที่รังสิตค่ะคุณผู้ชมช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ช่วงรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่พื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะที่บริเวณหมู่บ้านช้างทองอยู่บริเวณข้างโรงเรียนอุดมวิทยาภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อเติมจุลินทรีย์ลงในบริเวณน้ำขังหวังที่จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่จะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างพร้อมกับให้บูรณาการความร่วมมือทั้ง3ด้านนั่นก็คือช่วยเหลือฟื้นฟูและสื่อสารเพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่รังสิตนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมกับลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: ก็พื้นที่ที่ปทุมที่รังสิตเนี่ยความจริงเหมือนกับหลายๆที่นะครับคือน้ำเนี่ยมันอยู่นานแล้วพอมันเริ่มที่จะตอนนี้เริ่มที่จะมีกลิ่นละทีเนี้ยมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนนอกจากปทุมธานีแล้วนะครับขยับมาดูที่ใกล้ๆกันจังหวัดนครนายกนะครับสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแม่น้ำนครนายกก็ไหลหลากทะลักเข้าข้ามถนนองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวช่วงคลอง22ถึงที่สะพานรถไฟคลอง6วานะครับโอ้โหน้ำค่อนข้างสูงนะครึ่งล้อรถยนต
1: ์ค่ะ
0: ครึ่ง รอ SUV ด้วยซ้ำนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลให้ณขณะนี้นะครับกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างเชี่ยวด้วยโดยทางร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอองคารักษ์บริเวณประตูระบายน้ำนะครับพระอาจารย์หรือคลองระบายน้ำวัดชวดงูเห่าเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการจราจรในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโอ้โหพื้นที่หลายพื้นที่ยังหนักอยู่เลยนะครับนี่ปาไปแล้วเนี่ยน่าจะครึ่งนึงของชั้น1นะครับแล้วก็จังหวัดนครนายกนะครับเป็นพื้นที่เนี่ยลุ่มต่ำก็มีการกำชับให้ทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อกี้ที่เราเล่าไปมีประกาศเตือนฝนตกชุดใหม่ที่จะเข้าสู่พื้นที่ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็วันที่9นี้ก็ต้องตั้งรับอีกแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็ไปยังบริเวณแยกมสวองครักษ์ค่ะคือจุดนี้เนี่ยก็ห่วงการจราจรในพื้นที่มีการสั่งการให้ตั้งป้ายบอกทางแล้วก็แนะทางเลี่ยงให้ชัดเจนหลังแขวงทางหลวงนครนายกมีการเปิดทางเบี่ยงถนนเลียบมสวองครักษ์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณน้ำท่วมขังบนทางหลวง305คือเหมือนจะเป็นทางขนานค่ะคุณผู้ชมทางขนานตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ท่วมนะคะก็คือเป็นการกั้นไว้แล้วก็ทางหลวงอันเนี้ยท่วมก็เลยให้ประชาชนอ่ะเลียบไปทางขนานนะคะซึ่งสำหรับทางเบี่ยงถนนเลียบมสวองครักษ์นี้ก็จะอนุญาตให้สัญจรได้เฉพาะรถขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รถเก๋งแล้วก็รถปิกอัพเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึงเวลา3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกาแต่ว่ารถขนาดใหญ่มากกว่าปิกอัพขึ้นไปใช้ทางหลักได้ตามปกตินะคะส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะวัดระดับเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่214ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ 95% ของความจุระดับน้ำในเขื่อน อยู่ที่ประมาณ108เมตรแล้วก็ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งที่จุดสะพานเขานางบวชแม่น้ำนครนายกค่ะ
0: กลับมาพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่ที่ค่อนข้างเปราะบางที่สุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีอย่างเช่นร่มเกล้าลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกที่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายหมู่บ้านในหลายชุมชนนะครับตอนนี้แผนของทางกรุงเทพมหานครนะครับจะเน้นระบายน้ำออกจากถนนสายหลักก่อนนะครับให้พื้นที่ถนนสายหลักเนี่ยรถเล็กสามารถสัญจรได้หลังจากนั้นเนี่ยจะเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเจาะลงพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านระบายน้ำออกพื้นที่ลำดับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูแผนของทางกรุงเทพมหานครในตอนนี้นะครับคือต้องบอกว่าพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกแล้วก็พื้นที่ด้านบนเนี่ยค่อนข้างเปราะบางในหลายพื้นที่นะครับโดยแผนการระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครนะครับอธิบายโดยทางท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านวิษณุทรัพย์สมพลนะครับให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับยังคงระดมกำลังกันกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในหลายจุดเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้าสำหรับการดำเนินการในระยะนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครจะให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นอันดับแรกก่อนนะครับเพื่อให้รถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติจากนั้นนะครับจะขยายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปซึ่งปัจจุบันนะครับพบว่าถนนสายหลักมีปริมาณน้ำท่วมขังเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับโดยแผนปฏิบัติการหลังจากนี้เนี่ยจะทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องจากเขตลาดกระบังเขตร่มเกล้ามุ่งหน้าไปสู่เขตมินบุรีเขตหนองจอกพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้านะครับเพื่อเร่งดึงน้ำออกจากพื้นที่ภายในชุมชนระบายออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้ได้เร็วที่สุดนะครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะครับเห็นบอกพื้นที่นี้น้ำท่วมขังเนี่ย10กว่าวันแล้วนะครับเขตสะพานสูงเราบอกว่าบางพื้นที่น้ำก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเข้าไปติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในบางพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะลดลงนะครับเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยสามารถสัญจรได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่ระดับน้ำยังคงลดลงค่อนข้างช้าทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังการสูบน้ำเนี่ยเครื่องสูบน้ำเข้าไปเพิ่มเติมในหลายเครื่องนะครับเพื่อช่วยได้ระบายน้ำในพื้นที่ขยับมาดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับหัวนี้เห็นบอกว่าหนักมากที่หมู่บ้านฟอร์ล่าวิวหนองจอกนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่มากใหญ่มากเห็นบอกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมีหลัก
9: เกือบ 10,000 คนทีเดียวนะครับแล้วก็จมอยู่ภายใต้น้ำปกคลุมเนี่ย10กว่าวันแล้วระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ50ถึง70เซนติเมตรนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ล่าสุดตอนนี้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเป็น10เครื่องนะครับ

0: แล้วก็มีการเปิดทางน้ำผลักดันน้ำแล้วก็สูบลงคลองลำปะทิวถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะครับซึ่งมีตกแน่นอนเพราะว่ามีการเตือนแล้วนะครับคาดว่าพรุ่งนี้ถ้าเบื้องต้นนะครับพรุ่งนี้เนี่ยรถเล็กเนี่ยสามารถสัญจรได้นะครับและถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์แต่ว่าเขาเตือนฝนแล้วไง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะทำยังไงในพื้นที่อ่ะ
1: ก็คงจะต้องตั้งรับเพิ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างน้อยให้สามารถออกมาข้างนอก
0: ครับ
1: ซื้อของหรือว่าตั้งรับได้มากขึ้นก่อน
0: ก็รับมืออีกครั้งนึงนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ 9-13 ตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อโดยเฉพาะพื้นที่เปราะบางในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและพื้นที่อื่นด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณผู้ชมคือบอกว่านอกจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่ยังไม่ได้ลดลงเลยมีบางพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะรับการร้องเรียนมาปรากฏว่าไปพบว่ามีคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นสารปนเปื้อนลอยมาตามน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะอยู่ที่บริเวณตำบลหัวว่าซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ตรวจสอบค่ะแล้วก็ออกประกาศเตือนว่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสและใช้น้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยทางด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังจากพบสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำเป็นคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายกับน้ำมันแพร่กระจายลงแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแนวยาวในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ค่ะ
0: ก็มาดูคำแนะนำนะครับขอให้คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดลงเล่นน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆนะครับต้องไปปฏิบัติงานหรือว่าต้องไปเกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงนะครับคนที่จะสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นถุงมือยางและรองเท้าบูทกันน้ำงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคกินใช้เนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำการเก็บพืชน้ำบริเวณดังกล่าวมารับประทานหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคราบหนาแน่นเพื่อป้องกันการสูดดมไอสารระเหยนะครับที่อาจจะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจคลื่นไส้และวิงเวียนศีรษะหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำด้วยนะครับทางนี้เนี่ยหากสัมผัสที่บริเวณผิวหนังถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าไปเจอจริงๆเนี่ยขอให้รีบล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ล้างสบู่ทันทีถ้าเกิดเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการอาการผิดปกติอย่างเช่นมีผื่นคันแสบตาคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะนะครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยรีบพบแพทย์ณสถานพยาบาลก็ได้บ้านทันทีนะครับ
1: ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือในพื้นที่นะคะทางด้านกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยในการนี้กำลังพลได้นำรถยางเกราะล้อยาง BTR เข้าสนับสนุนภารกิจขนส่งถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่ในการเดินทางที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและสิ่งของจำเป็นยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงได้แก่การขนส่งถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่10บ้านคลองโพตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างขนส่งอาหารและน้ำดื่มไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดนิคมพัฒนาตำบลบางปาระอำเภอบ้านสร้างและขนส่งอาหารและน้ำดื่มไปยังศูนย์พักพิงวัดหัวกรดตำบลบางเดชะอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาตามต่อสถานการณ์น้ำอีกหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ก็กลับมาดูสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับไปดูภารกิจของรัฐมนตรี3กระทรวงนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในจังหวัดฉะเชิงเทรากันก่อนนะครับก็ทั้ง3ท่านนะครับก็จะมีทางท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้ง3ท่านเองก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็มีการกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่จากนั้นเนี่ยทางคณะก็ลงพื้นที่ไปที่วัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้านะครับรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งเยี่ยมศูนย์พักพิงณวัดหัวไซแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่กับผู้ประสบอุทกภัยโดยตรงนะครับเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานงานช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่นะครับอันนี้คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลายพื้นที่เองก็ยังรอการช่วยเหลืออยู่นะครับส่วนที่จังหวัดระยองนะครับก็ทางคุณณรงค์ศักดิ์ฟุ้งขจรนายกจุ๋มนะครับนายกอบต.ตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแล้วก็พร้อมทั้งทีมปลัดอบต.ผู้อำนวยการกองช่างทางสมาชิกสภานะครับก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่เป็นพื้นที่ถนนสายบ้านเก่าหมู่1หลังจากมวลน้ำจำนวนมากนะครับไหลเชี่ยวที่คลองคู1กัดเซาะโหสภาพสะพานเนี่ยพังเสียหายแบบนี้เลยนะครับคือสะพานเนี่ยทรุดตัวลงมาแล้วแทบจะเป็นสะพานขาดด้วยซ้ำนะครับสภาพความเสียหายเนี่ยทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นเส้นทางแล้วก็ติดป้ายแจ้งเตือนป้องกันโดยเฉพาะช่วงที่มีความเสี่ยงนะครับจากกระแสน้ำอาจจะทำให้โครงสร้างเนี่ยเสียหายไปมากกว่าเดิมนะครับทั้งนี้เนี่ยถนนสายบ้านเก่าเส้นทางนี้นะครับเชื่อมต่อไปที่ถนนสายบ้านค่ายและถนนสายน้ำคอกจึงได้มีการสั่งการให้กองช่างเนี่ยเร่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วนนะครับเพราะว่าสะพานนี้เนี่ยสำคัญมากของคนในพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่าถูกตัดออกไปเนี่ยเขาจะเข้าออกพื้นที่ไม่ได้เลยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะนอกจากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะโรงเรียนค่ะน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณครูค่ะนอกจากมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลการเรียนการสอนเด็กๆแล้ววันนี้คุณครูก็ทำหน้าที่ค่ะไปดูเด็กๆแล้วก็ไปส่งเด็กๆกลับบ้านเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยก็กลับบ้านกันไม่ได้แล้วก็ไปดูความเป็นอยู่ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าน้ำท่วมณปัจจุบันนี้มีประมาณ 1,100 โรงเรียนค่ะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ออกมาชื่นชมคุณครูด้วยนะคะว่าทำหน้าที่มากกว่าการสอนค่ะคือลุยไปช่วยประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมไปด้วยกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวน้ำลดเนี่ยคุณครูเหล่านี้ก็ทำความสะอาดโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นภาพชินตาทุกปีเลย
1: จริงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะซึ่งทางด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ท่านเปิดเผยถึงการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมค่ะบอกว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,097 แห่งบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังรวมไปถึงมีทั้งคุณครูบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนที่บ้านพักได้รับผลกระทบเช่นกันโดยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีหลายแห่งได้จัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วพร้อมกันนี้ได้เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างการประสานกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และประสานกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขอนามัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำเริ่มเน่าเสียเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่มากับน้ำรวมไปถึงเรื่องของปัญหายุงด้วยค่ะ
2: เอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงพม.ถุงยังชีพนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวผมก็จะจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารเนี่ยช่วยกันจำนวนนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องยังตรงนี้อยู่เราอย่าประสานกระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงนะครับ ช่วยอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยวันนี้เราทำงานหลายๆมิติครับไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแล้วซึ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรามาเป็นคุณครูอย่างเดียววันนี้เราทำหน้าที่ที่มากกว่าการเป็นคุณครูแล้วก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นผมเองก็บอกท่านประหลัดว่าเราให้กำลังใจ
0: ก็นอกจากคนที่เดือดร้อนแล้วนะครับสัตว์ก็เดือดร้อนไม่แพ้กันนะครับทางกรมปศุสัตว์เองก็ส่งทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและรักษาดูแลสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยนะครับที่เขตลาดกระบังครับก็เดี๋ยวไปดูที่เขตลาดกระบังนะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโอ้โหหมาแมวนี่ได้รับผลกระทบกันบางคนเนี่ยอพยพมาก็ต้องออกมาด้วยนะครับออกมาเนี่ยก็ไม่รู้จะดูแลกันยังไงนะครับก็ทางกรมปศุสัตว์โดยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจัดบริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลเบื้องต้นดูแลสวัสดิภาพสุนัขและแมวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ศูนย์พักพิงและชุมชนใกล้เคียงพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงในภาวะแบบนี้นะครับภาวะฉุกเฉินน้ำท่วมเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติด้วยนะครับโอ้โหเห็นแมวแต่ละตัวเห็นสุนัขแต่ละตัวแล้วก
1: ็ค่ะบางตัวก็ป่วยอะค่ะแล้วก็บางตัวก็ได้รับความช่วยเหลือทีหลังก็เลยทำให้มีภาวะเรื่องของน้ำเนี่ยเข้าไปในปอดหรือว่าเข้าไปในตัวเนี่ยเยอะก็ต้องรักษากันต่อเนื่องอีก
0: ก็มีทั้งแมวจรจัดสุนัขจรจัดนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่นครสวรรค์นะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ชัยนาทร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกพระลงพื้นที่ไปส่งมอบอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 5,000 กิโลกรัมณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระอำเภอโคกพระจังหวัดนครสวรรค์เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัย12รายด้วยกันนะครับก็ครอบคลุมการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกระบือโคแล้วก็แกะนะครับทั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์ยังจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์นะครับสามารถติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ก็ได้บ้านหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 นะครับ
1: ยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

0: ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ผนึกกำลัง8หน่วยงานสุขภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026จากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรภัยบูรณ์ผู้จัดการสสส.ระบุถึงสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ว่าจากสถิติล่าสุดปี2569คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากถึง81%จึงมีความพยายามผลักดันปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพมุ่งเป้าให้ภาคเอกชนมีบทบาทเชิงบวกต่อสุขภาพประชาชนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงสินค้าและบริการเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการขายการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการ Medical Drone หรืออากาศยานไร้คนขับทางการแพทย์ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดจากปัวโมเดลเพื่อช่วยส่งยาเวชภัณฑ์และสิ่งส่งตรวจไปยังพื้นที่ห่างไกลลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและระยะเวลาขนส่งสำหรับการทดสอบครั้งนี้มีทั้งการส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยการส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและการทดสอบบินระยะไกล100กม.โดยการส่งยาถึงบ้านใช้เวลาเพียง14นาทีจากเดิมที่เดินทางทางบกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทั้งนี้ True Corporation เตรียมขยายผลร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านเชื่อมการขนส่งไปยัง13ชุมชนห่างไกลด้วยขาไปส่งยาและเวชภัณฑ์ส่วนขากลับนำเลือดและสิ่งส่งตรวจกลับโรงพยาบาลพนมกรจิรเสถียรพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดแกร็บประเทศไทยกล่าวว่าช่วง9เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวจีนใช้บริการเรียกรถผ่านแกร็บเพิ่มขึ้นกว่า 75% สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยกว่า 3,820,000 คนพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่าส่งวาดและตลาดน้ำคลองบางหลวงเป็นจุดเช็คอินที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยยอดเรียกรถไปส่งวาดโต10เท่าส่วนคลองบางหลวงเพิ่มขึ้นกว่า12เท่าขณะที่บรรทัดทองกลับมาคึกคักอีกครั้งพบยอดเรียกรถเพิ่มขึ้น3เท่าโดยนักท่องเที่ยวนิยมร้านซีฟู้ดและหม้อไฟส่วนข้าวเหนียวมะม่วงครองอันดับ1เมนูของหวานไทยมียอดสั่งผ่านแกร็บฟู้ดเพิ่มขึ้นกว่า 50%
1: สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามต่อสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

เข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ข่าวต่างประเทศนะคะไปดูที่กัมพูชาค่ะมีการประกาศผลงานการกวาดล้างแหล่งพนันออนไลน์ครั้งใหญ่โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้เกือบ600คนซึ่งในนั้นมีคนไทยรวมอยู่ด้วยค่ะสำนักข่าวKhmer Timesรายงานว่าวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพนันออนไลน์ภายในอาคารสูง30ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบันเตียนเมียนเจยตามคำสั่งการของพลตำรวจเอกซอเทสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยปฏิบัติการครั้งนี้มีพลตำรวจโทอีโซคีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมกับศูนย์บัญชาการบูรณาการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย
1: ซึ่งจากการแถลงผลการปฏิบัติการนะครับก็เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้591คนเป็นชาวอินโดนีเซีย518คนเป็นชาวกัมพูชา51คนและชาวไทย22คนนะครับโดยฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็มีรายงานข่าวบอกว่าตัวการใหญ่ของแหล่งพนันออนไลน์ให้ไทยก็อยู่เป็นที่คนไทยเหมือนเดิมนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้คุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ไปติดตามเรื่องของข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคนะคะที่มาจากห้องทดลองรัสเซียหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแคว้นอีคุตส์เขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกโดยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นผลเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกคือประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่25ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซินวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเล็กน้อยส่วนการเมืองสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสได้ประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้โดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขาที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้พรรคพันธมิตรแห่งสังคมประชาธิปไตยอิสระของนายมิโลรัสโดดิกผู้นำชาวเซิร์ฟในบอสเนียประกาศคว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยได้คะแนนเสียงในสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐเซิร์ฟไปเกือบ 39% พร้อมกันนี้นายโดดิกได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองที่แข็งกล้าว่าจะผลักดันการแยกเซิร์ฟออกมาเป็นประเทศอิสระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันการแต่งตั้งนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เพิ่งเข้าทำงานเมื่อเดือนสิงหาคมให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลพิเศษด้านนโยบายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประจำทำเนียบขาวซึ่งจะมีภารกิจเร่งด่วนในการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงจาก AI ให้เสร็จสิ้นภายใน4เดือนถือเป็นบุคคลหนึ่งที่สนับสนุนนโยบาย AI ของทรัมป์นายแฟรงค์สตราด้ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการประหารชีวิตคริสตาพายนักโทษหญิงที่ถูกตัดสินมีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกายเกิดความล้มเหลวถึง2โดสทำให้เธอหมดสติและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนถึงเวลานี้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งตรวจสอบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐหลายแห่งพร้อมกับชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเร่งด่วนในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากไซเบอร์ซึ่งก็มีความกังวลจากคณะกรรมการบริหารการเงินของเกาหลีใต้ด้วยว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจพัฒนาตนเองในการนำ AI มาใช้ซึ่งจะทำให้การป้องกันยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนหรือที่เรียกว่าพันธุ์ไส้กรอกได้จัดกิจกรรมปารีสซอสเซจวอล์คขึ้นบนถนนชองเซลิเซ่ในกรุงปารีสโดยถือขึ้นเป็นครั้งที่7เพื่อระดมทุนสำหรับนำไปใช้ในการช่วยเหลือสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นงานพบปะสังสรรค์ของผู้เลี้ยงที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย
1: ถึงเวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำคืนนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อู
3: ครับ
1: สวัสดีครับมีอะไรบ้างครับวันนี
3: ้วันนี้ก็จะมีทัพนักกีฬาไทยชุดสุดท้ายนะครับเดินทางกลับมาถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับ
1: ครับเจอเลยครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องมาที่นักกีฬายูยิสุเรือใบวินเซิร์ฟและตะกร้อนะครับเดินทางกลับถึงบ้านอย่างชื่นมื่นครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทัพนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างอบอุ่นหลังจากสร้างผลงานในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับคว้ามาได้1เหรียญทองจากอรภาเสนาธรรมในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงเป็นเหรียญทองแรกของยูยิสุไทยนับตั้งแต่กีฬาชนิดนี้บรรจุชิงชัยในเอเชียนเกมส์เมื่อปี2018นอกจากนี้ก็ยังคว้าเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปี

0: รุ่นไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงและนุชนาถสิงห์ฉลาดรุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูจิสุแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาเห็นผลแล้วกับสิ่งที่สมาคมลงทุนไปจากนี้ทางสมาคมต้องพัฒนานักกีฬาตามแผนที่วางไว้ครับ
1: ว่าวันนี้ก็การันตีแล้วว่าเหรียญทองประวัติศาสตร์เราต้องขอบคุณนักกีฬาทีมงานผู้ปกครองอยากให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นนะครับในสมาคมกีฬาที่อาจจะยังไม่เยอะบรรจุในโอลิมปิกแต่วันนี้เนชั่นเกมก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าหลายๆกีฬาก็ประสบความสำเร็จวันนี้อยากให้มองว่าเราจะทำยังไงให้เอเชียนเกมต่อไปเรารักษาผลงานได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดกีฬาอายุสูงครับเหรียญทองสวีเดนเซียมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็แปดเหรียญทองเป็นของ UAE 5ซาอุ2แล้วก็ประเทศไทย1มีแค่3ประเทศที่ได้เหรียญทองครับผม
0: ขณะที่ทีมตะกร้อก็เดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันเดียวกันผลงานในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้แม้ว่าจะพลาดเหรียญทองทีมชุดชายครั้งแรกในรอบ28ปีแต่ยังสามารถคว้าเหรียญทองทีมเดี่ยวชายและทีมชุดหญิงส่วนอีก2เหรียญเงินได้จากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงโค้ชปุ้ยร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นในการทำหน้าที่โค้ชครั้งแรกถึงแม้จะพลาดแชมป์ทีมชุดชายแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วครับ
2: ครับสำหรับบทบาทของผมในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้พาน้องๆนะครับไปแข่งขันในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับก็เทียบกับตอนนักกีฬาก็ยากกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนเป็นนักกีฬาเราก็มีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็แข่งขันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นโค้ชเราก็ต้องทำหน้าที่คุมทีมอยู่ข้างสนามแล้วก็ช่วยบอกช่วยแนะนำน้องๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของการเป็นสตาร์โค้ชก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้รับอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็ถือว่าท้าทายเลยทีเดียวครับผม
0: เช่นเดียวกับทีมเรือใบไทยก็ทำผลงานยอดเยี่ยมครับคว้า2เหรียญทองจากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ประเภทดิงกี้หญิงอิลกาซิกและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ประเภทเยาวชนหญิงอิลกาโฟและ1เหรียญเงินจากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกรมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมครับส่วนวินเซิร์ฟทีมชาติไทยก็ทำผลงาน2เหรียญทองแดงจากวิลเลียมแมคมิลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภท IQ ฟอยชายรุ่นทั่วไปและชนัดการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีในประเภท IQ ฟอยหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับชนัดการเจริญสุขนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยวัย16ปีก็เปิดใจหลังคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนเกมดีใจได้เดินตามรอยคุณพ่อครับน้องเค้กชนัดการเจริญสุขวัย16ปีลงแข่งขันในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับสำหรับชนัดการเป็นบุตรสาวของโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนุพรัตน์วัย38ปีเจ้าของเหรียญเงินวินเซิร์ฟ RSX ชายกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว2022ที่นครหางโจวปัจจุบันผ่านตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมวินเซิร์ฟไทยชุดนี้ชนัดการเปิดเผยว่าภูมิใจกับเหรียญนี้มากเพราะตั้งใจฝึกซ้อมมานานเพื่อเหรียญเอเชียนเกมทุ่มเทกับการฝึกซ้อมขอมอบเหรียญนี้ให้กับตนเองและคุณพ่อณัฐพงษ์โพนุพรัตน์เพราะว่าเป็นโค้ชให้และอยากบอกพ่อขอบคุณมากที่ผลักดันลูกสาวมาถึงทุกวันนี้ฮีโร่ของเธอก็คือคุณพ่อเพราะว่าได้พ่อนั้นได้เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันทั้งกีฬา10เกมส์เอเชียนเกมส์และโอลิมปิกครับ
3: ร
0: ู้
3: ส
0: ึ
3: กอะไรก
0: ับ
3: พ่อคะ
4: อยาก
3: บอก
4: พ่อว่าขอบคุณมากค่ะที่ผักดันหนูมาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะไอดอลของหนูนะคะก็คือพ่อของหนูเองค่ะเพราะพ่อหนูก็ได้ไปทั้งซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกค่ะ
0: สำหรับณัฐพงษ์พลนพรัตน์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยมาเป็นระยะเวลานานมีผลงานมากมายทั้งคว้าเหรียญทอง10เกมส์ในปี2007ที่จังหวัดนครราชสีมาเหรียญเงินเอเชียนเกมส์2014ที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้และปี2022ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลในปี2016ด้วยนะครับเพชรโกศลกฤษดาแชมป์มวยสากลโลกชาวไทยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมกับเข็มขัดแชมป์ของ IBF นะครับเพชรโกศลกฤษดาหรือธนงศักดิ์สิมศรีเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยสากลอาชีพโลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF รุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์และภูมิโกศลเศรษฐ์เทรนเนอร์คู่ใจเดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเพชรโกศลกฤษดาสามารถป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ได้สำเร็จด้วยการเอาชนะ TKO มาร์ควิซิเลสจากฟิลิปปินส์ในการชกที่เมืองชิซูโอกะ

ประเทศญี่ปุ่นเพชรโกศลเปิดใจว่าไฟที่ผ่านมาตนตั้งใจและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพราะว่ารู้เป็นอีกหนึ่งไฟที่สำคัญมากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจทั้งครอบครัวทีมงานดีใจที่สามารถนำเข็มขัดกลับมาฝากคนไทยได้ครั้งหลังจากนี้จะกลับไปพักและฟื้นฟูร่างกายแล้วค่อยกลับมาคุยกับทีมงานว่าเป้าหมายต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่อยากทำเหมือนเดิมคือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและรักษาเข็มขัดเส้นนี้ไว้ให้นานที่สุดครับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชายและหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีครับนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีพรามมินิสเตอร์ยูธคัพวอลเลย์บอล U15 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดนายบรรจงโคสิตจีรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมในพิธีที่สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับรายการนี้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการเล่นสู่ระดับสากลจัดแข่งขันที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและสนามโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามาสำหรับการแข่งขันในระดับจังหวัดอำเภอต่างๆได้ส่งทีมเข้าร่วมชิงชัยรวมทั้งสิ้น20ทีมแบ่งเป็นทีมชาย9ทีมหญิง11ทีมทีมชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดไปร่วมแข่งขันในระดับภาคส่วนทีมรองชนะเลิศจะรับสิทธิ์คัดเลือกนักกีฬาตัวเก่งเข้าร่วมเป็นทีมออลสตาร์เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอีกหนึ่งทีมและมุ่งสู่ทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปครับทีมยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยผงาดคว้า3เหรียญทองติดท็อปไฟว์ในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซครับสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงรวม26คนเข้าร่วมแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการช็อตการเวอร์ชูต2026ที่ประเทศกรีซทั้งหมด30สนามปรากฏว่านักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอยู่ลำดับที่5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่มสืบอันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยสำหรับ3เหรียญทองของไทยได้จากสิริวัลทองคำในประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์วิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและณัฐกรประมายันจากประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงโดยเจ้าเหรียญทองลูกซองชิงแชมป์โลกในปีนี้เป็นของทีมสหรัฐอเมริกาคว้าไปได้มากที่สุด10เหรียญทองอันดับ2อิตาลี7เหรียญทองอันดับ3ฟินแลนด์6เหรียญทองอันดับ4โปแลนด์4เหรียญทองนอกจากนี้ก็มีทีมจากแอฟริกาใต้กรีซบราซิลยูเครนและสวีเดนที่คว้าเหรียญอยู่ในกลุ่มสิบอันดับแรกอีกด้วยนะครับอัตยาธิริกุลวงสวิงร้อนแรงครับคว้าแชมป์แอร์พิชทัวร์รายการที่4ในปีนี้ครับกอล์ฟแอร์พิชทัวร์รายการลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายวันสุดท้ายของการแข่งขันอินายุนโปรเกาหลีใต้ออกสตาร์ทเป็นอันดับ2ช่วง9หลุมแรกฟอร์มร้อนแรงครับทำ5เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้และหลุมที่16ขึ้นเป็นผู้นำร่วม19นุภามีโอกาสคว้าแชมป์ครับแต่ไปพลาดเสียโบกี้หลุม17จบวันเก็บเพิ่มอีก4นุภารวม4วัน18นุภาคว้าอันดับ2ครับขณะที่โปรจิโนอัตยาธิริกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกผู้นำ2วันแรกพลาดตีตกน้ำหลุม16ออกดับเบิลโบกี้สกอร์ตกมาเหลือ19นุภาเท่ากับอินายุนแต่มาคืนฟอร์มเก็บ2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายทำให้จบวันเก็บเพิ่ม4นุภารวม4วัน21อันดับภาคว้าแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลประมาณ15ล้านบาทและเป็นการคว้าแชมป์ RPGA Tour รายการที่4ในปีนี้และเป็นแชมป์รายการที่11ในการเล่น RPGA Tour ของอัตยาด้วยผลงานและกอล์ฟสาวไทยคนอื่นครับปัจจรีอนันต์นฤกาล12อันดับภาอันดับ13ร่วมพรณรงค์เพชรล้ำ3อันดับภาอันดับ60ร่วมชนะตีวรรณแสน1อันดับภาอันดับ67ร่วมครับออสตินสมุทรชมานโปรเจ้าถิ่นอเมริกันก็คว้าแชมป์ PGA Tour ครับ PGA Tour ในรายการ Bank of Utah Championship ที่สหรัฐอเมริกานะครับในวันสุดท้ายเทรสโครโปรชาวอเมริกันทำ1อีเกิล5เบอร์ดี้แต่ว่าเสีย2โบกี้จบรอบ5อันดับภารวม4วัน23อันดับภาเท่ากับดาวิดฟอร์ดเพื่อร่วมชาติจบอันดับ3ร่วมนะครับขณะที่ดักกิมโปรชาวอเมริกันเก็บเพิ่ม2อันดับภารวม4วัน24อันดับภาคว้าอันดับ2แชมป์รายการนี้เป็นของออสตินสมุทรมานอีก1โปรอเมริกันมือ121ของโลกวันสุดท้ายทำ6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้1ดับเบิลโบกี้จบรอบ3อันดับภารวม4วัน26อันดับภาคว้าแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลประมาณ34ล้านบาทเป็นการคว้าแชมป์พิเชทัวร์รายการแรกของเจ้าตัวในการเล่นกอล์ฟอาชีพรายการที่100รวมทั้งอันดับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่าน

สารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เย้ในที่สุดกันก็รู้จักอริยสัจ4แล้วท่านอาจารย์อโมหะสุดยอด
1: เพราะท่านอาจารย์อโมหะช่วยสอนแท้ๆข้าถึงสบายใจขึ้นได้
2: เมื่อจะรู้ว่าอริยสัจ4มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องรู้ว่าทำยังไงให้สำเร็จด้วยเรียกว่ากิจในอริยสัจ
1: เอ๊กิจในอริยสัจ
2: เริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8
1: อย่างนี้นี่เองคิดแล้วก็สงสัยทำไมคนเราต้องเกิดมาเพื่อเจอความทุกข์แบบนี้ด้วยนะ
2: ความทุกข์ที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายมันไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกนะกันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราต่างหากที่ไปยึดเองว่ามันคือความทุกข์ความเศร้าของเรา
3: อย่างนี้นี่เอง
2: การที่เรายังต้องเจอความทุกข์ความเศร้าเสียใจก็เพราะเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ
1: แล้วทํายังไงถึงจะออกจากสังสารวัฏได้ล่ะเจ้าคะ
2: เมื่อไหร่ที่เจ้ารู้จักปฏิจจสมุปบาทเจ้าก็จะเข้าใจเองว่าจะออกจากสังสารวัฏได้ยังไง
1: เจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าจะหมั่นทบทวนตามที่ท่านอาจารย์สอนเจ้าค่ะ
2: ดีแล้วกันวันนี้เจ้าอาจเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดได้ไม่ถ่องแท้ทั้งหมดแต่อนาคตเจ้าจะเข้าใจได้อย่างแน่นอน
1: ขอบคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย
4: ์หลายวันต่อมา
0: หน่อยสิดูคนอื่นเขายืนนิ่งกันได้ทำไมเจ้าไม่ได้เรื่องอยู่คนเดียวแบบเนี้ยฮะ
5: ก็ข้าไม่ชอบนี้ข้าชอบอ่านหนังสือมากกว่า
0: เอ้ากันไปไหนมาหรออ
1: ๋อข้าเอาดอกไม้ไปวางที่หลุมศพของเจ้าหมอนทองมาน่ะ
0: เจ้าหมอนทองคงดีใจที่เห็นเจ้าหายเศร้ายิ้มได้เหมือนเดิมแล้ว
1: ก็ยังมีเศร้าๆบ้างแหละเวลาคิดถึงมันแต่พอยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาข้าก็ทำใจได้มากขึ้น
0: ดีแล้วล่ะที่คิดได้แบบนี
1: ้อ้อมีเรื่องแปลกด้วยที่หลุมศพเจ้าหมอนทองมีต้นไม้เล็กๆงอกขึ้นมาด้วยล่ะ
5: ฮะต้นไม้งอกจากหลุมศพหมอนทองงั้นหรอแบบนี้ต้องตั้งชื่อว่าต้นหมอนทอง
1: ว้าวดีเลยดีเลยต้นหมอนทองต้องรดน้ำทุกวันแล้วล่ะจะได้โตๆออกผลไว
0: ๆระวังเจ้าปันแย่งเก็บลูกมากินหมดต้นละยิ่งเห็นแกกินอยู
5: ่ว่าข้าเหรอข้าไม่ได้เห็นแกกินขนาดนั้นซะหน่อย
0: ไม่เชื่อ
5: น้อยจะหาเรื่องกันใช่ไหมมานี่เลย
1: โอ๊ยทะเลาะกันอีกแล้ว
5: ข้าต้องถึงก่อน
0: ไม่มีทางข้าถึงก่อน
5: ข้าก่อน
2: พอได้แล้วทั้งสองคนนี่เวลาเรียนแล้วนะไม่ใช่เวลาเล่น
5: ขอโทษขอรับท่านอาจารย
1: ์เป็นไงหงอยเลยละสิ
2: คราวก่อนพวกเจ้าเรียนเรื่องอริยสัจ4กันไปแล้วไหนทวนให้ข้าฟังอีกทีสิอริย

0: ัตว์สี่มีอะไรบ้าง
1: ถ้าจำได้เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ให้ศิลาเป็นคนตอบดีกว่า
2: อ๋อข้าเราขอรับ
3: คือจำไม่ได้ละสิโดนแน่ศิลา
2: อ๋อนึกออกแล้วอริยสัตว์สี่คือความจริงแท้สี่อย่างมีทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์มรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข
4: ์เอ้ยเป็นไปได้ไงศิลาจำได้หมดเลย
2: แหมเรื่องท่องจำข้าถนัดอยู่แล้ว
0: การเรียนธรรมะไม่ใช่แค่ท่องจำนะท่องแล้วไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์พวกเจ้าต้องรู้จักสุตตะคือฟังจินตาคือทบทวนคิดพิจารณาและภาวนาคือลงมือปฏิบัติด้วย
2: เข้าใจแล้วขอรับ
0: แต่เจ้าสามคนก็ยังดีที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนถือว่าพวกเจ้าอยู่ในบุคคลสามจำพวกที่แนะนำสั่งสอนได
5: ้เอ๊บุคคลสามจำพวก
1: บุคคลสามจำพวกมีอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: 1. อุคติตัญญูบุคคลที่รู้ได้เร็วเปรียบได้กับบัวพ้นน้ำเบ่งบานทันทีเมื่อถูกแสงอาทิตย์ 2. วิปจิตัญญูบุคคลที่รู้ได้ช้าหน่อยคือเมื่อยกหัวข้อขึ้นแล้วก็ต้องอธิบายเปรียบได้กับบัวปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป 3. เนยยะบุคคลที่แนะนำได้อบรมได้คือต้องสอนกันอยู่บ่อยๆหลายครั้งหลายหนเปรียบได้กับบัวใต้น้ำที่จะค่อยๆโผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง
1: อย่างนี้นี่เอง
3: แต่อย่างศิลาน่าจะเป็นปทปรมะมากกว่าขอรับ
2: แปลว่าอะไรนะอ๋อกำลังชมว่าข้าฉลาดเรียนรู้ไวใช่ไหมล่ะของมันแน่อยู่แล้ว
3: เปล่าปทปรมะคือบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้แถมยังดื้อสอนยากเหมือนบัวจมอยู่ในโคลนยังไงล่ะ
2: ที่จะว่าข้าเหรอเจ้าปัน
3: ที่เจ้าเองว่าข้าบ่อยๆเลย
0: พวกเจ้าทุกคนไม่ใช่คนดื้อหรือสอนยากหรอกเพราะพวกเจ้าสนใจเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้า
1: เอ๋ธรรมะของพระพุทธเจ้า
0: ใช่แล้วความรู้เรื่องอริยสัจ4นี้ข้าไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเองหรอกนะอริยสัจ4เป็นความรู้อันสูงสุดผู้รู้คือพระพุทธเจ้า
5: พระพุทธเจ้า
0: เมื่อกี้ที่เจ้าปันพูดถึงปทปรมะทำให้ข้านึกถึงเรื่องของคนที่มีทิฏฐิมานะมากคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลคนคนนี้เคยเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
2: พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นใครหรอขอรับ
0: เป็นยอดแห่งศิษย์ของพระพุทธเจ้าไงล่ะ
5: โอ้โห
0: สมัยก่อนที่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะบวชท่านได้พบพระอัสสชิศิษย์รุ่นแรกของพระพุทธเจ้าท่านทั้งสองได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญาจึงได้กลับไปชักชวนท่านอาจารย์ของท่านคืออาจารย์สัญชัยซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีผู้นับถือมากแต่ก็มีทิฏฐิมานะมากจึงไม่ยอมที่จะลดตัวไปเป็นลูกศิษย์ของใครอีกและไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่ท่านก็รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่าจะต้องดีจึงได้จูงใจเอาศิษย์สำคัญของท่านไปนับถือได้ท่านจึงถามว่าในโลกนี้มีคนฉลาดมากหรือมีคนโง่มากกว่ากันพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเมื่อครั้งยังเป็นศิษย์ของอาจารย์สัญชัยท่านก็ตอบว่าคนโง่มากกว่าอาจารย์สัญชัยจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าให้คนโง่มาหาท่านก็แล้วกัน
2: โอ้โหมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
0: เอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนไปไหนทวนซิการเรียนธรรมะไม่ใช่แค่ท่องจำแต่ต้อง
5: มีสุตตะจินตาภาวนาฟังทบทวนปฏิบัติขอรับ
0: ดีมาก
6: ศิลาเจ้าปันและกันได้เรียนรู้ความจริงแท้ของชีวิตแล้วหลังจากนี้พวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป
5: คำธรรมคำไทย
3: ศิลารู้จักคำว่าเวไนยนิกรไหม
2: เอ๊ไม่คุ้นเลยแฮะคำนี
3: ้ท่านอาจารย์เพิ่งอธิบายความหมายของคำนี้ไปเองนะเวไนยนิกรแปลว่าหมู่ของคนที่แนะนำได้อบรมสั่งสอนได
2: ้อ๋อ ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วคือบุคคล3จำพวกที่ท่านอาจารย์สอนใช่ไหม
3: ใช่แล้วแล้วเจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนไม่อยู่ในบุคคล3จำพวกที่แนะนำสั่งสอนได้ข้อ1ปะทะปรมะข้อ2เนยะ
2: ก็ต้องข้อ1ปะทะปรมะนะสิเพราะปะทะปรมะแปลว่าคนที่ฝึกไม่ได้ดื้อสอนยากแต่ข้าไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะข้าน่ะสอนง่าย
3: ให้มันจริงเ
5: หอะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
3: ในตอนต่อไปท่านอาจารย์อโมหะให้พวกศิลาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อใช้ในด่านทดสอบต่อไปน่าตื่นเต้นที่สุดเลยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ันแล้วเมื่อไหร่จะบอกวิธีใช้คัมภีร์แห่งแสงสว่างให้ข้าไปช่วยท่านพ่อท่านแม่สักทีล่ะขอรับ
1: ใจเย็นๆก่อนสิลาโทษะไม่ได้ช่วยให้เจ้าค้นพบวิธีช่วยพ่อกับแม่ได้หรอกนะ
2: ถูกต้องไหนเจ้าทบทวนให้ข้าฟังสิว่าเจ้าได้อะไรจากการทอดรหัสปริศนามารทั้ง10บ้าง
0: ขอรับปริศนาข้อแรกการตัดลมหายใจของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนโหดร้ายชอบเบียดเบียนสัตว์ขนาดไหนก็กลับใจได้ถ้ารู้จักความเมตตากรุณาปริศนาข้อ2การพรากของรักของผู้อื่นเพราะความโลภความไม่รู้จักพอเลยทำให้เกิดการขโมยคดโกงกันวุ่นวายต้องแก้ไขด้วยความสันโดษพอใจในสิ่งที่เป็นของตนมีสัมมาอาชีวะดำรงชีพชอบปริศนาข้อ3การล่วงเกินทางตาหูจมูกลิ้นกายจนสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นถ้าเราสำรวมอินทรีย์ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นปริศนาข้อ4 5 6 7คือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแท้จริงแล้วคำพูดสามารถทำลายล้างสร้างความเดือดร้อนหรือใช้สร้างสรรค์ทำประโยชน์ก็ได้อยู่ที่เราเลือกใช้ปริศนาข้อ8จิตคิดอยากได้ของผู้อื่นความอยากได้อยากมีเกิดขึ้นได้ในใจทุกคนแต่ถ้ารู้จักยับยั้งชั่งใจความอยากได้นั้นก็หยุดที่ใจไม่ลงมือขโมยของใครมาจริงๆปริศนาข้อ9คิดร้ายหมายทำลายเขาความพยาบาทก็เหมือนไฟในใจถ้าไม่ดับมันด้วยการให้อภัยและความเมตตาก็อาจเผลอลงมือทำร้ายคนอื่นด้วยโทสะได้ปริศนาข้อ10ความเห็น

0: ผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดถ้าละความเห็นผิดไม่ได้ก็ไม่สามารถมีสัมมาทิฏฐิมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได
1: ้ดีมากศิลาเจ้าได้เรียนรู้มามากเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
0: จุดเริ่มต้นหมายความว่ายังไงขอรับ
2: ภารกิจของเจ้าไม่ได้จบแค่การถอดรหัสปริศนามารทั้ง10แต่เจ้าต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทด้วยเจ้าจะต้องไปที่ดินแดนปฏิจจสมุปบาทเพื่อตามหากุญแจไขประตูการเวลาทั้งหมดนี้ให้ครบคัมภีร์นี้ถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ
0: ์นี่ข้ายังต้องฝ่าด่านอีกหรอขอรับโอ้ยข้าอยากรีบไปช่วยพ่อแม่นี่ขอรับ
3: อย่าให้ไฟโทสะในใจครอบงำเจ้าสิศิลา
0: ขอโทษขอรับแล้วข้าต้องทำยังไงต่อไปขอรับ
2: ไขปริศนาในแต่ละด่านให้ได้เพื่อแลกกับกุญแจแต่ภารกิจนี้ไม่ง่ายนะมีไม่กี่คนที่จะผ่านไปได้จนจบบางทีเจ้าอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเจ้าจะยอมรับได้หรือเปล่า
0: ต่อให้ยากแค่ไหนข้าก็จะฝ่าไปเพื่อช่วยพ่อกับแม่ขอรับ
4: ข้าขอไปด้วยขอรับ
5: ข้าด้วยข้าขอไปด้วย
2: ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงรีบไปที่ห้องสมุดแห่งหอธรรมแท้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้ดีข้าให้เวลาจนกว่านาฬิกาทรายนี่จะหมด
0: ฮะทำไมให้เวลาน้อยจังขอรับท่านอาจารย์
2: เวลาหายไปทุกวินาทีพวกเจ้าต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าโดยเฉพาะเวลาในดินแดนปฏิจจสมุปบาทมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าเจ้าไม่ฝึกควบคุมเวลาอาจจะพ่ายแพ้ในการทดสอบนี้ได
0: ้เข้าใจแล้วขอรับเจ้าปันกันรีบไปกันเถอะ
6: นี่แหละหนังสือเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาททั้งหมด
0: เฮ้ยล้อเล่นนะเรามีเวลาแค่นิดเดียวนะจะไปอ่านจบได้ยังไงเล่าน
5: ั่นสิอ่านหมดนี่ไม่ทันแน่ไม่เป็นไรเพราะข้าพกสิ่งนี้มาด้วย
4: มันคืออะไรน่ะ
5: กล้องดูดข้อมูลไงล่ะข้าจะใช้กล้องนี้ดูดข้อมูลในหนังสือแต่ละเล่มไว้ส่วนพวกเจ้าก็อ่านกันไปให้เยอะที่สุด
0: งั้นเริ่มเลยเถอะเหลือเวลาไม่มากแล้ว

0: ได้เวลาเดินทางสู่ด่านแรกของดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วศิลาเอาคัมภีร์แห่งแสงสว่างมานี่สิ
1: นี่ครับ
0: พวกเจ้าจะเดินทางกันด้วยร่างอวตารผ่านแท่นที่อยู่กลางห้องนี้เราจะใช้คัมภีร์แห่งแสงสว่างเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อทั้งสองมิติเมื่อเจ้าไปถึงดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วเจ้าจะมีวงล้อปริศนาปฏิจจสมุปบาทเหมือนที่เจ้าเห็นอยู่นี้อยู่กับตัว
2: โหน่าสนุกจัง
0: ทันทีที่เจ้าสวมหมวกเจ้าจะได้ไปยังประตูสู่ดินแดนปฏิจจสมุปบาททันทีแต่จะไปได้แต่จิตเท่านั้นพร้อมหรือยัง
2: พร้อมครับ
0: ระหว่างอยู่ในด่านปฏิจจสมุปบาทถ้าเกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือพวกเจ้ามีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยขอความช่วยเหลือได้เพียง5ครั้งเท่านั้นจงใช้เท่าที่จำเป็นพึ่งสติปัญญาของตัวเองให้มากที่สุดและสำคัญมากต้องรักษาเวลาไม่อย่างนั้นเจ้าอาจไม่ได้กลับออกมาอีกเลย
3: เจ้าค่ะ
4: พวกศิลาเริ่มต้นการผจญภัยในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำธรรมคำไทย
5: ศิลาเจ้ารู้ไหมว่ากายแปลว่าอะไรถ้าตอบถูกวันนี้ข้าเลี้ยงซาลาเปา
1: โอ้ยคำง่ายๆข้ารู้อยู่แล้วกายก็แปลว่าร่างกายยังไงล่ะ
5: ยังมีความหมายอื่นอีกข้าให้ตอบอีกครั้งหนึ่ง
1: อะไรอ่ะข้าไม่รู้หรอกยอมแพ
5: ้กายแปลว่าประชุมอย่างร่างกายของเจ้าก็เกิดจากการประชุมกันของธาตุต่างๆซึ่งวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายไปหมด
1: อย่างนี้นี่เองข้าก็นึกว่ากายแปลว่าร่างกายอย่างเดียวซะอีก
5: สรุปว่าอดกินซาลาเปานะ
1: โอ้ย
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
5: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันเข้ามาอยู่ในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วเอ๊ะทำไมเมืองนี้คนแก่เยอะจังเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านคราวที่แล้วได้กล่าวถึงไปอินเดียพอจะเล่าถึงเรื่องพุทธเจ้าปรางประสูติแต่ว่าได้เกริ่นว่าไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปเวียนเทียนเนินดินที่ไม่มีคนข้ามเนินดินก็มีสองเนินคือหนึ่งที่แสดงธรรมจักรกับพระธรรมสูตรเรียกว่าธรรมเมกสถูปนี่ไม่มีคนข้ามไม่มีคนเดินข้ามมีแต่เวียนเทียนกันสวดมนต์กันเนินดินที่ไม่มีคนข้ามอีกแห่งหนึ่งก็คือมกุฏพันธนเจดีย์เป็นที่เผาพุทธสิริระของพระพุทธเจ้าเราก็ไปเวียนเทียนกันเวทีรัตนสดหลายที่ทำเป็นกษัตริย์ที่แสดงธรรมจักรแล้วก็สวดธรรมจักรกันแล้วอธิบายกันนั่งล้อมรอบวงกันสวดกันได้สวดจนคล่องเลยแล้วก็มีพระสงฆ์อธิบายอย่างนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากทำเป็นกษัตริย์ที่มกุฏพันธนเจดีย์ก็เหมือนกันก็แสดงอนัตตลักขณสูตรก็ได้พระท่านอธิบายแล้วก็สวดมนต์กันอาทิตพยยสูตรก็ได้ให้มันถึงพริกถึงขิงให้มันเป็นการปฏิบัติธรรมเราบอกโยมเลยว่าเก็บกล้องให้หมดเสร็จแล้วค่อยถ่ายรูปให้มันเข้าถึงอนัตตลักขณสูตรเพราะธรรมจักรในเราสวดแล้วแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะว่าธรรมจักรพุทธเจ้าแสดง5วันไม่มีการบรรลุพระอรหันต์เป็นแค่ธรรมจักสุแต่พออนัตตลักขณสูตร5รูปนั้นได้เสด็จเป็นพระอรหันต์อาทิตปริยยสูตรแสดงต่อชดิน 1,000 คนจะต้องตั้งใจสวดให้มันดีแล้วก็อธิบายให้ท่านเจ้าว่าอธิบายให้พระที่มีความรู้อธิบายอธิบายแล้วก็นั่งพิจารณาไปด้วยเพราะฤดูนั้นมันเป็นฤดูที่อากาศเย็นถ้าอย่างนี้การไปถึงจักได้ประโยชน์ถึงจะเป็นการเข้าถึงธรรม

ในฐานะที่ดั้นโดนไปพบพระพุทธเจ้าถ้าไปถ่ายรูปไปเอาโชคเอาลาภไปบนบานสายกล่าวจะไปเลยมันเป็นการเพิ่มโลภะเป็นการเพิ่มโลภะเป็นการเพิ่มกิเลสในตัวเองแล้วก็ถือว่าเข้าถึงดินแดนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชาวอินเดียเขาก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่เขาไม่ถึงธรรมส่วนพวกเรานั้นเมื่อจะเดินทางไปแล้วขอให้ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเถอะ

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ได้ไกลจากตัวคุณบอกเล่าข่าวสารความเคลื่อนไหวติดตามได้ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

พราะความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวพื้นๆของการปฏิบัติของชาวพุทธเราโอกาสปฏิบัติของชาวพุทธเหล่านั้นไม่เคยเคร่งครัดจัดเจนและชัดเจนไอ้ที่บอกว่าจะเคร่งครัดจัดเจนชัดเจนก็กลายเป็นการโจมตีคนอื่นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่มีการประนีประนอมถือว่าตัวเป็นผู้ที่ถูกต้องเสมอเก่งเสมอบริสุทธิ์ในทางธรรมเสมอก็ลองฟังเอาได้กล่าวถึงว่าไปประเทศอินเดียไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปเวียนเทียนที่เนินดินที่ไม่มีคนข้ามไปไหว้ไม้งามที่มีบันหักคือไปไหว้ต้นโพที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หักเจ้าเรียกก็โตผมต้นเล็กๆเป็นเล็กๆร่วงมาก็ขึ้นแซมร่วงมาก็ขึ้นแซมถ้าไม่ขึ้นแซมถ้าร่วงใต้ต้นก็เอาไปเพาะแล้วมาแซมพอโตขึ้นแล้วมาขึ้นแซมหักไม่ได้หรอกแล้วต้นโพเป็นไม้ที่ไม่มีแก่นพอเขาผูกเขาขึ้นแซมมาถึงแม้จะถูกเผาถูกทำลายเดี๋ยวนี้ต้นพระสิมาโพก็ยังอยู่แล้วก็โดนแขกไล่จุดธูปโดนแขกไล่แล้วต้องเรียกมาไปลอยๆนู่นเพิ่มทวันนี้พ่ออยู่ทางนู้นไอ้พ่อหน้ามาทางนี้หัวหน้าคนละ40รูปีไอ้ลูกน้องคนละ30ไอ้พ่อหน้าคนละ20ให้ก่อนแต่ทุกคนต้องเงียบให้เราจุดธูปเทียนแค่มาจุดไม่ได้อ้าวคุณไม่รู้ไงเรามาตอนเช้าคาร์บอนไดออกไซด์ย่อมบำรุงต้นไม้ให้โตงามตอนนี้ก็เงียบแล้วท่านถ้ามีเสียงดังนิดเดียวแปลว่าเราจบกันแต่เราไปนั่งสมาธิไปสวดธรรมจักรแล้วเราศึกษาจากประเทศไทยไปแล้วแล้วก็ให้พระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ลึกซึ้งคนนั้นได้แสดงอีกและถ้าเผอิญไปเจอคณะอื่นมารวมกันเราก็จะเลือกองค์นั้นบรรยายองค์ที่บรรยายหลักเขามีที่นั่นแต่ใครมีความรู้กับบรรยายแสดงทัศนคติคนต้นโพใช้เวลาเยอะเหลือเวลาจากนั้นตอนสักบ่ายสามโมงเราก็ไปหาที่นั่งสมาธิเอาพิจารณาเดี๋ยวนี้ไม้งามที่มีบันหักก็หมายความว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่งอกเงยงอกงามเหมือนเมล็ดโพที่นกมันคาบเอาไปปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีต้นโพเกลื่อนไปหมดแล้วเป็นโพตรัสรู้เกือบทางนั้นเพราะอะไรเพราะนกมันคาบไปแต่ถ้ามันข้าไปติดตามอะไรหลังคาโบสถ์ตามซอกตามบ้านแล้วก็รีบเอาออกซะเถอะท่านเป็นอันตรายเอาเฉพาะต้นที่อยู่ตามวัดวาอารามแล้วก็นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

0: สวัสดีครับการทำดีแม้ไม่มีใครเห็นความดีก็ย่อมสำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วในขณะเดียวกันความชั่วที่ถูกกระทำลงแม้ไม่มีใครรู้เห็นความชั่วก็ย่อมสำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วเช่นเดียวกันพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมธรรมะดีๆในรายการพุทธธรรมนำปัญญาครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ือเข้าใจว่าการเอาตัวรอดฉันต้องปลอดภัยฉันต้องอยู่ได้ฉันหรือทางศาสนานะแตกต่างจากทางโลกทั่วไปอย่างไรวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัชระธรรมภาณีนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงค่ะพระอาจารย์เมตตาพวกเราในวันนี้นะคะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: เจริญพร
0: นี่ค่ะหลวงพ่ออย่างที่เกริ่นมานะคะว่าทุกวันนี้เรื่องเยอะมากๆนะเรื่องเยอะมากๆในชีวิตคนเรานะคะหลากหลายเรื่องราวตรงนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าโหเราก็ต้องอยู่ให้ได้เราก็ต้องรอดให้ได้นะคะในมิติของคำว่าเอาตัวรอดเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันหมายความว่ายังไงคะในความคิดเห็นของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ
1: โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะคนหรือสัตว์และสิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการความรอดทั้งสิ้นทั้งความรอดของสิ่งทั้งหลายที่เราอยู่รอบตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นไม้ถ้าอยู่ที่ถนนมันก็จะเอ็นหนีฟันพิษมันต้องการเอาตัวรอดฉะนั้นเราผู้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีสติปัญญาฉะนั้นขอให้เราคิดว่าชีวิตรอดนะคือชีวิตที่ต้องเกิดมาจากฐานความคิดที่ถูกต้องถ้าฐานความคิดไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่รอดทั้งเราและผู้อื่นงั้นการที่จะพาตัวรอดก็ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าได้ให้แนวทางแก่เราไว้ชัดเจนว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพังทุกขังอุปัจจกุมเมื่อไรสมาทานสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นไปเพื่อให้เราเนี่ยมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเรามาจัดการให้ถูกเถอะแล้วเราก็จะเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเมื่อมันมีดีเราต้องหาดีในเสียหาเสียในดีให้เจอคำหนึ่งของฝ่ายมหายานนะเขาพูดไว้ดีในดำมีขาวในขาวมีดำ นี่คำของหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าในวุ่นน่ะมีว่างในว่างมีวุ่นถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ว่าเราไม่ใช่หนีออกจากสิ่งทั้งปวงแต่เราอยู่กับสิ่งทั้งปวงอย่างผู้รู้จักมองและทำสิ่งนั้นว่ามาเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันต้องอยู่ของมันอย่างนี้เราจะเกี่ยวข้องอย่างไรมืดสว่างเราจะไปเปลี่ยนมืดให้เป็นสว่างสว่างเป็นมืดก็ไม่ได้นั้นเราจะต้องอยู่กับความมืดและสว่างเนี่ยให้มาเป็นผู้ให้เราอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจกันแล้วไม่ทุกข์กันอันนี้คือเรื่องจำเป็นมากสำหรับชีวิตเรา
0: แสดงว่าคำว่าสัมมาทิฏฐิในที่นี้นะฮะหลวงพ่อหมายถึงความคิดความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนั้นเหรอครับ
1: ถูกต้องคือยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยได้ยินคำว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นอนัตตา
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราได้ฟังตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นหรือ ที่จริงอ่ะเป็นทางรอดของเราทั้งสิ้นเลยว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็คือทำให้ความหมายทุกอย่างในโลกนี้มามีส่วนกับเราเช่นถ้าดวงอาทิตย์มันเที่ยงตลอดเวลาเราก็คงอยู่ไม่ได้แน
0: ่ร้อนตาย
1: ไม่เที่ยงมันจริงทำให้รอดความทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ก็คือสิ่งที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้สองอย่างนี้เราก็อาจจะเห็นอยู่เสมอแต่พอมาถึงอนัตตาถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปเติมเนี่ยเรามองอนัตตาด้วยความรู้สึกว่าเป็นของที่ปฏิเสธทั้งหมดเลยเพราะไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าเราเข้าใจแบบสัมมาทิฏฐิว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่ามีแต่ชื่อหาตัวตนแท้จริงไม่ได้ด้วยการมีแต่ชื่อนี้เองจึงเกิดสัมมาทิฏฐิว่าเราจะต้องใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นแม่อยู่กับลูกแม่ก็ทำหน้าที่แม่ถูกต้องลูกอยู่กับแม่ก็ทำหน้าที่ของ แม่ของลูก

0: ไม่ถูกต้องนั่นคือสัมมาทิฏฐิว่าเราไม่มีอะไรที่มาเป็นตัวรับรองเราว่าชีวิตเราจะอยู่ดีมีสุขด้วยสิ่งอื่นไม่มีต้องมาจากการทำหน้าที่เพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทำหน้าที่ถูกต้องเป็นคุณแก่พวกเราเหลือเกินเรานั่งตรงนี้สนทนาธรรมเพื่อทุกคนที่ฟังเขารู้สึกว่าเขาได้มีส่วนในการที่จะได้ศึกษาธรรมแต่ขณะเดียวกันพอคุณอนุมาไปขับรถอนุมาก็เป็นคนขับรถอนุมากลับไปถึงเจอสามีก็เป็นภรรยากลับไปถึงเจอลูกก็เป็นแม่กลับออกรายการก็เป็นผู้จัดรายการทั้งหมดนี้คืออนัตตานั้นขอให้อนัตตาเป็นสัมมาทิฏฐิที่ช่วยเราอย่าคอยให้สิ่งอื่นมาช่วยจะไปคอยหวังไหว้เทวดามาช่วยฟ้าดินมาช่วยเขาก็เหนื่อยของเขาพอแล้วอ่ะเรามาช่วยเราให้เกิดคำว่าเราจัดตัวเองให้รู้ว่าหน้าที่อะไรในขณะนั้นๆเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิถูกต้องก็หมดทุกข์ในขณะนั้นทำสิ่งใดขอให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งสัมมาทิฏฐิแปลความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราเห็นถูกต้องเราก็มีความสุข
1: เจ้าค่ะหลวงพ่อคะถ้าเป็นเช่นนั้นในยุคปัจจุบันนี้ค่ะหลวงพ่อคิดว่าอะไรเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยทำให้เราสูญเสียสัมมาทิฏฐิได้ในปัจจุบันนี้ค่ะเท่าที่ดูเนี่ยค่ะ
0: คือเรามักจะไปคาดหวังคาดหวังว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยน่าจะมาช่วยเราจึงมีทฤษฎีหรือว่าเป็นสิ่งที่คนเรียกกันน่ะไม่ใช่เชิงทฤษฎีหรอกก็คืออยากจะให้เทวดาบ้างให้สิ่งที่เขาถือกันศาลพระภูมิเสาไม้ที่มาจากต้นตะเคียนบ้างอะไรบ้าง
1: สายมูใช่ไหมครับหลวงพ่อสายมูใช่ไหมต้องไปมูกัน
0: น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่รับรู้ได้ว่าเมื่อเราไปตั้งฐานไว้ผิดชีวิตเราก็รู้สึกผิดหวังตลอดงั้นเราอย่าพยายามที่จะเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งที่ทำให้เราต้องผิดหวังขอเห็นจริงในปัจจุบันว่าขณะนี้เราเป็นใครทำหน้าที่อะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่คนอย่างเราจะทำเนี่ยอย่าคอยใครทำเสียเรียกว่าวันนี้เป็นวันดีของเราเราได้สิ่งที่ดีได้เพราะวันนี้งั้นเราต้องเกิดสัมมาทิฏฐิว่าเราจะไม่เติมสิ่งชั่วให้เราเราจะทำสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องให้เรานั้นเราชาวพุทธจริงไม่ใช่เรื่องยากก็คือหยุดชั่วและทำดีให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยว่าดีที่กายดีที่วาจาดีที่ใจแล้วเราก็ได้รับการคุ้มครองที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วถ้าเราไปมากกว่านั้นยกจิตเราเนี่ยให้มีเมตตารองรับบริสุทธิ์ชีวิตนี้มีแต่คำว่าสุขเย็นไม่ใช่ร้อนนอนทุกข์แล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตของเราขอให้ทุกคนได้พยายามที่รักษาชีวิตอย่าทำลายเขาสงสารเขาเถอะเขาอยู่กับเราอย่าให้เราเนี่ยไปเติมตัณหาเข้าไปทำร้ายเขาขอให้เราได้รู้ว่าถ้าเรารู้จักรักษาเราให้ถูกต้องเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้คือเรื่องสำคัญมาก
1: สาธุอันนี้ก็คือการดูแลรักษาตัวเราเองหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นการเอาตัวเรารอดในทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะหลวงพ่อคะในเรื่องของสัมมาทิฏฐิหรือว่าความคิดเห็นดีคิดเห็นถูกต้องอย่างที่หลวงพ่อว่าค่ะบางคนก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนด้วยไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อบางคนก็จิตใจเขาใฝ่ดีขนาดเกิดมาอยู่ในที่ที่แบบเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมมีขโมยขโจรบ้างคนกินเหล้าเล่นไพ่ก็เอาดีได้นะแต่บางคนโอ้โหอยู่ในที่ที่สบายการศึกษาก็ดีแต่ก็เอาดีไม่ค่อยจะได้ฉะนั้นก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันสร้างได้ไหมมันมาแต่เกิดชาติปางก่อนหรือเปล่านะคะหลวงพ่อคะ
0: เมื่อเวลาที่มีอยู่ก็คือเวลานี้เท่านั้น เวลานาทีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราไม่มีสิทธิ์จะเรียกมาใช้เวลาที่นาทีต่อไปเราก็ยังไม่มีสิทธิ์จะใช้นั้นขอให้ใช้เวลานี้ขณะนี้ที่เราเรียกภาษาพระว่าปัจจุบันธรรมะต้องเป็นปัจจุบันนั้นการที่เราฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะพระองค์ตรัสว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเหมือนกับรุ่งอรุณของชีวิตใครที่ได้มีโอกาสฝึกตนเองให้รู้ว่าชีวิตที่ตนมีอยู่ขณะนี้ผู้ที่มาเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุดคือตัวความคิดความเห็นถ้าตัวความคิดความเห็นของเราเห็นผิดเราก็ทุกข์ไปตลอดเห็นถูกเราก็ดับทุกข์นั้นการเห็นถูกก็หมายความว่าเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์นั้นเราอย่าไปเพิ่มสิ่งนี้ให้กลายเป็นทุกข์เป็นโทษจนที่สุดเราเห็นประจักษ์ชัดว่าชีวิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ขณะนี้มันเป็นของที่เอื้อประโยชน์ให้เราได้ใช้ในเวลานี้ขณะนี้นั้นจึงขอให้เราตั้งใจในชีวิตที่ว่าเรามีให้เป็นอยู่ให้เย็นแล้วเป็นให้สุข
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อเราพอจะฝึกจะสร้างได้ไหมฮะสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะฮะเรามีลูกมีหลานเล็กๆนะได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้เราก็อยากให้ลูกหลานเราเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิซึ่งแน่นอนเด็กๆเขาก็ยังไม่รู้อะไรนะฮะกอไก่ขอไข่ก็ยังไม่รู้อันไหนอันตรายเนาะอันตรายมากดีไม่ดีก็อาจจะไม่รู้ตรงนี้เรามีวิธีการปลูกฝังสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับคนเราได้ยังไงแต่น้อยคะท่านคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากพวกเราต้องรับรู้นะว่าการที่เราได้ความคิดความอ่านและการกระทำเราต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่เติมให้เราแล้วไปสู่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไม่ใช่มาโดยบังเอิญนะมาด้วยการฝึกฝนนั้นถ้าเราไปดูในหลักธรรมที่พุทธเจ้าได้สอนไว้เนี่ยขอนำมาเป็นเรื่องฝึกเราให้ดีขึ้นหมายได้ก็คืออย่าลืมไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยเรามักจะไปใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เป็นความผิดพลาดแต่ถ้าเราดูหลักของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องของอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจากัมมันตาชีวะเป็นเรื่องของศีลสัมมาวายามะสติสมาธิเป็นเรื่องของสมาธินั้นศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกเราได้อย่างดีงามมากทีนี้เราเสียดายตรงที่เราเอาภาษามาทับศัพท์กันไว้ใช้เสีย คือแปลภาษาบาลีมาใช้ไม่ได้เสียหายแต่มันน่าจะต้องเพิ่มนั้นการเพิ่มภาษาที่เราควรจะเอามาใช้จริงๆอ่ะก็คือศีลแปลว่าระมัดระวังสมาธิแปลว่าตั้งใจปัญญาแปลว่าใคร่ครวญนั้นขอให้เขาได้มีส่วนในการระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญอยากจะบอกว่าคุณแม่คุณพ่อฉลาดสอนมากที่เราได้มีศีลสมาธิปัญญาหรือมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญแล้วเราก็รอบครอบขึ้นความรอบคอบตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิในฐานะที่ชีวิตนี้ควรจะได้มีประทีปธรรมนำชีวิตเช่นพ่อแม่เราหุงข้าวเราดูรู้สึกว่าเป็นของที่ยากเย็นแต่ความรอบคอบของพ่อของแม่เขาดูเราว่ายังอ่อนประสบการณ์แล้วก็หาวิธีการที่จะไปเติมไปแต่งแล้วลูกหุงข้าวสุกและก็รู้ว่าข้าวสุกเป็นยังไงอะไรที่เป็นสื่อทำให้ข้าวไม่ดิบไม่เสียไม่หาย ป็นความฉลาดของพ่อแม่วันไหนเราหุงข้าวรู้สึกว่ามันดิบแม่ก็ให้เอาเกลือใส่ลูกพอเกลือใส่ลงไปเฮ้ยมันได้ผลที่ออกมาคือข้าวไม่ดิบ
1: เอ
0: าถ้าข้าวไหม้เราตอนใหม่ๆบางทีเรากลัวโดนว่าโดนตีก็จะพาไปทิ้งแม่มาเห็นบอกลูกไม่ต้องเอากะละมังวางข้าวแล้วก็น้ำใส่ในกะละมังแล้วยกหม้อข้าวนั้นทั้งหมดวางลง
1: แล้วเปิดฝา
0: พอเปิดฝาความไหม้เนี่ยกลิ่นมันจะออกไปแล้วก็ดังข้าวเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างริมหม้อเราได้เกิดสิ่งที่ล้ำเลิศจากการรอบครอบของพ่อแม่นี่คือศีลสมาธิปัญญาในครอบครัว
1: เจ้าค่ะ
0: ชีวิตของพ่อของแม่คือเป็นที่ฝึกสัมมาทิฏฐิได้ดีตากผ้าแม่บอกว่าถ้าเราตากแบบไม่ใส่ใจเราจะต้องพาไปรีดเราต้องพาไปว่าจะมาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเรารีดโดยธรรมชาติดึงผ้าให้ตึงแล้วก็ถ้าผ้าที่มันไม่หนาต้องริมต้องเสมอกัน
1: อ๋อที่พี่เขาบอกต้องสะบัดผ้าก่อนตากใช่ไหม
0: ก่อนตากก่อนอะไรทั้งหมดเนี่ยคือนี่เป็นวิธีการที่พ่อแม่เขาต้องการให้ลูกมีวิธีคิดวิธีมองโดยหลักไตรสิกขาที่มีไว
1: ้
0: นอกจากนั้นท่านยังสอนอีกว่าลูกเอ้ยเวลาเธอไปไหนมาไหนนี่นะเดินทางเจอไม้หักฝางทางอยู่เธอต้องเก็บทิ้งนะถ้าเธอไม่เก็บทิ้งเนี่ยเธอจะกินปลาแล้วก้างปลาจะติดค
1: อ
0: ชีวิตนี้ฝากไว้เราไปไหนเจอเมื่อไหร่เราต้องจัดการทำฝึกจนเราได้นิสัยอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: พี่สาวฉันแกชอบร้องเพลงข้าไปหุงข้าว
1: เดี๋ยวได้สามีแกนะใช่ไหมคะผู้ใหญ่ว่าใช่ไหมคะเธอเคยได้ยิน
0: ร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่นะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่นั้นไม่เคยร้องเพลงเลยในครัวนี่คือความฉลาดของพ่อแม่ที่สอนสัมมาทิฏฐิให้ลูกพัฒนาการได
1: ้
0: อยู่ต่อมาเราได้อาศัยศาสนาศาสนาสอนเราให้เข้าใจเรื่องการดำเนินชีวิตโชคดีที่ได้เกิดมาพบหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาเนี่ยสอนเราให้เข้าใจเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งคนมาขโมยพญานาคที่หน้าโบสถ์เราไม่ค่อยได้เข้าหาหลวงพ่อแต่รู้สึกว่าวันนี
1: ้ต้องเข้าแล้ว
0: ครับข้อมูลมันสามารถเข้าหาได้ก็วางบาตรเสร็จก็ไปหาหลวงพ่อพ่อครับคนขโมยพญานาคหลวงพ่อลุกขึ้นห่มจีวรลงมาจากกุฏิแล้วก็ชี้ไม้ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรดน้ำดูมันเหี่ยวพอไปถึงศาลาฉันก็ชี้อีกเนี่ยบางศาสตร์เนี่ยมันแบบไทยเนี่ยฝนตกลงมามันศาสตร์บางศาสตร์นี่ก็ผุแล้วมันจะพังแล้วสอนไปเรื่อยกว่าจะถึงโบสถ์ที่จริงถ้าเราก็นึกว่าต้องไปถึงโบสถ์ทีเดียว
1: เรื่องด่วนควรจะมุ่งไปที่จุดเกิดเหตุ
0: ทำไมอ่ะนี่คือสอนสมาธิที่สอนเราไปทุกขั้นทุกตอนหนูครูนี้ดูทีเดียวไม่มีใครมาช่วยลอกมันก็เลอะเทอะไปหมดแล้วพอไปถึงที่โบสถ์ไปถึงอ๋อนี่โบสถ์เนี่ยเขาตัดย่อมุมพอย่อมุมแล้วเวลาฝนตกมาเนี่ยฝนมันก็ตกลงที่พญานาคเองเหล็กที่เป็นเดือยเนี่ยนานปีนี่ตอนนี้มัน50กว่าปีมันก็ซึกนะ
1: ฉะ
0: นั้นคนที่เขามาถึงโยกทีเดียวก็หักแล้วนี่ๆไม่มีคําว่าคุณไปหาตํารวจไปหาไม่มีท่านต้องการให้หาสัมมาทิฏฐิตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่เรารู้ว่าโอนแล้วเสร็จแล้วก็ท่านพูดเรื่องของเหล็กมันสึกมันต้องกร่อนเป็นอย่างนี้ธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เดินไปที่พญานาคอีกตัวนึงไปคุยกับพญานาคแบบน่ารักมากเลย นะเธออยู่กันสองตัวมานานแล้วตอนนี้เขาให้เธอพลัดพรากจากกันเขาพาไปแล้วเธอก็อยู่สบายสบายนะคุยไฟนั่งเนี่ยวันเนี้ยคนเขาใจดำไม่
1: ม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มี
1: อะไรปัญญาเราเนี่ย
0: นั่นแหละใช่เสร็จแล้วก็กลับมาเดือนนั้นทั้งเดือนหลวงพ่อจะเทศเรื่องพญานาคที่พลัดพรากจากกันคนใจดำแม้แต่พญานาคก็ให้เขาต้องพลัดพรากน่าสงสารอยู่ไม่ถึง10วันคนเมาอีกตัวหนึ่ง
1: ไม่ใช่เอาอีกตัวหนึ่งมาคืนนะเอาไปทั้งคู่เอาไม่อยากให้มันพลัดพรากกันหรือเปล่าครับคนเดิม
0: เสร็จแล้วพอเอาไปแล้วก็
1: หลวงพ่อไว้ไงหลวงพ่อปัญญาดันทพิคุไว้ไง
0: ก็ดีแล้วหน้าโบสถ์พญานาคเฝ้ามาหลายปีก็ไม่เห็นมีอะไรตอนนี้ไม่มีพญานาคก็คงดูสวยแบบนึงไม่มีเรื่องคำว่าให้จิตต้องทุกข์เลยไม่
1: ม
0: ีเขามาจะปั้นใส่ติดตั้งใหม่บอกพอแล้วพญานาคแกอยู่ตรงนี้มานานตอนนี้แกไปลงน้ำลงท่าก็ให้ไปลงเนอะแต่ว่าชาวกรมชนเขาเป็นผู้สร้างวัดนี้เขาก็ไปรอมาวางใหม่เห็นเลยว่าชีวิตเนี่ยถ้าเราเอาสัมมาทิฏฐิมาใช้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะไม่เกิดภัยแต่ถ้าไม่เอาสัมมาทิฏฐิมาใช้ก็จะมีแต่คำว่าเออใครวะขโมยแย่จริงๆเลวมาก
1: ก็จะเรื่องใหญ่กันอีกนะครับ
0: เรื่องใหญ่เรื่องบางเรื่องก็จบก็จบไม่จำเป็นต้องเอามาเผาไหม้ตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยสอนเราให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าปรับจิตเพื่อไม่ทุกข์นั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องอย่าเสียหายบางทีเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจกับหลวงพ่อก็มีนะ
1: ทำไมเจ้าค่ะ
0: ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมพอดีน้าเสียท่านก็บอกแล้วคุณไปแกฟื้นมาเหร
1: อ
0: หลวงพ่อคือให้สติเราอะ
1: หลวงพ่อไม่ได้ปลอบใจใช่ไหมคะ
0: คือให้สติเรื่องการปลอบใจนี่หลวงพ่อไม่ค่อยใช้แบบเราทั่วไปเหมือนอย่างที่มาไปสร้างวัดปัญญาเนี่ยก็ทำอยู่5ปีกว่ากลับมาเพื่อต้องการจะได้รับคำชมสักคำหนึ่ง
1: อุตส่าห์ไปสร้างวัดเลย
0: ไปสร้างครับท่านเสร็จเป็นไงโอ้ผมทำทุกอย่างตามที่หลวงพ่อมอบหมายทำเสร็จแล้วครับท่านนั่งนิ่งอ่ะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ไม่บอกว่าดีเหรอเจ้าค่ะ
0: ท่านไม่บอกแค่บอกว่าดีนะคนขยันหรือมือลูบหัวสักหน่อยนี่โอ้มันจะชื่นใจไปขนาดไหนอ่ะแต่ผมเหนื่อยครับหลวงพ่อคุณอายุเท่าไหร่แล้วชี้มาเนี่ยคุณอายุเท่าไหร่
1: คร
0: ับโอ้63นะครับหลวงพ่อเนี่ย87ยังไม่มีสิทธิ์พูดคำว่าเหนื่อยคนไม่ต้องรีบเหนื่อยเวลาที่รอให้คุณได้พักเหนื่อยรอคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
1: ฟังอย่างนี้หายเหนื่อยเลยไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าสลบเลยครับ
0: กราบกลับวัดตั้งแต่วันนั้นก็ไม่กล้าใช้คำว่าเหนื่อยนี่คำพรที่ล้ำเลิศไม่ใช่พรแต่ชมว่าโอ้ยนะน่าสงสารอย่างนี้คือเราชมกันจนกระทั่งคนไม่ได้เกิดปัญญาฉะนั้นขอให้สร้างสัมมาทิฏฐิให้คนอย่าสร้างคนให้ขาดสัมมาทิฏฐิเราเห็นผิดเราเข้าใจผิดด้วยคำของเราแต่ถ้าปลุกให้เขาเกิดสติปัญญาเขาจะแข็งแรงแล้วเขาจะเป็นผู้ที่พาตัวเองรอดจากความทุกข์ความเดือดร้อน
1: สาธุเราเหลืออีกประมาณสัก 2-3 นาทีงั้นพวกขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายเลยนะฮะหลวงพ่อคะในโลกยุคปัจจุบันนะครับบางทีสิ่งที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักศีลธรรมนะแต่ว่าด้วยคนหมู่มากชื่นชอบทำกันเยอะเป็นกระแสก็เลยให้คนพลอยทำตามกันไปเราจะมีวิธีการไหนที่เราจะดึงสัมมาทิฏฐิดึงสติให้คนกลับมาอยู่ในสัมมาทิฏฐิได้ล่ะคะหลวงพ่อ
0: คือเรื่องโลกไม่ใช่มีเฉพาะบัดนี้มีอยู่สองอารมณ์เท่านั้นโลกเนี่ยคืออิทธารมพอใจ
1: เจ้าค่ะ
0: อนิทธารมไม่พอใจดังนั้น ที่เรากำลังหลงไปตามที่เขาให้เกิดการนิยมน่ะไปเถอะเดี๋ยวพักหนึ่งก็กลับมาแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็รักษาแผลกันด้วยความรู้สึกประช้ำใจไม่ใช่ธรรมดามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกเป็นอย่างนี้คือพอใจด้วยการมีลาภมียศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขมาในรูปของความถูกต้องไม่ถูกต้องมันเกิดได้หมดเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นอนิจจารมณ์งั้นเราอย่าให้โลกมันเบียดเบียนเราแต่จงเข้าใจโลกแล้วเราก็อยู่กับโลกอย่างเหมาะสมดังที่เขาแนะนำว่าถ้ามีโลกก็อย่าทิ้งโลกแต่อย่าทำลายโลกและอย่าทำลายเราก็คือเมื่อเรามีโลกเนี่ยอย่าแบกโลกอย่าแบกโลกก็คือไปเรื่องของพอใจไม่พอใจอย่าอุ้มโลกก็ไปในเรื่องของคำว่าต้องให้เป็นอย่างที่ฉันต้องการให้เป็นจงนั่งอยู่เหนือโลกแล้วมองโลกตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปขออยู่กับโลกอย่างมีสติปัญญาถ้าต้องการให้มันเป็นต้องการที่เรากำหนดว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วถ้าดีสุดคือดูโลกให้เป็นโลกอย่างผู้ที่เข้าใจโลกว่าโลกทั้งหมดเป็นเพียงแค่ให้เราฝึกฝนอบรมแล้วพาเราให้ออกจากความมืดบอดของความพอใจไม่พอใจมาอยู่กับความเข้าใจตามหลักที่พระเจ้าสอนไว้ในอายตนะสูตรน่าสนใจมากว่าถ้าเราเห็นและเราพอใจเราก็ได้พบอายตนะนรกถ้าเราเห็นและเราไม่พอใจก็ได้พบอายตนะถ้าเราเห็นแล้วเราพอใจไม่พอใจก็อายตนะนรกเกิดถ้าเราพอใจก็อายตนะสวรรค์เกิดแต่เรารีบเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องนั่นคืออายตนะนิพพานเกิดร้อนใจคือนรกสุขใจคือสวรรค์เย็นใจคือนิพพานนั้นขอให้อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกคือนิพพานอยู่เป็นเครื่องมืออยู่กับโลกให้เข้าใจว่าโลกต้องเป็นอย่างนี้เราอย่ารีบกระโจนเข้าไปและอย่ารีบผลักโลกออกไปจนเหมือนกับว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เราเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาเถอะโลกนี้ไม่ทำอันตรายใคร
1: สาธุนะฮะนับเป็นบุญของเรานะได้ฟังหลวงพ่อตอบคำถามในวันนี้นะทำให้เรารู้เลยนะฮะว่าเราสามารถรอดได้ด้วยสัมมาทิฏฐิจริงๆเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านพระราชวัชรธรรมภานิหรือว่าหลวงพ่อสง่าสุภโลเจ้าวาดวัดชลประทานหลังเสร็จพระอารามหลวงนะฮะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: ขอเจริญพร
1: ท่านผู้ชมคะเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ค่ะ

0: าใจสายมูกันสักนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเมย์อยู่ที่แยกราชประสงค์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าแถวนี้นะคะจะมีทั้งองค์เทพต่างๆที่มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือและมากราบไหว้สักการะบูชาแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะนอกจากเมย์จะพาไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วนะคะเมย์ยังจะพาคุณผู้ชมไปช็อปไปชิมอาหารนะคะทั้งเป็นมิชลินไกด์แล้วก็สตรีทฟู้ดด้วยค่ะและยังไม่จบค่ะเมย์ยังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวคาเฟ่บนโรงแรมสุดชิคกันอีกด้วยแน่นอนค่ะว่าวันนี้วันเดย์ทริปกับช็อกกระติบไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับย่านแยกราชประสงค์มากขึ้นกว่าที่เคยรู้จักแน่นอนค่ะ
1: หลายคนที่เคยได้ยินเรื่องราวและรู้จักย่านราชประสงค์ในแง่มุมที่เคยเป็นจุดชุมนุมทางการเมืองเป็นเพราะว่าสี่แยกราชประสงค์ถือเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครเป็นย่านศูนย์การค้าชื่อดังหลายแห่งและมีสำนักงานราชการที่สำคัญอีกด้วยค่ะนอกจากจะเป็นย่านศูนย์การค้าชื่อดังของกรุงเทพแล้วบริเวณย่านราชประสงค์ยังคงเป็นที่ประดิษฐานศาลเทพเจ้าต่างๆที่ผู้คนต่างศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเท้ามหาพรหมเอราวัณหรือพระพรหมนั่นเองค่ะที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อขอพรในด้านต่างๆในวันนี้นะคะเมย์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปไหว้เหล่าองค์เทพด้วยกันค่ะ

ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งงานศิลป์และความสำเร็จทุกแขนงเป็นอีกหนึ่งองค์เทพที่มีผู้คนให้ความเคารพบูชากันอย่างแพร่หลายเลยค่ะตามพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระพิฆเนศเป็นพระผู้ทรงได้รับพรอันประเสริฐจากเหล่าทวยเทพทุกองค์ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆพิธีต่างๆต้องสักการะบูชาพระพิฆเนศเป็นองค์แรกเสมอค่ะเพื่อเป็นการบูชาบรมครูแห่งศาสินและความสำเร็จค่ะ

0: องค์พระพิฆเนศที่เรากราบไหว้กันเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้นะคะก็ยังมีอีกองค์นึงค่ะนั่นก็คือองค์พระตรีมูรตินั่นเองค่ะซึ่งเทพองค์นี้นะคะเป็นเทพที่ให้พรด้านเรื่องความรักนั่นเองซึ่งจะมีทั้งคนโสดชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะมาขอพรกันเรื่องความรักมากมายเลยค่ะแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะองค์พระตรีมูรติเนี่ยยังเป็นองค์ที่ประทานความสำเร็จในด้านต่างๆอีกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะช่วงวันวาเลนไทน์นะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้จะมีดอกกุหลาบสีแดงเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: พระตรีมูรตินะคะเป็นการรวมกันของมหาเทพ3องค์อันประกอบไปด้วยพระพรหมพระวิษณุพระศิวะเป็นหลักสำคัญในศาสนาฮินดูค่ะหากมองตามหลักปรัชญาสามารถหมายถึงพระผู้สร้างพระผู้รักษาและพระผู้ทำลายหรือสามารถเปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการประทานพรของพระตรีมูรติจึงเป็นพรที่ประเสริฐและครอบคลุมทุกด้านและทุกความปรารถนานอกจากนี้นะคะชาวไทยยังเชื่อกันว่าพระองค์ทรงประทานความสมหวังในเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะ

0: ่งตรงข้ามของห้างเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของพระแม่อุมาเทวีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเทพีแห่งความผาสุกในครอบครัวนะคะหลายๆท่านเนี่ยนิยมมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและให้มีบุตรที่ดีด้วยค่ะ
1: พระแม่อุมาเทวีเป็นพระชายาของพระอิศวรหนึ่งในองค์มหาเทพแห่งพระตรีมูรติและยังเป็นมารดาของพระพิฆเนศด้วยนะคะพระแม่อุมาเทวีจึงเป็นเทพที่ทรงอำนาจและบารมีเป็นพระผู้ประทานพรแห่งวาสนายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานรวมทั้งความสุขภายในครอบครัวค่ะ

0: ของแยกราชประสงค์เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของเท้ามหาพรหมค่ะเป็นเทพแห่งการริเริ่มสร้างสรรค์นั่นเองนะคะเห็นได้ว่าด้านหลังเลยคือคึกคักมากมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะที่เขาเคารพนับถือและบูชาเท้ามหาพรหมเนี่ยมากราบไหว้สักการะบูชากันมากมายเลยค่ะซึ่งเท้ามหาพรหมนี้นะคะจะมีพระพักอยู่4ด้านด้วยกันถ้าคุณผู้ชมอยากมาสักการะบูชาแนะนำนะคะให้ไหว้ให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะเพราะแต่ละด้านเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาคุณผู้ชมไปไหว้เท้ามหาพรหมด้านในกันเลยค่ะ
1: พรหมเทพผู้สร้างโลกและเป็นหนึ่งในมหาเทพแห่งพระตรีมุรติที่ทรงสร้างสรรค์สรรพสิ่งทั่วทั้งจักรวาลมีอำนาจบารมีในการกำหนดชะตารู้ความเป็นไปของชีวิตมวลมนุษย์พระองค์ทรงมีพระพักทั้ง4หันออกไปตามทิศต่างๆและพระพักแต่ละทิศก็จะประทานพรแตกต่างกันออกไปค่ะทิศเหนือนะคะพรเรื่องหน้าที่การงานทิศใต้พรเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศทิศตะวันออกพรเรื่องครอบครัวและทิศตะวันตกพรเรื่องอนาคตค่ะเท้ามหาพรหมที่ประดิษฐานอยู่บริเวณแยกราชประสงค์แห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากและยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของย่านนี้ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราตระเวนไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่านแยกราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเมย์จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทานข้าวอร่อยๆกันค่ะ

ก็มาถึงกันที่ร้านแล้วนะคะตอนนี้เมย์อยู่ที่ร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านดังในตำนานเลยนะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยค่ะที่บอกว่าเป็นตำนานเนี่ยก็เพราะว่าร้านนี้นะคะเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2503แล้วจนถึงปัจจุบันนี้64ปีแล้วค่ะเราไม่รอช้าตอนนี้ข้าวมันไก่อยู่ตรงหน้าเมย์แล้วตอนนี้หิวมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปชิมข้าวมันไก่กันค่ะ

ส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะคะที่นี่นะคะมีกว่า 2,000 ร้านค้ามีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับเรียกว่ามาที่เดียวได้ครบจบเลยค่ะตามมาเลยค่ะ

ที่กำลังคิดมาแพลตินัมแฟชั่นมอลล์นะคะเมย์จะบอกเคล็ดลับให้เลยว่าต้องเตรียมตัวให้ดีควรใส่รองเท้าที่เดินสบายลืมรองเท้าส้นสูงไปได้เลยค่ะเพราะคุณต้องใช้เวลาเดินทั้งวันและเวลาซื้อของนะคะก็อย่าลืมต่อรองขอราคาส่งด้วยค่ะบางร้านนะคะอาจให้ราคาส่งหากคุณซื้อเพียงชิ้นเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเจอของที่ถูกใจแล้วเมย์แนะนำให้ซื้อทันทีเลยค่ะหรือไม่ก็ต้องจำเลขร้านให้ดีไม่งั้นนะคะคุณอาจจะกลับมาหาไม่เจอค่ะว่าแล้วนะคะตอนนี้เมย์ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนค่ะ

คุณผู้ชมคะอย่างที่เมย์บอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้เนี่ยเมย์จะแนะนำโรงแรมที่พักน้องใหม่ย่านราชประสงค์ให้รู้จักกันค่ะแรมม็อกซี่เปิดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่นี่ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมที่สดใหม่และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและใกล้กับสถานที่สำคัญสำคัญเช่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กซีราชดำริศูนย์การค้าแพลตินัมแฟชั่นมอลล์และศาลเท้ามหาพรหมค่ะโรงแรมแห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ

0: ี้นะคะเมย์อยู่ที่โรงแรมม็อกซี่แบงคอกราชประสงค์นั่นเองนะคะบอกเลยนะคะว่าโรงแรมแห่งนี้อยู่ย่านราชประสงค์นี่มาครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่คิดเลยว่าจะมีโรงแรมสุดชิคสุดคูลแบบนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรงแรมกันนี้วันนี้เมย์อยู่กับคุณซันเดย์นะคะเป็นผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาดของโรงแรมม็อกซี่แบงคอกราชประสงค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณซันเดย์
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนี่ขอถามก่อนเลยนะตั้งแต่เดินขึ้นมาจากด้านล่างจนมาถึงข้างบนเนี่ยว้าวตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วแล้วพอเข้าลิฟต์ก็ว้าวอีกขึ้นมาก็ยังว้าวอีกอยากให้คุณซันเดย์ช่วยเล่าถึงว่าโรงแรมม็อกซี่ราชประสงค์เนี่ยเป็นโรงแรมในเครือของอะไรแล้วมาได้ยังไงที่ประเทศไทยคะ
1: ครับจริงๆในส่วนของแบรนด์ Moxie เราเป็นแบรนด์ใหม่มากนะครับเราเข้ามาเมืองไทยเมื่อ18กุมภาพันธ์เรามีอายุหลักเดือนอยู่เลยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นselect brand นะครับของ Marriott International เนาะแล้วก็เป็นแบรนด์ Moxie ที่ต้องบอกว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็นอกเหนือจากบริเวณชั้น9ที่รวมทุกอย่างไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบาร์ใช่ไหมครับในส่วนของร้านอาหารข้างในข้างนอกเลาจิมและทุกสิ่งเนี่ยเรายังมีโปรเจกต์ที่เป็นรูฟท็อปบาร์รีสอร์ทที่กำลังจะเปิดแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งCulinary Journeyของลูกค้าที่เรียกว่าเป็น Fun Hunters ในการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าโลเคชั่นของเราดีมากๆแล้วก็ทุกคนสามารถไปไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Go Foodie จะไป Cultural จะไปช้อปปิ้งต่างๆได้หมดเลย
0: อย่างที่บอกคืออยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ และอยากจะให้คุณซันเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของโรงแรมนี้สักนิดนึงอย่างเช่นถึงเรื่องการตกแต่งเลยดีกว่าว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคือตั้งแต่เมย์เดินขึ้นมาเนี่ยเมย์รู้สึกว้าวตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนเลยค่ะ
1: จริงๆในส่วนของการตกแต่งนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมากพาร์ทเนอร์ของเราก็คือ DWP นะครับคือ Design Partnership Worldwide อยู่จะรู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาโด่งดังมากในเรื่องของการดีไซน์นะครับโดยที่การดีไซน์เนี่ย Moxie ทุกที่ที่ไปเนี่ยเราจะหยิบเอาตัวโลเคอลก็คือศิลปะท้องถิ่นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาดีไซน์อย่างเช่นในส่วนของการเช็คอินเนี่ยเราเช็คอินที่บาร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน culture ของ Moxie ของเราแล้วก็บาร์เนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังสกาล่าของสยามเนื่องจากโรงแรมอยู่ในโซนสยามชิดลมสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะดึงเอาจุดเด่นสำคัญตรงนั้นมาแล้วก็ตัวไลท์บ็อกซ์นะครับหรือว่าจุดเด่นของโรงหนังเองกล่องไฟเนี่ยก็จะตามเราไปด้วยทั้งหน้าห้องพักเป็นป้ายอะไรนะครับเป็นต้นแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเราเรียกว่าเป็น Bangkok Scene Portraits ก็คือเป็นรูปภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับเอามาดีไซน์ด้วย

0: ไทยโดดเด่นไปจนถึงในส่วนของอาหารด้วยเช่นกันที่จะเป็นอาหารก็จะมีความเป็นไทยท้องถิ่นแต่น้องจะถูกทวิสต์ไปแล้วก็คือถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนอกเหนือไปจากนั้นเวลาเราเดินขึ้นมาเราจะเห็นในส่วนของตัวน้องยักษ์นะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ข้างล่างเลย
0: ยักษ์ก็จะเป็นยักษ์ไทยเรานี่แหละครับแต่ว่าจะมีศิลปินที่ชื่อเส้นสีกวีโตนในการที่จะมาทำให้น้องเป็นยักษ์ที่เป็นม็อกซี่สไตล
1: ์
0: ซึ่งก็จะมีโค้ดสีของม็อกซี่ผสานเข้าไปลูกค้าต่างชาติลูกค้าชาวไทยต่างๆก็จะชอบในการมาถ่ายรูปต่างๆ
1: แต่เท่าที่สังเกตอะโทนสีของม็อกซี่จะเป็นโทนสีหวานๆนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นโทนสี
0: ก็จะเราเรียกว่าสีมาเจนต้าจะสีม่วงแดงชมพูอะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้
0: เป็นสีสดใสเลยครับ
1: คอนเซปต์การตกแต่งโรงแรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราได้แรงบันดาลใจมากับจากโรงหนังสกาล่าแล้วยังมีอย่างอื่นดีไหมคะ
0: ต้องย้อนไปเมื่อกี้ก็คือซันใช้คำว่า Fun Hunters Fun Hunters คือคนที่ชอบความสนุกรักความสนุกความสนุกไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรที่เป็นเสียงดังเสียงหัวเราะแต่เป็นอาจจะเป็นแฝงมาด้วยสีสันจะสังเกตว่าในล็อบบี้เราจะมีสีสันนะครับจะมีสิ่งที่ให้ละเล่นมากมายเหมือนกับแบรนด์แฮชแท็กของเราตัวนึงที่ชื่อว่า Play On และดังนั้นเราจะเอื้อให้ลูกค้าได้เล่นได้หวือหวากับพร็อพที่เรามีในการใช้ถ่ายรูปได้ยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้สนุกกับเพื่อนแล้วก็มีรูปสวยๆไปโชว์เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียอะไรแบบนั้น
1: อย่างที่บอกเลยเนาะเมื่อกี้เห็นก็คือตั้งแต่โต๊ะด้านนอกจะมีการมีเกม
0: มีอ่างน้ำมีน้องมีลูกบอลสีมีอะไรที่เป็นสีสันมีต้องบอกว่ามีอะไรที่เอื้อที่หลอกล่อให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันสี่อะไรประมาณนั้น
1: คือใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้กับ family กับเพื่อนได้หมดเลยนะคะ
0: คร
1: ับแล้วอยากจะถามถึงสไตล์อาหารบ้างดีกว่าสไตล์อาหารที่เสิร์ฟให้กับแขกของโรงแรมที่โรงแรมม็อกซี่เนี่ยจะเป็นสไตล์อาหารแนวไหน
0: จริงๆอยากบอกมากเลยแต่ว่าต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแขกคนพิเศษคนสำคัญนะครับซ
1: ึ่
0: งก็คือเชฟพีพัชราซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Executive Chef ก็คือหัวหน้าครอบครัวใหญ่ของม็อกซี่แบงคอกราชประสง
1: ค์
0: นะครับอาหารเนี่ยต้องบอกคอนเซ็ปต์กว้างๆก่อนเลยว่าแบบกว้างๆของเราก็คือเราเป็นคาเฟ่สไตล์ไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่หน้าตาดีก็คือทุกคนเห็นแล้วจะอยากทานแล้วก็อยากหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปก่อนนอกเหนือไปจากนั้นมีสตอรี่ที่ดีด้วยในทุกๆจานครับเพราะว่าอย่างที่ซันบอกก็คือเรามีความเป็นไทยแฝงไปด้วยน้องมีอินสปิเรชันมาจากความเป็นไทยแต่ตอนนี้ถูกทวิสต์เปลี่ยนให้ดูน่าสนใจแล้วก็ตามกาลเวลาและยุคสมัยมากขึ้นครับ
1: แล้วอย่างปกตินะคะที่ม็อกซี่แบงคอกเนี่ยต้อนรับเฉพาะแขกที่มาพักที่นี่หรือเปล่าคะหรือว่ามีแขกที่อาจจะอยากขึ้นมาเอนจอยกับรูฟท็อปหรืออยากขึ้นมาเอนจอยกับด้านบาร์ด้านบนนี้สามารถขึ้นมาได้
0: เลยมาได้เลยนะครับจริงๆม็อกซี่ของเราเนี่ยทั้งบาร์ทั้งรีสอร์ทรูฟท็อปการจัดอีเวนต์ประชุมสัมมนาเราเปิดสำหรับแขกทุกคนจริงๆเรามีคำพูดนึงกล่าวไว้ว่าไม่ว่าอยู่จะอายุ17หรือ71ถ้าอยู่เป็นฟันฮันเตอร์สอยู่เป็นลูกค้าของม็อกซี
1: ่
0: กดลิฟต์ขึ้นมานะฮะลิฟต์แก้วจากชั้น M นะจากทางเชื่อมขึ้นมาบนชั้น9มาใช้บริการได้เลยหรือแขกข้างนอกมาทานอาหารทานกลางวันทานบรันช์เรามีบรันช์อย่างเงี้ยก็มาได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมีรูฟท็อปมาเยือนรูฟท็อปเราด้วยวิวสวยมากๆใน
1: รูฟท็อปนี้อยู่ชั้นที่เท่าไหร่32 32โอ้โหเรามาถึงจุดเด่นของโรงแรมนี้กันบ้างดีกว่าคุณซันคิดว่าโรงแรมม็อกซี่แบงคอกราชประสงค์เนี่ยมีอะไรที่เป็นตัวที่ชูซอฟต์พาวเวอร์ที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามายังโรงแรมของเราได้บ้าง
0: จริงๆความใหม่ความสดของเราเนี่ยเป็นตัวชูโรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความใหม่ความสดในเรื่องของการดีไซน์นะแต่ว่าสิ่งนึงที่รู้สึกพราวแล้วก็ประทับใจมากก็คือทีมดีไซเนอร์เขาดึงเอาความเป็นไทยเข้ามาชูเนาะไม่ว่าจะเป็นน้องยักษ์เนาะน้องศิลป์ที่ทำให้ทุกคนรู้จักว่าเอ้ยตัวศิลปะไทยสามารถโชว์ได้หรือบางทีเดินเข้ามาแล้วเหมือนเดินอยู่ในแกลเลอรี่เพราะว่า อย่างที่สันแจ้งไม่ใช่แค่หนังนะครับแต่บางทีอาจจะเป็นเพลงด้วยบางทีจะมีตัวอุปกรณ์ประกอบฉากหนังโปสเตอร์หนังเก่าๆคลาสสิกนึกถึงรุ่นคือจริงๆม็อกซี่ไม่จำเป็นต้องใหม่แต่เป็น something cool ที่อยู่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเก๋ดีเนาะอยากมาเนาะหรือภาพวาดที่อยู่ตรงล็อบบี้ที่ซันบอกว่าเป็น Bangkok Scenes บางทีอาจจะเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วหรือเป็นภาพที่เราเคยประทับใจหรือมีความทรงจำดีๆหรือเคยผ่านมาแล้วอ้อเห็นอะไรเงี้ยเป็นต้นดังนั้นตัวพวกนี้ก็จะส่งผ่านโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดอยู่มาลองอาหารด้วยอย่างมีอาหารบางตัวขออนุญาตเผยนิดนึงอย่างเช่นสมมติ ปลาดุกย่างสะเดาน้ำปลาหวานเราอาจจะเป็นเมนูหาทานได้ยากแล้วแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: ม็อกซี่มีแต่เป็นม็อกซี่เวย์ก็คือตอนนี้น้องเป็นข้าวหน้าปลาดุก dry age แล้วก็มีสลัดสะเดาให้อยู่ได้ริมรสขมนิดนึงของสะเดาแต่ว่าอุ๊ยอร่อยจังเลยอ๋อเหรอมีสตอรี่แบบนั้นหรอแบบนี้
1: เหมือนก็มาฟิวชั่นกันแล้วเป็นสมัยใหม่มากขึ้น ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้โหก็อย่างที่บอกเลยว่าโรงแรมเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาจากข้างบนอ่ะเมย์จะเห็นได้เลยว่าแต่ละมุมแต่ละจุดเนี่ยจะมีความโดดเด่นอยากให้คุณซันลองยกมาสักนิดนึงว่าจงมุมไหนของโรงแรมเนี่ยที่ถือว่าเราชอบมากๆเลยเป็นจุดเด่นมากๆ
0: จริงจริงต้องบอกว่าในเราเพิ่งเปิดเมื่อ18กุมภาพันธ์2567
1: ค่ะ
0: เรามีฝั่งร้านอาหารยาวไปจนถึงฝั่งโดมตอนพลบค่ำของช่วงเราเรียกว่าอย่าพูดว่าฤดูหนาวเลยแต่ว่าฤดูเย็นขึ้นหน่อยของกรุงเทพและเมืองไทยบรรยากาศมันดีมากท้องฟ้าสีส้มสีชมพูเนาะได้วิวได้ลมเย็นๆพัดตรงนั้นแล้วถ้าเกิดอยู่ผ่านมาชิลน้องมาสังสรรค์กับเพื่อนมาจัดงานเลี้ยงเนี่ยได้หมดเลยหรือบางคนอาจจะมาแบบมาเบรคเฟสต์มาลันช์มาบรันช์กับเราตัวพวกนี้ครับฉันว่ามันเป็นจุดเด่นอีกตัวนึงนอกจากห้องพักของโรงแรมเพราะว่าห้องพักของโรงแรมเนี่ยมีอยู่ดีไซน์เดียวเราเรียกว่าดีไซน์ smartly design คือดีไซน์ยังไงก็ได้ให้มันดูฉลาดเช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช้ก็พับเก็บเซฟพื้นที่อย
1: ่
0: างเงี้ยครับมีกระจกที่ใหญ่มากเห็นวิวเมืองได้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็สตันไปกับวิวที่สวยงามมากๆแล้วก็สีสันของห้องอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: อันนี้คือหลักๆจุดเด่นเลยของ Moxie Bangkok ราชประสงค์บอกเลยค่ะว่ามาครั้งนี้เมย์ก็ว้าวเหมือนกันถ้ามีโอกาสแน่นอนเมย์จะต้องมาลองพักที่นี่สักคืนหนึ่งนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณซานมากๆเลยนะคะที่มาเปิดประสบการณ์โรงแรม Moxie Bangkok ราชประสงค์จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักย่านราชประสงค์มากขึ้นขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ

0: างที่เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาหารที่อยู่ด้านหน้าเมนเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดแล้วนะคะแล้วดูแต่ละอย่างน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวว่าแต่ละจานมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเชฟกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีเชฟพีนะคะเรียกว่าเชฟพีพัชรานะคะตอนนี้เป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมม็อกซี่แบงคอกราชประสงค์ที่นี่เลยใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้อาหารด้านหน้าเมนคือน่าทานทุกจานเลยค่ะเชฟอยากให้เชฟลองแนะนำอาหารสักนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับก็เราจะเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นโรลเลอร์ครอสเตอร์นะครับก็คือเป็นเส้นเฟตตูชินี่ที่เราทำเองนะครับเอาไปผัดกับซอสนะครับแล้วก็เสิร์ฟไปกับเนื้อพิคันย่านะครับโดยเราไม่ใช้น้ำมันมาก่อนในการผัดเราจะใช้ตัวมันเนื้อที่ทริมมิ่งนะครับเสิร์ฟแล้วก็มาผัดแล้วเราจะโรยข้างบนด้วยที่เป็นน้ำพริกขานะครับสูตรของเชียงใหม่เลยนะฮะผัดไปอีกตัวเนี่ยตัวนี้นำเสนอมาตัวนี้เขาเรียกทัวร์พ็อกนะครับทัวร์พ็อกเนี่ยจะฟิลอินสปิเรชันเหมือนอาหารญี่ปุ่นที่เป็นข้าวหน้าทองคัตสึนะครับแต่เราเปลี่ยนจากแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นพะแนงนะครับแล้วก็ตัวหมูสันนอกเนี่ยเราใช้เป็นทั้งโบนเลยโบนอินเข้ามาเลยก็เป็นเหมือนโทมาฮอคก็เสิร์ฟไปนะครับถัดออกมาอีกตัวนึงเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เคยทานนะครับแล้วก็น้อยโรงแรมมากที่เอามาทำตัวนี้ชื่อเขาคือ cat of fish นะครับ cat of fish จริงๆก็คือสะเดาน้ำปลาหวานนะฮะเราเอาปลาดุกเนี่ยไปเอจจิ้งในตู้เย็นนะครับเป็นแอร์ดรายนะครับเอจจิ้งเขา3วันนะครับให้เขาลีนมอยเจอร์ออกแล้วก็เสิร์ฟไปกับพวกสลัดที่เป็นน้ำปลาหวานมีสะเดานะครับมีมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็อะโวคาโด
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลย
1: ซิกเนเจอร์และอีกตัวหนึ่งที่ทุกโต๊ะมาพลาดไม่ได้ต้องสั่งก็คือตัวนี
0: ้
1: เราเรียกก็เป็นชีซี่ชับบี้นะครับชีซี่ชับบี้ตัวนี้เป็นอินสปายจากอาหารเม็กซิกันเรียกว่าเอนชาราดัสเอนชาราดัสก็คือการทำพูพ็อกคือหมูตุ๋นนะครับแล้วก็ห่อแป้งตอร์ติญ่าแล้วก็ไปอบชีสแต่อันนี้เราโชว์ความเป็นไทยเนาะเราก็เอาตัวหมู3ชั้นกับตัวสันคอหมูเนี่ยไปตุ๋นนะครับทำเป็นเหมือนหมูฮ้องแบบภูเก็ต
0: หมูฮ้อง
1: แบบสูตรภูเก็ตเลยนะครับเรามีเชฟที่เป็นคนใต้อยู่แล้วก็ยัดไส้เข้าไปในแป้งอบชีสนะครับแล้วก็เสิร์ฟไปกับสลัดตัวนี้แนะนำอร่อยมาก
0: ก็คืออย่างที่บอกเลยว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่ทั้งหมด
1: ใช่จริงๆมันเป็นอาหารที่เป็นไทยทวิสต์นะครับเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่เป็นไทยทวิสต์คือเราอินสปิเรชันจากอาหารทุกมุมโลกนะครับแล้วก็มาผสมผสานกับความเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็เทคนิคแบบฝรั่งก็ครีเอทออกมาอารมณ์ประมาณนั้น
0: น่าทานทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเมย์ขอลองชิมให้ครบทุกจานเลยนะคะ
1: ยังไงเอนจอยนะครับผม
0: ค่ะขอบคุณเชฟมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ

็มอิ่มกันไหมคะวันเดย์ทริปกับรายการท็อปกระถิ่นไทยแลนด์ย่านราชประสงค์คุณผู้ชมสามารถปักหมุดมาเที่ยวตามเมกันได้เลยนะคะย่านราชประสงค์มีดีกว่าที่คุณคิดแน่นอนค่ะวันนี้รายการท็อปกระถิ่นไทยแลนด์จบลงแล้วนะคะวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เราเจอกันในเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยก็มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะแม้ว่าตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตอนนี้เริ่มคลี่คลายดีขึ้นหลายจุดที่เคยท่วมไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็นย่านบางเขนตอนนี้ลดลงหมดแล้วนะคะเหลือแค่ลาดกระบังแล้วก็ที่คลองจันทน์ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำออกนะคะแต่ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกตะวันตกก็ยังคงหนักหน่วงอยู่นะคะแล้วที่สำคัญต้องเฝ้าระวังฝนที่จะเข้ามาเติมในช่วงวัน2วันนี้ด้วยและอีก1รอบก็คือวันที่10และ11ตุลาคมที่จะต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มเติม
0: ภาพรวมในกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นลักษณะของการพร่องน้ำเพื่อที่จะรองรับน้ำที่อาจจะกลับมา

0: ชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยเมื่อวานนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
1: อย่างที่คุณจินตนาบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าการเยียวยาในสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มกระบวนการได้แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีกำชับมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ากระบวนการเยียวยานั้นหากน้ำลดไม่ต้องรอให้ลดทั้งหมดลดทีละพื้นที่ก็ให้สำรวจทีละพื้นที่และเร่งเยียวยานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการสั่งเร่งรัดทยอยการจ่ายเงินโดยไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นครับซึ่งขณะนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วคาดว่าล็อตแรกจะเข้าภายในสัปดาห์นี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนและจะทำทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปป.เพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยไม่ต้องรอให้การตรวจสอบครบทุกพื้นที่และไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูแล้วเสร็จรวมถึงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี้ครับ
2: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
3: ได้เงินมาแล้วครับ
2: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
3: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
2: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ

0: นายกรัฐมนตรียังระบุถึงงบประมาณการเยียวยา 4,700 พันล้านบาทว่าเป็นงบประมาณที่เหลืออยู่ซึ่งปกติจะคืนให้กับคลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องนำมาใช้ซึ่งหากไม่พอก็ต้องไปดูในส่วนของงบประมาณปี2570ว่าจะจัดสรรได้อย่างไรแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าน่าจะเพียงพอครับ
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
2: ก็คือสามารถ
1: แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
0: ก็เป็นการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนะครับว่างบประมาณการเยียวยา 4,700 ล้านบาทจะบริหารจัดการอย่างเต็มที่ถ้าไม่พอก็ 2,570 ที่กำลังจะมาถึงนะครับขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจทำให้ระบบมีความล่าช้าไปบ้างในช่วงแรกๆส่วนกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการลงทะเบียนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันปิดรับครับ
3: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับโอ้ล้านกว่าคนละครับลงทะเบียนเร็วมากครับอาจจะติดขัดบ้างเพราะว่าเข้าไปใช้กันเยอะแต่ก็ได้ล้านกว่าคนแล้วครับกลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
4: ด้านดร.สิริพรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนที่1เป็นเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยดำเนินการสำรวจข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนแล้วนะคะส่วนที่2มาจากการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปทรัพย์สินเสียหายหรือไม่เสียหายก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นกันและกรณีที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงถูกน้ำล้อมตั้งแต่7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะสำหรับการยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประชาชนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันในช่องแก้ไขข้อมูลและขอให้ประชาชนตรวจสอบวันที่เกิดภัยให้ตรงกับวันที่เกิดเหตุจริงและสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยนะคะทั้งนี้ปภ.ได้ประสานและชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือรวม65จังหวัดเพื่อเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลมายังปภ.โดยเมื่อได้รับข้อมูลแล้วปภ.ก็จะดำเนินการตรวจสอบภายใน2วันก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนภายใน3วันทำการซึ่งจะทำให้

0: สามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: อย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลตอนนี้เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำภาคกลางเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันใน4ลุ่มน้ำสำคัญพร้อมสั่งบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/2569โดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพรดอนปริศนานันทกุลและนายณปินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลางผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยนายเอกนิติกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าที่ผ่านมามีการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและช่วยดูแลในทุกลุ่มน้ำรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นและมองว่าการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางถือว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำแต่มีปัญหาที่เห็นจากการลงพื้นที่คือต่างคนต่างทำให้เกิดปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการบูรณาการและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วส่วนการประชุมเป็นการหารือถึงแนวโน้มของสถานการณ์อุทกภัยและการคาดการณ์ลักษณะของอากาศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และพิจารณาปัญหาอุปสรรคความต้องการการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้วยครับ
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ได้รับผลกระทบและที่สำคัญต้องระวังน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีนครนายกมาเติมเพิ่มเติมด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากนั้นคณะลงพื้นที่วัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าไปเยี่ยมศูนย์พักพิงและพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงพร้อมทั้งยังได้ให้กำลังใจและติดตามการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่โดยนายสุชาติได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งด้านความปลอดภัยการดำรงชีวิตการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยนี้ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและรถโรงครัวสำหรับสนับสนุนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่พร้อมประสานข้อมูลกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีครับติดตามผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่มีต่อกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และก็ชาวประมงในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีรวมถึงอำเภอสามโคกครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในการวางแผนรับมือสภาพอากาศในสัปดาห์ต่อไปเนื่องจากต้นสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของฝนที่อาจจะเติมเข้ามาครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่นายวัชรพลเปิดเผยว่าจากปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในปัจจุบันอาจมีผลกระทบต่อจังหวัดปทุมธานีในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือชุมชนและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกระดับน้ำริมฝั่งอาจสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ริมน้ำและแพปลาหรือร้านอาหารริมน้ำได้แต่พื้นที่ภายในคันกั้นน้ำยังปลอดภัยแต่ต้องเฝ้าระมัดระวังจุดรั่วซึมคลองสาขาและช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงครับส่วนพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือนอกแนวคันกั้นน้ำเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมจึงแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือสัตว์เลี้ยงให้เคลื่อนย้ายได้ทันทีซึ่งหากไม่มีฝนตกหนักซ้ำคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆเริ่มลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงกลางถึงปลายเดือนนี้แต่หากมีฝนใหม่หรือว่าน้ำทะเลหนุนระยะเวลาท่วมขังอาจจะลากยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับนายวัชรพลยังกล่าวว่าปัญหาอุทกภัยทำให้พื้นที่การผลิตและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนและราคามีความสูงขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายและจะเร่งช่วยเหลือเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟื้นตัวและทำการผลิตได้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าแนวทางการช่วยบรรเทาความขาดแคลนทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้อตก.จัดพื้นที่อตก.ได้แก่กรุงเทพมหานครพิษณุโลกนครสวรรค์ให้กับผู้ผลิตที่เขาไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมมาขายสินค้าในราคาที่ไม่ผ่านคนกลางอันนี้เนี่ยจะเป็นการบรรเทาสินค้าราคาแพงให้กับพี่น้องประชาชนได้ก่อนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะยังได้ร่วมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนวัดหงส์ปทุมมาวาดตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปทุมธานีครับแล้วก็เยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบางเตยอำเภอสามโคกพร้อมกับมอบถุงยางชีพจากนั้นไปติดตามระดับน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดสามัคคียารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนและสุดท้ายไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพที่บริเวณวัดเจดีทองตำบลคลองควายอำเภอสามโคกครับ
0: ยังอยู่ที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่าขยับเข้ามาที่โซนรังสิตตอนนี้ก็ยังคงมีจุดที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะท่วมมาตั้งแต่วันที่25-26กันยายนแล้วเพราะว่าระดับน้ำคลองรังสิตประโยชน์รศักดิ์ยังสูงยังล้นตลิ่งอยู่ก็ทำให้ตอนนี้ท่วมมาเกิน7วันแล้วน้ำเริ่มเน่าเสียนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปทุมธานีค่ะบูรณาการความร่วมมือในการเดินหน้าเร่งบำบัดน้ำเน่าเสียควบคู่กับการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยภารกิจเมื่อวานนี้นะคะมุ่งเน้นการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่รังสิตโดยมีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหมู่บ้านช้างทองบริเวณข้างโรงเรียนอุดมวิทยาภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์ลงในบริเวณน้ำขังมีเป้าหมายเพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นการดูแลสภาพแวดล้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างอยู่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรี ดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลงพื้นที่ไปที่รังสิตปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการดูแลประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อระดับน้ำลดลงนะคะแต่ยังต้องเร่งดำเนินการในระยะฟื้นฟูโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำและการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดอุทกภัยอยู่นะครับติดตามใน MBT News ข่าวเช้าช่วงหน้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับอยู่ที่การลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นปัญหาจริงๆจากในพื้นที่นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรีประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กลองที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยจากข้อมูลที่มีการรายงานต่อที่ประชุมระบุว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอด่านมะขามเตี้ยของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์พังเขื่อนแม่กลองซึ่งทำหน้าที่ทดน้ำแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดยังมีน้ำท่วมขังจึงได้ร้องขอเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง12ตุลาคมนี้โดยเสนอให้การระบายน้ำไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยซ้ำในพื้นที่ด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ 99.1 และเขื่อนศรีนครินทร์ร้อยละ 95.9มีการระบายน้ำจากเขื่อนตามแผนสำหรับแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มระดับน้ำลดลงส่วนเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบปริมาณน้ำตามเขื่อนหลักนะคะที่ตอนนี้หลายคนก็กังวลว่าถ้าหากว่าฝนตกเพิ่มลงมาเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยนะคะจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยมันเพิ่มจนเก็บกักได้เต็มหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็กังวลว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่แต่ว่าล่าสุดกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีช่องว่างพอรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้จะไม่กระทบต่อตัวเมืองทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ว่าก็ได้สั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำบางปะกงและเขื่อนแก่งกระจานเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ไว้ด้วยค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำจากภาคเหนือโดยมีความจำเป็นต้องคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำรองรับฝนที่จะตกเพิ่มในเขตแม่น้ำปิงซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงสมุทรปราการโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามยังยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบและไม่ล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตตัวเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำฝนในช่วงที่จะตกในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
2: คือภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ68% เขื่อนสิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภูมิภาคอื่นๆอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีขณะนี้มวลน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆทางกรมชลประทานก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำบางปะกงและกำลังจะรวมกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกทางโครงการชลประทานในพื้นที่จึงได้ประสานงานกับเขื่อนขุนด่านประการชนในการลดการระบายน้ำลงเพื่อช่วยลดปริมาณมวลน้ำที่จะไหลผ่านและหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
0: พูดถึงกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรสายหลักให้รถเล็กสามารถสัญจรได้เป็นลำดับแรกก่อนเตรียมขยายผลนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในหลายจุดเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้าสำหรับการดำเนินงานระยะนี้ทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นลำดับแรกเพื่อรถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติจากนั้นจะขยายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปปัจจุบันพบว่าพื้นที่ถนนสายหลักที่มีปริมาณน้ำท่วมขังเหลืออยู่เพียงไม่มากแล้วโดยแผนการปฏิบัติงานหลังจากนี้จะทยอยกู้พื้นที่ต่อเนื่องจากเขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้ามุ่งหน้าไปยังเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังมีระดับลดลงได้ช้าและระบายได้ช้าเพื่อเร่งดึงน้ำจากพื้นที่ภายในชุมชนระบายออกสู่คลองสายย่อยและก็คลองสายหลักให้รวดเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่บางฝั่งระดับน้ำลดลงและเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วอย่างไรก็ตามยังคงมีบางพื้นที่บางส่วนที่ระดับน้ำลดลงค่อนข้างช้าทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปสมทบเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะจังหวัดไหนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่รัฐบาลก็กำลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าจังหวัดไหนที่จะเกิดอุทกภัยต่อจากนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าห้วงเวลาหลังจากนี้ไปพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำคัญค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมืออุทกภัย11ด้านโดยเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้มีการสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เน้นย้ำข้อสั่งการสำคัญ11ด้านตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการการคัดการพื้นที่เสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนภัยให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือมีแนวโน้มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและเปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและสิ่งของบริจาคให้ทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าให้เร่งจัดเตรียมระบบบริหารทางการแพทย์เตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิติให้จังหวัดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้นะคะให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อไปโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจน หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางก็ให้เร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเกิดสถานการณ์พร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองอาสาสมัครและกู้ภัยจัดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมโดยเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารอย่างถูกต้องและต่อเนื่องด้วยสำหรับการสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่น้ำที่ลดแล้วให้กลับสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่
0: และภาคใต้ลักษณะของน้ำที่มาเนี่ยเป็นน้ำป่าจากภูเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเร็วและมาแรงเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำชับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางใต้นะครับว่าให้ท่านติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บจะได้เตรียมการรับมือได้ทันทีนะฮะรวมถึงสถานการณ์ภาพรวมของน้ำที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับแปลว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้จะดีขึ้นแล้วอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับผู้ชมครับนอกจากเรื่องของน้ำแล้วการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังต้องเดินหน้าขับเคลื่อนขับคู่กันไปนะครับอย่างตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานนะครับเตรียมพร้อมเต็มที่ที่โค้งสุดท้ายย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจะเป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยย้ำว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากหากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะ191ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมมีทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนเดินทางมาเพื่อพิจารณาศักยภาพของประเทศไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนและจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไทยจึงต้องใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงและประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุดในที่ประชุมได้มีการรับทราบกำหนดการสำคัญในช่วงการประชุมได้แก่พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพวันที่14ตุลาคมณทำเนียบรัฐบาลการแสดงอัตลักษณ์ไทยวันที่15ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศวันที่16ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ที่จะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากกว่า400คนแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดการประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับ
1: ส่วนทิศทางภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวแปรที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศนะคะทางด้าน EIC ก็บอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ EC ไตรมาส2ปี2569ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วนะคะยอดขายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 23.2% ขณะที่สต็อกลดลงแต่ว่าก็ยังมีหน่วยเหลือขายกว่า 61,000 หน่วยก็ต้องใช้เวลาระบายกว่า3ปีจึงจะหมดค่ะนายมณะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่า REIC เปิดเผยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไตรมาส2ปี2569เริ่มฟื้นตัวแล้วโดยมียอดขายใหม่อยู่ที่ 4,491 หน่วยเพิ่มขึ้น 23.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่หน่วยเหลือขายลดลง 5.3% เหลือ 60 1,945 หน่วยคาดว่าจะใช้เวลาระบายสต๊อกราว41เดือนหรือว่าประมาณ3ปีสำหรับจังหวัดชลบุรียังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ EEC ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น 39.1% โดยเฉพาะอาคารชุดนี่เติบโตถึง 74.5% ขณะที่บ้านจัดสรรฟื้นตัวช้ากว่าและจะใช้เวลาระบายสต๊อกประมาณ54เดือนจังหวัดระยองมีหน่วยเหลือขาย 16,491 หน่วยลดลง 4.1% โดยยอดขายอาคารชุดเพิ่มขึ้น 27.9% และสต๊อกลดลง 25.5% แต่บางพื้นที่ก็ยังชะลอตัวโดยเฉพาะเมืองระยองที่มีอัตราดูดซับเพียงแค่ 1.1% เท่านั้นก็ทำให้ต้องใช้เวลาระบายสต๊อกถึง88เดือนและจังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยเสนอขายลดลงไป 12.1% ค่ะเหลืออยู่ที่ 6,354 หน่วยขณะที่ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น 17.3% และสต๊อกลดลงไป 13.7% เหลืออยู่ที่ 5,919 หน่วยใช้เวลาระบายอีกประมาณ41เดือน
0: มาดูเรื่องการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกันบ้างนะครับรอฟฟท.เดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเตรียมส่ง EV บัส2เส้นทางเพื่อเชื่อมสถานีรังสิตกับพื้นที่โดยรอบแล้วก็สายสีเขียวคาดว่าจะมีการทดลองให้บริการเมษายน2570นะครับพร้อมรับส่วนต่อขยาย2เส้นทางในปี2572ครับพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทรโสภากรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือรฟฟท.ผู้ให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่ารฟฟท.เตรียมเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะรองหรือฟีดเดอร์ที่สถานีรังสิตโดยนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EB Bus มาให้บริการ2เส้นทางเชื่อมพื้นที่โดยรอบสถานีรังสิตกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตคาดว่าจะทดลองให้บริการช่วงเดือนเมษายน2570นะครับขณะเดียวกันรฟฟท.มีแผนเพิ่มระบบฟีดเดอร์ในสถานีอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางโดยปัจจุบันมีบริการรถดีเซลรางเส้นทางนครปฐมตลิ่งชันและ EV Bus สถานีหลัก4ไปศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนการรองรับการเดินทางในอนาคตรฟฟท.เตรียมพร้อมสำหรับส่วนต่อขยายสายสีแดง2เส้นทางได้แก่รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระยะทาง 8.84 กิโลเมตรและตลิ่งชันสิริราชศาลายาระยะทาง 20.5 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572สำหรับกรณีการกลับมาบริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link พลอากาศเอกคงศักดิ์บอกว่ารฟฟท.มีความพร้อมเนื่องจากมีประสบการณ์บริหารโครงการดังกล่าวมามากกว่า10ปีและเตรียมแผนรองรับไว้แล้วโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นให้ติดตามกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องราวดีๆของอัตลักษณ์ไทยรวมถึงผ้าไทยด้วยกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจในการสืบสานผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยและความยั่งยืนนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกร่วมถ่ายทอดที่มาและความสำคัญของหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ซึ่งได้รวบรวมพระกรณียกิจตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับผ้าและหัตถกรรมไทยร่วมสมัยหนึ่งในสาระสำคัญก็คือแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกส่งเสริมให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสพร้อมสร้างแรงกระตุ้นให้ช่างทอและผู้ประกอบการพัฒนาผลงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนรวมถึงแนวพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นองค์ความรู้ดั้งเดิมนารีรัตน์หัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงสมุดภาพบันทึกพระกรณียกิจแต่ยังเป็นคลังองค์ความรู้และบันทึกการเปลี่ยนผ่านของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยจากรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยเศรษฐกิจชุมชนและตลาดที่กว้างขึ้นโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไว้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานารีรัตน์หัตถศิลป์ฉบับดิจิทัลได้ที่ thailandotop.org/e/book/40/years นะคะได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะขึ้นที่หน้าจอให้เรียบร้อยค่ะ
1: มาถึงงานสำคัญของชาวอุดรธานีก็คือพืชสวนโลกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขนะครับและพิธีเจิมพระพุทธรูปบริเวณด้านข้างสวนไม้ภายในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีเป็น2พิธีสำคัญแห่งศรัทธาเพื่อเสริมสิริมงคลพร้อมเชื่อมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ากับความงดงามของพันไม้และภูมิทัศน์ครับโดยในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรราชาเจ้าอาวาสวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฝ่ายคฤหาสน์สะท้อนความตั้งใจที่จะให้พื้นที่งานพืชสวนโลกมีคุณค่าทั้งด้านธรรมชาติการเรียนรู้และการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกจากนั้นพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนำประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปณสวนไม้พุทธประวัติเพื่อเสริมสิริมงคลแก่พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก่อนต้อนรับผู้มาเยือนโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพระเทพวัชรธรรมโสพลเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบและเมตตาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570สำหรับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระพุทธรูปภายในสวนไม้พุทธประวัติเชื่อมโยงความงดงามของพุทธศิลป์เข้ากับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางความร่มรื่นของพันไม้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบร่ำเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับพุทธประวัติ ด้านนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชเวลพัทยาเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีโดยการจัดภูมิทัศน์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสวนไม้พุทธประวัติให้กลมกลืนกับบรรยากาศของงานครับ
0: พาคุณผู้ชมไปกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวกันต่อนะคะกระทรวงคมนาคมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบินเพื่อเปลี่ยนเวลารอคอยให้เป็นเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วไทยค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้ลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมท่าอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ความร่วมมือครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสจากกลุ่มผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบินโดยพัฒนาสิทธิประโยชน์และเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารที่มีเวลารอเปลี่ยนเครื่องตั้งแต่6ถึง8ชั่วโมงขึ้นไปเช่นการนำผู้โดยสารเดินทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าไปเยี่ยมชมจุดแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำในอนาคตด้วยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยโครงการดังกล่าวขับเคลื่อนภายใต้ชื่อโครงการ Amazing Thailand Transfer Passenger Privilege คาดว่าต้นปี2570นะคะจะสามารถนำร่องได้4สนามบินได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตแล้วก็ที่กระบี่ด้วยค่ะ
2: นี่คือจุดเริ่มต้นในการที่ว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้จักประเทศไทยก่อนนี่คือประตูและหน้าต่างที่จะเชิญชวนและเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรา
3: เมื่อไหร่คะนโยบายที่ว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วให้เขาต้องเปลี่ยนอะไร
2: เราจะเริ่มในต้นปี2570ครับ
4: กี่สายการตั้งกี่สนามบิน
2: ที่สนามบินที่ขนาดนี้ที่เราดำเนินการได้มีสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตและกระบี่
4: 4 แห่งก่อน
2: เพราะ4แห่งนี้ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องครับที่นอกเหนือจากนั้นยังไม่มีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องนะครับอาจจะมีในอนาคตอีกแห่งหนึ่งก็น่าจะเป็นที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่
1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Prep Agro ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีครับสำหรับเข้ากล่องดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเขตหาดใหญ่แล้วก็ผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดมีคุณสมบัติปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและเปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแยกส่วนข้าวกับข้าวพร้อมเมนูที่เหมาะสมกับผู้บริโภคชาวไทยเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูและกะเพราไก่ปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันและอยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็น 20,000 แพ็คต่อวันรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Grab Agroเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารภาคใต้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นด้านรสชาติเครื่องแกงและสมุนไพรให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และตลาดต่างประเทศพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านการช่วยเหลือผู้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการเพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรของภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับโลกครับ
5: ตัวเมนูมีขยายผลเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายรายอะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพัฒนาตัวเมนูเพิ่มเติมร่วมกันตามตลาดปลายทางที่เขาไปศึกษามาแล้วว่าตลาดกลุ่มนั้นต้องการเมนูแบบไหนแล้วก็มาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แค่ได้รับการรับรองอย.หรือ GMP นะเราต้องทำให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆก็ให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปค่ะ
1: โดยที่ผ่านมามอได้รับการสนับสนุนเข้ากล่องนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายพื้นที่ขณะที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เช่นเดียวกันเพื่อรองรับสถานการณ์และสามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมอเขาก็มีการสนับสนุนเข้ากล่องลักษณะนี้ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆมาแล้วอย่างต่อเนื่องดังนั้นที่มีการคาดการณ์ว่าภาคใต้อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหรืออะไรก็ตามทีมอ.ก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นนวัตกรรมอาหารอย่างชีพที่อยู่ได้ถึง18เดือนเลยไม่ต้องอุ่นเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความสำเร็จของหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นซึ่งนำร่องใน9โรงเรียน6จังหวัดทั่วประเทศที่ไม่ได้สอนแค่ความรู้ในตำรานะคะแต่ว่าช่วยให้เด็กกว่า900คนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดเคารพตนเองและส่งต่อความรู้ผ่านสื่อยุคใหม่ได้อย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ข่าวสารหลั่งไหลในโลกโซเชียลอย่างไม่หยุดยั้งการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้องให้วัยรุ่นจึงไม่ใช่เรื่องของการห้ามแต่คือการสร้างความเข้าใจและให้เด็กๆเห็นคุณค่าในตนเองหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อเปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศในมิติใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นโจทย์ท้าทายของสังคมไทยจนนำมาสู่โครงการพัฒนารูปแบบและสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศในเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ปักหมุดนำร่องใน6จังหวัด9โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคที่จังหวัดนครพนมขอนแก่นอุดรธานีสกลนครสระแก้วและจังหวัดนครศรีธรรมราชจากวิชาเพศศึกษาแบบเดิมสู่บทเรียนเสริมที่ครอบคลุมเจาะลึกและเข้าใจง่ายจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันโดยเสียงสะท้อนจากครูแกนนำถึงความเป็นนวัตกรรมความรู้ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูนำไปใช้ได้อย่างสะดวกด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงทางความรู้และความคิดด้วยหลักสูตรนี้ผลจากการนำใช้หลักสูตรในระยะแรกเข้าถึงและส่งผ่านองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนกว่า900คนถือเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระบบนิเวศสุขภาวะของวัยรุ่น
7: ในหลักสูตรจะเป็นการที่ทำให้เด็กได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตหรือในการปฏิบัติตัวจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับคุณครูที่ได้สอนนะครับ
8: จุดเด่นของหลักสูตรนี้นะครับอย่างแรกนะครับหลักสูตรมีความลึกนะครับในเนื้อหานะครับการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าไม่มีเฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในหลักสูตรนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของการเข้าใจตนเองเรื่องความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าอีกหลาย ายๆเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับ
6: ผลลัพธ์ไม่ได้หยุดแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่นักเรียนยังนำความเข้าใจเรื่องการเคารพตนเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองมาตกผลึกเป็นชิ้นงานสื่อสร้างสรรค์ทั้งคลิปวิดีโอภาพวาดและพอดแคสต์เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนๆในช่องทางโซเชียลของตนเองและเป็นส่วนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนๆในโลกออนไลน์
9: ตอนแรกนะคะหนูรู้สึกว่าอายมากเพราะว่าคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายไม่กล้าพูดแม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทของตัวเองคนในครอบครัวค่ะแต่พอได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะควรรู้จักการป้องกันแบบถูกต้องนะคะเพื่อที่จะนำมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: บทเรียนที่หนูชอบที่สุดนะคะคือการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะหนูอยากให้ทุกคนนะคะรักตัวเองและเชื่อมั่นในตนเองค่ะเพราะคนที่ควรเห็นคุณค่าของเราก่อนใครคือตัวเราเองค่ะ
6: ความสำเร็จของหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในปีที่1จากทั้ง9โรงเรียนต้นแบบถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดและเห็นคุณค่าในตนเองพวกเขาจะเติบโตอย่างมั่นใจและปลอดภัยเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
1: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเช้ามืดกรุงเทพมหานครเราเจอฟ้าร้องฝนตกหนักนะครับแต่ว่าขณะนี้เบาบางลงแล้ววันนี้คุณผู้ชมยังวางใจไม่ได้นะครับทั้งภาคเหนือกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงตะวันออกภาคใต้เพราะว่ายังมีความเสี่ยงฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าส่วนอีสานฝนลดน้อยลงตรวจสอบในสถานีอากาศ NBTครับ
11: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
12: ตั้งแต่ตีหนึ่งฝนตกกรุงเทพเจอทั้งฝนหนักและฟ้าร้องเป็นระยะแต่ล่าสุดเช้านี้กลุ่มฝนเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่วันนี้อากาศยังแปรปรวนต่อพื้นที่หลักที่ต้องระวังมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีโอกาสเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกและฝนหนักถึงหนักมากเป็นจุดๆลักษณะของฝนวันนี้ยังมาแบบเดิมลมจะมาก่อนฟ้ามืดเร็วแล้วฝนตามมาแรงถ้าเริ่มเห็นลมกระโชกแรงฟ้าร้องหรือฟ้ามืดผิดปกติให้เข้าอาคารไว้ก่อนและหลีกเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้